ไปอ่านตามตำราอื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆก็จะมีการอธิบายสาเหตุของการทุจริตไว้เนี่ยหลากหลายมากนะครับในเอกสารของเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีการพูดถึงสาเหตุของการทุจริตที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมส่วนตัวนะครับก็เอาว่านะตอนนี้นะครับสาเหตุของการทุจริตนั้นก็อาจจะมีจากหลากหลายสาเหตุนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงถัดไปเนี่ยก็คือประเภทของการทุจริตก็มีการแบ่งประเภทของการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากนะครับอาจจะแบ่งเป็นลักษณะเป็นสีก็มีนะครับแบ่งเป็นสีต่างๆแบ่งเป็นสีต่างๆก็คือหมายความว่าแบ่งตามความรุนแรงถูกไหมฮะเช่นเป็นทุจริตสีดำทุจริตสีเทาถูกไหมฮะทุจริตสีขาวอะไรเงี้ยนะฮะคงได้ยินอยู่ณปัจจุบันถูกไหมธุรกิจสีเทานะครับก็อาจจะก้ำกึ่งก้ำกึ่งถูกไหมครับรวมไปถึงการแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับก็อาจจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองนะครับหรือแบ่งตามกระบวนการและลักษณะที่เป็นรูปธรรมของการทุจริตรวมไปถึงการแบ่งตามลักษณะการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของประเภทของการทุจริตซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นหลากหลายนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับถ้าพูดถึงพัฒนาการของการทุจริตนะและการต่อต้านการทุจริตก็คือพูดง่ายเราพูดถึงพัฒนาการถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยังไม่เห็นหลักฐานจริงๆว่าการทุจริตเนี่ยนะฮะมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตนะฮะมันก็คงไม่มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ที่พอจะกล่าวอ้างได้นะครับเราจะดูจากอะไรล่ะถ้าเราจะพูดถึงการทุจริตเนี่ยเราก็คงไปดูจุดเริ่มต้นหรือกฎหมายฉบับแรกๆหรือเนื้อหาของกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็พอจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของมันได้เพราะฉะนั้นจากที่ค้นคว้าข้อมูลมาแล้วรวมทั้งในเอกสารของเราก็บอกว่าเราเริ่มมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะชื่อกฎหมายนั่นคือว่ากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127ก็คือพ.ศ. 2452นะครับก็คือหมายความว่า100กว่าปีมาแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยก็ประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานะครับอันที่2นะครับก็ดูจากการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับว่ามันเกิดตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ2ประเด็นนี้นะครับมันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนของเรื่องของการจุดเริ่มต้นของการชี้ให้เห็นว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการหรือจุดเริ่มต้นของการทุจริตนะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วการต่อต้านล่ะการต่อต้านการทุจริตล่ะการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยมันก็มีพัฒนาการเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าในเริ่มต้นนะครับนะอย่างเป็นรูปธรรมนะก็เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2530นะครับในช่วงปีพ.ศ. 2530เขาบอกว่าเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันเป็นแค่ความสนใจของนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยก็คือพูดง่ายๆเริ่มมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นความสนใจในแวดวงของนักวิชาการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นประมาณสักปีพ.ศ. 2544นะครับก็เริ่มนะครับโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายงานประชาสังคมเนี่ยก็ได้เริ่มพูดถึงปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนั้นณช่วงนั้นเวลานั้นมี3ปัญหาก็คือเรื่องของความยากจนเรื่องของยาเสพติดและเรื่องของการทุจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการต่อต้านการทุจริตจนกระทั่งปีพ.ศ. 2545ถึงพ.ศ. 2548ก็เริ่มมีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรต่างๆนานาในการต่อต้านการทุจริตถึง84องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2549ถึงพ.ศ. 2553เริ่มมีการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลเห็นไหมฮะช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลไหนต่อเนื่องมานะครับก็ลองกลับไปนึกย้อนดูนะครับก็จะเกิดกลุ่มการเมืองนะครับออกมาชุมนุมใคร่นะกลุ่มการเมืองกลุ่มนั้นก็

ช้ชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับมาต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเวลาพูดถึงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนักศึกษาก็คงจะนึกภาพออกว่ามีการต่อต้านรัฐบาลไหนนั่นเองนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2554ถึงพ.ศ. 2556การต่อต้านการทุจริตเนี่ยเริ่มขยายตัวไปในภาคเอกชนหรือพูดง่ายๆคือว่าภาคเอกชนเองก็เริ่มแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับหรือต่อต้านปัญหาเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับจนกระทั่งพัฒนากันมาถึงปีพ.ศ. 2557เนี่ยเกิดกลไกอำนาจรัฐที่เขาเรียกว่าแม่น้ำห้าสายเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าเกิดการทำรัฐประหารขึ้นนะครับแม่น้ำห้าสายนั้นก็คือคสช.นะครับครม.สนช.สปช.แล้วก็สปท.ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมไปถึงเรื่องของปัญหาความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีการทำในสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศนะครับก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอะไรเกิดขึ้นด้วยในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานนะครับในเบื้องต้นนะครับของการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตเราก็จะชี้ให้เห็นเรื่องของความหมายของการทุจริตนะครับสาเหตุประเภทแล้วก็พัฒนาการของการทุจริตรวมทั้งพัฒนาการของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้ครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตนะครับเวลาพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะครับเราเป็นการอธิบายว่าไอการทุจริตเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงมันเกิดขึ้นมาจากยังไงมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยนะครับมันก็มีนักวิชาการมีตำรามีเอกสารที่ให้คำอธิบายหรือพูดง่ายๆคือว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากก็เช่นเดียวกันครับอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีเนื้อหาเยอะเราคงไม่สามารถเอาทุกทฤษฎีนะครับมาใส่ในเอกสารให้เราได้เรียนกันได้เพราะว่ามันเยอะมากนะครับทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาเพียงบางทฤษฎีนะครับซึ่งในเอกสารของเรานะครับก็มี3ทฤษฎีใหญ่ๆที่พูดถึงหรืออธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎี3เหลี่ยมของการทุจริตทฤษฎี3เหลี่ยมของการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นการอธิบายว่าการทุจริตเนี่ยนะมันเกิดจาก3ปัจจัยนะครับก็คือ1มันเกิดจากสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตโอ้โหทีนี้ในรายละเอียดนะครับในเอกสารเราก็ได้พูดถึงว่าไอ้สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตเนี่ยก็มีหลากหลายสิ่งจูงใจหรือหลากหลายแรงกดดันอีกอาจจะเรื่องของลดนิยมในการใช้ชีวิตก็ถือเป็นสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตได้นะครับก็อาจจะมีรสนิยมที่อยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการทุจริตได้อันที่2นะครับหรือปัจจัยที่2ที่ก่อให้เกิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตก็คือโอกาสในการทำทุจริตนะครับโอกาสในการทำทุจริตนั้นก็มีคำอธิบายเยอะแยะว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะครับเช่นโอกาสในเรื่องของการที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการในการอนุมัติโครงการอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับหรือจะเปิดกิจการอะไรจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานาต้องมาขออนุญาตเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเปิดโอกาสในการทำทุจริตได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆหน่วยงานหลายๆตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจในการเซ็นอนุมัติ

นะฮะและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทำทุจริตก็คือพูดง่ายก็อาจจะมีข้ออ้างหรือว่าอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับว่าทำไมจะต้องมีการทุจริตหรืออาจจะมองว่ามันมีเหตุผลมีความจำเป็นอาจจะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปนะครับอาจจะเหตุผลอะไรต่างๆนานาถ้าไม่ทำแล้วตัวเองก็อาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและครอบครัวอะไรทำนองอย่างนี้นะครับนี่คือทฤษฎีที่1นะครับก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตนะครับทฤษฎีที่2นะครับก็คือทฤษฎีหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนนะครับก็คือหมายความว่าทฤษฎีนี้เนี่ยผู้บงการนะครับจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนนะครับผู้บงการจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็คือพูดง่ายก็คือว่าไปดำเนินการในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้บงการนะครับที่จะกำหนดหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตัวเองได้เนี่ยก็คือพูดง่ายต้องอยู่เหนือกว่าโดยปกติอยู่เหนือกว่าในที่นี้ก็คืออาจจะเหนือกว่าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะผู้ที่อยู่เหนือกว่าทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานในระบบราชการผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่าทั้งในระบบการเมืองนะครับมีอำนาจบังคับบัญชานะครับมีอำนาจสั่งการนะครับบางทีก็อาจจะมอบหมายนะครับหรือสั่งการให้ผู้อื่นนะครับซึ่งจริงๆโดยปกติเนี่ยก็คือผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับไปทำหน้าที่ดำเนินการแทนตัวเองหรือบางทีก็ร่วมหัวกันเองนะครับทั้งหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นกระบวนการไปนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีที่2เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหนือขึ้นไปหรือผู้บังคับบัญชานะครับวางตัวอย่างสุจริตนะครับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอกาสที่จะทุจริตนั้นก็คงจะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผู้บังคับบัญชานะครับไม่ทำได้ถ้าผู้บังคับบัญชาทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับโอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะนอกลู่นอกทางก็คงเป็นไปได้ยากแต่ณปัจจุบันก็เหมือนกับว่าหลายๆกรณีเราเห็นว่ามันก็เป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทฤษฎีที่3นะครับก็คือทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือทฤษฎีการขัดกันแห่งประโยชน์นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็คือเป็นการอธิบายว่าไอการทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบางทีเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่อาจจะยังแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองหรือเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เริ่มมีการแยกแยะหรือรณรงค์ให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับให้มันแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆกรณีก็อาจจะเกิดกรณีที่เรียกว่าไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองหรือพูดง่ายๆทฤษฎีนี้ก็คืออาจจะเป็นการอธิบายง่ายๆว่าก็เพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะไปยึดเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆบางทีก็จะมีลักษณะที่ใช้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ของทางราชการนะครับมาเป็นของส่วนตัวนั่น

นะครับอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าพอเราเป็นผู้บริหารหน่วยงานนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถใช้ได้อะไรได้ถูกไหมครับก็จะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทฤษฎีหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ให้นักศึกษาได้เรียนกันได้ถูกไหมครับเพราะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอายกตัวอย่างมาแค่3ทฤษฎีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตหรือทฤษฎีที่อธิบายเรื่องของการทุจริตนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุเรื่องของความหมายเรื่องของทฤษฎีนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วการแก้ไขปัญหาการทุจริตละหรือพูดง่ายๆคือว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับหัวข้อนี้ก็มีการนำเสนอในเอกสารต่างๆนานาในแหล่งความรู้ต่างๆนานาก็พูดถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือนะครับก็ต้องปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตซึ่งก็อาจจะดูเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยนะครับควรที่จะมีการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าถูกเบียดบังไปนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงนะครับปลูกจิตสำนึกในเรื่องของจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าสตรองแต่จริงๆแล้วสตรองมันก็เป็นคำย่อนะครับว่าจิตพอเพียงต้านทุจริตมีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะครับไอ้ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่นะครับว่าจะต้องมีความคิดในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่ามีความละอายใจนะครับต่อการทุจริตแล้วก็มีความรู้สึกจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับรวมไปถึงนะครับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีพูดง่ายนะครับพลเมืองที่ดีนะครับควรมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องความเป็นพลเมืองเนี่ยความเป็นพลเมืองในการต่อต้านทุจริตเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าความเป็นพลเมืองที่จะต่อต้านการทุจริตเนี่ยควรมีลักษณะอะไรยังไงบ้างถูกไหมครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงเนื้อหาถัดมาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขหรือการต่อต้านการทุจริตนั้นนะครับลูกนอกจากเรื่องของการปลูกจิตสำนึกแล้วเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตเพราะฉะนั้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็คือเราเคยเรียนกันมาแล้วถูกไหมครับในหน่วยต้นๆที่พูดถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมนั้นโดยปกติก็ต้องเริ่มตั้งแต่เกิดเป็นทารกตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากในครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติญาติหรือเครือญาติหรือคนในครอบครัวต้องร่วมกันปลูกฝังการต้านทุจริตให้มันอยู่ในกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั่นเองถูกไหมครับก็ไล่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยพูดง่ายนะครับหลังจากนั้นก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตด้วยนะครับเพราะเขาก็มองว่าชุมชนน่าจะเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญนะครับที่อาจจะมีพลังนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับชุมชนร่วมกันนะครับในการต่อต้านการทุจริตนะครับก็จะถือว่าจะทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการยับยั้งและป้องกันทุจริตนะครับก็เป็นประเด็นที่3นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกถ้าในระดับประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็เน้นที่ระดับตัวบุคคลกับระดับสังคมนะครับระดับตัวบุคคลก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกอะไรต่างๆนานานะครับให้เป็นคนดีนะครับระดับสังคมก็อาจจะมีวาง
มีการวางกฎเกณฑ์กฎกติกาแล้ว

เบียบอะไรต่างๆนานาในการป้องกันการทุจริตในการลงโทษนะครับการกระทำทุจริตอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการยับยั้งและการป้องกันทุจริตในระดับโลกมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก็ดูที่องค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาซึ่งก็ชัดเจนว่าองค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็ณปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการที่จะพยายามยั้งและก็ป้องกันการทุจริตนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับองค์กรแรกก็คือสหประชาชาตินะสหประชาชาติเองเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับในการให้ประเทศต่างๆนานานะครับป้องกันแล้วก็ยับยั้งการทุจริตนอกจากองค์การสหประชาชาติแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกองค์กรหนึ่งที่เขาเรียกว่า OECD หรือก็คือองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับก็พยายามที่จะแสดงบทบาทในการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองรวมไปถึงอีกหนึ่งองค์กรก็คือองค์กรที่เรียกว่าองค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับองค์กรนี้นะครับก็อาจจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการยับยั้งและป้องกันการทุจริตเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่จัดลำดับนะครับของการทุจริตประเทศนู้นมีการทุจริตอยู่ในระดับนี้ระดับนี้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับขององค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับที่พูดถึงเรื่องการทุจริตซึ่งก็จะส่งผลต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองเพราะนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับซึ่งบอกแล้วว่าก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับหมายความว่ามีทั้งเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะครับให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตนะครับซึ่งการปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของการทำให้คนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมได้นะครับทำให้คนเกิดจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตพอเพียงในการต้านทุจริตรวมไปถึงเรื่องของความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตรวมไปถึงความเป็นพลเมืองที่ดีในการที่จะมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตรวมไปถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยควรเริ่มตั้งแต่ในกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตนะครับรวมไปถึงเรื่องของการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตและกระบวนการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตเนี่ยนะฮะก็มีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกนะครับในระดับประเทศก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าต้องเป็นทั้งระดับตัวบุคคลแล้วก็ระดับสังคมในระดับโลกก็เป็นเรื่องของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาซึ่งก็คืออาจจะมีค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับในการกดดันประเทศต่างๆนานานะครับที่เป็นสมาชิกนะครับไม่ให้เกิดการกระทําทุจริตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการกระทําทุจริตแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะนี้ก็คือเนื้อหานะครับที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชื่อหน่วยการสอนเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างกว้างเพราะว่านักศึกษาจะเห็นได้ว่าการคุยกันกับเพื่อนการใช้ภาษาระหว่างครูกับศิษย์หรือการอ่านวรรณกรรมวรรณคดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยนักศึกษาได้เรียนมาเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่13นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจษดากับอาจารย์วสันต์ก็ได้บรรยายในเรื่องของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์และการใช้ภาษาไปแล้วนะครับในหน่วยนี้เนี่ยเราจึงเน้นประเด็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จะเอื้อให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการเรียนในชั้นปีต่อๆไปได้นะครับเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราจึงสโคปนะครับหรือว่ามีขอบข่ายอยู่ใน3ประเด็นหลักๆ ก็คือพูดถึงเรื่องของเมื่อเราจะใช้ภาษาแล้วเนี่ยเราจะต้องจับประเด็นสำคัญในการสื่อสารให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจับประเด็นของการสื่อสารไม่ได้เช่นเรามาฟังบรรยายในวันนี้เนี่ย2ชั่วโมงแล้วเราไม่เข้าใจเลยว่าประเด็นสำคัญของที่เรื่องของศิลปะการใช้ภาษาคืออะไรหรือประเด็นสำคัญของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์คืออะไรการฟังบรรยายในวันนี้2ชั่วโมงก็แสดงว่าสูญเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยในตอนนี้เนี่ย 14.1 เราก็จะมุ่งให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสกัดเอาประเด็นออกมาได้นะครับคราวนี้ในตอนที่ 14.2 เนี่ยเราจะฝึกให้ขึ้นไปกว่านั้นละนะครับก็คือเรารู้แล้วประเด็นสำคัญคืออะไรเราต้องมาฝึกจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญนะครับและในตอนสุดท้ายคือการย่อความและสรุปความนะครับถ้านักศึกษาจะดูขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยที่14แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในหน่วยที่14เนี่ยจะเน้นให้นักศึกษาสกัดเอาสิ่งที่เรารับสารเข้ามาที่มีจำนวนมากเนี่ยให้เหลือเอาเพียงสาระเท่านั้นทำไมจึงทำอย่างนั้นนักศึกษาลองพลิกดูหนังสือจะเห็นได้ว่าหนังสือชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเนี่ยมีจำนวนหน้าเนี่ยถึงหลายร้อยหน้าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่จะจำเนื้อหาได้ทุกตัวอักษรครับเพียงแต่เราจะต้องจับประเด็นของเนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละหน่วยให้ได้นะครับตรงนี้ต่างหากเป็นสาระที่อยู่ในเนื้อหาหน่วยที่14นี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูเนื้อหาในตอนแรกก็คือการจับประเด็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันซึ่งเราแบ่งเป็นการจับประเด็นจากการฟังกับการจับประเด็นจากการอ่านจริงๆทั้งสองเนี่ยใช้หลักพื้นฐานเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าโอเควิธีการรับสารเนี่ยต่างกันอันนึงรับสารโดยการฟังอันนึงรับสารโดยการที่เราลงมืออ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราจะต้องจับประเด็นจากการฟังเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยการจับประเด็นคืออะไรนะครับการจับประเด็นก็คือเมื่อเรารับสารเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปหัวเรื่องหรือสรุปสาระของสิ่งที่เรารับเข้ามาได้นะครับสรุปมาเท่านั้นไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารับสารมานั้นมีประเด็นหลักอะไรถ้ามีประเด็นรองประเด็นรองนั้นมีอย่างไรและมีกี่ประเด็นและในสิ่งที่เราอ่านหรือเราฟังนั้นมีประเด็นย่อยหรือไม่นะครับอันนี้ต่างหากครับคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการนะครับคราวนี้ในการฟังเนี่ยสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอก็คือเราต้องเข้าใจสารก่อนถ้าเราไม่เข้าใจสารเราจะจับประเด็นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังฟังเนื้อเรื่องแล้วยังไม่เข้าใจเลยหรือเมื่อสักครู่นี้ฟังบรรยายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์มันคืออะไรเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไปจับประเด็นเพราะความเข้าใจในเนื้อยังไม่มีเมื่อความเข้าใจในเนื้อไม่มีเราจะสกัดเอาสาระหลักออกมาไม่ได้นะครับพอถ้าสมมุติว่านักศึกษาผ่านในจุดแรกมาแล้วเราเข้าใจสารแล้วเราควรใจท่าทีด้วยว่าผู้พูดนั้นมีท่าทีอย่างไรมีท่าทีโน้มน้าวไหมนะครับหรือมีท่าทีเพียงให้ข้อมูลหรือเขามีท่าทีเพียงต้องการชักจูงนะครับอันนี้เราควรเข้าใจครับเพราะว่า การโน้มน้าวแน่นอนครับมันจะมีส่วนทั้งเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะครับการสรุปประเด็นหรือจับประเด็นเนี่ยเราควรจับเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริงออกมาเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสารเข้าใจท่าทีแล้วเราจึงจะจับประเด็นได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราต้องจับประเด็นจากการอ่านล่ะนะครับการจับประเด็นจากการอ่านเนี่ยนะครับผมจะขอเริ่มต้นที่ว่านักศึกษาลองวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่านออกอ่านได้หรืออ่านเป็นนักศึกษาเราจะควรอยู่ตรงไหนครับนักศึกษาเราควรจะหลังจากเรียนวิชานี้เราจบแล้วเนี่ยคิดว่า
1: อ่านได้ก็ดีนะอ่านเป็นจะดีที่สุดนะ
0: นะเราคาดหวัง3คนนะอาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยเราคาดหวังว่าเราอยากให้นักศึกษาอ่านเป็นนะครับแต่ที่อาจารย์วสันต์บอกว่าถ้าเรายังณวันนี้เนี่ยเรายังอ่านไม่แน่ใจว่าเราอ่านเป็นหรือเปล่าขอให้เราอ่านได้ก่อนนะครับอ่านออกแน่นอนครับใครที่จบการศึกษาระดับประถมอ่านออกแน่นอนรู้ว่ากบวกอาอ่านว่าการู้ว่าขบวกอาอ่านว่าขาอันนี้อ่านออกครับอ่านได้แปลว่าอ่านแล้วเราเข้าใจความหมายของมันเรารู้ว่ากสระอากาแปลว่านกชนิดหนึ่งภาชนะชนิดหนึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่าเครื่องหมายไขว้กันอันนี้แสดงว่าอ่านได้ละเข้าใจความหมายแต่ถ้าอ่านเป็นเราต้องรู้ว่าข้อความที่เราอ่านนั้นมีนัยยะอะไรแฝงนัยยะอะไรมีสาระอะไรประเด็นสำคัญคืออะไรนี่คืออ่านเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายแล้วอ่านออกอ่านได้อ่านเป็นนักศึกษาลองตอบตัวเองก่อนว่าเราอยู่อ่านตรงไหนนะครับอ่านหนังสือไปเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไร โอ้นั่นแสดงว่าเรายังอ่านอ่านได้ไม่ 100% อันนี้ต้องไปฝึกฝนนะครับคราวนี้สื่อที่เราจะอ่านเนี่ยนะครับอันนี้บรรยายไปแล้วในตอนหน่วยที่9นะครับหน่วยที่8หน่วยที่9เรื่องการอ่านนะครับวัสดุการอ่านเนี่ยจำแนกเป็นสื่อออฟไลน์กับสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักสื่อออนไลน์ก็คือสื่อที่เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับอันนี้คราวนี้พอเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับจริงๆการฟังก็จะใช้แนวนี้เหมือนกันนะครับเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจนัยยะของเรื่องก่อนนัยยะของเรื่องคืออะไรคือเรื่องนั้นเสนอเนื้อหาอะไรมีความคิดหลักอะไรมีท่าทีของผู้เขียนอย่างไรอันนี้คือนัยยะของเรื่องนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจเรื่องแล้วเราเข้าใจไหนละไม่ใช่เราต้องรู้ว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่เราอ่านนั้นเขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั้นต้องการอะไรนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนแล้วเนี่ยเราจะจับประเด็นไม่ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราสมมุติว่าเราเดินทางมาจนเข้าใจนัยยะของเรื่องอย่าง 100% ละนะครับเราควรจะรู้จักผู้เขียนก่อนนะครับว่าผู้เขียนคนนี้เขาเป็นยังไงเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับโดยเฉพาะการอ่านเรื่องบางเรื่องที่ต้องระวังเช่นเรื่องความเชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการข้อชี้แนะเหล่านี้นะครับเราควรรู้จักผู้เขียนนะครับเมื่อเราเข้าใจนัยยะของเรื่องและรู้จักผู้เขียนแล้วเราจึงจะเข้าใจความสัมพันธ์ของสารนั้นนะครับและทั้ง3ส่วนนี้แหละเป็นพื้นฐานของการจับประเด็นจากการอ่านนะครับจึงจะทำให้เราไปจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรคือประเด็นหลักของสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราฟังอะไรคือประเด็นรองนะครับสมมติว่านักศึกษาเข้าใจละจับประเด็นได้ละว่าวันนี้เราฟังบรรยายเนี่ยประเด็นหลักของการบรรยายคืออะไรเราจะเข้าต่อไปลึกลงไปอีกเราจะก้าวเข้าไปอีกส่วนหนึ่งละนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการจับใจความสำคัญและการสรุปสาระสำคัญแน่นอนครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการอ่านหนังสือทุกวิชาในการเรียนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับถ้านักศึกษาจับใจความสำคัญไม่ได้ถ้านักศึกษาสรุปสาระสำคัญไม่ได้นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นนะครับคราวนี้ เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับจริงๆเนื้อหาในเรื่องแรกที่จะพูดตรงเนี้ยก็คือการพินิจประโยคใจความสำคัญอาจารย์เจษดาได้บรรยายไปแล้วเนาะ
2: ครับ
0: นะครับที่ว่าในเรื่องของ
3: หน่วยของการเขียนเนาะ
0: หน่วยของการเขียนเรื่องของการประโยคใจความวางไว
2: ้ตรงไหน
0: ตำแหน่งไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องฝึกนักศึกษาให้ได
2: ้ครับ
0: เพราะว่าถ้านักศึกษายังทำไม่ได้เนี่ยนะครับนักศึกษาไปอ่านหนังสือวิชาอื่นแล้วจะยิ่ง
3: ยาก
0: โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนกฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบทเนี่ยมีมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะครับเรื่องการพินิจประโยคใจความสำคัญนะครับวันนั้นที่ฟังอาจารย์เจตไปแล้วนะครับใช้ความรู้ตรงนั้นเป็นฐานวันนี้ผมจะมาย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับประโยคใจความสำคัญนะครับก็คือเป็นประโยคหลักของย่อหน้านั้นนะครับโดยมากประโยคนั้นจะมีขนาดไม่ยาวนักนะครับขนาดจะไม่ยาวแต่เนื้อหาของประโยคนั้นจะครอบคลุมย่อหน้านั้นทั้งหมดนะฮะแปลว่าประโยคนี้ถ้าถูกตัดออกจากย่อหน้าย่อหน้านั้นอาจจะไม่สื่อความ
3: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องเพราะว่าสาระสำคัญของย่อหน้าอยู่ในประโยคใจความสำคัญนี้แหละนะครับคราวนี้ในวันนั้นผมจำยังจำได้ว่าอาจารย์เจษดาได้บรรยายละเอียดเลยว่าย่อหน้าที่ดีเนี่ยต้องมีเอกภาพ
2: สารัตถภาพสัมพันธภาพ
0: นะครับซึ่งท่านนักศึกษาฟังแล้วยังงงวันนี้กับไม่ใช่ฟังแล้วยังงงฟังแล้วยังจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรขอให้ย้อนกลับไปในวันที่อาจารย์เจษดาบรรยายนะครับ
3: ครั้งที่แล้วนี่
0: ครั้งที่แล้ว
3: ครั้งที่4
0: นะครับกลับไปฟังบรรยายนะครับว่าย่อหน้านั้นต้องมีเอกภาพก็คือเสนอเนื้อหาเพียงหนึ่งเดียวไม่ใ

0: ให้เสนอทุกเรื่องลงไปในย่อหน้านั้นไม่ได้นะครับมีสารัตถภาพก็คือมีเนื้อหาที่เป็นสาระหรือเป็นหลักของย่อหน้านั้นนะครับแล้วก็มีสัมพันธภาพก็คือในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับไม่ใช่ต้นเขียนอย่างท้ายไปเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้แต่วันนั้นอาจารย์เจษดาได้บรรยายโดยละเอียดแล้วนักศึกษาลองย้อนกลับไปวันนี้ผมจะไม่ย้อนละครับเพราะว่าเรามีเนื้อหาในส่วนอื่นที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยประโยคใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งต่างๆซึ่งอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับตำแหน่งแรกเลยซึ่งย่อหน้าส่วนใหญ่และย่อหน้าถ้าเกิดนักศึกษาจะใช้ในการเขียนเนี่ยผมเสนอว่าผมแนะว่าควรใช้วิธีการเขียนที่ประโยคใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้านะครับนักศึกษาลองดูนะครับข้อความบอกว่าความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของการใช้ภาษามนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียนคือภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการแต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสารแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นโกรธหิวเจ็บปวดเท่านั้นเสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความได้ละเอียดละออเท่าภาษาพูดของมนุษย์นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะย้ำนักศึกษาอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เรียนหรือนักศึกษาได้ฟังคำบรรยายไปแล้วไม่ได้เอาไปทิ้งไหนเลยนะครับการที่จะจับใจความสำคัญของย่อหน้าหรือประโยคใจความสำคัญของย่อหน้าให้ได้นักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าประโยคแต่ละประโยคจบตรงไหนนั่นแปลว่านักศึกษาต้องแบ่งประโยคให้ถูกนะครับหรือถ้านักศึกษาเกิดนักศึกษาไปแบ่งข้อความที่มันไม่เป็นประโยคอันนี้จะไม่ถูกละนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เจอตัวอย่างลักษณะนี้แหละในข้อสอบแน่ๆว่าให้อ่านเสร็จแล้วถามว่าในย่อหน้านี้ประโยคใจความสำคัญ
1: คืออะไร
0: คือประโยคไหนหรือข้อความตรงไหนนะครับนักศึกษาดูนะครับผมจะแบ่งประโยคให้ก่อนดูตัวตามนะครับประโยคแรกเนี่ยจะเริ่มด้วยความแตกต่างแล้วก็จบที่ภาษานะครับอันนี้เราจบที่1ประโยคละนะครับประโยคที่2เริ่มที่มนุษย์แล้วไปจบที่นะครับยาวเลยนะครับตรงนี้เป็นประโยคที่ยาวเลยนะครับจบที่สื่อสาร
1: สื่อสารบรรทัดที่5นะครับ
0: นะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายคือแม้แต่เสียงหลายท่านนะครับจริงๆมีอีกประโยคนึงแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังเห็นว่าแล้วก็จบที่เท่านั้นครับแล้วสุดท้ายคือเสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้ละเอียดละออจนถึงคำว่ามนุษย์เห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเจอลักษณะนี้ต้องแบ่งประโยคให้ได้ก่อนนะครับพอแบ่งประโยคได้แล้วนักศึกษาถ้ายังจำได้ประโยคใจความสำคัญคือประโยคที่คลุมทั้งย่อหน้านะครับนักศึกษาลองดูว่าย่อหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องการสื่อสารของมนุษย์กับการสื่อสารของสัตว์นะครับถ้าเราดูประโยคหนึ่งเนี่ยแหละพูดเรื่องมนุษย์และสัตว์ไปพร้อมๆกันประโยคสองนะครับพูดมนุษย์แต่พูดมนุษย์กับสัตว์เหมือนกันประโยคที่สองแต่มนุษย์กับสัตว์ที่พูดนั้นเป็นประโยคที่ขยายความประโยคที่หนึ่งนะครับประโยคที่สามอันนี้ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่ประโยคใจความสำคัญแน่นอนเพราะประโยคใจความสำคัญจะไม่มีการยกตัวอย่างโดยใช้คำว่าเช่นได้แก่อาทิพวกนี้ไม่ใช่นะครับและประโยคสุดท้ายเสียงของสัตว์อันนี้ตัดทิ้งได้อีกเหมือนกันเพราะมีแค่การสื่อสารของสัตว์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้นักศึกษาจะเห็นได้ทันทีว่าประโยคมีเพียงประโยคแรกเท่านั้นที่คลุมทั้งย่อหน้านะครับและประโยคแรกเป็นประโยคใจความสำคัญ

0: ประโยคใจความสำคัญคือความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือการใช้ภาษานะครับอ่ะคราวนี้ผมจะไปเร็วๆแล้วนะครับเพราะหวังว่านักศึกษาจะพอเข้าใจแล้วว่าถ้าเราเจอข้อสอบหรือกิจกรรมลักษณะนี้เราต้องทำอย่างไรนะครับอ้าวเราลองมาดูตัวอย่างต่อมาคือข้อย่อหน้าที่วางประโยคใจความสำคัญไว้ท้ายย่อหน้านะครับเขาบอกว่าภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ่งๆมีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไปกิจกรรมก็มีการวาดและระบายสีบนฝาผนังวาดเป็นเส้นบนกระดาษวาดและระบายเป็นภาพเล็กเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิประเทศและอื่นๆวรรณคดีก็เข้าในลักษณะนี้รูปแบบของวรรณคดีไทยมีหลายแบบถ้านับวรรณคดีต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วนคุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบของแต่ละรูปนั้นๆ นะครับประโยคใจความสำคัญของย่อหน้านี้มีสั้นนิดเดียวเองครับนักศึกษาคือที่บอกว่าการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูปนั้นๆเห็นไหมครับส่วนข้างต้นที่นำมานั้นเป็นส่วนที่อธิบายขยายความทั้งสิ้นนะครับเราลองมาดูประโยคใจความสำคัญที่อยู่ต้นและท้ายนะครับนักศึกษายังไม่ลืมนะครับว่ามีการวางประโยคใจความสำคัญลักษณะนี้ด้วยนะครับผมจะอ่านเลยว่าประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและท้ายคือศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออกเห็นไหมครับอันนี้ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นแล้วก็อยู่ตอนท้ายนะครับคราวนี้ยังมีอีกแบบหนึ่งคืออยู่กลางย่อหน้านะครับก็คือประโยคใจความสำคัญพูดว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนเห็นไหมครับย่อหน้านี้เป็นย่อหน้าที่ยาวพอสมควรแต่มีประโยคใจความสำคัญสั้นนิดเดียวเองนะครับอ้าวคราวนี้เราลองมาดูใจความสำคัญบ้างข้ามต่อมาแล้วนะครับใจความสำคัญเราจะใช้ความรู้จากการหาประโยคใจความสำคัญมาก่อนนะครับใจความสำคัญคืออะไรใจความคือความคิดสำคัญซึ่งเป็นเนื้อหาหลักนะครับแต่การหาใจความสำคัญนั้นเราจะไม่ได้หาในย่อหน้าแหละเราอาจจะหาอยู่ในเรื่องในตอนในส่วนนะครับใจความสำคัญก็คือใจความหลักซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้องการส่งไปให้ผู้อ่านทราบอันเนี้ยนะครับเวลาที่ผู้เขียนเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ทำตัวเข้มตัวหนาหรือบอกเราว่านี่คือใจความสำคัญนะครับแต่เป็นส่วนที่เราจะต้องหาเองนะครับในเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยนอกจากใจความสำคัญยังมีใจความรองอีกนะครับนะครับใจความรองเป็นส่วนที่สนับสนุนใจความสำคัญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับนอกจากใจความรองแล้วยังมีพลความด้วยครับพลความก็คือความคิดหรือข้อความที่สนับสนุนหรือขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นนะครับเราดูต่อไปก็คือการสรุปสาระสำคัญนะครับสาระคืออะไรครับสาระก็คือเนื้อหาสำคัญของเรื่องเป็นความคิดสำคัญของเรื่องโดยตรงซึ่งแบ่งเป็นทั้งสาระหลักและสาระรองนะครับการสรุปสาระสำคัญก็คือเราต้องประมวลอ่านเสร็จแล้วต้องเข้าใจก่อนนักศึกษาต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านก่อนเข้าใจเรื่องแล้วจึงประมวลเรื่องที่อ่านเพื่อหาสาระสำคัญว่าผู้อ่านนั้นเขาส่งอะไรมาให้เราหรือผู้พูดนั้นเขาส่งสาระสำคัญอะไรมาให้เรานะครับการสรุปสาระสำคัญตรงนี้แหละครับเราอาจจะเรียกว่าการสรุปความก็ได้นะครับเห็นไหมครับนักศึกษาต้องหาประเด็นหลักให้ได้ก่อนต้องหาประโยคใจความสำคัญให้ได้ต้องหาใจความสำคัญให้ได้จึงสามารถที่จะหาสาระสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้มันไม่สามารถที่จะข้ามขั้นได้ ในหนังสือเนี่ยจะฝึกนักศึกษาทีละส่วนเลยนะครับจะมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาดูว่าข้อความตรงเนี้ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรย่อหน้าเนี้ยประโยคใจความสำคัญคืออะไรเรื่องที่เราอ่านเนี้ยสาระสำคัญที่ผู้เขียนเขาต้องการเสนอคืออะไรนะครับผมอยากให้นักศึกษาอ่านและฝึกตามในหนังสือไปด้วยนะครับวันนี้มาฟังบรรยายแล้วผมเน้นย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้การสำรวจการสรุปสาระสำคัญเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับขั้นแรกเลยก่อนที่จะลงมืออ่านเราต้องสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนสำรวจก่อนเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นบันเทิงคดีหรือเป็นสารคดีหรือเป็นหนังสือวิชาการงานเขียนนี้เขียนด้วยร้อยกรองแบบที่อาจารย์วสันต์เพิ่งบรรยายไปกับอาจารย์เจษดาหรือเป็นร้อยแก้วนะครับอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกเนี่ยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาบอกเอามาให้อ่านเนี่ยบางคนก็ลงมืออ่านทันทีไม่ได้ต้องสำรวจก่อนเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพอสำรวจแล้วเราจึงค่อยอ่านเพื่อจับใจความหลักของแต่ละย่อหน้าแล้วเรามานำมาพิเคราะห์เพื่อประมวลหาแนวคิดหลักหรือความคิดหลักของเรื่องจากนั้นจึงค่อยไปสรุปสาระสำคัญนะครับอันนี้เราจะข้ามขั้นไม่ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ผมขอไปตอนสุดท้ายนะครับก็คือการย่อความและการสรุปความนะครับทั้ง2วิธีก็คือการที่เราอ่านหรืออ่านเรื่องนึงแล้วเราทำเนื้อหาให้มันสั้นลงนะครับการย่อความเนี่ยต้องอาศัยทักษะการจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเห็นไหมฮะนักศึกษาผมบอกแล้วข้ามขั้นไม่ได้เพราะถ้านักศึกษาข้ามเราจะไม่มีทักษะการย่อความนะครับการย่อความที่ดีนะครับเป็นทักษะจำเป็นต้องมีทักษะเขียนที่ดีด้วยเพราะเมื่อเราอ่านแล้วจับสาระหลักได้แล้วเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ถ้าเราไม่มีทักษะการเขียนที่ดีเราจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคราวนี้การย่อความเนี่ยก็คือการสรุปสาระที่ยาวๆนะครับถ้าพูดง่ายๆคือนำสาระที่อยู่ในเนื้อหาที่ยาวนำมาสู่ในการเขียนที่สั้นลงโดยที่ยังเก็บประเด็นและสาระคงเหมือนต้นฉบับทุกประการไม่ใช่เขามีแนวคิดหรือมีประเด็น5ประเด็นพอเราย่อแล้วเหลือประเด็นเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เรียกการย่อความที่ดีต้องเก็บประเด็นทั้ง5ลงมาในการย่อความของเราให้ได้นะครับการเขียนย่อความที่ดีนั้นเราควรมีส่วนนำก่อนแล้วค่อยไปส่วนเนื้อหานะครับบางคนก็โอ้บอกมาเลยไม่ได้ต้องมีส่วนนำก่อนนะครับคราวนี้ส่วนนำนั้นบอกอะไรก็คือบอกที่มาของเรื่องและก็ส่วนเนื้อความก็คือส่วนที่เราจะจับสาระจากส่วนที่เราอ่านนั้นมาเขียนเป็นภาษาของเราเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าวิธีการเขียนย่อความเนี่ยหลักใหญ่ๆสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำก็คือนะครับการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์กับศิลปะการใช้ภาษาใช้อักษรย่อได้ครับแต่การเขียนย่อความหรือเรียบเรียงความคิดคนอื่นมาทำให้สั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้อักษรย่อเพราะอักษรย่อบางครั้งมันแปลความได้หลายความหมายนะครับการใช้คำที่เชื่อมโยงข้อความระหว่างกันอันนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีและสุดท้ายคือต้องตรวจสอบความถูกต้องสิ่งที่เราเรียบเรียงด้วยนะครับนะฮะคราวนี้การเขียนย่อความผมย้ำประเด็นสุดท้ายเลยคือการเขียนย่อความไม่ใช่การตีความนะครับข้อสอบเวลาบอกให้นักศึกษาเขียนย่อความนักศึกษาไม่ต้องไปตีความนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ของเราในการเขียนย่อความหน้าที่ของเราคือแค่เก็บ
1: จบความสำคัญก็พอ
0: สาระมาให้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนการสรุปความลักษณะเดียวกันเพียงแต่สรุปความนั้นเอาเฉพาะแก่นมาเลยหรือสาระหลักมาเลยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันซึ่งหน่วยที่14พยายามจะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ประกอบในการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยได้ต่อไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านครับพบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: that will bring good luck to those who grow it. Crown of thorns are succulents that grow well in arid conditions. They come from North Africa. Varieties of crown of thorns plants are differentiated by flower color. There are solid color flowers, spotted and mixed. Varieties are named after their place of origin, their color, or with auspicious names. Today we're going to visit Egg Udom Nursery in Sanam Chai Khet District, Chacheng Sao Province. The owner here has developed varieties of crown of thorns with new colors, new flower forms, new plant forms, large and abundant flowers, and varieties that are easy to care for because they are resistant to diseases and insect pests.
1: เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี 2539 นะครับตั้งแต่สมัยพวกช่วงที่ปุ๋ยเซียนมีราคาแล้วก็ช่วงหลังมาก็พวกกระแสความนิยมก็อ่อนลงไปแต่ว่าก็ยังทำขายอยู่นะครับแต่ว่าเน้นส่งออกขายส่งกันเป็นหลักมากกว่าราคาก็อาจจะไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนครับส่วนใหญ่แล้วสายพันธุ์หลักๆก็จะมีสีหลักคือสีแดงชมพูขาวแล้วก็สีเหลืองครับ ลักษณะการออกดอกแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางสายพันธุ์ก็จะเป็นก้อนออกดอกเป็นช่อๆบางตัวก็เป็นกระจายนะครับก็จะมีแบบบางตัวชอบติดดอกซ้อนอาจจะซ้อนออกมาเป็นพวงๆนะครับบางตัวก็ไม่ซ้อนไม้ที่ไม่ซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประกวดแล้วก็จะมีสายพันธุ์ที่ดอกทนคือสามารถอยู่ได้เป็น 10-20ช่อโดยที่ไม่ทิ้งดอกครับหรือบางตัวก็เลี้ยงขายแค่เป็นแบบปล่อยเซียนต้นเล็ก
0: Once he got expert in breeding crown of thorns, Pithak Pong devoted all his time to propagating crown of thorns in earnest, and he bred many new varieties that he entered in contests and won several first place prizes.
1: เป็นหลายประเภทนะครับก็คือปล่อยเซียนแปดดอกใหญ่16ดอกใหญ่ประเภทไม้ต้นลำต้นเดียวไม้จัดกอหรือว่าไม้แบ่งตามสีพวกไม้แดงไม้ชมพูไม้ขาวเหลืองเขียวนะครับทีนี้ก็เขาก็จะเอาแต่ละประเภทเนี่ยมาประกวดรวมอีกทีหนึ่งหาต้นที่เขาเรียกว่าได้รางวัลยอดเยี่ยมขั้นตอนการเลี้ยงไม้ประกวดอันดับแรกคือเราต้องหาสายพันธุ์ที่ดอกทนนะครับเลี้ยงเริ่มจากการเลี้ยงต้นก่อน ก็คือจะเป็นเลี้ยงต้นโดยที่เด็ดดอกไปเรื่อยๆเด็ดดอกไปเรื่อยนะครับเพื่อให้ต้นมันสมบูรณ์และแข็งแรงหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกคือ1ช่อดอกเนี่ยจะใช้เวลาการบานจากที่เป็นตาดอกจนถึงบานประมาณ1อาทิตย์เราต้องเตรียมตัวก่อนงานประกวดคือต้องรู้วันประกวดครับแล้วก็คือเผื่อเวลาไว้แล้วก็ดูแลโดยรดน้ำวันละครั้งถ้าจะให้ดีที่สุดคือคอยซับทำความสะอาดดอกกระดาษทิชชู่ก็ได้
0: Pithak Pong's crown of thorns that have won prizes include cultivar Sethi Mueang Non, which won a prize bestowed by Her Royal Highness Princess Somsawali. It has large, orderly, long-lasting flowers. Cultivar Sethi Mueang Jan, which won first prize for branched plants and for the category Pink Single Flowers. It is notable for its large flowers that are orderly, a sweet color, and stems that are not too long and not too short. Cultivar Sethi Mueang Thai is a new variety with red flowers with green spots, and it is the largest flower here. Cultivar Lak Sap is another red-flowered variety with well-ordered leaves and a very large plant. Not many crown of thorns plants have such large stems and nice leaves. Although crown of thorns plants can grow in any

0: and see what Ajahn Puyi and Ajahn Gip have for us today.
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
2: กิฟจิตสุพังค่ะพี่ปุ๋ยขา
1: ค่ะ
2: กิฟอยากจะขอคำแนะนำพี่ปุ๋ยสักหน่อยค่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอคะ
2: กิฟอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีเลยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: มีวิธีการไหนบ้างคะ
1: วิธีการไหนเหรอคะดูภาพยนตร์ไหมคะพี่ปุ๋ยว่าดีนะคะการชมภาพยนตร์เนี่ยทำให้เราได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็คำศัพท์ในชีวิตประจำวันได้แสดงด้วยค่ะ
2: ดูภาพยนตร์เหรอคะดูภาพยนตร์เดี๋ยวนี้มันแพงมากเลยกว่ายิบจะเก่งนะคะสงสัยหมดตัว
1: แพงเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ถ้ายังเอาเป็นฟังวิทยุไหมคะไม่ต้องเสียตังค์ค่ะฟังวิทยุก็ฟังไปเรื่อยๆอะค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเพลงสากลหรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
2: พี่ปุ๋ยค่ะกิ๊บไม่ชอบฟังเพลงสากลเลยค่ะชอบฟังเพลงไทยมากกว่าค่ะ
1: ชอบฟังเพลงไทย
2: ค่ะ
1: งั้นเล่นเกมไหมคะเล่นเกมมันก็จะมีแบบเกมภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยให้กิ๊บได้ฝึกสมองประลองปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เล่นเกมเหรอคะไม่ค่อยชอบเล่นเกมเลยอะค่ะ
1: ถ้ากิ๊บไม่ชอบอะไรก็ so be it
2: คะพี่ปุ๋ยคะกิ๊บยังไม่ได้บอกเลยนะว่ากิ๊บจะใช้วิธีไหนพี่ปุ๋ยบอกให้กิ๊บทำเลยยังไงอะคะ
1: คือ so be it นะคะแปลว่าแล้วแต่เธอเลยค่ะแปลว่าแล้วแต่เอาที่เธอสบายใจอะไรแบบนั้นเลยค่ะ so be it ในกรณีนี้ก็คือแล้วแต่น้องกิ๊บเลยค่ะ if you want to ignore my advice so be it
2: if you want to ignore my advice so be it ก็คือถ้ากิ๊บอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยตามใจกิ๊บ
1: ถูกต้องค่ะหรือจะใช้คำว่าค่ะ suit yourself ก็ได้นะคะsuit yourself ก็แปลว่าแล้วแต่คุณค่ะเอาตามนั้นเลยค่ะ
2: มี2คำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: มี so be it กับ suit yourself ก็คือตามใจแล้วแต่เลย
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ปุ๋ยค่ะ
1: คะ
2: คิดว่ามันออกจะแรงๆกับน้องสักหน่อยไหมคะ
1: แรงเหรอคะไม่นะคะ
2: ค่ะ
1: so be it
2: ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อพี่ปุ๋ยบอกตามใจกิ๊บงั้นกิ๊บเรียนกับพี่ปุ๋ยต่อไปเลยดีกว่าค่ะฟรีค่ะ
1: น้องกิ๊บคะอันนี้ท่าทางจะแรงกว่าเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะปุ๋ยกับกิ๊บขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thrayrat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ทานบะจ่างและอยากรู้ทำเป็นรวมทั้งเคล็ดลับการทำให้อร่อยไม่บูดง่ายติดตามได้ในช่วง English Magazine และไปพบกับสาวน้อยมากประสบการณ์หลากหลายกิจกรรมแม้จะเป็นนิสิตแพทย์แต่มีใจรักศิลปะเธอจะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆในช่วง English Clubและในช่วง English Corner อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์มีหลายคำศัพท์มาฝากติดตามกันได้ในรายการ Hello English ทางช่อง STOU Channel ค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้งานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: เรียนมสท.ได้
9: เหรอเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14จริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชนค่ะโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะคะก็คือจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการควบคุมสื่อมวลชนและก็ตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะเนื้อหาของการบรรยายครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็นักศึกษาพยายามติดตามฟังให้ครบค่ะเรามาดูประเด็นสำคัญของทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยค่ะเราพูดถึงตอนแรกก่อนนะคะเรื่องของจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั่นก็คือเราจะดูเรื่องความหมายความสำคัญของจริยธรรมและมาดูว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเนี้ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องประเด็นใดบ้างนะคะความหมายของจริยธรรมนะคะเราจะมีการใช้คำศัพท์อยู่2 ส่วนในส่วนของหน้าที่หรือบทบาทของสื่อมวลชนก็คือเราใช้คำว่าจรรยาบรรณกับใช้คำว่าจริยธรรมคำสองคำนี้มือต่างกันอย่างไรและใช้อย่างไรเราพบว่าจริยธรรมนั้นมีคนให้ความหมายว่าจริยธรรมคือปรัชญาหรือระบบความคิดที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามของคนทั้งสังคมเมื่อพูดถึงจรรยาบรรณจรรยาบรรณหมายถึงหลักจริยธรรมที่ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณทนายความจรรยาบรรณของสื่อมวลชนทีนี้เราจะใช้คำไหนนะคำตอบก็คือใช้ได้ทั้งสองคำจะใช้คำว่าจรรยาบรรณก็ได้จะใช้คำว่าจริยธรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้คำใดนักศึกษาจึงควรเข้าใจว่าทั้งสองคำนั้นความหมายไม่ต่างกันค่ะนอกจากนั้นนะคะ เราบอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณมันมีลักษณะอย่างไรเมื่อเอามาใช้ในวงวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นเป็นเรื่องของบุคคลค่ะเป็นเรื่องของความประพฤติส่วนบุคคลบางคนก็อาจ

ทำบางคนก็อาจจะไม่ทำบางคนอาจจะยึดอย่างเคร่งครัดบางคนก็อาจจะวางไว้ข้างๆอะไรอย่างนี้นะเป็นข้อเตือนตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางวิชาชีพนั้นถือว่าไม่มีผลบังคับทางกฎหมายค่ะทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นต่างมีความมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อจะเป็นหลักปฏิบัติที่เน้นความการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมค่ะเรามาดูเรื่องความสำคัญนะคะจริยธรรมในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไรแล้วพบว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเป็นเครื่องกำกับให้บุคคลในวิชาชีพนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบถ้าสื่อมวลชนไม่มีจริยธรรมถ้าแพทย์ไม่มีจริยธรรมถ้าทนายความไม่มีจริยธรรมผู้ได้รับความเสียหายก็คือประชาชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือกำกับให้บุคคลในวิชาชีพที่ถูกกำหนดให้ต้องยึดถือจริยธรรมหรือมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและที่สำคัญคือเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นหลักให้เกิดความดีงามที่จะจรรโลงให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขขึ้นมาสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะความสำคัญของจริยธรรมนั้นนะคะในเมื่อเราพูดถึงในประเด็นของสื่อมวลชนเราก็จะพบว่ามันเริ่มมีการคิดคำนี้ขึ้นมาในประมาณปีค.ศ.1923เริ่มมีการประมวลจริยธรรมทางวารสารศาสตร์เกิดขึ้นโดยสมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอเมริกานะคะเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำอย่างไรล่ะให้เขาเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างเขาก็บัญญัติข้อกำหนดหลักของวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขึ้นมามีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งขึ้นเลยต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อมาก็คือข้อต่อมามีเสรีภาพค่ะเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำเนินหน้าที่ของสื่อถ้าสังคมใดไม่มีเสรีภาพการดำเนินหน้าที่ของสื่อก็เป็นไปได้อย่างค่อนข้างยากนะคะข้อที่3ก็คือสื่อต้องมีอิสระอิสระอันนี้แตกต่างกับคำว่าเสรีภาพนะคะหมายถึงเราต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลต่างๆเดี๋ยวก็จะได้พูดว่าเป็นอิสระจากเรื่องอะไรบ้างอิสระจากในทุนอิสระจากสินจ้างรางวัลอิสระจากการตกเป็นเครื่องมือของใครต่อใครนะคะแล้วข้อที่4ก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมก็คือเหมือนกับมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมดำเนินบทบาทอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความจริงใจมีความสัตย์แล้วก็ยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะต่อไปมีใจเป็นนักกีฬาความมีใจเป็นนักกีฬานี้ก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองความมีมารยาทนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนต้องมีความน่าเชื่อถือมีความน่ายกย่องนะคะไม่รับสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะอันนี้ก็จะทำให้สื่อเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะไม่เป็นเครื่องมือของใครก็จะทำให้ข่าวสารที่นำเสนอมีความน่าเชื่อถือเช่นกันนะคะความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเมื่อเราตีทั้งหมดแล้วมันถูกแบ่งออกมาเป็นภารกิจเป็นเหมือนเป้าหมายอย่างไรหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมคาดหวังให้สื่อมวลชนมีหน้าที่เสนอข่าวสารความรู้ความคิดเห็นและความบันเทิงค่ะนะคะนี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนการเสนอเนื้อหาต้องคำนึงถึงความถูกต้องความถูกต้องมาก่อนเป็นลำดับสำคัญเลยนะคะแล้วต้องมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วครบถ้วนด้วยนะคะไม่ใช่ถูกต้องของคนข้างใดข้างหนึ่งแต่ต้องถูกต้องและครบถ้วนจากคนทุกข้างปราศจากอคตินะคะเพราะว่าถ้ามีอคติเนื้อหาก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อที่สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบนะคะอันต่อไปก็คือสื่อมวลชนต้องเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสาธารณะในประเด็นอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเกิดเหตุข้อขัดแย้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันได้มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะจึงจะถือว่าเป็นสื่อกลางในการให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในที่สาธารณะและที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต้องสะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมเราจะพบว่าทุกวันนี้เรามักจะได้รับทราบข่าวคราวจากบุคคลที่อยู่ในแกนกลางบุคคลระดับสูงบุคคลระดับผู้บริหารแต่บุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มที่เป็นระดับรากหญ้าเราไม่ค่อยได้รับทราบข่าวเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังไม่สะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนี่มันกว้างขวางแล้วก็มีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขอบเขตนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมเราแบ่งได้อย่างไรตะกี้ครูค้างเรื่องความเป็นอิสระความเป็นอิสระในที่นี้มันผูกพันกับวิชาชีพอย่างไรมันก็ผูกพันในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะโดยสื่อมวลชนจะต้องยึดความเป็นอิสระอิสระจากอะไรบ้างอิสระจากการควบคุมของรัฐถ้ารัฐบาลยังควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดก็ไม่มีวันที่สื่อจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลเป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนนะคะถ้านายทุนหรือเจ้าของสั่งให้เราทำอย่างไรเราต้องทำตามแน่นอนว่าเนื้อหาที่นำเสนอก็ต้องบิดเบี้ยวเข้าข้างนายทุนเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้มันมากับอะไรคะมากับการโฆษณาธุรกิจขนาดใหญ่มีเม็ดเงินโฆษณาลงมาในสื่อการที่ต้องรับเงินค่าโฆษณาจากเขาจำนวนมากๆหรือเข้ามาซื้อหุ้นของธุรกิจองค์กรสื่อก็จะอาจมีผลให้การเสนอเนื้อหาของเราบิดเบี้ยวไปในทิศทางที่ในทุนหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการได้เพราะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ควรว่าสื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนเช่นเดียวกับการเป็นอิสระจากผู้ให้โฆษณาด้วยและอันสุดท้ายอิสระอันนี้คือต้องเป็นอิสระจากรางวัลเราจะพบว่าพอเป็นสื่อมวลชนนะคะก็มักจะมีรางวัลที่เขาจะตอบแทนในโอกาสต่างๆบางองค์กรธุรกิจบางแห่งนะคะหรือองค์กรธุรกิจการค้าอาจจะมีของขวัญวันเกิดของขวัญวันปีใหม่หรือของขวัญเวลามีงานขอบคุณสื่อมวลชนของขวัญชิ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะล่อลวงใจให้เรารู้สึกว่าเวลามีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับองค์กรที่ให้รางวัลกับเราการจะเสนอเนื้อหาของเขาในทิศทางที่ตรงไปตรงมาก็อาจจะเบ้ไปได้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชนจะเกิดขึ้นได้สื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่กล่าวมาอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะมาสู่แกนที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1เราพูดไปบ้างแล้วก็คืออันที่1เนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนต้องมีองค์ประกอบใหญ่ที่สุดก็คือความถูกต้องความถูกต้องและถูกต้องก็คือองค์ประกอบของการเสนอเนื้อหาที่สำคัญที่สุดค่ะถูกต้องแล้วต้องตรงไปตรงมานะคะไม่แอบมิดไม่ใส่อคติไม่แสดงความคิดเห็นลงไปต้องตรงไปตรงมาเหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไรว่าไปอย่างนั้นและอันที่3ก็คือต้องเสมอภาคเสมอภาคคือการเสนอข่าวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องราวนี้มีใครเป็นคู่ขัดแย้งก็ต้องเปิดโอกาสเสนอเนื้อหาให้ทุกกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคู่ขัดแย้งได้เสนอเนื้อหาได้เป็นผู้ตอบได้มีโอกาสแก้ต่างอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นความถูกต้องความตรงไปตรงมาและความเสมอภาคจึงสะท้อนออกมาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนค่ะแล้วมาแกนที่3ก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมด้วยการในเชิงของบุคคลนะคะอย่างเช่นบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเราเขาให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข่าวที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่มาที่ไปของเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราจะต้องพิทักษ์แหล่งข่าวอาจจะต้องปกปิดชื่อแหล่งข่าวไม่เปิดเผยโดยในกรณีที่เรื่องนั้นอาจจะส่งผลกระทบเสียหายหรือเป็นภัยแต่ชีวิตของเขาอันนี้อาจจะต้องปกปิดแหล่งข่าวไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิทธิของสื่อมวลชนที่สามารถจะปกปิดแหล่งข่าวได้หากเรื่องราวที่นำเสนออาจจะนำมาซึ่งอันตรายไปถึงแหล่งข่าวอันนี้คือการพิทักษ์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเรา

สำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาความลับของทางราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็เรื่องของบุคคลอีกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกๆคนให้ประชาชนให้คนอ่านให้ผู้รับสารได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างหลากหลายอย่างทั่วถึงก็จะเป็นการเปิดความรู้เปิดมุมโลกให้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทั้งในเรื่องของรับผิดชอบต่อวิชาชีพต่อเนื้อหาต่อบุคคลและสังคมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการควบคุมนะคะแล้วจบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วเรามาเข้าเรื่องตอนที่สองก็คือเรื่องของการควบคุมการควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทำได้โดย3กลุ่มก็คือ1การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมก็คือเป็นการสื่อมวลชนด้วยตัวสื่อมวลชนเองนะคะก็คือตัวเองควบคุมตนเองอันที่2ก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมในสังคมในที่นี้หมายถึงใครก็จะหมายถึงประชาชนหมายถึงองค์กรทางสังคมต่างๆเป็นคนเข้ามาควบคุมสื่อมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งและอันสุดท้ายก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องของข้อบังคับทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับประชาชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะของการควบคุมสื่อมวลชนก็จะผ่าน3รูปแบบของการควบคุมเรามาดูรายละเอียดกันนะคะการควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมถือเป็นการควบคุมกันเองของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งการควบคุมในรูปแบบนี้ก็จะมีลักษณะของการควบคุมอยู่2แบบก็คืออันที่1ควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆทุกวันนี้สื่อแต่ละประเภทนะคะก็จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะมีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถ้าเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็จะเป็นสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถ้าเป็นสื่อภาพยนตร์ก็จะมีสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติทุกกลุ่มของสื่อทุกประเภทเขาก็มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมสมาคมสภาเป็นสมาพันธ์ก็แล้วแต่จะเรียกชื่อว่าอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นองค์กรสื่อค่ะองค์กรเหล่านี้ก็ทำอะไรบ้างองค์กรเหล่านี้ทำการออกระเบียบข้อกำหนดหรือกรอบแนวทางที่เราเรียกกันว่าจรรยาบรรณนั่นเองอะค่ะเขาจะมีจรรยาบรรณประกาศขึ้นมาใช้ควบคุมสมาชิกเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแก่สมาชิกถ้าสมาชิกก็คือผู้ประกอบอาชีพสื่อในแต่ละกลุ่มนั่นเองถ้าสมาชิกฝ่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามเขามีบทลงโทษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการควบคุมกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อกลุ่มต่างๆนอกจากองค์กรวิชาชีพสื่อแล้วตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนก็เข้าลักษณะรูปแบบการควบคุมอันที่2คือเป็นการควบคุมตนเองการควบคุมโดยจรรยาบรรณนั่นเองผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทั้งนักข่าวคนจัดรายการหรือผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆก็จะมีกรอบข้อปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานนั่นก็หมายความว่าการทำงานใดๆก็จะยึดเรื่องของจรรยาบรรณยึดเรื่องข้อเท็จจริงยึดเรื่องความถูกต้องยึดเรื่องความตรงไปตรงมาในการรายงานข่าวยึดถึงเรื่องความมีมารยาทยึดถึงเรื่องความยุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือใช้จรรยาบรรณเป็นกรอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองเพราะฉะนั้นตัวเองก็ควบคุมตัวเองขณะเดียวกันก็มีองค์กรในวิชาชีพควบคุมอีกต่อหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าเกิดกลุ่มเดียวทำงานไปถ้าทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่เกิดปัญหาแต่เราก็จะพบว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในบางเรื่องก็เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาใครจะเป็นคนควบคุมต่อไปคะก็เข้ามาสู่กลุ่มผู้ควบคุมกลุ่มที่2ก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมเป็นการควบคุมโดยประชาชนสถาบันองค์กรทางสังคมทำการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือสังคมแล้วเราพบว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างค่อนข้างละเมิดความเป็นส่วนตัวละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มสังคมคือตัวผู้รับสารเองคือตัวเราทุกๆคนที่เป็นประชาชนคนรับสารหรือองค์กรทางสังคมสามารถควบคุมได้อย่างไรคะอันที่หนึ่งเลยคุณสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนได้โทรศัพท์ไปยังสำนักงานสื่อเลยค่ะว่าข่าวชิ้นนี้ไม่ถูกต้องนะคะฟ้องหัวหน้าข่าวแจ้งบรรณาธิการนะคะแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมทุกวันนี้เรามีTwitter มี LINE มี Facebook ข่าวที่นำเสนอในทางสื่อเครือข่ายสังคมเหล่านี้เคยสังเกตไหมคะท้ายข่าวจะมีคอมเมนต์นะคะถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เราก็สามารถส่งคอมเมนต์ของเราไปยังกลุ่มผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมขั้นที่3ถัดไปก็คือการให้หรืองดการสนับสนุนบางครั้งบางคราวนะคะสื่อไหนที่ทำดีอาจจะต้องได้รับคำชมส่งคำชมส่งความชื่นชมไปให้กำลังใจเขาถ้าอันไหนทำไม่ดีเราต้องงดให้การสนับสนุนด้วยการไม่ดูไม่ชมไม่ซื้อไม่ฟังอย่างนั้นนะคะแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีกรณีที่มันมากระทบเราเองเราอาจจะต้องร้องเรียนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมการร้องเรียนนี่ทำอย่างไรถ้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวคราวที่กระทบกว่าความเสียหายของเราเราอาจจะร้องเรียนเรื่องราวความไม่เป็นธรรมนี้ไปยังสภาองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นขอร้องเรียนเรื่องไปยังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็จะมีโครงสร้างของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พิจารณาข้อร้องเรียนอันนั้นผลการพิจารณาเป็นอย่างไรเขาก็จะมีบทลงโทษตามลำดับของเขาเนี่ยเราสามารถร้องเรียนไปได้ร้องเรียนไปยังองค์กรสื่อไปยังผู้บริหารองค์กรสื่อเพื่อให้ปรับปรุงให้แก้ไขอันนี้คือวิธีการควบคุมและการควบคุมขั้นสุดท้ายก็คือการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมถ้าเราพบว่าเรื่องนั้นเสียหายต่อชื่อเสียงเสียหายต่อความเป็นตัวตนเราก็จะสามารถฟ้องร้องต่อศาลที่จะมีผลในเชิงทั้งแพ่งทั้งอาญาอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะยอมความถ้าเราพบว่าสื่อมวลชนก่อให้เกิดความเสียหายนี่คือกระบวนการควบคุมสื่อมวลชนโดยผ่านสังคมนะคะซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปและองค์กรทางสังคมมาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายถือเป็นการควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือกำกับให้สื่อนั้นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งแน่นอนว่าถ้าฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นนับจากตรงนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเข้าสู่กฎหมายฉบับต่างๆที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมสื่อมวลชนค่ะเรามาดูตามลำดับต่อไปเลยนะคะลำดับแรกที่ต้องพูดถึงก็คือกฎหมายตัวหลักนะคะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560ค่ะในรัฐธรรมนูญนะคะมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายเรื่องค่ะนั่นก็คือการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นจะกระทำไม่ได้รัฐทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะเมื่อรัฐสั่งปิดกิจการไม่ได้ก็ไม่สามารถจะสกัดกั้นเนื้อหาของสื่อได้อันที่สองมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายอย่างเช่นการให้นำข่าวสารไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆนั้นนะคะจะกระทำมิได้นะคะนั่นก็คือตัดเรื่องการเซ็นเซอร์ออกไปเลยนะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะว่าเว้นแต่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของในภาวะที่อ่อนไหวต่อการนำเสนอเนื้อหารัฐก็อาจจะเข้ามาควบคุมด้วยการบังคับให้สื่อแต่ละประเภทต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่นี่ตรวจก่อนออกเผยแพร่ได้แต่ในภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองปกติทำเช่นนี้ไม่ได้นะคะสาระสำคัญอีกประการนึงก็คือการให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำมิได้นะข้อนี้ก็เป็นประเด็นของหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักการเมืองถูกเว้นวรรคหรือว่ากำลังติดค้างอยู่เพราะเนื่องจากมีการฟ้องร้องหรือผิดในประเด็นข้อนี้นะคะนอกจากนี้อะไรคะ
พูดถึงเรื่องการให้เงินสนับสนุนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐก็มีข้อห้ามไว้อย่างเช่นหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ได้แต่ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนดและก็ต้องประกาศให้ประชาชนทราบด้วยนะคะแล้วก็มีสาระสำคัญอีกอันห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการสื่อมวลชนใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ข้อนี้นะคะมีส.ส.หลายคนติดคดีอยู่นะคะแล้วก็นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้นะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการออกหนังสือพิมพ์ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นให้สะดวกไม่ยุ่งยากนะคะกฎหมายอื่นๆก็เป็นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551ก็จะพูดถึงเรื่องการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือกิจการประเภทกิจการบริการสาธารณะบริการชุมชนและกิจการทางธุรกิจนะคะมีกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพระราชบัญญัติมีพระราชบัญญัติอีกอันก็คือพระราชบัญญัติประทานโทษนะคะก็จะกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติกิจการก็จะพูดถึงเรื่องการจัดกิจการการจัดรายการการกำหนดสัดส่วนรายการนักศึกษาก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรมีอีกอันก็คือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจกรรมวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553ซึ่งก็จะกำหนดให้มีกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์กรของกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค่ะก็จะเขาจะมีหน้าที่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้นะคะเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะพิจารณาอนุญาตการประกอบใบอนุญาตจัดทำวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติทำหน้าที่เสนอนโยบายแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ตรวจสอบภาพยนตร์ก่อนนำออกเผยแพร่นะคะมีหน้าที่ตรวจอนุญาตภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็คือทุกภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องผ่านการตรวจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนอกจากนี้มีกฎกระทรวงค่ะที่จะกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ก็เหมือนกันกำหนดเรตติ้งของภาพยนตร์นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆนะคะนอกจากนั้นยังมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาญาที่ว่าเรื่องการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักรมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดศาสนานะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติว่าด้วยทุกทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544และมีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544ว่านักศึกษาอาจจำเป็นจะต้องกลับไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของประมวลกฎหมายจับประเด็นสำคัญแล้วก็ให้เห็นความซับซ้อนในตัวบทกฎหมายด้วยควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน่วยนี้ให้ชัดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละหัวข้อไว้อย่างค่อนข้างกระชับแล้วเราเพียงแต่จำประเด็นหลักของเรื่องให้ได้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาแต่ละตอนได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-504-7777
4: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

วันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การภาครัฐนะคะเราก็จะมาดูนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การภาครัฐนะคะในหลักการและแนวคิดในการจัดตั้งองค์การภาครัฐนะคะตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำหนดนะคะการจัดตั้งองค์การภาครัฐออกนะคะด้วยเหตุผลแบ่งเป็นประเภทต่างๆเนี่ยนะคะก็ด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะคะประการแรกนะคะก็คือจะดูเรื่องเหตุผลในการจัดตั้งองค์การภาครัฐนั้นนะคะเช่นว่าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริการประชาชนนะคะหรือว่าเป็นเพื่อดำเนินการหรือเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อภารกิจในการเผยแพร่ความรู้เป็นต้นนะคะหลักการที่2นะคะก็คือเรื่องของลักษณะของกิจการบริการสาธารณะนะคะก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นประเภทนะคะเช่นบางประเภทเนี่ยก็จะเป็นการจัดบริการสาธารณะอย่างแท้จริงบางประเภทก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะคะหรือว่าจัดบริการโดยที่ประชาชนเป็นผู้ชำระค่ารับบริการนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะคะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็ทางด้านวิชาการเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีหลักการที่3ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลและการดำเนินงานนะคะในลักษณะนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเนี่ยนะคะมากน้อยเพียงใดหรือหน่วยงานราชการเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะหรือว่ามีอิสระในการดำเนินงานขององค์การนั้นนะคะมีความเป็นเอกชนมากขึ้นนะคะมีการควบคุมโดยกฎหมายมีการควบคุมโดยลักษณะที่เป็นทางการนะคะมากน้อยไม่เท่ากันนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหลักการและแนวคิดในการจัดตั้งขององค์การภาครัฐนะคะที่เราจะสามารถแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทและลักษณะขององค์การภาครัฐเนี่ยนะคะก็มีการแบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะประเภทแรกนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของบริการสาธารณะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจัดบริการสาธารณะในเรื่องของการให้บริการนะคะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนะคะและประเภทที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดบริการสาธารณะทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บชำระนะคะอันนี้ก็จะทำไปนำไปสู่การสร้างรายได้ของรัฐนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐพาณิชย์นะคะและแบบที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณะและสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นะคะการจัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์การภาครัฐนะคะที่แบ่งออกมาเป็น3รูปแบบนะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็ปรากฏในมติของครม.นะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์ออกมานะคะดังนี้นะคะเกณฑ์ที่1นะคะเป็นเรื่องของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับภาครัฐนะคะอันนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการกำกับดูแลของภาครัฐมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหลักเกณฑ์ที่2นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ดำเนินการนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อการจัดบริการสาธารณะไหมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะสาธารณสุขหรือด้านวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการแยกประเภทในการเป็นหน่วยงานภาครัฐออกไปนะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะเป็นเกณฑ์ที่3เนี่ยก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะรายได้ของหน่วยงานนะคะก็นะคะอันนี้ก็หรือการค้ำประกันหนี้นะคะอันนี้ก็จะดูว่าเข้าไปมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารัฐมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะใดนะคะ4ก็คือสถานะของบุคลากรนะคะ5ก็จะเป็นวิธีการและระบบของกฎหมายที่ใช้ในการทำกิจกรรมนะคะมีการยึดโยงกับระบบราชการมากน้อยเพียงใดนะคะและหลักเกณฑ์ที่6เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของและอำนาจในการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆนะคะประเภทและลักษณะของหน่วยงานของรัฐนะคะสำนักงานกพร.ได้จำแนกไว้เป็น4ประเภทดังนี้นะคะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการประเภทที่2คือรัฐวิสาหกิจประเภทที่3คือองค์การมหาชนนะคะและประเภทที่4ก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นรูปแบบพิเศษนะคะ
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะคะเราก็จะใช้ระบบของคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นระบบใหม่หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Merit System นะคะก็จะอิงอยู่กับหลักของ4ประการดังนี้นะคะก็คือหลักความรู้ความสามารถนะคะและก็หลักที่2นะคะคือหลักความเสมอภาคในโอกาสนะคะคือบุคลากรทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นข้าราชการหรือมีโอกาสความก้าวหน้าในลักษณะที่เท่าเทียมกันนะคะ3จะเป็นเรื่องของหลักความมั่นคงนะคะก็จะมีกฎหมายนะคะจะมีระเบียบที่รองรับว่าเมื่อใดก็ตามที่เป็นบุคลากรภาครัฐท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่มีการกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายนะคะหลักที่4จะเป็นเรื่องของหลักความเป็นกลางทางการเมืองค่ะในระบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐนะคะเราก็จะใช้หลักธรรมาภิบาลนะคะหลักธรรมาภิบาลนี้ก็จะเป็นหลักที่ทำให้เกิดการทำงานที่มีลักษณะของความโปร่งใสและมีศักยภาพมากขึ้นนะคะซึ่งระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคนะคะในระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะในการในหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมีประเภทต่างๆนะคะของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะมีลักษณะประเภทต่างๆแต่ก็จะมีลักษณะขององค์การของรัฐแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนราชการนะคะก็คือจะมีหลักอยู่2 อย่างก็คือมีความเป็นอิสระและก็ปลอดจากการแทรกแซงนะคะอันนี้ก็คือจะมีการรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในประการที่2นะคะก็คือจะมีระบบการบริหารงานที่มีลักษณะของความคล่องตัวนะคะมีความยืดหยุ่นมีเรื่องของระบบบัญชีงบประมาณนะคะที่เหมาะสมนะคะระบบที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยกออกเป็นเอกเทศนะคะจากส่วนราชการนะคะหรือองค์การอื่นๆนะคะแต่ว่ายังคงเป็นความเป็นราชการคือต้องดูอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะคะนอกจากนั้นค่ะประโยชน์ของบุคลากรก็คือเพื่อที่จะให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นมีความคล่องตัวเกิดการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามภารกิจนะคะแล้วก็นะคะสามารถจะทำงานได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลนะคะหรือองค์การนั้นเป็นผู้กำหนดค่ะ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะมีการออกแบบนะคะการจัดการองค์การหรือการบริหารเนี่ยนะคะเช่นเดียวกับองค์การภาคธุรกิจโดยทั่วไปนะคะก็จะมีความเป็นธุรกิจแบบเอกชนนะคะมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีการยึดโยงกับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของระบบราชการน้อยลงนั่นเองนะคะในส่วนของระบบงานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นไปตามระเบียบนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นตัวกำหนดลักษณะวิธีการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดไว้นะคะก็จะมีลักษณะของการทำงานแบบที่เราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะเป็นมีฐานะเป็นทั้งเป็นคณะกรรมการในเชิงของนโยบายและการคณะกรรมการในเชิงของการปฏิบัติด้วยนะคะในองค์การนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือคณะกรรมการบริหารเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะคะการควบคุมการจัดการการบริหารของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การรัฐวิสาหกิจได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีคณะกรรมการนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะก็จะมีคณะต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนะคะ2ก็จะเป็นคณะกรรมการต่างๆที่มีการกำหนดแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นรายด้านไปนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยมักจะเป็นการสรรหาที่เราเรียกว่าสรรหาจากบุคคลภายนอกนะคะก็จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงของการบริหารเป็นผู้ที่มีความสำเร็จนะคะในการบริหารหน่วยงานมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่สรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจโดยตรงนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการพิเศษนะคะระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของมองในเรื่องของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนะคะเราก็จะมองในเรื่องของการได้มาของบุคลากรนะคะที่จะเข้ามาปฏิบัติงานก็จะต้องมีการวางแผนกำลังคนนะคะหรือการมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็จะมีการแบ่งโครงสร้างนะคะในสำนักงานนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะมีการสรรหาและเราก็จะคัดเลือกพนักงานนะคะที่มาเป็นปฏิบัติงานในรัฐองค์การรัฐวิสาหกิจนั้นนะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็การสรรหาและการสรรหาแล้วก็มีการคัดเลือกผู้บริหารในระดับสูงด้วยนะคะส่วนการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสที่จะให้มีการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆนะคะที่เป็นไปตามเป้าหมายและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเองส่วนการทำรงรักษานะคะขององค์การรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีสิ่งจูงใจที่เป็นการกำหนดเงินเดือนนะคะหรือค่าจ้างค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าหน่วยงานในภาครัฐเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดสวัสดิการและก็ประโยชน์ต่างๆของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากเงินเดือนที่สูงกว่าปกติแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการจูงใจนะคะให้บุคลากรมาทำงานได้นอกจากนั้นค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังมีการใช้ประโยชน์นะคะบุคลากรไม่ว่าการจะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆที่มีตามโครงสร้างและใช้ประโยชน์นะคะในการมอบหมายงานนะคะก็ยังจะมีเรื่องของการย้ายนะการโยกย้ายตำแหน่งนะคะการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมีระบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดชัดเจนนะคะทั้งตามเกณฑ์ที่มีการตั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพตามที่แจ้งนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ก็จะต้องสอดคล้องกับผลแทนที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์หนึ่งนะคะที่เป็นตัวกำหนดในเรื่องของบุคลากรก็คือในเรื่องของการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการตายนะคะหรือว่าอาจจะลาออกโดยการให้อนุญาตให้ลาออกได้นะคะหรืออาจจะเป็นอายุครบเกณฑ์เกษียณอายุนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีในเรื่องของ

เป็นลูกจ้างหรือพนักงานก็จะมีเรื่องของการสิ้นสุดนะคะการกำหนดการจ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการให้ออกนะคะหรือเลิกจ้างนะคะหรือมีการปลดออกหรือมีการไล่ออกนะคะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยและการลงโทษนะคะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีกลไกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีกลไกที่มีการดำเนินงานตามกฎหมายนะคะก็จะมีคณะกรรมการที่มีการจัดตั้งขึ้นนะคะมีส่วนที่เป็นของที่ปรึกษานายกรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้างอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะคะของหน่วยงานนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วยภาครัฐวิสาหกิจเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างมีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะมีเรื่องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งก็จะออกมากำหนดอยู่ในลักษณะของสหภาพแรงงานค่ะสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอิสระนะคะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งนะรูปแบบหนึ่งในการบริหารงานขององค์การภาครัฐนะคะก็เป็นองค์การที่มีลักษณะของความเป็นอิสระในการบริหารงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของราชการมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวของคณะกรรมการองค์การมหาชนที่จะมีอำนาจในการที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็การบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะคะภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนะคะก็จะมีการสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการสามารถที่จะพิจารณาคัดเลือกนะคะบุคลากรมาทำงานขององค์การมหาชนได้เองนะคะก็มีลักษณะเป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนะคะองค์การหรือที่เป็นคนรับผิดชอบนะคะในองค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตามจำนวนที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนะคะโดยจะมีผู้อำนวยการเป็นกรรมการและมีเลขานุการของคณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็อนุมัติเป็นแผนงานงบประมาณมีการกำกับดูแลการบริหารงานทั่วไปขององค์การมหาชนด้วยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเขาสามารถจะกำหนดกฎหมายเป็นระเบียบในการที่จะคัดเลือกบุคลากรได้เองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่วยงานที่มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะคะองค์ผู้อำนวยการขององค์การมหาชนนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะดังนี้นะคะ1ก็มีหน้าที่ในการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การมหาชน2ก็สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้งนะคะลูกจ้างนะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะโดยไม่ขัดหรือขัดแย้งกับตัวกฎหมายจัดตั้งขึ้นมานะคะหรือก็จะมีการประกาศการกำหนดระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการองค์การมหาชนนะคะส่วนในกระบวนการนะคะในการที่เราจะจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ขององค์การมหาชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบุคลากรอยู่3ประเภทนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ลูกจ้างนะคะอันนี้เป็นประเภทที่1นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นหน่วยงานพิเศษเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะและประเภทที่3ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งมาปฏิบัติงานกับองค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขอยืมตัวนะคะมาปฏิบัติงานในกระบวนการเหล่านี้ค่ะในบรรดาของบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเลขาธิการนะคะหรือประธานคณะกรรมการขององค์การมหาชนนะคะการได้มาของบุคลากรนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามระเบียบนะคะก็คือมีความคล่องตัวก็สามารถจะขอยืมตัวบุคคลมาช่วยราชการหรือมาร่วมปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการสรรหาบุคลากรนะคะที่มาปฏิบัติงานถาวรไม่ว่าจะเป็นการย้ายโอนนะคะจากหน่วยงานราชการนะคะ

มาปฏิบัติงานที่องค์การมหาชนหรืออาจจะเป็นกรณีของบุคคลทั่วไปที่มาสมัครแล้วก็มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนะคะตามที่องค์การมหาชนได้มีการกำหนดไว้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการที่จะพัฒนาบุคลากรนะคะเพื่อให้เกิดความ

รนะคะหรือมีการแนะนำรวมทั้งมีเรื่องของการจัดการความรู้เกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานได้ด้วยนะคะการกำหนดค่าตอบแทนนะคะในรูปของเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการทำรงรักษาบุคลากรนะคะก็เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะไม่ได้เป็นระบบราชการ 100% นะคะค่อนข้างจะมีความคล่องตัวดังนั้นเนี่ยการใช้ค่าตอบแทนเนี่ยนะคะก็จึงเป็นสิ่งจูงใจที่จะดึงให้บุคลากรเข้ามาทำงานกับองค์การมหาชนได้มากนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีเงินปันผลนะคะที่เป็นเงินตอบแทนตามผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององค์การด้วยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นำเป็นส่วนหนึ่งของการทำรงรักษาบุคลากรนะคะและ3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับของข้าราชการพลเรือนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆค่ะนะคะทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีอีกนะคะในเรื่องของการจัดประโยชน์เกื้อกูลต่างๆนะคะสวัสดิการที่เพิ่มพูนนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้องค์การมหาชนเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่ดึงดูดผู้เข้าไปร่วมงานได้นะคะเพราะว่ามีผลตอบแทนต่างๆที่ค่อนข้างจะจูงใจนะคะการพ้นสภาพก็เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นนะคะก็มีได้ทั้งเรื่องของการตายการเกษียณอายุการได้รับอนุญาตให้ลาออกนะคะการยุบหรือเลิกองค์การนะคะหากว่าองค์การนั้นตั้งมาเป็นการเฉพาะการสิ้นสุดสัญญานะคะแล้วก็การถูกสั่งให้ออกหรือเลิกงานนะคะในนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยและการลงโทษค่ะส่วนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยบริหารในส่วนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะก็เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ทางระบบราชการเราเนี่ยนะคะได้มีการจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยงานรูปแบบพิเศษนะคะซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวิธีการบริหารงานการดำเนินงานด้านทรัพย์สินนะคะการกำกับดูแลและก็การยุบเลิกหน่วยงานรูปแบบพิเศษนี้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะการจัดตั้งและการแปลงสภาพของหน่วยงานบริการนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำดำเนินงานนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานพิเศษที่มีลักษณะของการให้บริการที่มีขีดนะคะความสามารถในการดำเนินงานค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถจะให้บริการได้กับประชาชนนะคะโดยเป็นที่ยอมรับนะคะว่ามีความรวดเร็วดีนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการแข่งขันกับภาคเอกชนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษค่ะทีนี้ในการบริหารงานนะคะก็ของการจัดตั้งของหน่วยงานที่เป็นรูปแบบพิเศษนี้นะคะก็จะมีการแปลงสภาพของหน่วยงานเดิมคือหน่วยงานเหล่านี้อาจจะแฝงอยู่ในหน่วยงานเดิมนะคะแล้วก็มีการแยกตัวออกมาแล้วการแยกตัวออกมาเนี่ยก็คือมีภารกิจพิเศษนะคะทางสำนักงานกพร.ก็จึงพิจารณาให้เห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้นะคะมีการดำเนินงานในลักษณะของรูปแบบพิเศษนะคะก็จะต้องขอให้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาอนุมัตินะคะทีนี้พอเมื่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเขาก็จะมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเจ้าสังกัดเดิมนะคะไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือว่าแยกไปจากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าสังกัดนะคะเราก็จะพบเห็นว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะยังมีที่ตั้งนะคะแล้วก็ยังทำงานร่วมกันกับหน่วยงานเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับกรมหรือระดับกระทรวงนะคะการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดนะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งท่านอธิบดีนะคะหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอื่นๆนะคะเช่นเป็นเลขาธิการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการนะคะหรือเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นมาค่ะบทบาทของคณะกรรม

การนี้นะคะก็จะมีการจัดนะคะบริการรูปแบบพิเศษนะคะมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสวัสดิการนะคะประโยชน์เกื้อกูลนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีลักษณะของการวางระเบียบเป็นพิเศษด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานเหล่านี้นะคะคณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะหลักๆก็จะมีหน้าที่ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาและแต่งตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดนะคะจัดทำแผนอัตรากำลังนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการให้ความคิดเห็นในการกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนนะคะแก่พนักงานในหน่วยงานนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบวิธีการเลื่อนตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตามการปฏิบัติงานระเบียบนะคะซึ่งผู้อำนวยการเนี่ยจะมีการกำหนดนะคะหลักเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการพิจารณาให้ความดีความชอบนะคะอาจจะมีการตั้งอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นในส่วนที่มีการกำหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการให้ความเห็นชอบในเรื่องของวินัยเรื่องของการร้องทุกข์หรือเรื่องของการอุทธรณ์นะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะบทบาทคล้ายๆกับหน่วยงานราชการนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นะคะคำสั่งลงโทษปลดออกนะคะหรือไล่ออกของพนักงานด้วยนะคะผู้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะก็มี2รูปแบบนะคะก็คือ1ก็โดยผู้อำนวยการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนะคะและ2ก็คือคณะกรรมการและคณะทำงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลค่ะในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระนะคะการได้มาของบุคลากรนะคะก็อาจจะมาจากการที่รับสมัครพนักงานนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือพนักงานที่เป็นการทดลองงานนะคะในระยะ1ปีพนักงานประจำนะคะที่ได้รับการว่าจ้างไว้ทำงานเป็นการประจำและประเภทที่3คือพนักงานตามสัญญาจ้างนะคะที่จะมีกำหนดเวลาแน่นอนนะคะส่วนในกระบวนการนะคะก็ได้มีการแบ่งประเภทบุคลากรเป็น4กลุ่มคือนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริหารนะคะกลุ่มของบริหารงานทั่วไปนะคะกลุ่มตำแหน่งงานทางช่างเทคนิคแล้วก็กลุ่มตำแหน่งของปฏิบัติการวิชาชีพค่ะส่วนในการพัฒนาบุคลากรนะคะก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกันกับหน่วยงานในราชการในประเภทอื่นไปนะคะโดยที่จะมีการมุ่งเน้นความสอดคล้องกับหลักสมรรถนะและภารกิจของหน่วยงานค่ะในการพัฒนานะคะก็จะมีในรูปแบบของการส่งไปศึกษาฝึกอบรมการเพิ่มพูนทางวิชาการการให้การศึกษาต่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนพนักงานนะคะแล้วก็การพัฒนาในรูปแบบอื่นนะคะที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ส่วนการทำลงรักษานะคะก็จะมี3วิธีนะคะในเรื่องของการกำหนดอัตราจ้างเงินเดือนนะคะตามระเบียบของราชการการวางระเบียบที่สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะเช่นเดียวกันกับระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมทั่วไปค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็

0: ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีธรรมบัญญัติ1ในเรื่องกระบวนการนำสืบพยานหลักฐานนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเริ่มต้นนะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเราจะต้องดูนะครับว่ามีการกำหนดอย่างไรในกฎหมายที่จะต้องมีการส่งเอกสารกันก่อนที่จะไปถึงมาตรา125วรรค1นะครับแน่นอนครับนักศึกษาได้ศึกษามาตรา90มาแล้วนะครับผมให้นักศึกษาเริ่มจากมาตรานี้นะครับเราค่อยไปที่มาตรา125วรรค1นะครับเพื่อความเข้าใจมาตรา90ครับจะระบุว่าให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเนี่ยครับส่งนะครับให้ศาลแล้วก็สำเนานะครับส่งสำเนานะครับให้ศาลแล้วก็ให้คู่ความนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเพราะฉะนั้นคืออะไรครับจะต้องมีการส่งสำเนาเอกสารให้ก่อนเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับรับไปจากศาลนะครับรับไปคู่ความฝ่ายที่รับครับมีหน้าที่นะครับอันนี้จะเข้ามาตรา125วรรค1ละนะครับพอเข้า125วรรค1นะครับก็จะเป็นกรณีที่นะครับคู่ความฝ่ายที่รับไปเนี่ยจะต้องนำสำเนาเอกสารครับไปตรวจสอบถึงความมีอยู่นะครับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารครับว่านะครับก็ไก่นะครับเอกสารมีนั้นมีต้นฉบับหรือไม่นะครับถ้าต้นฉบับไม่มีอยู่จริงก็เท่ากับเป็นเอกสารปลอมนะครับไม่ใช่เอกสารที่แท้จริงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ก็ต้องคัดค้านครับว่าเอกสารนั้นไม่มีต้นฉบับนะครับอันนี้กฎหมายระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่นะครับซึ่งถ้าไม่คัดค้านเนี่ยครับผลจะตามมาเยอะมากนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเพราะมีการนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราอยู่บ่อยนะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจำนะครับจากมาตรา90นะครับไปที่มาตรา125นะครับมาตรา125นะครับทีนี้ดูข้อกอไก่นะครับมีต้นฉบับหรือไม่นะครับประเด็นต่อไปนะครับข้อขอไข่ถ้าต้นฉบับเอกสารมีอยู่จริงจะสังเกตเห็นนะครับกอไก่กับขอไข่เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่ากอไก่นั้นถามว่ามีต้นฉบับหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นเอกสารปลอมนะครับแต่ถ้าต่อมานะครับมีต้นฉบับอยู่จริงก็ต้องตรวจสอบกับว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับหากต้นฉบับเป็นเอกสารนะครับไม่ว่าจะปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนก็ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่ความฝ่ายที่ถูกเอกสารนั้นมายันต้นเนี่ยก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับของการคัดค้านเอกสารนะครับเรามาดูสเต็ปต่อไปนะครับในส่วนข้อคอควายนะครับข้อคอควายนักศึกษาจะเห็นว่าต้นฉบับเอกสารนั้นมีอยู่จริงนะครับและต้นฉบับดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นเอกสารปลอมนะ

ครับไม่เป็นเอกสารปลอมก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความนั้นน่ะในสำเนาอ่ะถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งสำเนาก็ไม่ได้ตรงนะครับมีการถ่ายนะครับเอกสารมาแล้วนะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อความดังกล่าวแล้วก็นําไปถ่ายสำเนาอีกทีนึงเอามายื่นนะครับบางทีสำเนามันก็เลยไม่ตรงนะครับเพราะมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความในสำเนาเนี่ยถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับหากไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับก็เป็นการคัดลอกสำเนามาไม่ตรงกับต้นฉบับนั่นเองนะครับจะใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับไม่ได้ก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีอยู่3กรณีด้วยกันที่จะต้องจำนะครับจะต้องจำทีนี้ต่อมาครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องจำต่อมาครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเขาให้คัดค้านในเรื่องใดบ้างกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่นะครับและความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับว่าเวลาที่เรามีการนำสืบพยานเอกสารนะครับเราไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับถึงกรณีดังกล่าวต่อไปนี้การมีอยู่ของเอกสารนั้นพูดง่ายๆครับถ้าไม่มีการคัดค้านตั้งแต่แรกอะในวันสืบพยานนะครับจะมาบอกว่าเอกสารปลอมนะครับก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรกฎหมายระบุแล้วนี่ครับว่าให้คุณคัดค้านแต่คุณไม่คัดค้านส่วนใหญ่เนี่ยแหละครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับเขาก็เลยนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราว่ากรณีที่เขาไม่คัดค้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองนะครับความแท้จริงของเอกสารและอันที่สามครับความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามมาตรา125วรรค3เพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีนะครับจำให้ดีว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับมีการคัดค้านประเภทไหนได้บ้างนะครับและผลของการคัดค้านเป็นอย่างไรทีนี้นอกจากผลของการคัดค้านตาม125วรรค3แล้วครับมันมีผลประการที่2ด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าอยู่ในมาตรา93อนุ4นะครับซึ่งอันเนี้ยกฎหมายได้แก้ไขใหม่นะครับแต่แก้ไขนานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็จะมาถามเราครับว่ากรณีที่คู่ความเนี่ยครับนำสำเนาเอกสารเนี่ยมานำสืบชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าเราไปดูมาตรา93ครับมาตรา93เขาจะบอกเลยว่านะครับให้นำสืบเฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นนะครับสำเนาไม่ได้แต่การที่จะรับฟังสำเนาเอกสารได้เนี่ยครับให้ไปดู93อนุ1นะครับถึงอนุ4ซึ่งความเชื่อมโยงของมาตรา125ก็คือกรณี93อนุ4นั่นเองนะครับศาลรับฟังสำเนาเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าคู่ความอีกฝ่ายไม่คัดค้านในวันสืบพยานเนี่ยถ้าเขาเอาสำเนามาสืบนะครับถ้าเอาสำเนามาสืบนะครับคู่ความอีกฝ่ายเนี่ยจะคัดค้านไม่ได้นะครับจะคัดค้านไม่ได้อันนี้คือความสำคัญนะครับซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมาตรา90นะครับ125และ93ครับเมื่อมันมีความน่าสนใจอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเขาก็เลยชอบนำมาทดสอบนักศึกษากันนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับทีนี้มีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือนะครับแม้คู่ความจะถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3ก็ตามครับแต่ไม่เป็นการตัดอำนาจของศาลนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือศาลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคู่ความแล้วนะฮะอันนี้คือศาลขีดเส้นใต้นะครับถ้าดูตัวบทมาตรา125วรรค3นะครับคำว่าศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องของความมีอยู่ความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นด้วยนะครับอันนี้คือศาลนะครับอันที่2คือคู่ความที่ถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3เนี่ยครับคงถูกตัดสิทธิ์เฉพาะที่ห้ามมิให้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเท่านั้นนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความนั้นที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดถ้าเราสังเกตในส่วนเนี่ยครับมันคือตัวข้อความที่อยู่ในมาตรา94วรรค2นะครับจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงไปอีกกรณีนึงนะครับในกรณีของมาตรา94นะครับกรณีที่นำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาดูมาตรา125วรรค3เนี่ยครับต้องจำเชื่อมโยงไปกับมาตรา94ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไม่ตัดสิทธิ์นะครับไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความถ้าเป็นกรณีที่อ้างว่าสัญญาหรือหนี้นั้นไม่สมบูรณ์นะครับหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเองทีนี้

ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูถึงวิธีการนำมานะครับหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลซึ่งอันนี้อยู่ที่มาตรา122วรรค1นะครับจะเป็นกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามตัวบทมาตรา122วรรค1เลยเขาบอกว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดครับอ้างอิงเอกสารฉบับใดเป็นพยานหลักฐานและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านเอกสารนั้นตามมาตรา125ถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่อ้างเอกสารครับให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยานนะครับถ้าสังเกตตัวบทนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่าง125นะครับกับ122แต่กรณีที่2ครับเป็นกรณีที่ความครอบครองเนี่ยของเอกสารนั้นเนี่ยอยู่ที่อีกฝ่ายนึงหรืออยู่ที่บุคคลภายนอกนะครับอันนี้จะแตกต่างกับกรณีแรกนะครับเพราะว่าอะไรถ้ากรณีแรกเขาให้นำต้นฉบับมาด้วยแต่ถ้ากรณีที่2ความครอบครองอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นเนี่ยอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ต้องตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้นะครับถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญและคำร้องนั้นฟังได้ครับให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลในเวลาอันสมควรแต่ถ้าเอกสารดังกล่าวเนี้ยคู่ความไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอเนี่ยครับจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วอันนี้ให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วนั่นเองนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะอันนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขานะครับเป็นคนที่ครอบครองต้นฉบับเอกสารแต่ไม่ยอมนำมานะครับตามที่ศาลกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถือว่าหนึ่งได้ยอมรับแล้วนะครับได้ยอมรับแล้วทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับถึงวิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลนะครับก็คือว่าถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในครอบครองของบุคคลภายนอกนะครับอยู่บุคคลภายนอกเมื่อกี้อยู่ในคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่บุคคลภายนอกละกรณีดังกล่าวเนี่ยครับให้นำบทบัญญัติในวรรคก่อนเนี่ยว่าด้วยการให้คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับยื่นคำขอเนี่ยและการที่ศาลมีคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับแต่ทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างครับจะต้องส่งคำสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้นครับล่วงหน้าอย่างน้อย7วันถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบตามกำหนดครับเมื่อศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลสืบพยานนั้นไปตามมาตรา93อนุ2นะครับซึ่งมาตรา93อนุ2เนี่ยครับถ้าเรามาดูตัวบทนะครับตัวบทมันมีความเชื่อมโยงอยู่นิดนึงนะครับ93อนุ2เนี่ยครับจะเป็นเรื่องถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นนะครับแสดงว่าอะไรครับเมื่อไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นสามารถรับฟังสำเนาต้นฉบับนั้นได้นะครับสามารถรับฟังต้นฉบับนั้นได้นั่นเองทีนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับแต่ก็สำคัญน้อยกว่ามาตรา125นะครับแต่ก็ต้องทราบแหละครับว่าเมื่อมีการนำต้นฉบับเอกสารมายื่นต่อศาลแล้วนะครับมันจะมีกรณีวิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นซึ่งอันนี้ครับเป็นไปตามตัวบทเลยนะครับกฎหมายเขากำหนดไว้ครับว่าการชี้ขาดความแท้จริงถูกต้องของเอกสารนั้นนี่ครับจะต้องมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือตรวจสอบบรรดาเอกสารที่ไม่ได้ถูกคัดค้านครับแล้วจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้น2ก็คือซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่นะครับหรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้านหรือพยานที่สามารถเบิกความในข้อเท็จจริงนะครับแห่งเอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนาได้นะครับและ3คือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้นครับในระหว่างที่ยังมิได้มีการชี้ขาดตัดสินคดีให้ศาลยึดเอกสารที่สงสัยว่าปลอมหรือไม่ถูกต้องนั้นนะครับแต่ความข้อนี้นะครับไม่ใช่บังคับถือเอกสารราชการซึ่งทางราชการได้เรียกคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่วิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นเนี่ยครับก็มีความสำคัญอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าออกมานะครับทดสอบเราก็คงเป็น
ที่เกี่ยวกับปรนัยนะครับคงไม่เป็นอัตนัยนะครับสำหรับตอนที่1 นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับทีนี้เรามาดูประเด็นนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำสืบพยานรัฐวัตถุนะครับที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับในตอนที่2นี้นะครับ1ก็คือความหมายของพยานวัตถุคืออะไรนะครับแน่นอนครับก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งใดนะครับอันมิใช่เอกสารซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาแยกนะครับพยานวัตถุกับพยานเอกสารเนี่ยครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ากรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานวัตถุกรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานเอกสารเพราะว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจจะมาสอบถามนักศึกษาได้นะครับทีนี้นะครับข้อ2ความสำคัญของพยานวัตถุคืออะไรนะครับพยานวัตถุอะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องมีการซักถามอย่างพยานบุคคลนะครับหรือไม่ต้องมีการตีความนะครับอย่างพยานเอกสารเพราะว่าอะไรครับพยานวัตถุมันเป็นสิ่งที่พบเห็นนะครับไม่สามารถจะตีความได้นะครับเห็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้บทบาทของพยานวัตถุครับเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างแม่นยำแต่ส่วนมากครับพยานวัตถุครับจะมีกรณีที่นำมาใช้ในคดีอาญาเสียมากกว่านะครับในคดีแพ่งอ่ะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ศึกษาทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับทีนี้ในการนำสืบพยานวัตถุครับแน่นอนครับว่าพยานวัตถุก็เหมือนพยานอื่นๆที่มีการกำหนดครับว่าจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับมาดูที่ตัวบทมาตรา88นะครับเขาจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุหรือสถานที่เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตนคู่ความฝ่ายนั้นครับจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุวัตถุหรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือขอให้ศาลไปตรวจนะครับตามมาตรา88วรรค1นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรา88วรรค1เนี่ยครับครอบคลุมพยานหลักฐานทุกประเภทนะครับที่คู่ความทุกฝ่ายครับจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนั่นเองทีนี้ต่อไปนะครับในการนำสืบพยานวัตถุนะครับมาตรา128นะครับบัญญัติว่าถ้าพยานหลักฐานที่ศาลจะทำการตรวจนั้นนะครับเป็นบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งอาจนำมาศาลได้ให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตนะครับให้นำสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเนี่ยนำบุคคลหรือทรัพย์นั้นมาในวันสืบพยานหรือวันอื่นใดที่ศาลจะได้กำหนดให้นำมานะครับและวรรค2บอกว่าถ้าการตรวจไม่สามารถกระทำได้ในศาลให้ศาลทำการตรวจณสถานที่เวลาภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควรแล้วแต่สภาพแห่งการตรวจนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้น128เนี่ยครับก็เลยมีการพูดถึงเรื่องบุคคลนะครับบุคคลอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับอันนี้เป็นพยานบุคคลแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราคือสังหาริมทรัพย์ที่อาจนำมาศาลได้อันนี้คือ128วรรค1ส่วนวรรค2ถ้าตรวจแล้วไม่สามารถนำมาได้เช่นอะไรนะครับเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับคู่ความเนี่ยครับอาจจะขอให้ศาลเนี่ยได้มีการไปตรวจพยานวัตถุในสถานที่นั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลเช่นกันทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาครับเป็นกรณีของผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคืออะไรอยู่ที่มาตรา98ก็คือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้นะครับเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้นะครับในศิลป์ในวิทยาศาสตร์การฝีมือการค้าหรือการที่ทำในกฎหมายนะครับต่างประเทศและซึ่งความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อความในประเด็นนะครับทั้งนี้ไม่ว่าพยานจะเป็นผู้มีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็พูดง่ายๆครับเขามีความรู้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีการประกอบอาชีพดังกล่าวนะครับก็สามารถเชิญมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับหรือเป็นพยานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นทีนี้ในเรื่องของความหมายนะครับจากตัวบทมาตรา98พยานผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ศาลแต่งตั้งในคดี

ีแพ่งนะครับแต่กฎหมายไม่ได้กําหนดคุณสมบัติของพยานผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาใดบ้างนะครับดังเช่นกรณีของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรา98แต่พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับที่ศาลแต่งตั้งนะครับเป็นพยานความเห็นเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาต่างๆการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับแน่นอนครับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา88ครับว่าจะอ้างก็ต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับขอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันนะครับตามมาตรา88วรรค3นะครับแต่ศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเองเมื่อศาลเห็นสมควรก็ได้นะครับทีนี้นะครับการนำสืบผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา130วรรค1นะครับว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นหนังสือเป็นวาจาก็ได้นะครับและการนำสืบนะครับกรณีดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรานะครับ130นั่นเองทีนี้เรามาถึงประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับให้นักศึกษาจำทั้งในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาคู่กันนะครับก็คือว่าในคดีแพ่งจะอยู่ที่มาตรา128ทับ1นะครับส่วนในคดีอาญาจะอยู่ที่มาตรานะครับ131ทับ1และ244ทับ1คือให้จำคู่กันไปนะครับเพราะว่าตัวบทมีความใกล้เคียงกันโดยหลักการครับก็คือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีครับเมื่อศาลเห็นสมควรครับหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอเนี่ยศาลมีอำนาจสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้การตรวจดังกล่าวเนี่ยครับโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วนะครับคู่ความครับจะต้องมีความยินยอมนะครับมีความยินยอมซึ่งถ้าคู่ความดังกล่าวไม่ยินยอมนะครับมันจะเข้าสู่ข้อสันนิษฐานครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างนะครับตามวรรคสี่นั่นเองนะครับสำหรับกรณีนะครับการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งมาตรา128ทับ1 131ทับ1นะครับ144ทับ1นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีหลักการที่คล้ายกันนะครับมีหลักการที่คล้ายกันทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาซึ่งในคดีแพ่งครับก็จะมีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่680ทับ2558นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเราก็จะต้องมาศึกษานะครับว่ามีกระบวนพิจารณาพิเศษอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการสืบพยานนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องดูตอนแรกครับก็คือมาตรา101นั่นเองครับว่าถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงนะครับในภาคหน้าเนี่ยสูญหายนะครับจำไว้ขีดเส้นใต้นะครับสูญหายหรือยากแก่การนำมานะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ด้วยนะครับเปิดตัวบทหรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจำนงจะอ้างอิงครับจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะนำมาสืบในภายหลังนะครับอันนี้พวกนี้ขีดเส้นใต้ให้หมดเลยนะครับมีความสำคัญนะครับที่จะสามารถนำมาทดสอบความจำของนักศึกษาได้นะครับบุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นครับอาจยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอหรือคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีนะครับทีนี้มาครับการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นอันนี้ก็มีความสำคัญครับเช่นกันอยู่ที่มาตรา102นะครับแต่ถ้าศาลที่พิจารณาคดีครับเห็นเป็นการจำเป็นครับให้มีอำนาจมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งครับในศาลนั้นหรือตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได้นะครับให้ผู้พิพากษาครับที่รับมอบหรือศาลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีครับรวมทั้งมีอำนาจนะครับที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นเนี่ยครับไปทำการสืบพยานแทนก็ไ
กรณี

ต่อไปครับเป็นการสืบพยานที่อยู่นอกศาลนะครับโดยการประชุมทางจอภาพนะครับซึ่งมาตรา120/4ครับระบุว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับอาจขอให้ศาลทำการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบทางการประชุมทางจอภาพโดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับศาลอาจจะอนุญาตตามคำร้องนั้นก็ได้ทีนี้นะครับมาดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสืบพยานบุคคลที่อยู่นะครับนอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพนะครับ1ก็คือว่าคู่ความจะต้องเป็นคนร้องขอครับโดยทำคำร้องขอนะครับเป็นหนังสือหรือแถลงด้วยวาจาก็ได้นะครับ2ครับผู้ร้องขอครับจะต้องให้เหตุผลด้วยความจำเป็นนะครับนี่คือความจำเป็น3ครับกำหนดเวลาการร้องขออันนี้ไม่ได้มีการกำหนดเวลาในการร้องขอไว้นะครับ4ครับศาลต้องอนุญาตนะครับถ้าหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมครับและการสืบพยานนั้นไม่ยุ่งยากจนเกินไปศาลก็จะอนุญาตนะครับสำหรับต่อไปนะครับ2ครับการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับในวันสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพครับหากคู่ความนะครับหรือทนายความมีคำขอครับและศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให้คู่ความครับหรือทนายความนั้นไปทำการสืบพยานที่ศาลนะครับที่พยานไปเบิกความนั้นก็ได้นะครับส่วนกรณีต่อไปนะครับเป็นการนำสืบพยานหลักฐานโดยความตกลงกันของคู่ความหรือข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับก็คือว่าคู่ความตกลงกันครับขอให้เจ้าพนักงานทำการสืบพยานหลักฐานนอกศาลแทนนะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา103/1นะครับ103/1ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นการสืบพยานครับหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา103/2นะครับพยายามแยกให้ออกนะครับว่าแต่ละทับเนี่ยครับเป็นเรื่องอะไรกันและกรณีที่3ครับเป็นการสืบพยานหลักฐานครับตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา103/3นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละทับเนี่ยครับของมาตรา103เนี่ยพยายามแยกให้ออกนะครับว่าเป็นการสืบพยานแบบไหนนะครับแบบไหนนะครับและตามความแตกต่างทีนี้เรามาสู่นะครับคำถามนะครับที่น่าสนใจถ้าคู่ความที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนเนี่ยครับไม่ปฏิเสธความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นจะมีผลประการใดแสดงว่าอะไรครับอันนี้เป็นการถามตัวบทละว่านักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรทีนี้ในส่วนของคำตอบนะครับในส่วนของคำตอบจะเห็นได้ว่าช้อยนะครับมีจำนวน5ช้อยด้วยกันนะครับถ้าเราจำตัวบทนะครับจำตัวบทของมาตรา125นะครับกับมาตรา93ได้นะครับนักศึกษาก็จะจำได้ว่าเป็นคำตอบข้อใดก็คือคำตอบข้อ2นั่นเองนะครับว่าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันดังกล่าวเนี่ยครับถ้าไม่ได้มีการคัดค้านเอกสารวันสืบพยานเอกสารสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับได้ครับสำหรับนะครับตอนที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สวัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยที่อาจารย์จะได้บรรยายต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่10ค่ะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงและบริหารภาวะวิกฤตนะคะค่ะความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตเนี่ยค่ะฟังแล้วก็ดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะจัดการนะคะแล้วก็บริหารได้ค่ะเรามาติดตามเนื้อหาในหน่วยที่10กันเลยนะคะค่ะในหน่วยนี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของความเสี่ยงนะคะซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะก็ต่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อะค่ะที่องค์การก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้นะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะจัดการความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของภาวะวิกฤตแล้วก็มีการบริหารภาวะวิกฤตนั้นนะคะการประชาสัมพันธ์ก็จะมีการใช้กลยุทธ์นะคะที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ช่วยให้องค์การนั้นสามารถจัดการกับภาวะวิกฤตนี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะเนื้อหาที่เราจะได้ศึกษานะคะก็จะเรียงไปตามลำดับนะคะของแผนการสอนนะคะซึ่งก็จะมีตอนที่ 10.1 นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะคะความหมายนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตแล้วก็หลักการจัดการความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะจากนั้นเราก็จะไปดูตอนที่ 10.2 ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาวะวิกฤตค่ะรู้จักความเสี่ยงมาแล้วก็มาดูภาวะวิกฤตนะคะเช่นเดียวกันกับดูความหมายผลกระทบกลยุทธ์นะคะในการบริหารภาวะวิกฤตการบริหารงานข่าวนะคะแล้วก็กลยุทธ์การเรียบเรียงคำชี้แจงแล้วก็ตัวอย่างนะคะส่วนตอนที่ 10.3 นะคะจะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการนะคะกลยุทธ์แล้วก็กรณีตัวอย่างนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในเอกสารการสอนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเรื่องที่ 10.1.1 ค่ะความหมายของความเสี่ยงนะคะในงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะหมายถึงสภาวะที่องค์การเผชิญกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะชะลอไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าเสียหายหรือเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะความเสี่ยงในการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะมันอาจจะหมายถึงโอกาสที่สถานการณ์หรือเหตุการณ์นะคะที่องค์การเผชิญแล้วเนี่ยนำไปสู่การรับรู้แล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์การได้นะคะและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดการยอมรับที่น้อยลงนะคะหรือลดทอนการยอมรับนะคะลดความน่าเชื่อถือความนิยมศรัทธาหรือว่าความไว้วางใจต่อองค์กรนะคะตรงนี้ความเสี่ยงก็

ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อองค์การมากเลยค่ะนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะเราสามารถที่จะเริ่มจากอย่างนี้นะคะคือการตรวจสอบค่ะตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นมานะคะจากนั้นวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่ะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะคะรวมทั้งผลกระทบต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดผลนะคะในทางที่เสียหายนะคะต่อความเข้าใจหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับสาธารณชนค่ะรวมทั้งเราก็จะต้องมีหลักคิดนะคะว่าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นต้องพึงระมัดระวังไว้นะคะทีนี้เวลาที่เรามาดูความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตนะคะนักศึกษาดูอย่างนี้นะคะถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นในงานประชาสัมพันธ์นะคะมันจะเชื่อมโยงอย่างนี้ค่ะก็คือว่าความเสี่ยงที่เราจัดการได้มันก็จะจบลงนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงที่จัดการไม่ได้นะคะก็จะนำไปสู่ภาวะวิกฤตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะได้อย่างดีนะคะกลยุทธ์ที่ใช้ก็อาจจะไม่ต้องเข้มข้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในภาวะที่ไม่คาดคิดนะคะมันก็อาจจะนำความเสี่ยงที่แม้ว่าจะบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็ตามนะคะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตนะคะที่ขาดการประเมินหรือว่าตรวจสอบได้ให้ดีพอนะคะแล้วก็ต้องมาติดตามดูกันนะคะค่ะอันนี้นะคะเราจะดูพัฒนาการนะคะของเหตุการณ์ที่นำไปสู่ภาวะวิกฤตนะคะลองดูนะคะเริ่มแรกค่ะเกิดจากลูกค้านะคะหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะตั้งคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยแล้วก็มีการร้องเรียนขึ้นมานะคะแล้วก็มีการนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งใช้ช่องทางของสื่อมวลชนแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะพอเมื่อมีการขยายขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะคะและยังไม่มีการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นสถานการณ์ความเสี่ยงแล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือว่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีได้ค่ะนะทีนี้ถ้าหากว่าองค์การนะคะสามารถตรวจจับวิเคราะห์แล้วก็ประเมินได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะที่จำเป็นจะต้องจัดการหรือว่าดำเนินการนะคะโดยการเข้าไปตอบข้อสงสัยค่ะหรือว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วนะคะจะทำให้มันไม่พัฒนาไปสู่ภาวะวิกฤตค่ะนะคะตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะคือต้องเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาค่ะเราลองดูนะคะประเภทของเหตุการณ์นะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์ได้ค่ะเราลองดูนะคะประเภทเหตุการณ์นะคะประเภทเนี้ยนะคะอาจจะเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะเช่นพวกภัยธรรมชาติต่างๆหรือว่าการระบาดของเชื้อโรคที่ไม่คาดคิดใช่ไหมคะอันนี้มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเกิดโดยเจตนาของบุคคลนะคะมีคนสร้างเรื่องขึ้นนะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของบุคคลเหมือนกันแต่ว่าไม่เจตนานะคะทีนี้เราก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนะคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายกับผลกระทบที่เกิดขึ้นดูคู่กันไปเลยนะคะอันแรกนะคะเราดูนะคะเกิดขึ้นเองธรรมชาติใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเช่นแผ่นดินไหวไฟป่านะคะเห็นไหมคะอันนี้ไฟป่านี้ต้องเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่คนที่ไปวางเพลิงนะคะอันนี้แผ่นดินไหวนี่แน่นอนนะคะเกิดตามธรรมชาตินะคะเพราะผลกระทบก็คือสภาวะความแห้งแล้งใช่ไหมคะเกิดเวลาไฟป่าเกิดขึ้นนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวประชาชนไม่ขาดที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเกิดโรคภัยแค่เจ็บได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการระบาดของเชื้อโรคอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองนะคะก็คือการกระทำของผู้ก่อการร้ายนะคะการอย่างเช่นมีการโจมตีนะคะของหน่วยก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากการกระทำของบุคคลใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบนะคะว่าอาจจะมีข่าวลือค่ะว่ามีการก่อการร้ายในอาคารสถานที่ต่างๆนะคะก็พนักงานก็จะตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ลูกค้าขาดความเชื่อถือนะคะหรือว่าสินค้านะคะของบริษัทเรานะคะหรือว่าองค์การของเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่มันระเบิดได้เองในสภาวะความอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงมากหรืออะไรแบบนี้หรือว่าใช้แล้วเกิดผลกระทบกับประชาชนนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนี้เกิดจากการที่ฝ่ายคู่แข่งนะคะหรือว่าอีกฝ่ายนึงนะคะอาจจะมีการปล่อยข่าวลือออกมานะคะแล้วก็การกระทำของบุคคลที่ไม่เจตนานะคะอาจจะเกิดจากไฟไหม้อันนี้เกิดจากที่ประมาทเลินเล่อใช่ไหมคะไฟฟ้าและวงจรหรือว่าการรั่วไหลของสารเคมีหรือว่าการระเบิดอะไรต่างๆนะคะที่เป็น

อุบัติเหตุนะคะหรือเป็นเหตุสุวิสัยนะคะหรือว่าบุคคลไม่เจตนาทำให้เกิดขึ้นนะคะผลก็คือมันจะเกิดความล่าช้าในการผลิตนะคะของบริษัทนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความล้มเหลวทางธุรกิจนะคะขาดความเชื่อมั่นได้ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะดูนะคะหลักการจัดการความเสี่ยงนะคะประการที่หนึ่งค่ะเราจะต้องตรวจจับความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าองค์การเนี่ยเริ่มรับรู้เหตุการณ์ที่เป็นเหมือนสัญญาณอันตรายหรือว่าการเตือนภัยแล้วเนี่ยต้องตระหนักตรงนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่สองก็คือก็จะต้องมีการป้องกันเตรียมความพร้อมนะคะทำให้องค์การเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะป้องกันไม่ให้ภาวะวิกฤตนั้นรุนแรงนะคะเช่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนหรือว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิกแฟนคลับนะคะที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนั้นในการที่จะบอกกล่าวได้อย่างรวดเร็วนะคะและประการที่3หรือว่าขั้นตอนที่3นะคะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตนะคะเช่นน้ำมันรั่วไหลนะคะสารเคมีรั่วไหลนะคะลงสู่พื้นที่สาธารณะเช่นทะเลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบทันทีนะคะในการเยียวยาหรือว่าป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมานะคะต่อไปค่ะจะต้องมีการสื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะการสื่อสารความเสี่ยงนั้นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะละเอียดอ่อนมากนะคะนักประชาสัมพันธ์เองนะคะต้องทำความเข้าใจระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกการตื่นตระหนกนะคะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอันตรายที่มีความรุนแรงนะคะมันมีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกระทำการสื่อสารหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆนะคะเรื่องของคำพูดมีความอ่อนไหวมากต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้มีการตื่นตระหนกมากเกินไปในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้มีความรู้สึกว่าสบายใจหรือว่าความรู้สึกที่ดีขึ้นว่ามีคนที่จะรับผิดชอบให้นะคะค่ะเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะมันมักจะเกิดขึ้นมาแบบที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะเสี่ยงต่ออันตรายฉุกเฉินแล้วก็คาดเดาได้ยากนะคะเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเข้าใจภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การได้นะคะมันภาวะวิกฤตนั้นนะคะที่เราได้ดูมาจากความเสี่ยงนะคะที่มันจะพัฒนาเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าภาวะวิกฤตนั้นก็อาจจะเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้นะคะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะคะเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นก็ได้หรือว่าเกิดจากการกระทําขององค์การก็ได้นะคะแล้วผลกระทบล่ะคะผลกระทบเนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่สถานะความเชื่อถือทางการเงินนะคะเช่นข่าวลือว่าแบงค์จะล้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความส่งผลกระทบนะคะว่าทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจนะคะหรือว่าผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในองค์การนะคะเช่นมีข่าวลือว่ามีการข้อมูลรั่วไหลนะคะข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลไปสู่ภายนอกอย่างเงี้ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบได้นะคะหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายหรือความปลอดภัยของบุคลากรนะคะเช่นมีการปล่อยข่าวลือว่ามีการปล่อยเชื้อโรคอยู่ในองค์การอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินขององค์การเช่นมีการแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะหรือว่ามีการโจรกรรมเกิดขึ้นนะคะและภาพรวมนะคะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการภาวะวิกฤตนี้ได้ค่ะเรามาดูนะคะว่าภาวะวิกฤตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะระยะเริ่มต้นค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับความพึงพอใจมีความสงสัยตั้งคำถามแล้วก็มีการร้องเรียนนะคะตรงนี้หากว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะจะยับยั้งอยู่ในแค่ระยะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะมันจะนำไปสู่ระยะฉุกเฉินค่ะเพราะว่าในระยะนี้นะคะข่าวสารได้เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันค่ะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจจะมีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นวาระสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลบนะคะแล้วก็สูญเสียความมั่นใจได้นะคะและสุดท้ายนะคะมันจะไปสู่ในภาวะวิกฤตนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า crisis นะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะต้านทานในการนำเสนอข่าวใดๆได้เลยนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของ
ของประชาชนแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากต้องออกมาขอโทษนะคะจัดการกับต้นเหตุของปัญหานะคะพร้อมทั้งแนวทางในการเยียวยานะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาค่ะเห็นไหมคะจากตัวภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าในขั้นลำดับขั้นนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะเขาจะให้เวลาประมาณแค่6ชั่วโมงเองนะคะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะที่เราจะต้องจัดการนะคะส่วนระยะฉุกเฉินมีระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะส่วนระยะวิกฤตนะคะภายใน24ถึง28ชั่วโมงนะคะมันจะมีความรุนแรงมากถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้ก็จะเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารค่ะค่ะแนวทางในการบริหารภาวะวิกฤตนะคะอันนี้เป็นของไนลอนนะคะมี6ขั้นตอนด้วยกันค่ะจะเรามาดูในแต่ละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการระบุความเสี่ยงค่ะก็คือเราจะต้องค้นหาสถานการณ์ที่มีโอกาสนะคะหรือว่าสาเหตุที่จะเกิดวิกฤตได้นะคะเช่นทางด้านเทคโนโลยีนะคะมันมีความผิดปกติหรือว่ามีความผิดพลาดอย่างไรในเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใหม่นะคะหรือว่ากระบวนการผลิตนะคะหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติก็ได้หรือว่าการกระทำขององค์การหรือว่าพนักงานก็ได้นะคะอันนี้สามารถถ้าสามารถระบุได้เราจะเห็นปัญหานะคะขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อเห็นปัญหาแล้วต้องประเมินความเสี่ยงได้ด้วยนะคะมีการจัดลำดับความเสี่ยงค่ะให้เห็นความรุนแรงนะคะจากสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะจากนั้นค่ะเราต้องเตรียมแผนในการบริหารภาวะวิกฤตค่ะตรงนี้นะคะจะต้องระบุในการทำงานเลยนะคะตรงนี้จะต้องมีคณะทำงานที่มีความชัดเจนว่ามีใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างในภาวะใดนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆออกมาเป็นแผนนะคะซึ่งจะทำให้การดำเนินงานนั้นจบลงอย่างรวดเร็วค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราต้องมีการระดมสรรพกำลังนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนะคะเป็นขั้นตอนในการระดมคนนะคะแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นเช่นเงินนะคะหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนนะคะเพื่อว่าเราจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันนะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนขั้นตอนที่5นะคะเมื่อองค์การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นั้นนะคะมันจะอยู่ในระยะการฟื้นฟูค่ะซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการจัดการให้ภาวะวิกฤตนั้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์นั้นจากเชิงลบนะคะทั้งต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนให้กลับมาเป็นภาพเชิงบวกให้ได้ค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราจะต้องมีการฝึกซ้อมทบทวนแผนด้วยค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะที่ยังไม่เกิดภาวะวิกฤตนั้นจะต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอนะคะเรียนรู้แนวปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำข้อบกพร่องเกิดจากการซักซ้อมนั้นนะคะมาปรับปรุงเพื่อจะเตรียมป้องกันในอนาคตค่ะส่วนประกอบสำคัญนะคะ2ส่วนนะคะในการบริหารภาวะวิกฤตนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องใช้ความรับผิดชอบขององค์การนะคะเป็นการตอบสนองนะคะซึ่งความรับผิดชอบนั้นจะมีอยู่2ระดับก็คือกลยุทธ์ที่แสดงความรับผิดชอบระดับต่ำกับระดับนะคะอันนี้ต้องเลือกนะคะให้สอดคล้องกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงอันที่2นะคะก็คือการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารภาวะวิกฤตนะคะเป็นการดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การจัดการภาวะวิกฤตให้จบโดยเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลให้น้อยที่สุดค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะกลยุทธ์การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตที่แสดงความรับผิดชอบในระดับต่ำก่อนนะคะระดับต่ำนะคะเขาบอกว่าการใช้การเงียบเฉยนะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือไม่ดำเนินการปล่อยให้เหตุการณ์ค่อยๆเงียบหายไปนะคะอันนี้อาจจะใช้กับเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญมากต่อประชาชนนะคะไม่ได้กระทบกับส่วนรวมมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของผลิตการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างนะคะที่มันมีการผิดพลาดแต่ว่าเราก็มีการแก้ไขในระดับขององค์การไปแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องมีการแถลงข่าวนะคะก็เงียบเฉยไว้นะคะให้มันค่อยๆหายไปหรือว่าอันที่สองนะคะคือ
ทำเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะใช้ในการควบคุมเพื่อจะไม่ให้มันมีการขยายวงกว้างออกไปนะคะแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยค่ะที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมากนะคะไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่แนะนำนะคะ

เกิดความเสียหายน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการชี้แจงเฉพาะตัวนะคะที่มีการเสียหายเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการโยงเข้ากับเรื่องที่ดีๆนะคะอาจจะไปทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีการเพื่อที่จะลบล้างในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อจะให้มาชดเชยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแสดงความเจ็บปวดว่าองค์การนั้นก็เกิดภาวะวิกฤตแล้วก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะเช่นเรื่องของอุบัติภัยทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโรงงานก็น้ำท่วมเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยแสดงความรู้สึกร่วมกันนะคะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ลองมาดูนะคะว่ากลยุทธ์การตอบสนองนะคะในระดับสูงเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกับระดับต่ำอย่างไรบ้างนะคะที่เราได้ศึกษามานะคะในระดับสูงนะคะเราก็อาจจะแสดงได้หลายวิธีเลยนะคะเช่นการยอมรับผิดนะคะแล้วก็ขอโทษโดยที่ไม่มีการโต้แย้งใดๆเลยค่ะคือยอมรับผิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยอมหรือว่ายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ลงโทษพนักงานที่ทำผิดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะค่ะทีนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าการบริหารภาวะวิกฤตนั้นจะต้องเริ่มด้วยการที่องค์การนะคะวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะพิจารณาสาเหตุแล้วก็ดูระดับความรุนแรงแล้วก็ดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนะคะแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการเหตุการณ์ให้ตรงจุดนะคะโดยผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขององค์การนั้นจะเป็นผู้วางกลยุทธ์ในระดับองค์การนะคะขั้นต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะคะหมายความว่าเราจะวางแผนการสื่อสารนะคะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชัดเจนเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตนี้เราอยากจะให้เกิดผลอะไรบ้างนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะในภาวะวิกฤตนี้เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจค่ะเพื่อให้กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกิดความเสียหายเนี่ยนะคะเขาเกิดความเชื่อมั่นให้รับรู้เข้าใจนะคะแล้วก็เราก็จะต้องจัดการไม่ให้เหตุการณ์นั้นขยายออกไปเยอะเกินไปนะคะสิ่งที่สำคัญคือต้องยึดหลักความจริงนะคะจึงจะสามารถที่จะทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จค่ะในการบริหารงานในข่าวนะคะในภาวะวิกฤตข่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะนี่แพร่กระจายได้อย่างเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นการเผยแพร่กระจายข่าวในภาวะวิกฤตนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ค่ะนะคะแล้วก็ต้องเผยแพร่อย่างครอบคลุมผ่านสื่อมวลชนแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะยึดหลักในการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและจบโดยเร็วนะคะหนึ่งศูนย์กลางของข่าวมาอยู่ที่องค์การนะคะและสิ่งสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์ข่าวภาวะวิกฤตค่ะค่ะจากนั้นนะคะควรกำหนดผู้แทนในการแถลงหรือให้ข้อมูลข่าวสารนะคะโดยทั่วไปก็ควรจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ขององค์การนะคะหรือถ้าเกิดมีโฆษกองค์การก็จะใช้ได้ค่ะนะคะจากนั้นเตรียมข้อมูลแล้วก็ข่าวสารตลอดเวลาติดตามเหตุการณ์ที่ดำเนินหรือว่าเกิดขึ้นนะคะอธิบายเหตุการณ์นะคะการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็องค์การนั้นจะต้องมีข่าวตอบสนองนักข่าวตลอดเวลาแล้วก็ทันท่วงทีนะคะกลยุทธ์ในการเรียบเรียงคำชี้แจงค่ะนะคะคือเวลาที่เราบริหารข่าวเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะก็คือตัวmessage design หรือว่าตัวการออกแบบสารหรือว่าตัวคอนเทนต์ที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะเราควรจะยึดหลักในเรื่องของความมีเหตุมีผลของสารนะคะนะคะแล้วก็สารนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการดึงดูดใจนะคะแล้วก็เกิดผลตามความที่ต้องการนะคะเกิดผลตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะของช่องทางที่เราสื่อสารไปนะคะตัวนี้คือการออกแบบสารนะคะทีนี้แนวคิดนะคะในการออกแบบสารเนี่ยเรายึดของเพชรสันเนี่ยนะคะเพชรสันเนี่ยบอกว่าประการที่หนึ่งสารนั้นจะต้องมีความมีเหตุมีผลใช่ไหมคะยึดหลักความถูกต้องนะคะไม่บิดเบือนนะคะอันนี้จะต้องเป็นความรับผิดชอบขององค์การอันที่สองสารนั้นต้องมีพลังค่ะในการสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาภาพลีลาน้ำเสียงนะคะการระวัด
ระมัดระวังที่จะไม่กระทบกับความรู้สึกนะคะแล้วสารนั้นต้องมีความชัดเจน

0: ร้างพลังความรู้สึกที่ดีนะคะและสารนั้นต้องได้ผลนะคะหรือเราเรียกว่าประสิทธิผลนั้นตามความต้องการนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยในเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตนั้นเหตุการณ์ต้องจบโดยเร็วค่ะจบโดยที่มีความเข้าใจที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาธารณชนนั้นสำคัญค่ะถ้าเกิดเขาเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจองค์การนะคะเราก็จะทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการค่ะนอกจากนี้เราจะดูลักษณะความสอดคล้องนะคะในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะคะก็คือการใช้คอนเทนต์นั้นเนี่ยสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่เราเลือกค่ะค่ะแนวทางในการเรียบเรียงเนื้อหานะคะตามลำดับนี้เลยนะคะกล่าวขอโทษแสดงความรับผิดชอบกล่าวถึงเหตุการณ์ความสูญเสียต่างๆแสดงความเสียใจนะคะระบุอธิบายเหตุการณ์วิธีการการแก้ปัญหาอ้างอิงหลักการนะคะแล้วก็จุดยืนขององค์การแล้วก็เสนอวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะนะคะค่ะเรื่องที่ 10.3.1 นะคะอันนี้เป็นหลักการประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะซึ่งควรจะดำเนินการด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเลยนะคะ เป็นหลักการที่เราจะต้องกันไว้ก่อนค่ะนะอันนี้เป็นหลักการที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้านะคะเพื่อปรับทัศนคติที่ดีนะคะให้กับประชาชนนะคะรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การด้วยเพื่อให้สาธารณชนนะคะหรือประชาชนนั้นให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนที่ดีในอนาคตนะคะค่ะเวลาที่เราจะบริหารประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะเราต้องสร้างรากฐานความเชื่อถือนะคะที่สาธารณชนมีต่อองค์กรนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การค่ะอันนี้เป็นหลักการนะคะค่ะในการบริหารภาวะวิกฤตค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงนะคะด้วยกันนะคะช่วงแรกคือช่วงเกิดก่อนเกิดภาวะวิกฤตนะคะจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือภาวะวิกฤตโดยจัดทำแผนภาวะวิกฤตฝึกซ้อมแล้วก็ทบทวนตลอดเวลานะคะในช่วงที่ระหว่างเกิดภาวะวิกฤตค่ะเป็นช่วงของการดำเนินกลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตนะคะตรงนี้จะต้องเน้นการสื่อสารการติดตามแล้วก็การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตค่ะนะคะเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยนะคะและช่วงที่3ก็คือช่วงหลังเกิดภาวะวิกฤตค่ะจะต้องมีการสรุปแล้วก็จัดทำถอดบทเรียนต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้จากการจัดการภาวะวิกฤตที่ผ่านมาแล้วก็นำมาปรับปรุงแผนป้องกันในอนาคตนะคะทั้ง3ช่วงนี้ก็ไม่ได้ตัดขาดออกจากกันนะคะเพราะว่าพอหลังจากช่วงที่3แล้วเราก็จะกลับไปสู่ช่วงที่1ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะป้องกันค่ะตรงนี้นักประชาสัมพันธ์นะคะก็จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าภาวะวิกฤตนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะค่ะนักศึกษาคะในเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การบริหารภาวะวิกฤตนะคะก็มีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะในเอกสารการสอนนั้นก็จะมีตัวอย่างมากมายนะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สามารถที่จะนำมาอธิบายหรือว่าบรรยายได้หมดนะคะแต่ว่านักศึกษานั้นก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้นะคะรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ได้แนะนำไว้ในเอกสารการสอนแล้วค่ะส่วนในการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาก็จับประเด็นที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะได้ไปทำการทบทวนแล้วก็อ่านในเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกสักครู่หนึ่งนักศึกษาค่อยกลับมาทดสอบนะคะแล้วก็ทำแบบประเมินผลกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาช่วงนี้นี่จะเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะการประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศนั้นค่อนข้างจะมีความสำคัญต่อบริบทต่างๆในสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลชุมชนแล้วก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของหน่วยนี้เป็นส่วนที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าทำไมการประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็ควรจะใช้กลยุทธ์แบบใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะทีนี้เราลองมาติดตามเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้กันเลยนะคะในส่วนแรกเนี่ยเราคงต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะในส่วนของความหมายเนี่ยการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนี้ก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์นะคะและก็ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การหรือว่าสถาบันเนี่ยกับกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการที่เราต้องการที่จะหวังผลในเรื่องของความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากประชาชนนะคะทีนี้ในส่วนของประเภทของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะก็จะประกอบด้วย2ประเภทด้วยกันคือการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศเนี่ยเราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นบทบาทของในส่วนของภาครัฐนะคะซึ่งรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศเนี่ยก็จะเป็นบทบาทนะคะของไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องในการที่จะต้องเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับประเทศของเรานะคะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญนะคะเราจะพบว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทำให้เราเนี่ยได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆนะคะของภาครัฐนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะกับประชาชนของประเทศเรานะคะพูดง่ายๆกับประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานนะคะความก้าวหน้าต่างๆนะคะให้สาธารณชนได้รับรู้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาธารณชนนะคะในการที่ภาครัฐนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยจะมีการออกกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการลดความขัดแย้งต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะกับงานใหม่ๆของรัฐบาลนะคะไม่ว่ารัฐบาลจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นมานะคะซึ่งบางโครงการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะคะบางส่วนเนี่ยประชาชนบางส่วนอาจจะได้รับประโยชน์นะคะแต่ประชาชนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะสูญเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดข้อขัดแย้งนะคะหรือเกิดมีการทะเลาะกันในบางกลุ่มนะคะและนอกจากนั้นความสำคัญอันที่5ก็คือในเรื่องของสาธารณชนเนี่ยมีโอกาสที่ในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปนะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านใดก็ตามเนี่ยประชาชนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เสนอความคิดเห็นนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อมาประกอบการพิจารณาในการที่จะเสนอโครงการนะคะหรือการที่จะออกกฎหมายใดก็ตามนะคะและนอกจากนั้นในเรื่องของเกิดความนิยมและความสัมพันธ์อันดีจากสาธารณชนนะคะข้อนี้ก็จะส่งผลในการที่ประชาชนทั่วไปก็จะให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่ารัฐจะมีโครงการใดๆก็ตามนะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะคะและนอกจากนั้นยังช่วยอธิบายเกี่ยวกับประชามติของประชาชนนะคะต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะซึ่งประชามติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะส่งผลนะคะทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะต่อหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเป็นการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนนะคะในการพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือจากภาคประชาชนเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะคะที่รัฐบาลจะต้องประชาสัมพันธ์เนื่องจากมีส่วนในการที่จะพัฒนาประเทศนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะที่สำคัญนะคะว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญอะไรบ้างนะคะลักษณะแรกก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะก่อให้เกิดความรู้และก็มีทัศนคติที่ดีนะคะต่อภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะที่รัฐจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความน่าเชื่อต่อรัฐบาลนะคะต่อภาครัฐต่อโครงการต่อการออกกฎหมายต่างๆต่อกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐได้จัดขึ้นนะคะและนอกจากนั้นลักษณะที่สำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในการสื่อสารนะคะเพราะว่าเราถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าเราระบุไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินงานต่อไปของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะกลุ่มเป้าหมายจะสะท้อนถึงช่องทางหรือสื่อที่เราจะต้องใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะคะรูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีทั้งที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์นะคะบางครั้งกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่าสาธารณชนเนี่ยอาจจะมีการผสมทั้งออฟไลน์และออนไลน์หรือบางส่วนเราอาจจะเขาอาจจะเปิดรับแต่ออฟไลน์นะคะหรือบางส่วนอาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดรับที่เป็นส่วนของออนไลน์นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในการดำเนินงานนะคะนอกจากจะทำอย่างสม่ำเสมอและก็มีความต่อเนื่องแล้วเนี่ยการดำเนินงานนั้นจะต้องทำอย่างมีระบบนะคะมีการวางแผนนะคะมีขั้นมีตอนในการที่เราจะดำเนินการว่าอันไหนควรจะทำก่อนหรือว่าอันไหนควรจะทำในช่วงหลังได้นะคะและนอกจากนั้นก็จะต้องมีการควบคุมและสิ่งที่สำคัญก็คือควรที่จะต้องมีการประเมินผลนะคะเพราะการประเมินผลเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นว่า เราควรจะดำเนินการในลักษณะนั้นต่อไปหรือว่าเราควรจะต้องหยุดโครงการไว้ชั่วคราวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานอนาคตของเรานะคะทีนี้ในส่วนของแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5นะคะในปีพ.ศ. 2559ถึงพ.ศ. 2564นะคะมีการกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน5ประการนะคะอันแรกก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆนะคะเพราะนั้นมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะวัฒนธรรมนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะคะในการที่จะทำให้ประเทศสู่ความสมดุลแล้วก็ทำให้ประเทศมีความยั่งยืนนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศนะคะในมิติต่างๆหรือในการบริหารประเทศเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะคะและนอกจากนั้นทิศทางนะคะของการประชาสัมพันธ์ก็คือจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารนะคะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเราเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันในข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นนะคะ เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะมาจากข้อมูลที่เป็นสถิตินะคะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแต่ในส่วนของความคิดเห็นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีส่วนที่ผิดหรือส่วนที่ถูกเนื่องจากว่ามันเป็น

ความคิดเห็นน่ะนะคะส่วนทิศทางอันที่5ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่จะต้องทำควบคู่ไปกับในส่วนของการประชาบทบาทนะคะของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกนะคะเนื่องจากว่าประเทศใดก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยต้องต่อค้าขายนะคะมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ประเทศของเราไปยังต่างประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะทีนี้เรามาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12นะคะในปีพ.ศ. 2560ถึง2564นะคะซึ่งแผนดังกล่าวนี้ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งมีภารกิจที่สำคัญนะคะในการที่จะต้องขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆด้วยกัน5กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้น5กลุ่มดังกล่าวที่ในแผนได้ให้ความสำคัญก็คืออันแรกก็คือเป็นกลุ่มพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัจฉริยะนะคะซึ่งในส่วนของอันนี้นี่ก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและก็สารสนเทศนะคะสอดคล้องกับในส่วนของยุคดิจิทัลนะคะซึ่งเราต้องให้ความสำคัญนะคะซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีพัฒนาการที่รวดเร็วนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นองค์การภาคธุรกิจหรือว่าในส่วนของภาครัฐก็ตามนะคะและนอกจากนั้นก็คือในกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเราเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธารณสุขสุขภาพอะไรต่างๆนะคะที่เอื้อนะคะทำให้ประชาชนของประเทศเราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้เขามีประสิทธิภาพสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มอาหารเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากเป็นส่วนที่จะต้องหล่อเลี้ยงคนเราในสังคมหรือในประเทศของเรานะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มพวกดิจิทัลอินเทอร์เน็ตพวกปัญญาประดิษฐ์ต่างๆพวก AI ต่างๆนะคะซึ่งถือว่ามีส่วนที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทนะคะต่อองค์การนะคะโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นสินค้าบริการอะไรต่างๆนะคะเทคโนโลยีพวกนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะวิเคราะห์ผู้บริโภคในการที่จะลงไปในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะที่เชิงลึกที่เป็นอินไซต์นะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและก็การบริการที่มีมูลค่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกนี้ประเทศเราก็ให้ความสำคัญนะคะนอกจากในส่วนของภาคการเกษตรแล้วภาคอุตสาหกรรมนะคะในบางส่วนนะคะทั้งภาคบริการนะเราจะเห็นว่าในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมีมูลค่าในการลงทุนที่สูงมากนะคะทีนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่12นี้นะคะก็จะมีเป้าหมายคือต้องการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงนะคะพูดง่ายๆก็คือจะต้องเพิ่มเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนของเราเนี่ยมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะต้องเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนเนี่ยให้สามารถที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศนะคะแล้วก็มีการสร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเป็นการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะแล้วก็เป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่จะต้องคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะในการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะอันแรกก็คือเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทางด้านการเมืองนะคะก็จะมีเป้าหมายสำคัญ5ประการด้วยกันนะคะก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลหรือว่าองค์การนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ระบบการเมืองนะคะของเราเนี่ย

ของประเทศเราเนี่ยค่ะไปในทิศทางที่คำนึงถึงในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะสร้างความเชื่อถือนะคะสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะแล้วนอกจากนั้นก็รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแนวทางการทำงานด้านการเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์นะคะก็จะประกอบด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายนะคะซึ่งมีด้วยกัน5กลยุทธ์ก็คืออันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารนะคะที่สร้างความน่าเชื่อถือก็คือเป็นการสร้างสารที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแล้วก็กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมนะคะเป็นการคิดค้นหรือคิดหากิจกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยผู้สนับสนุนคือการเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยการล็อบบี้นะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนนี้ถ้ายกตัวอย่างชัดเช่นการที่เราจะมีการล็อบบี้ในการออกกฎหมายใหม่ๆนะคะที่จะเอื้อนะคะเป็นประโยชน์ทั้งจากองค์กรประชาชนแล้วก็ในภาครัฐนะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเป้าหมายก็เพื่อนะคะสื่อสารกับประชาชนถึงการดำเนินงานด้านต่างของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะในส่วนของกลยุทธ์นะคะที่ใช้นะคะก็จะประกอบด้วย2กลยุทธ์ก็คืออันแรกก็คือกลยุทธ์ด้านสารนะคะเป็นการเลือกใช้เนื้อหาสารแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบเนื้อหาสารนะคะส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ด้านสื่อนะคะเป็นการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อกิจกรรมสื่อมวลชนนะคะและในปัจจุบันรวมทั้งสื่อออนไลน์นะคะที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้ดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมนะคะก็จะมีเป้าหมายด้วยกันอยู่3ประการก็คือต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะแล้วก็ป้องกันแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญก็คือส่งผลต่อการที่เราจะต้องจัดระเบียบของสังคมให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เน้นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมานะคะแล้วก็อันที่2ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจนะคะให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกโครงการจิตอาสานะคะเป็นการเน้นที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยที่เราใช้สื่อที่หลากหลายนะก็แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้จำนวนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะทีนี้ดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆนะคะของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะในการที่จะจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การและก็การร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่เราจะป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้ถึงคุณค่านะคะและนอกจากนั้นเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆนั่นเองสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะ
ทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะประกอบด้วย4กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะ

0: คะโดยที่เราจะเน้นการสื่อสารถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบในทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนกลยุทธ์นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้สื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงสื่อออฟไลน์สื่อรวมหนังสือออฟไลน์แล้วก็สื่อออนไลน์ด้วยนะคะส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่เน้นในเรื่องการที่จะกระตุ้นให้เกิดนะคะสำนึกในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ก็จะเน้นในลักษณะของที่เป็นแคมเปญนะคะเน้นการสื่อสารเพื่อการรณรงค์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระยะยาวนะคะส่วนกลยุทธ์ที่4ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อกิจกรรมหรือว่าโครงการจิตอาสาต่างๆนั่นเองนะคะโดยในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะพบว่ามักประชาสัมพันธ์โดยผ่านโครงการจิตอาสานะคะทีนี้เราดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะเป้าหมายที่สำคัญ3ประการก็คือในเรื่องของเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะในฐานะที่ว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะคะในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนเป้าหมายอันที่2ก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ก้าวทันกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทางด้านต่างๆนะคะซึ่งทั่วโลกก็เห็นความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเช่นกันนะคะส่วนเป้าหมายอันที่3ก็คือเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับโลกนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะก็จะประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยกัน3กลยุทธ์นะคะอันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาสารนะคะที่จะเน้นในเรื่องของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะและการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยพัฒนาศักยภาพและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะและนอกจากนั้นก็คือในส่วนของกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อนิทรรศการนะคะเนื่องจากความเป็นวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องสื่อสารนะคะให้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะดังนั้นจึงมีการที่เราจะต้องมีการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็แสดงผลงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการแข่งขันและก็การประกวดนะคะเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นและก็ท้าทายให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะนักศึกษาคงจะได้ทราบประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะของหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจากการสรุปประเด็นสำคัญด้วยเวลาที่จำกัดอันนี้นะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะกับความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนชุดวิชาด้วยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะกลับมาพบกันในช่วงท้ายซึ่งจะเป็นช่วงคำถามที่จะเป็นการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะ
1: เลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: หากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบเมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง

0: ค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับนักศึกษาช่วงนี้เป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่12นะครับวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในหน่วยนี้จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับนักศึกษาน่าจะคุ้นชินกับการท่องเที่ยวและการกีฬาอยู่พอสมควรแล้วเพราะในปัจจุบันนี้เราทุกคนเนี่ยจะรู้จักการท่องเที่ยวและกีฬาและเราได้นำมาใช้ซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเลยครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเรานะครับในหน่วยนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับในตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในตอนที่ 12.1 นะครับและอีกส่วนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเราก็จะเป็นตอนที่ 12.2 เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกีฬาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเนื้อหาเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องที่ 12.1.1 เนี่ยเราจะเป็นการพูดถึงแนวคิดของการท่องเที่ยวนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็ประวัติและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวมีอย่างไรบ้างนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือรูปแบบของการท่องเที่ยวนั่นเองส่วนในเรื่องที่ 12.2.2 นะครับเราก็จะมาแบ่งละเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการกลยุทธ์รูปแบบกลยุทธ์ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวทีนี้เราจะแบ่งยังไงดีในหน่วยเนี้ยทางผมก็ได้แบ่งไว้ว่าแบ่งเป็น4กลยุทธ์ด้วยกันหลักๆเลยก็คือเราแบ่งตาม SMCR นั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านเนื้อหาสารนะครับหรือ message นั่นเองนะครับแล้วต่อมาเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆผ่านสื่ออะไรบ้างเราจะมาทำความเข้าใจกันส่วนในเรื่องที่4เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านผู้รับสารนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องที่ต่อมาเราก็จะแบ่งในเกี่ยวกับกีฬาละเรามาดูอันนี้หัวข้อรวมของเรานะครับในเรื่องที่ 2.2.1 เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องความหมายเหมือนกันกีฬาในความหมายของการให้ความหมายกีฬาคืออะไรกีฬามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับการกีฬาโดยในเรื่องของประวัติเนี่ยก็จะพูดไปถึงในเรื่องของโอลิมปิกระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศไทยของเรานะครับส่วน 12.2 เนี่ยก็จะคล้ายกันเลยครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาเนี่ยเราก็จะมาเจาะเฉพาะกันเลยว่าเราจะแบ่งยังไงดีทีนี้ได้แบ่งไว้ตามหลักเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายให้นักศึกษาเข้าใจง่ายเนี่ยจะแบ่งไว้ด้วยกัน5รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นกลยุทธ์ที่จะเชิญชวนให้นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาชมกีฬาการแข่งขันละเรามีนักกีฬามาแข่งทีนี้ก็ต้องมีผู้ชมด้วยนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านนักกีฬาเราก็จะเอาตัวนักกีฬาเนี่ยมาโฆษณาสินค้าบ้างหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆในทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสสสในเรื่องการรณรงค์ต้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยน่าสนใจมากเลยหรือเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพนั่นเองและอันสุดท้ายก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในหน่วยเนี้ยนะครับเราจะแบ่งเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราจะนำมาบูรณาการกันนะครับก็คือจะอยู่ในหน่วยที่อยู่ในตอนที่ 12.2 เนี่ยและเรื่องที่ 12.2.3 เราจะนำเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬามาบูรณาการกันและจะมีรูปแบบกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโดยการบูรณาการเนี่ยก็จะเป็นบูรณาการทั้งด้านท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บูรณาการด้านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่หรือสื่อดั้งเดิมที่นักศึกษาน่าจะเคยผ่านกันมาแล้วครับทีนี้เรามาเข้ารายละเอียดกันในแต่ละเรื่องของเรานะครับเอาเลยอันแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในตอนแรกเลยเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวก่อนแน่นอนครับการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้สำคัญมากการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางของมนุษย์ด้วยความสมัครใจอย่าลืมนะครับต้องมีความสมัครใจนะ ถ้าเกิดโดนบังคับเนี่ยจะไม่ถือเป็นการท่องเที่ยวละแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเพียงถ้าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเพียงชั่วคราวเท่านั้นผู้เดินทางต้องไม่ถูกบังคับนะฮะที่ผมบอกไปแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยจากสถานที่1ไปยังสู่อีกสถานที่1และชั่วคราวไม่ใช่อยู่เป็นปีนะครับชั่วคราวคืออาจจะเป็น1เดือน2วัน3วันพออย่าไปอยู่เยอะถ้าอยู่เยอะเนี่ยจะเริ่มเป็นการย้ายถิ่นที่อยู่นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมิติใหม่ๆและพักผ่อนแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าการท่องเที่ยวหรือมีการนันทนาการคือผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจหรือบางครั้งอาจจะมีในการเป้าหมายทางธุรกิจก็ได้และหรือเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะพักผ่อนอาจจะไปเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าการท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือความหมายโดยรวมนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทีนึงนะครับตรงนี้สำคัญมากในเรื่องของความหมายนะครับต่อมาเราจะมาดูประวัติกันประวัติด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้แบ่งไว้2ด้านด้วยกันก็คือประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและระดับประเทศไทยของประเทศไทยนะครับโดยในระดับโลกเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ยุคอันแรกเลยจะเป็นยุคสมัยโบราณยุคนี้เริ่มต้นมาก็คือจะเป็นก่อนประวัติศาสตร์เลยยุคเริ่มต้นดั้งเดิมเนี่ยหรือเรียกว่ายุคโบราณในยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนยังไม่ได้พักพิงที่ไหนเป็นหลักแหล่งและค่อยๆมาเริ่มมีการหาถิ่นที่อยู่และในยุคนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าโฮเมอร์จะอันนี้ให้นักศึกษาจำไว้ก็คือโฮเมอร์จะเป็นผู้ที่เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยเริ่มได้มีการประพันธ์หรือเขาเรียกว่าบันทึกการเดินทางไว้ถือว่าเป็นคู่มือการเดินทางเล่มแรกของโลกเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับคือโฮเมอร์และในยุคที่สองเนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยกลางช่วงนี้จะเป็นยุคมืดหน่อยนึงก็คือจะการเดินทางหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงคริสตศักราช500ถึง 1,500 นั่นเองในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับส่วนช่วงที่3เนี่ยจะเป็นในช่วงของการท่องเที่ยวก่อนปัจจุบันช่วงนี้แหละที่จะสำคัญอีกช่วงนึงก็คือว่าจะเริ่มมีใช้คำว่าทัวร์ซึ่งมันจะมาจากคำว่าทรูในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเอามาใช้ในเรื่องการมีการทัวร์จัดทัวริซึมหรืออะไรเงี้ยทัวริซึมคือนักท่องเที่ยวแล้วก็การจัดทัวร์หรือการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองครับและมาสู่ในยุคท่องเที่ยวสมัยปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจะเริ่มมีทางยุโรปจะเริ่มมีการนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างแพร่หลายขึ้นและเริ่มมีการใช้ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับในยุคนี้อันนี้ก็จะเป็นในระดับโลกที่เราจะแบ่งไว้เป็น4ยุคด้วยกันทีนี้เรามาดูในระดับของประเทศไทยบ้างในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีแบ่งช่วงสำคัญไว้เนี่ย4ด้านเหมือนกันสี่สมัยเหมือนกันนะครับในสมัยแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นในสมัยสุโขทัยเลยตั้งแต่ย้อนกลับไปสุโขทัยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการเดินทางจะมีอิสระมากใครจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างอิสระตั้งแต่สมัยยุคพ่อขุนรามคำแหงเนาะน่าจะจำกันได้แล้วก็จะมีอยากจะค้าขายหรือทำอะไรเนี่ยค่อนข้างเป็นอิสระนะครับแต่ก็คือจะเดินทางกันอยู่ในไม่ไกลมากเพราะการคมนาคมเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกต่อมาในยุคที่2เนี่ยสมัยที่2เราก็จะเป็นการท่องเที่ยวในสมัยอยุธยายุคเนี้ยสมัยเนี้ยในสมัยอยุธยาเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะปรากฏว่าความอิสระเนี่ยจะน้อยโดยมักจะเป็นการเดินทางของชนชั้นปกครองเท่านั้นแต่ยุคนี้เริ่มมีการเดินทางของชาวตะวันตกพวกยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสถือเป็นชาติแรกที่เดินทางเข้ามาทำการค้ากับประเทศไทยเรานะครับยุคนี้ก็จะเริ่มมีการค้าระหว่างประเทศมีการเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยในการท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเน้นไปเที่ยวพักผ่อนแต่จะเน้นไปทางด้านการค้าขายหรือการเดินทางเพื่อของชนชั้นปกครองอาจจะไปในเรื่องของการล่าสัตว์การกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นการท่องเที่ยวในยุคที่ช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในยุคนี้ก็จะมาสักรัชกาลที่2ที่3ที่4อะไรประมาณนั้นนะครับในยุคนี้แหละที่จะเริ่มมีการประพันธ์หนังสือท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยผ่านนิราศนะครับหรือสุนทรภู่นั่นเองเป็นผู้ประพันธ์ก็คือเนี่ยถือว่าเป็นบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยอีกอันหนึ่งนะครับและมาสู่ในสมัยการท่องเที่ยวหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันละในยุคนี้ก็จะมีการเกิดททขึ้นททก็คือกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มมีการหน่วยงานท่องเที่ยวและมีการทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีความแพร่หลายมีการจัดตั้งโรงแรมมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆหรือวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกและของประเทศไทยเรานะครับต่อมาเราจะมาดูอะไรกันอันนี้แหละอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งอีกทีนึงนะครับอันนี้เราจะนำออกข้อสอบเป็นได้เยอะแยะเลย และมีความสำคัญในเรื่องของการนำไปวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวทีนี้ในเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยจะแบ่งไว้เป็น3รูปแบบหลักๆใหญ่ๆก่อนนะครับอันแรกก็คือจะเป็นรูปแบบที่จากแหล่งธรรมชาติมาดูนะครับในแหล่งธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นยังไงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็ได้เราไปดูการปลูกต้นไม้ดูเชิงนิเวศดูทรัพยากรเขาเรียกดูตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆหรือถ้าเป็นนิเวศทางทะเลอาจจะไปดำน้ำดูปะการังก็คือจะเกี่ยวข้องกับการทางทะเลอาจจะไปเที่ยวชายหาดดูอะไรนะป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเกี่ยวกับทางด้านทางทะเลไทยนะครับส่วนถ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาเอาละธรณีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะเรื่องหินเรื่องแร่ธาตุต่างๆเรื่องภูเขานะครับการไปถ้ำหรืออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของธรณีวิทยาทีนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงเกษตรกับเชิงนิเวศจะต่างกันยังไงเชิงเกษตรก็จะเป็นการเรื่องของการเพาะปลูกอาจจะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปมันจะใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเชิงนิเวศเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งที่เกิดธรรมชาติแต่ถ้าเชิงเกษตรเนี่ยอาจจะไปที่ไหนดีอะไปฟาร์มอย่างเงี้ยไปดูเลี้ยงสัตว์เขาดูเลี้ยงแกะก็ได้นะครับอย่างทางโชคชัยอย่างเงี้ยฟาร์มถ้าเนี่ยมีการโฆษณาเล็กๆนะไปทางโคราชหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีฟาร์มโชคชัยมีเป็นอะไรนะหรือในนิยมปัจจุบันก็เรียกว่าฟาร์มสเตย์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของที่เขามีการทำเกษตรอินทรีย์ทำปลูกผักอย่างเงี้ยปลูกผักไฮโดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางการเกษตรส่วนการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทำอะไรล่ะดาราศาสตร์ก็คือดวงดาวเป็นการศึกษาดวงดาวอาจจะไปดูที่ช่วงสุริยุปราคาหรือดูดาวตกเราก็จะไปหาสถานที่ต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวดูแล้วก็อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหลักของรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่แบ่งไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของทางแหล่งวัฒนธรรมละทางวัฒนเมื่อกี้ธรรมชาติธรรมชาติเกิดจากเองธรรมชาติเนาะถ้าทางวัฒนธรรมก็เกิดจากมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เราก็จะแบ่งไว้อันแรกเลยคือเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงล่ะก็เป็นในเรื่องของเรื่องราวที่ย้อนไปในอดีตอาจจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในตามแหล่งไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาบางคนก็จะบอกว่าอาจารย์จะไปดูทำไมไปดูซากปรักหักพังหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะไปดูภูมิหลังแล้วก็จะไปดูย้อนถึงวิวัฒนาการหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยต่างๆหรืออาจจะดูในเรื่องของพุทธศิลป์อย่างเช่นพระแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยใบหน้าขององค์พระเนี่ยก็จะบอกถึงในช่วงบ้านเมืองเจริญหรือบ้านเมืองแบบเครียดถ้าเราจะเห็นว่าใบหน้าของพระในบางยุคเนี่ยจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยพระจะยิ้มแสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ถ้าเกิดบางช่วงเนี่ยจะเห็นพระหน้าบึ้งแน่นอนก็เหมือนเราอะเวลาเราหน้าบึ้งเราจะเครียดแสดงว่ายุคนั้นจะเป็นไงครับก็คือว่ายุคนั้นจะอาจจะเกิดภัยสงครามเกิดการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตของมนุษย์หรือคนเราเนี่ยก็อาจจะลำบากยากแค้นหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเชิงประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมก็คือว่าจะทำให้เห็นภูมิหลังของวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในงานวัฒนธรรมและประเพณีอันนี้แหละก็คือว่าจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นย้อนอดีตอย่างเช่นงานโยนบัวทางบางพีใช่ไหมครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยหรือก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานวัดต่างๆหรืองานประเพณีบุญกลางบ้านอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะเป็นประเพณีที่ในอดีตสำคัญหรือก็จะเป็นกุศโลบายของคนเราหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยครับทำให้ลูกหลานกลับบ้านก็ได้อันเนี้ยก็จะมีงานประเพณีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มย้อนหวนอดีตย้อนกลับไปสร้างประเพณีการแต่งกายชุดไทยซึ่งในปัจจุบันเราจะไม่แต่งกันแต่ถ้าเกิดพอมีการท่องเที่ยวเราก็จะเริ่มมีการแต่งกายหรืออย่างตอนในกรุงเทพเราใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของงานต่างๆงานกาชาดหรืออะไรเงี้ยบางทีหรือการกิจกรรมต่างๆที่มีการแต่งกายย้อนยุคก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเชิงวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาย้อนอดีตกลับไปหรือว่าอาจจะเป็นตามแต่ละภาคก็ได้นะครับหรืออีกอันนึงที่เห็นชัดๆก็คืออย่างเช่นสงกรานต์รอยกระทงอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานวัฒนธรรมทางประเพณีซึ่งบางจังหวัดเนี่ยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีชมวิถีในชนบททำอะไรล่ะชมวิถีในชนบทแน่นอนแปลกๆมั้ยรู้สึกการเข้าไปเดินดูชีวิตผู้คนจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอาจจะไปดูชนเผ่าต่างๆหรือเขาเรียกว่าชาติพันธุ์วรรณานั่นเองนะครับมันบางทีเราก็จะรู้สึกเอ๊ะอาจารย์เราไปดูชีวิตเขาแค่เนี้ยหรอ แต่ในการไปดู

ชีวิตเขาเนี่ยมันไปสะท้อนอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอยู่ซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเขาอาจจะมองเราคนที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมองเป็นสิ่งประหลาดของเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าจะไปเรียนรู้วิถีว่าแต่ละชนเผ่าเขามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชมวิถีในชนบทหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันก็จะเริ่มมีการสนับสนุนหรือแนะนำการท่องเที่ยวอาจจะมีการจำลองไว้อย่างเช่นผมเคยสัมภาษณ์กับพี่คนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเราจะรู้ว่าชนเผ่าดั้งเดิมของอเมริกาเนี่ยคืออินเดียแดงเราจะเห็นในหนังเลยว่าอินเดียแดงจะต้องใส่อะไรนะหมวกขนนกหรืออะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยชนเผ่าอินเดียแดงของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนการเซตไว้ให้ดูหรือหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีกระโจมแต่จะเริ่มเลือนหายไปไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะมีการเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมาใหม่หรือจัดทำขึ้นมาใหม่ให้เรียนรู้วิถีชนบทในอดีตนั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยแบ่งรูปแบบอีกอันนึงอันเนี้ยก็จะเป็นการแบ่งรูปแบบตามความสนใจพิเศษก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะสนใจอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะแบ่งแยกออกมาได้เยอะแยะมากก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นการจัดหมวดหมู่ว่าจากเราธรรมชาติและมนุษย์เริ่มเข้ามาสร้างในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆและอันนี้ก็จะมาแบ่งในเรื่องของความสนใจพิเศษของแต่ละบุคคลเลยนะครับในรูปแบบการสนใจเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสุขภาพทำไงอาจจะไปออกกำลังกายก็ได้หรือ นอกจากออกกำลังกายแล้วก็คืออาจจะไปทำดูแลสุขภาพเราไปพักผ่อนรับอากาศดีๆรับโอโซนหรืออย่างเช่นที่เขาเรียกว่าคีรีวงใช่ไหมฮะนักศึกษาไม่รู้หรือเปล่าว่าที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีถือว่าเป็นแหล่งที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยที่คีรีวงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็คือไปเล่นกีฬากีฬาจะต่างกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนิดหน่อยถ้ากีฬาอาจจะไปเล่นตีกอล์ฟครับครับอันนี้ก็มาถึงอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษเลยเนี่ยเราก็จะมาดูกันจะมีอะไรบ้างเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็อาจจะไปพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยดีในบรรยากาศดีๆไม่ว่าจะเป็นที่คีรีวงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยอันนี้จะใกล้เคียงกันถ้าผจญภัยอาจจะไปเป็นปีนเขาหรือไปทางแอดเวนเจอร์ท้าทายหน่อยๆแล้วก็ทัศนศึกษาหรือทางศาสนาก็อาจจะไปดูวัดดูเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์หรือการโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์เนี่ยก็จะไปท่องเที่ยวเหมือนแบบดูสวนดูการเลี้ยงแกะดูการเลี้ยงรีดนมวัวอะไรเงี้ยนะครับหรือการท่องเที่ยวชาติพันธุ์วรรณาก็จะใกล้เคียงกับทางวัฒนธรรมนั้นเองหรือการพำนักยาวอันนี้เขาเรียกกรองสเตย์ก็คือจะอยู่เป็นเดือนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปจะหนีหนาวมาแล้วก็มาพักอยู่ในประเทศไทยเรานะครับหรือการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลอันนี้จะเป็นการให้กับทางตัวแทนขายให้เซลล์ได้รางวัลเขาเรียกทำยอดขายถึงก็จะให้แพ็กเกจทัวร์การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมก็คือไปประชุมด้วยและท่องเที่ยวด้วยนั่นเองส่วนอีกอันนึงคือการท่องเที่ยวแบบผสมผสานก็คือเอาทุกอย่างนี่แหละมารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมดละในแนวคิดของการท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยผมจะเน้นเยอะหน่อยเพราะว่าจะค่อนข้างเป็นปูพื้นและสำคัญนะครับทีนี้ในหัวข้อต่อมาเนี่ยเรามาแบ่งกันเลยว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตามที่บอกไว้แล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะแบ่งตามของทฤษฎีหรือโมเดลของ SMCR นะครับของเดวิดเคเบโรนั่นเองก็จะแบ่งออกมาเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารเนื้อหาสารและผ่านสื่อต่างๆและผู้รับสารนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของผู้ส่งสารเนี่ยกลยุทธ์สำหรับผู้ส่งสารเราก็จะแบ่งออกมาเป็นทางการตลาดในประเทศอันนี้จะแบ่งหอบตามของททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นการตลาดในประเทศและต่างประเทศถ้าในประเทศเราก็จะมาเน้นในเรื่องการส่งเสริมชุมชนหรือเมืองรองพื้นที่เมืองรองคือจังหวัดที่คนยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเราเป็นการกระจายรายได้รูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเราก็จะไปย้อนอดีตกันหาตำนานต่างๆหรือให้เกิดความสนใจอย่างเช่นตำนานพระรถเมลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตำนานเก่าๆเก่าแก่ต่างๆหรือเป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านหรือคนเขาเรียกอะไรนะผู้เฒ่าผู้แก่สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นจังหวัดเลยจะมีพระธาตุดินกองก็คือเอากองดินเนี่ยมากองกันแทนพระธาตุอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประเพณีของเขานะครับเหรียญต่อมาก็จะเป็นการกลยุทธ์การเร่งปรับสมดุลในด้านเวลาและพื้นที่อันนี้จะพยายามทำให้เขาเรียกอะไรนะการกระจายรายได้สู่ทั้งจังหวัดหลักของการท่องเที่ยวจังหวัดหลักๆก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัทยาเมืองพัทยาอย่างเงี้ยภูเก็ตเชียงใหม่นะครับอันนี้ถือเป็นจังหวัดหลักส่วนเมืองรองก็จะเป็นพวกจังหวัดที่กาฬสินธุ์ที่คนยังไม่รู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์การ

สร้างและขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยอันนี้แหละบางแหล่งเราไม่รู้เลยหรือที่มีกลยุทธ์ที่เรียกว่าอันซีนไทยแลนด์นั่นเองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหรือแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปไม่ถึงนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงกลยุทธ์การดำเนินการบูรณาการการทำงานทั้งในและต่างประเทศก็คือว่าจะดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกก่อนหลักๆก็คืออาจจะดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

อันนี้ชัดเจนเลยถ้าเกิดต่างประเทศก็คือว่าจะให้เขามาเที่ยวเมืองรองแล้วก็ให้คุณภาพลูกค้าระดับสูงเขาเรียกอีลิทการ์ดนั่นเองอ่ะก็คือว่าให้ลูกค้าที่มีรายได้สูงเนี่ยให้มีสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็หากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับกลยุทธ์ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ก็ไปยังเมืองหลักๆของในประเทศต่างๆนะครับในต่างประเทศเรานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดช่วงอื่นๆหรือนอกฤดูกาลเขาเรียกโลซีซันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะน้อยเราก็จะไปส่งเสริมหรือสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยดึงเข้ามาและที่สำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอาจจะใช้ในเรื่องของ Big Data และสื่อใหม่ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวนั่นเองครับในการให้ข้อมูลต่างๆอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารเหมือนกันเกิดให้การมีส่วนร่วมอย่างเช่นการจัดตลาดอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในเนื้อหารายละเอียดนะครับก็คือว่าเขาเรียกตลาดสวนไผ่ขวัญใจจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็คือเอารวมทุกอย่างเลยให้ผู้ค้าเนี่ยมีส่วนร่วมและให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆร่วมด้วยกันนะครับหรือเขามีแคมเปญก็ที่เรียกว่าร่มรื่นได้ใจของอร่อยโดนใจใครไปก็ต้องติดใจเนี่ยก็ทำให้ทั้งผู้ขายและลูกค้าเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดการสนใจร่วมกันนั่นเองมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนเลยครับทีนี้มาด้านเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลักๆเลยกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยโดนใจในเนื้อหาของเรานะครับอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์นำเสนอข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นจัดคู่รักให้พิสูจน์ความรักไปที่ภูกระดึงแน่นอนเดินขึ้นไปสัก10กิโลบนเขาเนี่ยคงพิสูจน์ความรักได้แน่เลยนะครับหรือกลยุทธ์การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงคือเอาดาราหรือเซเลบที่เรารู้จักกันเนี่ยมาเป็นคนนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อโน้มน้าวใจอันนี้ก็จะเป็นข้อความหรือเนื้อหาต่างๆที่ให้ดึงดูดให้เกิดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนะครับและที่5ก็จะเป็นกลยุทธ์การนำเสนอด้วยภาษาที่สร้างสรรค์อันนี้จะใกล้เคียงกับการสร้างสรรค์เนื้อหาแต่อันนี้จะใช้คำสลวยเขาเรียกอะไรนะคำคล้องจองต่างๆมาในการสรรค์เนื้อหานั่นเองครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเราจะมีสื่ออะไรบ้างสื่อบุคคลก็คือใช้ผู้มีชื่อเสียงก็ได้สื่อมวลชนก็จะเป็นในเรื่องของจัดคลิปวิดีโอผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้สื่อมวลชนหรือแมสมีเดียเราส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะเป็นในเรื่องของอินโฟกราฟิกโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวต่างๆที่ทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของท้องถิ่นหรือโอท็อปอย่างเงี้ยจะใช้เห็นเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมก็เช่นจัดอีเวนต์อย่างเช่นมหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับที่จัดที่ไบเทคบางนาหรือเมืองทองธานีของเราเนี่ยนะครับและอันอีกอันนึงคืออันเนี้ยสื่อเนี้ยใช้แน่นอนก็คือสื่อใหม่หรือสื่อดิจิตอลหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เรานิยมใช้กันก็คืออาจจะเป็นไวรัลคลิปอาจจะเป็นพอดแคสต์หรือต่างๆที่อินเทอร์เน็ตหรือLINE Official หรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสื่อใหม่หรือสื่อดิจิตอลก็จะมีบทบาทสำคัญกันอีกอันนึงเลยนะครับส่วนกลยุทธ์ที่4เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ด้านผู้รับสารผู้รับสารก็คืออันเนี้ยผมจะแบ่งไว้ตามพฤติกรรมเราจะต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก่อนว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็ดูค่อยคร่าวๆนะครับแบบประหยัดแบบผจญภัยแบบเดินทางระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยนะครับเราดูอันนี้ได้คร่าวๆเลยอันนี้ก็จะแบ่งพฤติกรรมไว้หรือนันทนาการปีกตัวมาหาความเพลิดเพลินหลังจากเราศึกษาพฤติกรรมแล้วอะเราก็จะมาวางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่ากลยุทธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากดูพฤติกรรมว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรและเราหากลยุทธ์มาให้สอดคล้องกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักคร่าวๆละของกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวทีนี้เรามาดูด้านกีฬาบ้างแน่นอนครับกีฬาก็หมายถึงการออกกำลังกายการที่ต้องอยู่ในกติกาและสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นความหมายของกีฬาหลักๆเลยนะครับต่อมาความสำคัญของกีฬาทำอะไรบ้างกีฬาทำให้เราแข็งแรงใช่ไหมแล้วนอกจากนี้เราก็ยังทำให้สุขภาพอนามัยดีมีจิตใจเขาเรียกอะไรนะสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายแข็งแรงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆของการกีฬานั่นเองนะครับเป็นความหมายหลักครับแล้วก็ความหมายหลักกีฬาก็คือจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของครอบครัวชุมชนนะครับและสังคมทำให้เกิดมีน้ำใจนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของกีฬาหลักๆเลยนะครับส่วนประวัติกีฬาเราก็จะไปดูในเรื่องของการกีฬาที่เก่าแก่สุดก็คือโอลิมปิกนั่นเองนะครับและในประเทศไทยเนี่ยโอลิมปิกก็จะมีทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวประเทศไทยก็จะส่งการนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิกอยู่เป็นประจำทีนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเราดีกว่าในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการกีฬาเนี่ยอันแรกที่ผมบอกละก็อย่างเช่นเชิญชวนให้นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือการ

วิ่งมาราธอนไม่ว่าจะเป็นพัทยามาราธอนกรุงเทพมาราธอนหรืออันเนี้ยก็จะคือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการเข้าร่วมชมเราจะมีแต่ผู้แข่งเราก็ต้องมีผู้ชมด้วยนะครับอันเนี้ยหลักๆ ก็จะใช้ในเรื่องของแฟนคลับอย่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็จะมีแฟนคลับก็คือจะมาตามติดตามชมเมื่อไหร่ก็ตามที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไปแข่งก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็ตามไปดูหรือเป็นฟุตบอลก็เช่นการตามสโมสรต่างๆเนี่ยเกิดการแฟนคลับเหมือนกันนะครับหรืออีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของ กลยุทธ์การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไทเกอร์วูดเนี่ยไทเกอร์วูดก็จะเป็นลูกครึ่งไทยเวลาไทเกอร์วูดมาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะโปรโมทว่าไทเกอร์วูดเป็นคนไทยมีลูกครึ่งไทยนะก็จะมีคนมาติดตามชมไทเกอร์วูดกันเนี่ยนักกีฬาก็จะเกิดนักกีฬามีการแข่งขันละมีแฟนมาชมก็จะเกิดกำลังใจกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกีฬานั่นเองครับต่อมาก็จะเป็น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านนักกีฬาอันเนี้ยน้องเมย์น้องเมย์เป็นนักกีฬาแบดระดับโลกก็มารณรงค์ให้เขาเรียกอะไรนะให้กับสสสเพื่อไม่ให้ติดยาเสพติดหรืออะไรเงี้ยหันมาเล่นกีฬาดีกว่าเราไปติดยาเสพติดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ใช้นักกีฬาพรีเซนเตอร์หรือมาเป็นผู้ที่ชวนเชิญชวนให้ทำกิจกรรมต่างๆหรือให้ประชาชนเนี่ยใช้ตัวนักกีฬาเนี่ยเป็นแบบอย่างนั่นเองครับนะต่อมาก็เป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนเนี่ยเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพจะเห็นป้ายนะครับถ้าในรูปเราก็เห็นป้ายแอนตาซินแจกในอะไรนะถ้ามีแผลแตกแอนตาซินแจก 5,000 หรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นหรือในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นป้ายที่ติดไม่ว่าจะเป็นป้ายติดอยู่ข้างสนามหรือโลโก้ที่ติดอยู่หน้าอกเสื้อของนักกีฬานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งและอีกอันนึงก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบผ่านกิจกรรมพิเศษอันนี้ก็จะเป็น Meet You League อันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ผมหยิบมาให้ก็คือว่าการจัดประกวด Meet You League เข้ามากับการแข่งขันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองครับเนาะทีนี้เรามาถึงเรื่องสุดท้ายของเราละก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกันนะครับอันแรกก็เป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์อันเนี้ยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเชื่อมต่อกับกีฬาและเป็นการบูรณาการสื่อนะครับอันที่2จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบสปอร์ตทัวริซึมอย่างเช่นจัดที่บางแสนเนี่ยเป็นมีการแข่งขันแข่งรถใช่ไหมครับเป็นสปอร์ตทัวริสต์หรือบุรีรัมย์มีทีมฟุตบอลแล้วก็มีการจัดแข่งรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสปอร์ตทัวริซึมคือเอากีฬามานำการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือการเอาเฟเดเรอร์มาตีเทนนิสกับนาดาลแล้วก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะครับอันที่4เป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวผ่านแบรนด์ผลิตภัณฑ์อันนี้ยกตัวอย่างคือไวตามิลค์ไวตามิลค์ก็จะเข้ามาเป็นเหมือนผู้สนับสนุนหลักหรือชวนให้คนออกกำลังกายแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นการบูรณาการการประสานพันธ์ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมพิเศษตัวอย่างง่ายๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดประกวดนางสาวไทยแล้วก็ไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่เราเห็นกันนะครับก็คือมีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหรืออีกอันนึงที่เราเห็นชัดก็คือการถ่ายภาพยนตร์นั่นเองนะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเห็นละว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดที่นักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬากันนะครับในหน่วยของที่12เราในประเด็นเนื้อหาต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปอ่านย้อนในหนังสือในเอกสารประกอบการเรียนงาน2ของเราอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับ

นักศึกษาคะช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินความรู้นะคะที่นักศึกษาได้ศึกษามานะคะเราก็จะมาทำการประเมินความรู้กันนะคะมาทดสอบกันว่าสิ่งที่นักศึกษาได้ฟังบรรยายมาก็ดีหรือว่าได้อ่านทบทวนในเอกสารการสอนนั้นนะคะนักศึกษาสามารถจับประเด็นสำคัญได้หรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะค่ะข้อที่1นะคะข้อใดเป็นความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะ1เหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่ภาวะวิกฤต2เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน3เหตุการณ์ที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็วางแผนได้นะคะหรือข้อ4นะคะอาจจะเป็นข้อ1แล้วก็ข้อ2ที่ถูกนะคะหรือข้อ5จะเป็นทั้ง1 2แล้วก็3ถูกนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่า3ข้อแรกนะคะมันถูกข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าถูก2ข้อหรือว่าถูก3ข้อนะคะให้เวลานักศึกษาแป๊บหนึ่งค่ะนะคะความเสี่ยงนะคะมันเป็นอันไหนดีนะคะอ่ะเลือกได้แล้วนะคะลองดูเฉลยค่ะถูกทุกข้อค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นะคะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเลยใช่ไหมคะทุกเหตุการณ์มันสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้นะคะความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดได้ทุกวันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันสามารถที่จะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็วางแผนได้ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะข้อใดเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงไปสู่ภาวะวิกฤตในงานประชาสัมพันธ์นะคะจากความเสี่ยงนะคะไปภาวะวิกฤตนะคะข้อที่1ค่ะการเกิดโรคระบาดข้อที่2ข่าวลือเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทข้อ3น้ำท่วมโรงงานผลิตสินค้าข้อ4การปลอมแปลงเรียนแบบผลิตภัณฑ์นะคะหรือข้อ5ถูกทุกข้อเลยนะคะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าน่าจะเป็นอันไหนนะคะค่ะเลือกได้แล้วนะคะดูเฉลยค่ะถูกทุกข้อค่ะนะคะทุกความเสี่ยงนะคะที่เป็นตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดจัดการไม่ดีนะคะมันจะสู่ภาวะวิกฤตได้เลยนะคะดูข้อต่อไปค่ะอันนี้ตัวเลือกจะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะค่ะข้อ3ค่ะหลักการจัดการความเสี่ยงในการประชาสัมพันธ์จะมีการดำเนินการอย่างไรคะนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าต้องมีการป้องกันเตรียมความพร้อมจากนั้นตรวจจับความเสี่ยงแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะส่วนข้อที่2นะคะต้องเริ่มจากการป้องกันเตรียมความพร้อมเหมือนกันตรวจจับความเสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันที่3คือต้องมีการสื่อสารอย่างระมัดระวังแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบมันจะสลับกันอยู่2ขั้นตอนนะคะส่วนข้อที่3ค่ะจะเริ่มจากการตรวจจับความเสี่ยงค่อยมาป้องกันแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะหรือว่าข้อ4นะคะตรวจจับความเสี่ยงเหมือนกันเอามาป้องกันนะคะแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบนะคะหรือข้อ5ตรวจจับความเสี่ยงป้องกันแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังก็โจทย์ไม่ยากนะคะแต่ว่าคำตอบจะค่อนข้างสลับไปสลับมานะคะอานุสาเลือกดูนะคะค่ะเลือกได้แล้วจะเฉลยนะคะค่ะเป็นข้อ3ค่ะเราต้องมีการตรวจจับความเสี่ยงดูก่อนนะคะจากนั้นจึงจะมาป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนั้นค่อยสื่อสารอย่างระมัดระวังค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะต่อไปข้อ4ค่ะกรณีใดที่องค์การสามารถใช้กลยุทธ์เงียบเฉยนะคะในการแสดงความรับผิดชอบค่ะข้อที่1ค่ะองค์การผิดพลาดในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะอันที่2ความผิดเกิดจากพนักงานเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลข้อที่3ความผิดไม่เกิดจากองค์การโดยตรงข้อ4องค์การสามารถควบคุมภาวะวิกฤตได้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็ข้อ5การเกิดอุบัติภัยค่ะอันไหนสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เงียบเฉยนะคะนักศึกษาลองคิดดูนะคะโอเคเลือกได้แล้วอาจารย์เฉลยนะคะค่ะความผิดที่ไม่เกิดจากองค์การโดยตรงค่ะอันนี้สามารถที่จะใช้กลยุทธ์เงียบเฉยได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงค่ะต่อไปค่ะข้อ5นะคะข้อใดเป็นลำดับแรกในการเรียบเรียงสารในภาวะวิกฤตค่ะต้องเริ่มจากอะไรคะ
1. การกล่าวอ้างอิงหลักการ2. การกล่าวถึงเหตุการณ์3. การกล่าวแนวทางแก้ไข4. การกล่าวขอโทษ5. การกล่าวแนวทางป้องกันนะคะอันไหนเป็นลำดับแรกนะคะเวลาที่เรียบเรียงสารค่ะเลือกได้แล้วนะคะอาจารย์เฉลยนะคะการกล่าวขอโทษค่ะนะคะกล่าวขอโทษเนี่ยต้องเป็นลำดับแรกเลยค่ะของสารนะคะค่ะดูข้อต่อไปนะคะข้อ6ค่ะข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะ1กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์นะหรือว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์แล้วก็กลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะข้อ3กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์หรือข้อที่4กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะแล้วก็

ข้อ5กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การหรือว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์นะคะค่ะเลือกได้แล้วนะคะอาจารย์เฉลยนะคะค่ะเป็นกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์แล้วก็การบริหารกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะค่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่มีต่อสาธารณะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่7นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการป้องกันภาวะวิกฤตในระยะยาวค่ะข้อที่1กลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์ข้อที่2กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมข้อที่3กลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะข้อที่4กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงข้อ5กลยุทธ์การสื่อสารองค์การค่ะค่ะนักศึกษาคิดว่ากลยุทธ์ข้อใดนะคะเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันภาวะวิกฤตในระยะยาวค่ะนะคะลองตัดสินใจเลือกดูนะคะโอเคเลือกได้แล้วอาจารย์เฉลยนะคะเป็นกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะนักศึกษาก็ไปทบทวนดูนะคะเพราะว่ากลยุทธ์ก็จะมีหลากหลายกลยุทธ์มากเลยนะคะในเอกสารการสอนของเราค่ะค่ะนักศึกษาคะในการทำแบบทดสอบก็ดีนะคะการทำทดลองทำแบบประเมินความรู้ก็ดีนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะหรือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษานั้นได้ทบทวนบทเรียนบางคนอาจจะอ่านหนังสือมานะคะแล้วก็มาทำแบบทดสอบหรือบางคนอาจจะทดลองทำแบบทดสอบก่อนแล้วก็กลับไปทบทวนเนื้อหาได้ทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งสำคัญคือนักศึกษาต้องยึดหลักนะคะโดยการดูแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะของแผนหน่วยแผนตอนนะคะจะทำให้นักศึกษานั้นสามารถจับประเด็นได้แล้วก็หมั่นทบทวนคำบรรยายนะคะเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะเท่านี้ก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะในชุดกลยุทธ์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของคำถามเพื่อที่จะประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะก็เท่ากับเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาด้วยนะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เราลองมาดูคำถามของหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะแล้วเราก็ลองมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1การประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆของโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะในปี2532โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอยู่ในความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศข้อใดกไก่การได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลขอไข่การเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆของหน่วยงานภาครัฐควายการให้สาธารณชนมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลงองูการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนจอจานการลดความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับงานใหม่ๆของรัฐบาลเฉลยข้อกไก่นะคะการได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในการที่จะต้องประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆนะคะข้อ2ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศกไก่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือขอไข่กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขอควายใช้รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวงองูดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจอจานมีการวางแผนควบคุมและประเมินผลเฉลยข้อขอควายนะคะใช้รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวนะคะเพราะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้รูปแบบการสื่อสาร2ทางก็คือในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็ต้องฟังฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยนะคะ

3. ทิศทางการประชาสัมพันธ์ข้อใดในแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พ.ศ. 2559ถึง2564ที่เกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นนะคะก.ไก่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในมิติต่างๆข.ไข่การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศข้อควายการที่ประชาชนได้รับรู้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลงองูการที่ประชาชนมีความเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจอจานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉลยข้ององูนะคะการที่ประชาชนมีความเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงแล้วก็อันไหนคือความคิดเห็นนะคะจากที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหาว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีข้อมูลมีสถิติที่เป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นความคิดเห็นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงค่ะข้อ4นะคะกลุ่มใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่2ปีพ.ศ. 2560ถึง2564ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆก็ไก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัจฉริยะขอไข่สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ขอควายอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพงองูดิจิทัลอินเทอร์เน็ตและปัญญาประดิษฐ์จอจาน SME สตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์เฉลยข้อจอจานนะคะ SME Startup และ Freelance นะคะในกลุ่มต่างๆถ้านักศึกษาได้กลับไปดูในเนื้อหาก็จะพบว่ามีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มที่5ก็ในส่วนของพวกอุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าสูงนั่นเองนะคะข้อ5ในการพัฒนาการเมืองการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการที่มีมูลค่าสูงควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในข้อใดกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการเมืองขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารที่สร้างความน่าเชื่อถือขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์งองูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยผู้สนับสนุนสัมพันธ์จอจานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการล็อบบี้เฉลยข้อขอไข่นะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารที่สร้างความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากสารมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชนที่รับรู้ในส่วนของสารนั้นนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อในส่วนของภาครัฐนะคะข้อ6โครงการจิตอาสาแบกเป้อาสาพี่ช่วยน้องปี2เป็นตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมในข้อใดกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการมีส่วนร่วมขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารจำนวนมากงองูข้อกอและข้อขอถูกจอจานข้อขอและข้อคอถูกเฉลยข้อขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกโครงการจิตอาสาต่างๆเนี่ยกลยุทธ์ที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะโน้มน้าวใจกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเนี่ยให้เกิดการมามีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ นะคะข้อ7ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมข้อใดเป็นตัวอย่างที่ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสาต่างๆกอไก่โครงการปลูกป่าชายเลนขอไข่การรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อลดควันพิษขอควายการรณรงค์ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่งองูการรณรงค์แยกขยะจอจานการรับรู้ถึงผลกระทบของปัญหาโลกร้อน
เฉลยข้อกอไก่โครงการปลูกป่าชายเลนนะคะเพราะนั้นในส่วนของพวกโครงการจิตอาสาต่างๆเนี่ยเราก็จะพบได้ง่ายๆเลยว่าก็จะขึ้นด้วยในลักษณะที่ว่าเป็นโครงการต่างๆนะคะที่ให้คนเราแบบมีจิตอาสาในการที่จะเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมหรือในโครงการนั้นๆ นะคะข้อ8ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อใดก็ไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาสารที่เน้นเรื่องความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อนิทรรศการขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดนะคะงองูข้อกอและข้อขอถูกจอจานข้อกอข้อขอและข้อขอถูกเฉลยนะคะข้อจอจานนะคะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ทั้ง3กลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเน้นความก้าวหน้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อนิทรรศการหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกิจกรรมการแข่งขันแล้วก็การประกวดค่ะค่ะทั้งหมดที่ได้พูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำถามในการที่จะเป็นการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะว่าจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะในหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะถ้าเผื่อนักศึกษาได้ลองทำไปแล้วแล้วพบว่าตนเองนั้นอาจจะตอบไม่ถูกในบางข้อหรือว่าตอบถูกทั้งหมดหรือยังไม่เข้าใจประเด็นใดก็ตามเนี่ยขอให้กลับไปทบทวนนะคะในเอกสารการสอนอีกครั้งนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาและก็ในส่วนที่เป็นการทำกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ

ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเพื่อเราจะมาดูตรวจสอบความรู้ของนักศึกษากันว่าหลังจากที่บรรยายไปแล้วแล้วมีการอ่านหรือการเข้าไปศึกษาในเอกสารประกอบการสอนแล้วเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูแบบทดสอบกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สำคัญมากเลยนะครับนักศึกษาสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางในการสอบของไม่ว่าจะเป็นในการสอบปลายภาคหรือกลางภาคก็ได้นะครับครับมาดูเลยครับข้อ1 นะครับเขาบอกว่าข้อใดอันนี้ระวังนะครับคำถามเนี่ยมันจะบอกว่าข้อใดไม่มีความสอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวเน้นย้ำเลยคือถ้าไม่มีใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยได้อธิบายไว้ละก็คือว่าข้อกอไก่เขาบอกว่าผู้เดินทางจะต้องถูกบังคับให้เดินทางนี่ใช่ไหมเนาะหรือข้อขอไข่เขาบอกว่าการเดินทางของมนุษย์ด้วยความสมัครใจสมัครใจท่องเที่ยวสมัครใจไหมนะแล้วก็การเดินทางเพียงชั่วคราวข้อของงูก็เป็นการเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดและข้อจอจานคือการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอันเนี้ยนักศึกษาก็ไปย้อนดูในเรื่องของความหมายของการท่องเที่ยวแล้วข้อไหนมันไม่ใช่แน่นอนครับเรามาดูกันจำได้เนาะว่าการท่องเที่ยวจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับดังนั้นคำเฉลยของเราก็จะเป็นข้อกอไก่นั่นเองนะครับที่จะไม่ใช่ไม่ได้มีความสอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวนะครับทีนี้มาดูข้อ2กันข้อแรกผ่านไปน่าจะไม่ยากเนาะในข้อ2เขาบอกว่าข้อใดเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งธรรมชาติที่เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติจำได้ไหมในการท่องเที่ยวเราแบ่งเป็น3แบบเนาะเรามีแหล่งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ตามความสนใจพิเศษอันไหนนะเป็นธรรมชาติอันนี้จะค่อนข้างง่ายหน่อยอันแรกเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวธรณีวิทยาธรณีวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติไหมนะอันขอไข่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ละประวัติศาสตร์มันต้องเป็นเรื่องราวใช่ไหมไม่น่าจะใช่เนาะหรือการท่องเที่ยวชมวิถีในชนบทชนบทมันก็กึ่งธรรมชาติแต่มันเป็นคนใช้ชีวิตไม่น่าจะสนใจนะครับอันงองูก็บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกี่ยวกับธรรมชาติป่ะถ้าไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งไปก่อนหรือจอจานเป็นการท่องเที่ยวศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ก็จะใกล้เคียงกับข้อคอควายเนาะอย่างเงี้ยง่ายเลยก็คือคอควายกับจอจานตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันใกล้เคียงกันดังนั้นที่ตอบก็คือกอไก่นั่นเองธรณีวิทยาหรือที่เราบอกว่าไปดูหินไปดูกันทำไมก็ไม่รู้หินนะไปดูหินไปดูภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาข้อที่3เห็นไหมข้อ2ก็ง่ายๆข้อ3ก็จะเป็นการถามว่าข้อใดเป็นกลยุทธ์ละมาถึงกลยุทธ์การท่องเที่ยวข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านผู้ส่งสารคือใครนะเซนเดอร์ใช่ไหมเราก็มาดูละข้อใดคือเซนเดอร์อันแรกกลยุทธ์ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นอันที่2กลยุทธ์โน้มน้าวใจด้วยรางวัลนะครับอันที่ขอควายก็คือกลยุทธ์ใช้บุคคลชื่อเสียงเพื่อผลทางการตลาดงองูเขาบอกว่ากลยุทธ์การไปสัมพันธ์ท่องเที่ยวมุ่งเน้นความคุ้มค่าหรือจอจานเขาบอกว่ากลยุทธ์นำเสนอข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับแนวคิดของงานในแหล่งท่องเที่ยวจะตอบอะไรดีอันนี้เรามาดูกันทางเซนเดอร์ก็ต้องเป็นข้อกอไก่เหมือนเดิมแม่อาจารย์ไม่ออกอย่างอื่นเลยเนาะออกแต่กอไก่อย่างเดียวช้อยมาเนี่ยนักศึกษาพุ่งบนแต่ในข้อสอบจริงต้องระวังนะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ากลยุทธ์ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นเนี่ยแหละคือตัวของผู้ส่งสารจะเป็นผู้ที่ไปค้นหาและเล่าเรื่องราวจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไปหาตำนานไปหาเรื่องราวเก่าๆหรือถามเขาผู้เฒ่าผู้แก่นั่นเองนะครับเอาละมาถึงข้อที่4ละครึ่งทางกันนี้เราไว้ประมาณ8ข้อเนาะข้อนี้จะย้อนกลับไปอ่านในยุคของเรื่องวิวัฒนาการในการท่องเที่ยวนะครับถามว่าในช่วงรัชกาลใดที่เข้าสู่ยุคธุรกิจการเที่ยวรอบโลกหรือเรียกว่าแพ็กเกจทัวร์อันนี้ง่ายๆเราย้อนกลับไปดูเลยน่าจะอยู่ในช่วงยุครัชกาล4 5 6 7 8เนี่ยถ้าให้นักศึกษากลับไปดูก็อยู่ในช่วงของยุคเข้ามาหลังสงครามโลกแล้วครับดังนั้นเดาๆเอาก็คืออันนี้นักศึกษาอาจจะต้องมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดลึกๆแต่ตรงนี้เน้นย้ำว่าก็คือให้ลองไปอ่านดูจะมีสรุปไปให้ในทุกๆในช่วงวิวัฒนาการหรือในช่วงทุกยุคนะครับอันนั้นก็จะเป็นคีย์เวิร์ดถ้าอ่านไม่ทันลองอ่านตรงนั้นดูอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่7จะเริ่มมีเกิดการแพ็กเกจทัวร์ขึ้นนะครับหรือการเที่ยวรอบโลกนั่นเองครับผมข้อที่5ของเรานะครับในข้อที่5เขาบอกว่าข้อใดไม่มีความสอดคล้องกับความหมายของคำว่ากีฬาแหนใกล้เคียงกันเลยอันแรกเราถามไว้ไม่สอดคล้องกับท่องเที่ยวอันนี้มากีฬาบ้างกีฬาเป็นกิจกรรมไหมน่าจะเป็นเนาะการเล่นขอใครบอกการเล่นคอควายบอกว่าทักษะที่เหนือกติกาอันนี้น่าสนใจละนักกีฬาความมีน้ำใจต้องอยู่ภายใต้กติกานะครับอันนี้ต้องจำไว้เลยหรือเขาบอกว่าการ
กีฬาคือการออกกำลังกายน่าจะใช่เนาะเพราะเราเล่นกีฬาเราต้องเสียเหงื่อเรามีการออกกำลังกายหรือจอจานบอกว่าผ่อนคลายความเครียดทางจิตอันนี้ก็น่าจะใช่ดังนั้นข้อที่ไม่มีความสอดคล้องก็จะเป็นข้อคอควายนะครับคือมันเป็นทักษะหรือเป็นการฝึกฝนทักษะแต่ต้องอยู่ภายในกติกานะครับต่อมาข้อที่6บอกว่าการแจกรางวัลแผลแตกนี้ย้ำเน้นเลยในมวยแอนตาซินแจกอย่างเงี้ยเป็นกลยุทธ์ด้านใดเขาบอกกอไก่เป็นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาชมการแข่งขันไม่น่าจะใช่นะครับขอไข่บอกว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันอันนี้คือให้นักกีฬามาแข่งนะครับอันแรกก็คือให้มาดูคอควายบอกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ฝึกสอนเอาผู้ฝึกสอนมาใช้ละงองูบอกว่าเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์นั่นเองส่วนเจ้าจานบอกว่าผ่านกิจกรรมพิเศษดังนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบข้องูนะครับก็คือว่าเป็นสปอนเซอร์ชิพหรือผ่านผู้อุปถัมภ์รายการนะครับอย่างแอนตาซินแจกใช่ไหมข้อที่7ละก็คือบอกว่าข้อใดมีความสอดคล้องกับสปอร์ตทัวริซึมอย่างที่ผมบอกไว้สปอร์ตทัวริซึมก็คือการนำกีฬามานำการท่องเที่ยวหรือเขาเรียกว่ากีฬาเชิงท่องเที่ยวนั่นเองจะเป็นข้อไหนดีล่ะครับอันนี้ก็คือในช้อยตัวนี้ก็จะมีแค่หลอกเอาท่องเที่ยวกีฬาท่องเที่ยวถ้าเกิดคำว่าสปอร์ตทัวริซึมจริงๆก็คือกีฬาเชิงท่องเที่ยวก็ตอบข้องูนะครับอันนี้ให้นักศึกษาจำไว้เลยคือเป็นการแปลศัพท์หรือทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าสปอร์ตทัวริซึมครับและมาสู่ข้อสุดท้ายของเรานะครับก็คือว่าอันนี้เลยการประกวดนางงามจัดนางงามอันนี้เป็นในเรื่องของการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาการประกวดนางงามน่าจะมีความสอดคล้องกับข้อใดหรือบอกว่าเป็นกลยุทธ์ในข้อใดดีกอไก่บอกว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาไม่น่าจะใช่นะมันต้องบูรณาการกันข้อขอไข่ก็บอกว่าเป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาถ้าท่องเที่ยวโทษครับเป็นกีฬาเชิงท่องเที่ยวกีฬาเชิงท่องเที่ยวนี้เขาเรียกสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองนะครับข้อขอไข่บอกเป็นกลยุทธ์การบูรณาการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวส่วนงองูบอกเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาผ่านแบรนด์อันนี้ที่ยกตัวอย่างกันในหนังสือเราก็เป็นเรื่องของไวตามิวนะแล้วอันงอจอจานก็เป็นกลยุทธ์บูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านกิจกรรมพิเศษแน่นอนครับการประกวดนางสาวไทยมันไม่เกี่ยวอะไรกับท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรงอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบในเรื่องของข้อจอจานนะครับทั้งหมดในวันนี้นะครับนักศึกษาก็น่าจะได้ความรับความรู้พอสมควรในประเด็นเนื้อหาหลักๆที่ผมได้สรุปคร่าวๆทีนี้นักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างหรือเป็นแค่หัวข้อหลักๆที่

ดึงออกมาซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดว่าจะออกข้อสอบมันมีรายละเอียดของข้อสอบเนี่ยจะลงลึกลงไปในรายละเอียดในเนื้อหาในหน่วยเนี้ยอาจจะเยอะหน่อยนึงนะครับเนื้อหาจะอาจจะอ่านแล้วแน่นเต็มไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปอ่านและทบทวนอีกครั้งนึงโดยหลักๆในการอ่านเนี่ยอยากให้นักศึกษาอ่านในแนวคิดก่อนแนวคิดของแต่ละเรื่องแต่ละตอนก่อนแล้วก็ดูวัตถุประสงค์หลังจากนั้นลองทำกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆดูและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยอีกครั้งนะครับแล้วขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีในการสอบทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: มหาวิทยาลัยศรีธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสุเทพบุญศรีครับเกษตรกรตัวอย่างทางด้านเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ผันตัวเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมจบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเนาะแล้วก็มาทำบริษัทเล็กๆแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้มยำกุ้งแล้วก็บังเอิญผมประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องหยุดงานในนั้นแล้วก็มาทำเป็นที่ปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทหนึ่งในช่วงนั้นก็จะทดลองปลูกอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็เป็นงานอดิเรกนะฮะทำไปทำมาก็จะ เพิ่มงานการเกษตรมากขึ้นแล้วก็พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารเวียดนามต้องการให้เรามาผลิตผักให้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทางนโยบายของทางร้านอาหารและทางฟาร์มเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีการใช้สารเคมีพิษก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นจะลองดูก่อนว่ามันไม่ใช้สารเคมีพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้มันจะได้หรือไม่ได้มันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีงานอื่นด้วยแล้วก็ทำการเกษตรด้วยเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกก็เอาไอ้ที่ลองถูกเนี่ยมาค่อยๆพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะที่เราทำทดลองแล้วก็ได้ผลสรุปมาบางอย่างเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางฟาร์มเนี่ยมีปัญหาก็ให้เราไปช่วยแก้ไขทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหามากขึ้นมันก็เลยค่อยๆรวมตัวกันแล้วก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้เนี่ยก็เลยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะ

ก็เลยเอาทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตที่พอเพียงนะมาปรับใช้ทางด้านการเกษตรขั้นแรกเลยเนาะขั้นแรกก็จะเป็นอะไรล่ะพึ่งตนเองได้ก็คือ self reliant ตรงนั้นได้ก็คืออย่างนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าล่มสลายเลยก็ได้เนาะต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดคราวนี้พอเริ่มต้นเลยเนี่ยความลำบากมันเกิดขึ้นทำยังไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมันมีความพอเพียงก็คือมีอยู่มีกินในระดับครอบครัวก่อนนะแล้วขั้นที่สองก็คือพึ่งพิงกันก็คือเป็นลักษณะของinter dependent นะครับก็คือพอเรามีกินมีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีการพึ่งพากันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สองได้และส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยมันเป็นการพึ่งพิงกันกว้างขึ้นก็คือ collaboration นะครับคราวนี้พอเราจากเริ่มต้นจากให้มีความพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ก่อนแล้วก็มามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นขยายละก็คือร่วมตัวกับทางหน่วยงานเอกชนกับทางราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เราขยายความร่วมมือกันได้ขึ้นโอเคจากอาชีพของเราจากกิจกรรมของเรากิจการของเราแล้วก็มารวมกันแล้วตอนนี้ที่นี่เราก็จากสู่เรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

0: ื่อให้เกิดการทำงานที่มันกว้างขวางก็คือเราเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมก็คือที่นี่เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีพอเรามีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำผลิตพืชผักออกมาในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีคนมาติดต่อให้ไปโอเควางระบบตั้งแต่เคลียร์ริ่งพื้นที่จัดพื้นที่ออกแบบพื้นที่แล้วจนกระทั่งไปเทรนเรื่องของระบบการผลิตก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็เลยเป็นฟาร์มโคชชิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออร์แกนิกฟาร์มโคชชิ่งอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้พื้นที่ว่ามันมีกี่ตารางเมตรโอเคอย่างก็ผักไทยจีนผักสลัดอะไรทั่วไปที่เราบริโภคประจำวันน่ะโอเคเราตีออกมาสักเป็นตารางเมตรก่อนตารางเมตรนึงเนี่ยมันจะปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ต้นนึงเนี่ยมันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สมมติอย่างผักสลัด1ตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นสมมติถ้าเขามี2ตารางเมตรหรือ4ตารางเมตรเราก็ดูว่าโอเคในครัวเรือนเนี่ยเรากินอะไรกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินผักอะไรบ้างผักอายุสั้นทั่วไปเนี่ยตารางเมตรหนึ่ง25ต้นเพราะนั้น4ตารางเมตรเท่ากับมี100ต้นละแล้วเห็นโมเดลเล็กๆแล้วว่าโอเค1ตารางเมตรถ้าสมมุติว่าจะขยายไปสักสมมุติว่ามีสัก20ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็ปลูกอาทิตย์ละ5ตารางเมตรคราวนี้จะค่อยๆขยับตรงนี้จากแค่พอกินเนาะพอกินเชื่อเถอะถ้าคนปลูกแบบนี้ไม่ใช้สารเคมีอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาขอซื้อเองแหละแล้วมันจะขยายโดยตัวมันเอง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอบผลครับแห่งโคกหนองนาบ้านมานะครับซึ่งคุณมานะครับได้นำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

มได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีหลังจากอบรมนะครับก็เลยเข้าร่วมโครงการขุดแปลงนี้3ไร่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเปรียบเทียบว่าโคกหนองนาที่เป็นตามหลักของทฤษฎีกับของภูมิปัญญาของคนโบราณต่างกันอย่างไรครับที่นี่จะมีทั้ง2แบบให้เห็นครับภูมิปัญญาก็คือนะครับขุดดินขึ้นมาทำโคกที่เรียกว่าบ่อครับเอามาทำโคกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีทุกอย่างแต่สมัยก่อนนี้ที่นี่จะหายากจะมีไม้ไม่กี่ชนิดมีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งแค่เนี้ยไม้ผลแล้วก็แนวรอบนอกเราจะปลูกไผ่กันลมนะครับพืชผักสวนครัวเราก็จะปลูกแถวคันลำโดงนะครับผมเรียกคำที่นี่เขาเรียกว่าคันลำโดงนะเพราะจะใกล้น้ำนะครับซึ่งพอมาโคกหนองนาปั๊บเนี่ยโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีโคกหนองนาคือมีป่า5ดับแค่นั้นเองครับเราปลูกทุกอย่างอยู่ใน5ดับเนี่ยถือว่าจบส่วนการจะปลูกอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ว่าไม้ประเภทนี้ขนาดไหนอยู่อย่างไรแล้วไม้ประเภทไหนอยู่ในร่มได้นะครับไม้ประเภทไหนอยู่ใต้ดินแล้วไม่เกะกะคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้มีมะละกอสูงมีกระท่อมสูงแต่ผมปลูกผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีผักมันสำปะหลังมันสาคูนะครับอยู่ใกล้ๆกันได้ซึ่งเขาจะไม่รบกวนกันนะครับข่าเนี่ยอยู่ใต้ดินซึ่งไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลเนี่ยไม้ผลต้องดูให้เขามีแดดนิดนึงผมจะปลูกรอบสระน้ำแล้วก็รอบนาซึ่งเป็นไร่นานะครับเขาจะได้มีแดดจะได้ผลครับแต่ถ้าปลูกในร่มเขาก็ไม่ผลก็คือต้องศึกษาก่อนปลูกกล้วยเนี่ยผมวันปอเทืองก่อนเพื่อเช็คดินว่าดินคุณภาพเป็นไงมั่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวนะครับก็ปลูกกล้วยแล้วก็เอาฟางมาห่มฟางขึ้นจากนาใกล้ๆมาห่มมาคลุมเพื่อที่ปรับปรุงดินอันนี้ที่ผมทำเนี่ยครับเขามีแบบสำเร็จของกรมธรรม์ชนมาให้ก็ลักษณะคล้ายนะครับแต่เรามามันเพิ่มตรงที่ว่าเรามีคลองไส้ไก่นะครับคลองเล็กที่ในส่วนนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งผมขุดเองโดยใช้ขนาดนี้พอแล้วส่งน้ำจากโซวิ่งมาตามคลองไส้ไก่โดยที่เราไม่ต้องเดินรถส่วนในสวนเราก็มีนวัตกรรมที่เราใช้เป็นแบบเล็กๆก็คือเตาเผาถ่านเตารูปทรงกลวยนะครับเราเอาเศษไม้เศษอะไรเผาแล้วเราก็ดับเอาถ่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเราถ่านเนี่ยแช่น้ำหมักสักคืนนึงนะครับแล้วเราก็มารองก้นหลุมแล้วเราปลูกไม้ป่าต้นไม้ป่าจะโตไวมากเพราะว่าเขามีปุ๋ยที่อยู่ในถ่านต้นไม้สามารถดูดซับกินได้ตลอดครับแล้วก็ยังมีตอนนี้เริ่มนะครับประยุกต์ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์ใช้ในการสีข้าวนะครับใช้ในการสูบน้ำใช้ในการรดน้ำในโคกหนองนานะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้านครับผมอบรมหลายหลักสูตรเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยผ่านหลักสูตรของมทท.ด้วยนะครับก็มีแนวคิดว่าเราจะทำอะไรนะกับของที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่มาแปรรูปจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้องสุกนะครับแล้วรอล่วงถึงจะเก็บกินได้แล้วก็ต้องล่วงเองเท่านั้นนะครับสอยไม่ได้บ่มไม่ได้มันก็เสียก็เลยคิดว่าเราแปรรูปจากมะขิดได้ไหมนะครับก็คิดแล้วก็กาแฟเริ่มแรกก็เลยลองทำน้ำมะขิดครับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นต้นไม้โบราณไม้ไม่มีค่าครับอายุประมาณ 20-30 ปีที่ผมปลูกไว้ครับก็ได้
มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นมะขวิดแล้วนะครับก็คือทำแยมมะขวิดพอเจอแยมกินแล้วคล้ายๆกับสากวนหรือว่าถั่วดำก็ปรึกษาลูกบ้านดูว่าทำซาลาเปาไส้มะขวิดได้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมะขวิดครับที่นี่นะครับมีฐานเรียนรู้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือแปรรูปอาหารทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำต่อฐานนะครับแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์ลำตัดขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านสุขภาพตัวที่มีลูกบ้านของผมคนหนึ่งนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนทางไทยมาแล้วก็จบแล้วทำงานก็คิดว่าเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเราก็เลยทำเรื่องสุขภาพขึ้นมาอีกหนึ่งฐานครับก็ให้ความรู้เรื่องแช่เท้านะครับสมุนไพรส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ของผมส่วนที่ไม่มีก็หาจากนอกมาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทันและรู้

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ราพยายามทำ
1: วิธีคิดก็ว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินง่ายๆเลยครับเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยสำหรับการทำเกษตรเราทำแล้วเราไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเนาะเราตอบโจทย์ตัวเราตอบโจทย์ชุมชนเราอยากให้มีชุมชนมีผักปลอดสารได้ทานในราคาที่ยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่งของอย่างผักกูดผมเนี่ยเก็บได้3วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี4ปีที่เราดำเนินการมาเราไม่เคยใช้เคมีคำว่าเกษตรอินทรีย์หนึ่งละเราไม่คบกับเคมีแล้วหลักการของเกษตรอินทรีย์คือเอาธรรมชาติเอาตัวมันเนี่ยดูแลตัวมันทุกวันนี้ผมเวลาผมตัดหญ้าเวลาผมผักกูดตัดแต่งใบอะไรเงี้ยผมจะเก็บใบทั้งหมดมันเป็นขยะชีวมวลนะเพราะว่าผมทำเรื่องของถ่านไบโอชาด้วยนะครับเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่กระแสก็กำลังมาแรงนะครับเราทำเราเผาเองโดยใช้ถังที่ควบคุมอุณหภูมิออกมาเป็นไบโอชาแน่นอน 100% นะครับเราจะเน้นเรื่องของหนึ่งละไม่ใช้เคมีนะแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราใช้สะเดาพวกธรรมชาติของมันเองเนี่ยเอามาสกัดเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดและเรามีมุ้งผมปลูกผักในมุ้งเพื่อกันแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราไม่ได้ปลูกเชิงบุชิเนตเนาะถ้าเราปลูกเชิงแฮปปี้เนตเรากินผักที่มันแรงกินมั่งอะไรมั่งก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องกินผักสวยๆเนาะแต่เวลาเราไปตลาดเราจะเลือกผักที่มันสวยๆใช่ไหมครับหารู้ไหมเคมี 100%แรกๆเลยเนี่ยผมใช้วางระบบน้ำใช้น้ำคลองนะครับใช้น้ำคลองเสร็จเนี่ยเวลาผมจะไปตรวจขอแก๊ปหรือว่าขอคิดบางกอกจีนมันไม่ผ่านผมถามทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะระบบนิเวศของน้ำเนี่ยธาตุหนักมันเยอะมากเยอะกว่าน้ำไอประปาที่เราใช้นะครับผมก็เลยมาใช้น้ำประปาแทนนะครับโดยที่เราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยผมใช้ตัวเจมาหรือเจมูฟของนวัตกรรมย่อยโมเลกุลของน้ำจาก 2.50 เป็น 0.05 ซึ่งเหมือนแบบเหมือนพืชเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสังเคราะห์ไม่ต้องอะไรเพราะเราย่อยให้เรียบร้อยเหมือนเราชงกาแฟเพื่อส่งให้แขกที่มาดื่มได้เลยคุณไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับอันตัวนั้นก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตรวจก็ผ่านได้บางกอกจีมานะครับอันนี้คือตัวการใช้น้ำนั่นเองทีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องดินนะครับเรื่องดินเนี่ยที่นี่เป็นดินเหนียวแข็งนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะแตกระแหงเงี้ยไม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรามาปรับดินโดยการเอาอินทรีย์วัตถุวางกองให้มันย่อยสลายนะครับต้นไม้เนี่ยวางใบไม้ใบผักกูดเนี่ยเวลาเราไว้สักครึ่งปีมันจะเป็นดินนะครับเราเอาดินตัวนั้นแหละมาเป็นวัสดุปลูกนะครับโดยเติมสารอินทรีย์วัตถุให้เขาไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไป
0: นี่จะเย็นกว่า
1: ที่นี่เนี่ยวิธีการกำจัดศัตรูพืชพืชอ่ะ มันไม่ค่อยมีหรอกครับมันจะมีอย่างเตยตัวนี้ก็จะมีแค่ตั๊กแตนผมไม่ได้จัดการกับมันเนาะเราทำไมเราไม่อยู่กับมันให้ได้มันจะกัดแหว่งบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันใบที่ไม่สวยเราเอามาอบเป็นพาวเดอร์มัน

ก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมฮะเราอันไหนสวยเราก็ขายเป็นใบสดไปนะครับอันไหนที่มันแหว่งแล้วตัดก็อบก็เป็นพาวเดอร์ไปคือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้โดยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าป่าเนี่ยมันเอื้อต่อกันป่าไม่เคยมีปุ๋ย

0: ก็เลยมาทำที่นี่เป็นวงจรเป็นวงกลมเอาธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเก็บอินทรีย์วัตถุทั้งหมดมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชได้ทาน
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณอ้อครับได้มีการเอาดอกไม้ไทยครับเป็นที่ให้คนไทยรู้จักครับสามารถนำไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ลักษณะการทำงานอย่างตอนนี้นะคะในมุมของจริงๆอ่ะเราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพนนิ่งการปลูกนะคะตอนนี้มีงานวิจัยที่เริ่มทำนะคะมี2หน่วยนะคะ10ปีก็จะมีเรื่องการพัฒนาธุรกิจดอกไม้ค่ะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็อีกตัวนึงอะค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องเป็นผู้สูงอายุค่ะ Aging Society ก็คืออันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราลงมือทำและทำแล้วก็ขอบเนี่ยระยะเวลาของการวิจัยเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่3ปีที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างธุรกิจเกษตรอะค่ะธุรกิจดอกไม้ที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มทำแล้วเริ่มปลูกแล้วที่โปรเจกต์ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีในขณะเดียวกันมันมีโปรเจกต์ที่เราทำไปแล้วก็คือความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันเลยมีความสอดคล้องทำให้เราอะขึ้นโครงโปรเจกต์อีก2ตัว

เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ฟาร์มนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเนี่ยที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะแต่ละอ้อแปลงออกมาเป็นทำน้อยได้มากหมายความว่าเราใช้คนที่น้อยใช้จำนวนคนแรงงานเนี่ยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็ปลูกเนี่ยก็คือปลูกไม่ต้องปลูกเต็มพื้นที่30ไร่แต่ใช้การแพลนนิ่งก็คือรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรมีกำไรมียอดขายต่อวันที่ manage ได้เพราะว่ามันมีผูกกับเงื่อนไขเวลาว่าจะต้องเลิกเที่ยงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันว่าพอเรารู้เราสามารถกำหนดเรื่องกำไรเรื่องยอดขายต่อวันได้ก็ทำให้เราไม่โลภทำงานแค่ครึ่งวัน5ชั่วโมงคุณภาพรักษาคุณภาพของได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลามาหาข้อมูลเบื้องต้นหาข้อมูลต่อไปในการทำงานหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่เรายึดว่าจริงๆเราน้อมนำมาว่าก็ไม่ต้องโลภนี่คือสิ่งที่เรานำมาใช้แล้วก็ปลูกพืชอะค่ะอย่างที่บอกค่ะฟาร์มมีประมาณ120ชนิดคือไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวและในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกค่ะเราใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้กับลูกค้าด้วย

0: มีความสุขค่ะได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะ
1: ได้มาเจอ
0: ได้มาเจอเพื่อนฝูง
1: ค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ
2: อยากมาทุกวันค่ะมีเพื่อนคุย
1: ไม่เหงา
2: คลายเหงาค
3: ่
2: ะ
3: มีความสุขจ้าน
0: ับได้นับเลขมาเป็นแอมเซอร์
4: ได้รู้พวกดอกไม้ที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็ได้รู
0: ้
4: เราได้ความรู้ใหม่ๆได้เพื่อนที่ดีนะคะได้ในจ้างที่น่ารักค่ะ
0: ปีฝ่าแล้วค่ะ
1: เหมือนกันค่ะ
4: ปีฝ่า
0: เข้าพร้อมกันค่ะ
3: ปีฝ่าแล้ว
4: มาที่หลังเพื่อนเลยค่ะ
0: น้องรู้สึกท้อง
4: น้องเล็กค่ะ
5: เนื่องมาจากที่เราใช้แรงงานผู้สูงอายุค่ะจริงๆเรามีปัญหาเรื่องแรงงาน

0: เรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าฟาร์มเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็แรงงานขาดแน่นอนไม่มีใครอยากทำงานตากแดดฉะนั้นอ้อได้ทำงานวิจัยนะโครงการAging Society กับมหาลัยศิลปากรเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของตัว Aging Society อ่ะคือสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แต่การสันทนาการหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันยังต้องประกอบด้วยการสร้างรายได้ด้วยเราก็เลยดึงจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยถามป้าๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่เราเนี่ยหนุ่มสาวก็คือเข้าระบบโรงงานหมดก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วงานของอ้อเนี่ยเป็นงานที่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเป็นงานเบาเลิกแค่เที่ยงฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุสามารถทำได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำตัวใช้แรงงานผู้สูงอายุมากกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จจากที่ฟาร์มสุกเราก็เลยยกตัวลอแมทเนี้ยไปอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันว่าแรงงานที่เขาใหญ่อะค่ะ 80% เนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในเครือธุรกิจที่เราคอลแลบด้วยอีก 20% เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ขนงพระที่เราจะมาใช้ที่ฟาร์มนี่คือที่เราแผนไว้ที่เราจะทำนะคะว่าเราจะใช้แรงงานผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความปานีตในการทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใจเย็นและในขณะเดียวกันนะคะตัว Aging Society ที่เราผลักดันอยู่อ่ะมันคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอะค่ะสุดเพราะว่าถ้าแบบคนเคยทำงานมาแล้วเงี้ยอยู่มาอยู่บ้านอ่ะอาจจะมีสภาวะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมมีเพื่อนแบบได้นับเลขได้จำชื่อดอกไม้อย่างเงี้ยโรคอัลไซเมอร์ก็โอกาสที่จะเป็นก็คือจะน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการลงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทยซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมันเป็นหลักประกันนะครับที่อยากจะให้ทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้น

ารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องของความหมายของมันเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเป็นยังไงแล้วก็สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนแรกก่อนนะครับที่พูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญของสิทธิมนุษยชนลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับพูดถึงความหมายของมนุษยชนนะครับสิทธิมนุษยชนเขาก็บอกว่ามันก็คือสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์นะครับที่จะต้องมีโดยธรรมชาติเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและครอบคลุมในหลายมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสับสนได้ว่ามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็คือคำว่าสิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับก็คือหมายความว่าหลักการง่ายๆสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามายังไงก็ละเมิดไม่ได้หลักประกันมันอยู่ที่ตรงนี้แต่สิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันสามารถที่จะถูกละเมิดได้นะครับมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของมันก็คือว่าสิทธิเสรีภาพบางทีถูกลิดรอนได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจจะถูกลิดรอนไม่ได้ยังไงล่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่าเรากระทำความผิดเราถูกตัดสินแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษแล้วว่าต้องจำคุกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำผิดกฎหมายเราถูกตัดสินโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษเราติดคุกก็คือหมายความว่าสิทธิเสรีภาพเราโดนจำกัดไปโดยปริยายเนื้อออกไหมครับแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในคุกเราหมดสิทธิเสรีภาพก็จริงเราถูกจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงแต่ในคุกเรายังมีสิทธิมนุษยชนอยู่ก็คือหมายความว่าเรามีสิทธิของความเป็นมนุษย์นั่นเองหมายความว่ายังไงแน่นอนเราอยู่ในเรือนจำเราอาจจะไม่มีสิทธิเสรีภาพที่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะเดินไปไหนก็เดินนึกอยากจะนอนเมื่อไหร่นึกอยากจะตื่นเมื่อไหร่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำคงไม่ได้แล้วถ้าอยู่ในเรือนจำแต่สิทธิในความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องได้รับการรักษาอย่างนี้คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่แม้แต่จะอยู่ในเรือนจำการรับประทานอาหารถูกไหมครับเรายังต้องได้รับประทานอาหารแม้เราจะมีความผิดเราจะถูกลงโทษเราถูกจำคุกเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นสิ่งที่ใครจะมาละเมิดเราไม่ได้เพราะการพักผ่อนนอนหลับมันเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนั่นเองนี่ก็คือแยกแยะให้เห็นภาพนะครับอธิบายขยายความนอกจากตอนนี้เราพูดถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วกลัวนักศึกษาจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพซึ่งดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปเหมารวมกันว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนมันคืออันเดียวกันจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับนักศึกษาก็คงจะพอมองเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนอกจากความหมายของมันแล้วเนี่ยความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีความสำคัญยังไงเขาก็บอกว่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันแรกก็คือว่ามันเรื่องของความสงบสุขถูกไหมฮะแล้วก็สันติสุขของมนุษยชาติถูกไหมครับความสงบสุขความสันติสุขของมนุษยชาติก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าสิทธิของการมีชีวิตซึ่งใครจะไปรังแกใครจะไปทำร้ายไม่ได้ถูกไหมฮะใครจะไปกดขี่ข่มเหงอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนั้นมันมาจากสงครามโลกถูกไหมฮะเพราะว่าสงครามโลกเนี่ยมันเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดการกระทำกดขี่ข่มเหงทางเพศมันมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงต่อมนุษยชนถูกไหมครับพอสงครามโลกสิ้นสุดลงก็เลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความเป็นอารยะและการยอมรับในเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำ

ัญการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นภาพอีกว่าลักษณะของสิทธิมนุษยชนก็คือ1เป็นสิทธิติดตัวมากับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะ2ก็คือเป็นสิทธิที่เป็นสากลก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิสากลสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจจะถ่ายโอนให้แก่กันได้นะฮะแล้วก็เป็นสิทธิที่ไม่อาจจะถูกแยกออกจากกันได้นะครับนั่นก็คือลักษณะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับหรือมีสิทธิด้านอะไรบ้างนะครับสิทธิมนุษยชนก็แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนด้านพลเรือนด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิทางสังคมสิทธิทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนะฮะหลักการพื้นฐานนะฮะของสิทธิมนุษยชนซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากประเภทและลักษณะของสิทธิมนุษยชนมากนักเพราะหลักการพื้นฐานก็ถือว่าอย่างแรกสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นสากลนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้นะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเสมอภาคห้ามเลือกปฏิบัตินะครับการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะครับมีเรื่องของการตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยนะครับก็ให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับและมันแตกต่างยังไงกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มันมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญยังไงนะครับมันมีประเภทแล้วก็หลักการที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงโดยภาพรวมนะครับของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับเพราะเนื้อหาตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูว่ากำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและที่สำคัญนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วไอ้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้หลักๆนะครับเป็นเนื้อหาหลักๆของในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมาดูกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนะครับกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดง่ายๆอย่างเป็นหลักฐานชัดเจนเขาบอกว่ามันก็มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันที่10ธันวาคม2491เพราะฉะนั้นไอ้ปฏิญญาตัวนี้แหละถือว่าเป็นจุดกำเนิดหรือเป็นต้นกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเพราะมันมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์การกระทำรุนแรงต่อมนุษย์ด้วยกันเองในกรณีสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีสงครามโลกครั้งที่2มันมีหลายพื้นที่พูดง่ายหลายจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามโลกถูกไหมครับมันก็เกิดการกระทำที่ทารุณกรรมต่อมนุษยชาติด้วยกันหลายจุดหลายพื้นที่นะครับมีการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อผู้หญิงพูดง่ายมีการกระทำรุนแรงทางเพศมีการเข่นฆ่ามีการข่มขืนอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนมาสร้างเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นสารคดีอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากก็เลยนำมาสู่การกระทำอะไรที่จะเป็นหลักประกันไม่ให้เกิดการกระทำรุนแรงนะครับต่อมนุษยชนด้วยกันเองอีกแล้วนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นภาพว่าอ่ะเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะถึงแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะฮะจะได้รับชัยชนะแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งหายนะ
อย่างรุนแรงนะครับของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของคนเรานั่นเองถูกไหมฮะมีการกระทำที่ทารุณโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับจากทั้งของฝ่ายคู่สงครามนะครับมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนานานะครับมีการกระทำย่ำยีอะไรต่างๆนานาต่อสตรีอะไรทำนองเนี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดในหลายพื้นที่นะครับก็เลยต้องการที่จะแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำอะไรที่มันรุนแรงต่อมนุษย์เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเกิดปฏิญญาตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อความประมาณสัก30ข้อแต่โดยรวมแล้วนะฮะก็คือว่าจะเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมกันนะครับของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะในเวทีโลกในสังคมโลกมันมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะไหนบ้างล่ะเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกในปัจจุบันเราพอเห็นประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆประเทศนะครับเขาบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นประเด็นในระดับสังคมโลกก็แสดงว่ามันเผชิญปัญหานั้นร่วมกันในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศเรายังเห็นการทำทารุณกรรมเรายังเห็นการเอารัดเอาเปรียบเรายังเห็นการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและสตรีอยู่ถูกไหมเช่นการใช้แรงงานเด็กถูกไหมครับการนำสตรีมาเป็นขายบริการอะไรทำนองนี้พวกนี้ก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองก็คือไม่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่ยอมให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านฝ่ายบริหารอะไรทำนองนี้นะครับและปัญหาการสุดท้ายก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เช่นความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาตินะครับความแตกต่างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็มี3ประเด็นนี้นะครับที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับยังมีการกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกแล้วนะครับและเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแน่นอนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแล้วก็ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าในสังคมไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่จะเหมือนหรือต่างกับในเวทีโลกอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็อาจจะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับให้เห็นว่าเราหรือในสังคมไทยเราเนี่ยมีสถานการณ์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่แสดงออกถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันถือเป็นจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแน่นอนว่าจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติโดยระบบของความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีประเทศไทยก็น่าจะมองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเอง
นะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับประชาธิปไตยไทยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างเมื่อประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อหลักประกันเรื่องสิทธิมนุษยชนไปโดยปริยายถูกไหมครับเช่นในช่วงถัดมา

นะครับการเมืองไทยมันตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบอำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนของคนไทยก็อาจจะถูกลิดรอนลงไปบ้างหรือลดน้อยถอยลงไปบ้างถูกไหมครับตามรูปแบบการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เรามีเหตุการณ์นะครับความรุนแรงทางการเมืองเช่นเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19รวมไปถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาทมิฬที่เขาพูดถึงนะครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงก็เกิดการเรียกร้องหรือเกิดการปฏิรูปในทางการเมืองเพื่อจะให้มีหลักประกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมนุษยชนของคนไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นจนมาถึงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540อย่างที่เรียนแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้เขาถึงเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวอะไรต่างๆนานาก็ล้วนปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองก็คือฉบับ2540นั่นเองเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี35นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นเนี่ยแนวคิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต้องถูกนำมาพูดถึงถูกนำมาทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังในสังคมไทยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพอตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบที่อำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะว่าประชาธิปไตยในยุคแรกๆเนี่ยประชาชนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอำนาจในทางการเมืองในยุคแรกๆแต่ที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่ก็กลับตกอยู่ในมือของทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานาก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับจนถึงเรื่องของอย่างที่เรียนว่าเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วก็พฤษภาทมิฬก็เป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540เนี่ยเริ่มเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพก็คือในมาตรา4ถูกไหมครับของรัฐธรรมนูญปีฉบับ2540พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นไหมก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองพูดถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองซึ่งก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เลยไม่มีหลักประกันในเรื่องนี้เลยนะครับเป็นก็ถือว่าจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ของเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นธรรมอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แหละประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเรามีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะไม่ใช่ฉบับ2540แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ทีนี้แหละมาดูว่าเอาแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมฮะแล้วเยอะด้วยหมายถึงว่าเยอะกว่าในเวทีโลกนั่นเองเพราะว่าในเวทีโลกก็พูดถึงแค่3ประเด็นแต่ในกรณีประเทศไทยอาจจะมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆหรือมีการกระทำอะไรที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นปัญหาแรกแน่นอนก็คือเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะครับการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สำคัญเลยนะครับและที่สำคัญประเทศไทยก็ถูกมองว่าเรายังมีปัญหาการค้ามนุษย์อยู่นะครับแล้วประเทศไทยก็ถูกมองว่าเป็นทั้งประเทศต้นทางเป็นทั้งประเทศทางผ่านและก็เป็นทั้งประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์นั่นเองนึกออกไหมฮะนี่ก็คือความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยนะครับเรายังมีปัญหาเรื่องของสิทธิชุมชนก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันถูกไหมครับเรามีปัญหาสิ

ธิในที่ดินปัญหาสิทธิในที่ดินก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของความหลากหลายทางเพศก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะยังไม่มีการยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัยนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะยังไม่มีการยอมรับหรืออนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับเรายังมีลักษณะของการที่จะดูหมิ่นดูแค้นนะครับหรืออาจจะมีลักษณะดูถูกคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับก็คือถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรายังมีลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานะของบุคคลถูกไหมก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลนะครับไม่ได้รับสิทธิผลประโยชน์นะครับในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะถูกมองว่ากรณีปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุผลหนึ่งก็ยังมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมไปถึงปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหายอันนี้ก็วงเล็บไปว่าการอุ้มที่เขาเรียกว่าเข้าใจง่ายๆว่าอุ้มหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรณียังมีประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่การทำให้บุคคลเนี่ยหายสาบสูญไปถูกไหมฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่นะครับเช่นกรณีไหนที่ดังๆเลยถูกไหมฮะซึ่งหลายท่านนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะจำไม่ได้แล้วกรณีผู้นำแรงงานในอดีตถูกไหมครับนายธนงโพอาจจนถึงวันนี้นะครับก็หายสาบสูญไปนานร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็คือหายไปเลยนะครับไม่ทราบชะตากรรมไม่ทราบอะไรไม่พบศพไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นหรือแม้แต่กรณีล่าสุดนะครับก็คือทนายสมชายนีละไปจิตก็ถูกกรณีที่อยู่ดีก็สูญหายไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือที่พอที่จะเป็นข่าวหมายถึงว่าคนที่สูญหายนั้นก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับเป็นแกนนำในการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรความเสมอภาคอะไรต่างๆนั้นในสังคมแต่ยังมีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายอีกมากที่ไม่เป็นข่าวแล้วก็เราไม่รับรู้ก็มีนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของสื่อกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วว่าแน่นอนนะครับสื่อจะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสื่อนั้นจะต้องมีสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อนั้นไม่สามารถกระทำได้เพราะถ้าสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพก็คือหมายความว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนอะไรอย่างที่พูดกันแต่บางทีการทำหน้าที่ของสื่อนั้นมันก็ชักจะเกินเลยไปก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ของสื่อบางทีไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นดาราเป็นศิลปินถูกไหมครับแม้เขาจะเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวิถีชีวิตของเขาจะต้องเป็นข่าวถูกไหมครับเขาก็ควรที่จะมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างเขาก็ควรมีสิทธิในการที่จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรทำนองนี้นะครับแต่สื่อเอามาลงข่าวหมดเลยมันก็กลายเป็นว่าถูกมองว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยชักจะเลยเถิดไปแล้วนะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยก็เลยเกิดการที่จะต้องทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีการควบคุมดูแลสื่อบ้างแล้วแต่ควบคุมดูแลสื่อมากเกินไปมันก็ไม่ดีอีกมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยอีกถูกไหมก็ยันก็เลยตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาในการดูแลสื่อซะเลยที่เรียกว่ากสทช.นะครับถัดมานะครับก็เรียกพูดถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติเห็นไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากถูกไหมฮะเพราะว่าจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยเนื่องจากว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาถูกไหมฮะปัญหาสิทธิของคนพิการนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันนะครับก็คือหมายความว่าคนพิการนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการเรียกร้องในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์หมายความว่าต่อไปนี้สิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆนานานั้นจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะใช้ได้
มีสิทธิ์ใช้ได้เช่นคุณเราก็จะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆนานาณปัจจุบันนั้นเวลาก่อสร้าง1ต้องมีทางลาดชัน2ในลิฟต์ต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องมีปุ่มที่เป็นอักษรเบลเพื่อให้คนที่พิการทางสายตาสามารถใช้ได้อะไรทำนองนี้รวมไปถึงสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงก็คืออาจจะมองว่าผู้หญิงเมื่อถูกก่อคดีอาชญากรรมทางเพศเนี่ยอาจจะเกิดความอับอายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีช่องทางในการกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิงนั่นเองรวมไปถึงสุดท้ายก็ถูกมองว่าในเรื่องโทษประหารชีวิตก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันซึ่งจริงๆก็ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่นะฮะบางคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

เนื้อหาถัดมานะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับหน่วยที่14เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมครับโดยเฉพาะสังคมไทยเองนะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนานาว่ามีการทุจริตในทุกแวดวงถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมมนุษย์ณปัจจุบันนะครับ

เนื้อหาที่เราจะพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ความหมายนะครับแล้วก็สาเหตุของการทุจริตนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกนะครับความหมายของการทุจริตเนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามันก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายโดยปกติก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองดำรงอยู่นะครับมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองถูกไหมครับโดยก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นก็คือเราก็อาจจะเห็นพบเห็นได้ชัดเจนหน่อยนึงในแง่ของระบบราชการระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งแห่งหนมีตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับอยู่ชัดเจนถูกไหมครับว่าอาจจะมีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะมีอำนาจในการเซ็นหรือว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรื่องราวอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดการทุจริตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสาเหตุอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบชัดๆว่าถ้าเราพูดถึงสาเหตุของการทุจริตเนี่ยนะฮะก็คงมีหลากหลายสาเหตุนะครับไปนักศึกษาไปอ่านตามตำราอื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆก็จะมีการอธิบายสาเหตุของการทุจริตไว้เนี่ยหลากหลายมากนะครับในเอกสารของเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีการพูดถึงสาเหตุของการทุจริตที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมส่วนตัวนะครับก็เอาว่านะตอนนี้นะครับสาเหตุของการทุจริตนั้นก็อาจจะมีจากหลากหลายสาเหตุนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงถัดไปเนี่ยก็คือประเภทของการทุจริตก็มีการแบ่งประเภทของการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากนะครับอาจจะแบ่งเป็นลักษณะเป็นสีก็มีนะครับแบ่งเป็นสีต่างๆแบ่งเป็นสีต่างๆก็คือหมายความว่าแบ่งตามความรุนแรงถูกไหมฮะเช่นเป็นทุจริตสีดำทุจริตสีเทาถูกไหมฮะทุจริตสีขาวอะไรเงี้ยนะฮะเราก็คงได้ยินอยู่ณปัจจุบันถูกไหมธุรกิจสีเทานะครับก็อาจจะก้ำกึ่งก้ำกึ่งถูกไหมครับรวมไปถึงการแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับก็อาจจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองนะครับหรือแบ่งตามกระบวนการและลักษณะที่เป็นรูปธรรมของการทุจริตรวมไปถึงการแบ่งตามลักษณะการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของประเภทของการทุจริตซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นหลากหลายนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับถ้าพูดถึงพัฒนาการของการทุจริตนะและการต่อต้านการทุจริตก็คือพูดง่ายเราพูดถึงพัฒนาการถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยังไม่เห็นหลักฐานจริงๆว่าการทุจริตเนี่ยนะฮะมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตนะฮะมันก็คงไม่มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ที่พอจะกล่าวอ้างได้นะครับเราจะดูจากถ้าเราจะพูดถึงการทุจริตเนี่ยเราก็คงไปดูจุดเริ่มต้นหรือกฎหมายฉบับแรกๆหรือเนื้อหาของกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็พอจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของมันได้เพราะฉะนั้นจากที่ค้นคว้าข้อมูลมาแล้วรวมทั้งในเอกสารของเราก็บอกว่าเราเริ่มมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะชื่อกฎหมายนั่นคือว่ากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127ก็คือพ.ศ.2452นะครับก็คือหมายความว่า100กว่าปีมาแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยก็ประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานะครับอันที่2นะครับก็ดูจากการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับว่ามันเกิดตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ2ประเด็นนี้นะครับมันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนของเรื่องของการจุดเริ่มต้นของการชี้ให้เห็นว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการหรือจุดเริ่มต้นของการทุจริตนะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วการต่อต้านล่ะการต่อต้านการทุจริตล่ะการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยมันก็มีพัฒนาการเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าในเริ่มต้นนะครับนะอย่างเป็นรูปธรรมนะก็เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2530นะครับในช่วงปีพ.ศ. 2530เขาบอกว่าเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันเป็นแค่ความสนใจของนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยก็คือพูดง่ายๆเริ่มมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นความสนใจในแวดวงของนักวิชาการนั่นเองนะครับ
หลังจากนั้นประมาณสักปีพ.ศ. 2544นะครับ

ก็เริ่มนะครับโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายงานประชาสังคมเนี่ยก็ได้เริ่มพูดถึงปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนั้นณช่วงนั้นเวลานั้นมี3ปัญหาก็คือเรื่องของความยากจนเรื่องของยาเสพติดและเรื่องของการทุจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการต่อต้านการทุจริตจนกระทั่งปีพ.ศ.2545ถึงพ.ศ.2548ก็เริ่มมีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรต่างๆนานาในการต่อต้านการทุจริตถึง84องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ.2549ถึงพ.ศ.2553เริ่มมีการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลเห็นไหมฮะช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลไหนต่อเนื่องมานะครับก็ลองกลับไปนึกย้อนดูนะครับก็จะเกิดกลุ่มการเมืองนะครับออกมาชุมนุมขับไล่นะกลุ่มการเมืองกลุ่มนั้นก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับมาต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเวลาพูดถึงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนักศึกษาก็คงจะนึกภาพออกว่ามีการต่อต้านรัฐบาลไหนนั่นเองนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ.2554ถึงพ.ศ.2556การต่อต้านการทุจริตเนี่ยเริ่มขยายตัวไปในภาคเอกชนหรือพูดง่ายๆคือว่าภาคเอกชนเองก็เริ่มแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับหรือต่อต้านปัญหาเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับจนกระทั่งพัฒนากันมาถึงปีพ.ศ.2557เนี่ยเกิดกลไกอำนาจรัฐที่เขาเรียกว่าแม่น้ำ5สายเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับแม่น้ำ5สายนั้นก็คือคสช.นะครับครม.สนช.สปช.แล้วก็สปท.ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมไปถึงเรื่องของปัญหาความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีการทำในสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศนะครับก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอะไรเกิดขึ้นด้วยในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานนะครับในเบื้องต้นนะครับของการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตเราก็จะชี้ให้เห็นเรื่องของความหมายของการทุจริตนะครับสาเหตุประเภทแล้วก็พัฒนาการของการทุจริตรวมทั้งพัฒนาการของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้ครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตนะครับเวลาพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะครับเราเป็นการอธิบายว่าไอ้การทุจริตเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงมันเกิดขึ้นมาจากยังไงมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยนะครับมันก็มีนักวิชาการมีตำรามีเอกสารที่ให้คำอธิบายหรือพูดง่ายๆคือว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากก็เช่นเดียวกันครับอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีเนื้อหาเยอะเราคงไม่สามารถเอาทุกทฤษฎีนะครับมาใส่ในเอกสารให้เราได้เรียนกันได้เพราะว่ามันเยอะมากนะครับทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาเพียงบางทฤษฎีนะครับซึ่งในเอกสารของเรานะครับก็มี3ทฤษฎีใหญ่ๆที่พูดถึงหรืออธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นการอธิบายว่าการทุจริตเนี่ยนะมันเกิดจาก3ปัจจัยนะครับก็คือ1มันเกิดจากสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตโอ้โหทีนี้ในรายละเอียดนะครับในเอกสารเราก็ได้พูดถึงว่าไอ้สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตเนี่ยก็มีหลากหลายสิ่งจูงใจหรือหลากหลายแรงกดดันอีกอาจจะเรื่องของลดนิยมในการใช้ชีวิตก็ถือเป็นสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิด

การทุจริตได้นะครับก็อาจจะมีรสนิยมที่อยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการทุจริตได้อันที่2นะครับหรือปัจจัยที่2ที่ก่อให้เกิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตก็คือโอกาสในการทำทุจริตนะครับโอกาสในการทำทุจริตนั้นก็มีคำอธิบายเยอะแยะว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะครับเช่นโอกาสในเรื่องของการที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการในการอนุมัติโครงการอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับหรือจะเปิดกิจการอะไรจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานาต้องมาขออนุญาตเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเปิดโอกาสในการทำทุจริตได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆหน่วยงานหลายๆตำแหน่งนั้นมีอำนาจในการเซ็นอนุมัตินะฮะและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทำทุจริตก็คือพูดง่ายก็อาจจะมีข้ออ้างหรือว่าอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับว่าทำไมจะต้องมีการทุจริตหรืออาจจะมองว่ามันมีเหตุผลมีความจำเป็นอาจจะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปนะครับอาจจะเหตุผลอะไรต่างๆนานาถ้าไม่ทำแล้วตัวเองก็อาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและครอบครัวอะไรทำนองอย่างนี้นะครับนี่คือทฤษฎีที่1นะครับก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตนะครับทฤษฎีที่2นะครับก็คือทฤษฎีหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนนะครับก็คือหมายความว่าทฤษฎีนี้เนี่ยผู้บงการนะครับจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนนะครับผู้บงการจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็คือพูดง่ายก็คือว่าไปดำเนินการในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้บงการนะครับที่จะกำหนดหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตัวเองได้เนี่ยก็คือพูดง่ายต้องอยู่เหนือกว่าโดยปกติอยู่เหนือกว่าในที่นี้ก็คืออาจจะเหนือกว่าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะผู้ที่อยู่เหนือกว่าทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานในระบบราชการผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่าทั้งในระบบการเมืองนะครับมีอำนาจบังคับบัญชานะครับมีอำนาจสั่งการนะครับบางทีก็อาจจะมอบหมายนะครับหรือสั่งการให้ผู้อื่นนะครับซึ่งจริงๆโดยปกติเนี่ยก็คือผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับไปทำหน้าที่ดำเนินการแทนตัวเองหรือบางทีก็ร่วมหัวกันเองนะครับทั้งหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นกระบวนการไปนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีที่สองเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหนือขึ้นไปหรือผู้บังคับบัญชานะครับวางตัวอย่างสุจริตนะครับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอกาสที่จะทุจริตนั้นก็คงจะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผู้บังคับบัญชานะครับไม่ทำได้ถ้าผู้บังคับบัญชาทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับโอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะนอกลู่นอกทางก็คงเป็นไปได้ยากแต่ณปัจจุบันก็เหมือนกับว่าหลายๆกรณีเราเห็นว่ามันก็เป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทฤษฎีที่3นะครับก็คือทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือทฤษฎีการขัดกันแห่งประโยชน์นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็คือเป็นการอธิบายว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบางทีเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
อาจจะยังแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองหรือเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เริ่มมีการแยกแยะหรือรณรงค์ให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับให้มันแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆกรณีก็อาจจะเกิดกรณีที่เรียกว่าไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองหรือพูดง่ายๆทฤษฎีนี้ก็คืออาจจะเป็นการอธิบายง่ายๆว่าก็เพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะไปยึดเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆบางทีก็จะมีลักษณะที่ใช้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ของทางราชการนะครับมาเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าพอเราเป็นผู้บริหารหน่วยงานนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถใช้ได้อะไรได้ถูกไหมครับก็จะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราวอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทฤษฎีหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการทุจริตนะครับซึ่งก็เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเวลาเราพูดถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเอาทุกทฤษฎีที่มีนะครับมาใส่ในเอกสารให้นักศึกษาได้เรียนกันได้ถูกไหมครับเพราะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอายกตัวอย่างมาแค่3ทฤษฎีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตหรือทฤษฎีที่อธิบายเรื่องของการทุจริตนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุเรื่องของความหมายเรื่องของทฤษฎีนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วการแก้ไขปัญหาการทุจริตล่ะหรือพูดง่ายๆคือว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับหัวข้อนี้ก็มีการนำเสนอในเอกสารต่างๆนานาในแหล่งความรู้ต่างๆนานาก็พูดถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือนะครับก็ต้องปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตซึ่งก็อาจจะดูเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยนะครับควรที่จะมีการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับจะต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าถูกเบียดบังไปนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงนะครับปลูกจิตสำนึกในเรื่องของจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าสตรองแต่จริงๆแล้วสตรองมันก็เป็นคำย่อนะครับว่าจิตพอเพียงต้านทุจริตมีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะครับไอ้ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่นะครับว่าจะต้องมีความคิดในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่ามีความละอายใจต่อการทุจริตแล้วก็มีความรู้สึกจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับรวมไปถึงนะครับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีพูดง่ายนะครับพลเมืองที่ดีนะครับควรมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องความเป็นพลเมืองเนี่ยความเป็นพลเมืองในการต่อต้านทุจริตเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าความเป็นพลเมืองที่จะต่อต้านการทุจริตเนี่ยควรมีลักษณะอะไรยังไงบ้างถูกไหมครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงเนื้อหาถัดมาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขหรือการต่อต้านการทุจริตนั้นนะครับลูกนอกจากเรื่องของการปลูกจิตสำนึกแล้วเนี่ย
จะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่า

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตเพราะฉะนั้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็คือเราเคยเรียนกันมาแล้วถูกไหมครับในหน่วยต้นๆที่พูดถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมนั้นโดยปกติก็ต้องเริ่ม

ครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติญาติหรือเครือญาติหรือคนในครอบครัวต้องร่วมกันปลูกฝังการต้านทุจริตให้มันอยู่ในกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั่นเองถูกไหมครับก็ไล่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยพูดง่ายนะครับหลังจากนั้นก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตด้วยนะครับเพราะเขาก็มองว่าชุมชนน่าจะเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญนะครับที่อาจจะมีพลังนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับชุมชนร่วมกันนะครับในการต่อต้านการทุจริตนะครับก็จะถือว่าจะทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการยับยั้งและป้องกันทุจริตนะครับก็เป็นประเด็นที่3นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกถ้าในระดับประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็เน้นที่ระดับตัวบุคคลกับระดับสังคมนะครับระดับตัวบุคคลก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกอะไรต่างๆนานานะครับให้เป็นคนดีนะครับระดับสังคมก็อาจจะมีการวางกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบอะไรต่างๆนานาในการป้องกันการทุจริตในการลงโทษนะครับการกระทำทุจริตอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการยับยั้งและการป้องกันทุจริตในระดับโลกมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก็ดูที่องค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาซึ่งก็ชัดเจนว่าองค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็ณปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการที่จะพยายามยับยั้งและก็ป้องกันการทุจริตนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับองค์กรแรกก็คือสหประชาชาตินะสหประชาชาติเองเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับในการให้ประเทศต่างๆนานานะครับป้องกันแล้วก็ยับยั้งการทุจริตนอกจากองค์การสหประชาชาติแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกองค์กรนึงที่เขาเรียกว่า OECD หรือก็คือองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับก็พยายามที่จะแสดงบทบาทในการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองรวมไปถึงอีกหนึ่งองค์กรก็คือองค์กรที่เรียกว่าองค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับองค์กรนี้นะครับก็อาจจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการยับยั้งและป้องกันการทุจริตเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่จัดลำดับครับของการทุจริตประเทศนู้นมีการทุจริตอยู่ในระดับนี้ระดับนี้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับขององค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับที่พูดถึงเรื่องการทุจริตซึ่งก็จะส่งผลต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองเพราะนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับซึ่งบอกแล้วว่าก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับหมายความว่ามีทั้งเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะครับให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตนะครับซึ่งการปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของการทำให้คนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมได้นะครับทำให้คนเกิดจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตพอเพียงในการต้านทุจริตรวมไปถึงเรื่องของความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตรวมไปถึงความเป็นพลเมืองที่ดีในการที่จะมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตรวมไปถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยควรเริ่มตั้งแต่ในกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตนะครับรวมไปถึงเรื่องของการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตและกระบวนการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตเนี่ยนะฮะก็มีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกนะครับในระดับประเทศก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าต้องเป็นทั้งระดับตัวบุคคลแล้วก็ระดับสังคมในระดับโลกก็เป็นเรื่องของบทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาซึ่งก็คืออาจจะมีค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับในการกดดันประเทศต่างๆนานานะครับที่เป็นสมาชิกนะครับไม่ให้เกิดการกระทำทุจริตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการกระทำทุจริตแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั่นเอง

0: ประเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชื่อหน่วยการสอนเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างกว้างเพราะว่านักศึกษาจะเห็นได้ว่าการคุยกันกับเพื่อนการใช้ภาษาระหว่างครูกับศิษย์หรือการอ่านวรรณกรรมวรรณคดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยนักศึกษาได้เรียนมาเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่13นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจษดากับอาจารย์วสันต์ก็ได้บรรยายในเรื่องของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์กับศิลปะการใช้ภาษาไปแล้วนะครับในหน่วยนี้เนี่ยเรา

จึงเน้นประเด็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จะเอื้อให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการเรียนในชั้นปีต่อๆไปได้นะครับเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราจึงสโคปนะครับหรือว่ามีขอบข่ายอยู่ใน3ประเด็นหลักๆก็คือพูดถึงเรื่องของเมื่อเราจะใช้ภาษาแล้วเนี่ยเราจะต้องจับประเด็นสำคัญในการสื่อสารให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจับประเด็นของการสื่อสารไม่ได้เช่นเรามาฟังบรรยายในวันนี้เนี่ย2ชั่วโมงแล้วเราไม่เข้าใจเลยว่าประเด็นสำคัญของที่เรื่องของศิลปะการใช้ภาษาคืออะไรหรือประเด็นสำคัญของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์คืออะไรการฟังบรรยายในวันนี้2ชั่วโมงก็แสดงว่าสูญเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยในตอนนี้เนี่ย 14.1 เราก็จะมุ่งให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสกัดเอาประเด็นออกมาได้นะครับคราวนี้ในตอนที่ 14.2 เนี่ยเราจะฝึกให้ขึ้นไปกว่านั้นละนะครับก็คือเรารู้แล้วประเด็นสำคัญคืออะไรเราต้องมาฝึกจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญนะครับและในตอนสุดท้ายคือการย่อความและสรุปความนะครับถ้านักศึกษาจะดูขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยที่14แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในหน่วยที่14เนี่ยจะเน้นให้นักศึกษาสกัดเอาสิ่งที่เรารับสารเข้ามาที่มีจำนวนมากเนี่ยให้เหลือเอาเพียงสาระเท่านั้นทำไมจึงทำอย่างนั้นนักศึกษาลองพลิกดูหนังสือจะเห็นได้ว่าหนังสือชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเนี่ยมีจำนวนหน้าเนี่ยถึงหลายร้อยหน้าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่จะจำเนื้อหาได้ทุกตัวอักษรครับเพียงแต่เราจะต้องจับประเด็นของเนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละหน่วยให้ได้นะครับตรงนี้ต่างหากเป็นสาระที่อยู่ในเนื้อหาหน่วยที่14นี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูเนื้อหาในตอนแรกก็คือการจับประเด็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันซึ่งเราแบ่งเป็นการจับประเด็นจากการฟังกับการจับประเด็นจากการอ่านจริงๆทั้งสองเนี่ยใช้หลักพื้นฐานเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าโอเควิธีการรับสารเนี่ยต่างกันอันนึงรับสารโดยการฟังอันนึงรับสารโดยการที่เราลงมืออ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราจะต้องจับประเด็นจากการฟังเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยการจับประเด็นคืออะไรนะครับการจับประเด็นก็คือเมื่อเรารับสารเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปหัวเรื่องหรือสรุปสาระของสิ่งที่เรารับเข้ามาได้นะครับสรุปมาเท่านั้นไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารับสารมานั้นมีประเด็นหลักอะไรถ้ามีประเด็นรองประเด็นรองนั้นมีอย่างไรและมีกี่ประเด็นและในสิ่งที่เราอ่านหรือเราฟังนั้นมีประเด็นย่อยหรือไม่นะครับอันนี้ต่างหากครับคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการนะครับคราวนี้ในการฟังเนี่ยสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอก็คือเราต้องเข้าใจสารก่อนถ้าเราไม่เข้าใจสารเราจะจับประเด็นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังฟังเนื้อเรื่องแล้วยังไม่เข้าใจเลยหรือเมื่อสักครู่นี้ฟังบรรยายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์มันคืออะไรเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไปจับประเด็นเพราะความเข้าใจในเนื้อยังไม่มีเมื่อความเข้าใจในเนื้อไม่มีเราจะสกัดเอาสาระหลักออกมาไม่ได้นะครับพอถ้าสมมุติว่านักศึกษาผ่านในจุดแรกมาแล้วเราเข้าใจสารละเราควรที่เข้าใจท่าทีด้วยว่าผู้พูดนั้นมีท่าทีอย่างไรมีท่าทีโน้มน้าวไหมนะครับหรือมีท่าทีเพียงให้ข้อมูลหรือเขามีท่าทีเพียงต้องการชักจูงนะครับอันนี้เราควรเข้าใจครับเพราะว่าการโน้มน้าวแน่นอนครับมันจะมีส่วนทั้งเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะครับการสรุปประเด็นหรือจับประเด็นเนี่ยเราควรจับเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริงออกมาเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสารเข้าใจท่าทีแล้วเราจึงจะจับประเด็นได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราต้องจับประเด็นจากการอ่านล่ะนะครับการจับประเด็นจากการอ่านเนี่ยนะครับผมจะขอเริ่มต้นที่ว่านักศึกษาลองวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่านออกอ่านได้หรืออ่านเป็นแต่เราจะควรอยู่ตรงไหนครับนักศึกษาเราควรจะหลังจาก

0: รียนวิชานี้เราจบแล้วเนี่ยคิดว่า
1: อันแรกก็ดีนะอาจารย์เป็นจุดที่สุดนะ
0: นะเราคาดหวัง3คนนะอาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยเราคาดหวังว่าเราอยากให้นักศึกษาอ่านเป็นนะครับแต่ที่อาจารย์วสันต์บอกว่าถ้าเรายังณวันนี้เนี่ยเรายังอ่านไม่แน่ใจว่าเราอ่านเป็นหรือเปล่าขอให้เราอ่านได้ก่อนนะครับอ่านออกแน่นอนครับใครที่จบการศึกษาระดับประถมอ่านออกแน่นอนรู้ว่ากอบวกอาอ่านว่าการู้ว่าขอบวกอาอ่านว่าขาอันนี้อ่านออกครับอ่านได้แปลว่าอ่านแล้วเราเข้าใจความหมายของมันเรารู้ว่ากอสระอากาแปลว่านกชนิดหนึ่งภาชนะชนิดหนึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่าเครื่องหมายไขว้กันอันนี้แสดงว่าอ่านได้ละเข้าใจความหมายแต่ถ้าอ่านเป็นเราต้องรู้ว่าข้อความที่เราอ่านนั้นมีนัยยะอะไรแฝงนัยยะอะไรมีสาระอะไรประเด็นสำคัญคืออะไรนี่คืออ่านเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายแล้วอ่านออกอ่านได้อ่านเป็นนักศึกษาลองตอบตัวเองก่อนว่าเราอยู่อ่านตรงไหนนะครับอ่านหนังสือไปเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไร โอ้นั่นแสดงว่าเรายังอ่าน
2: ได้
0: ไม่ 100% อันนี้ต้องไปฝึกฝนนะครับคราวนี้สื่อที่เราจะอ่านเนี่ยนะครับอันนี้บรรยายไปแล้วในตอนหน่วยที่9นะครับหน่วยที่8หน่วยที่9เรื่องการอ่านนะครับวัสดุการอ่านเนี่ยจำแนกเป็นสื่อออฟไลน์กับสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักสื่อออนไลน์ก็คือสื่อที่เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับอันนี้คราวนี้พอเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับจริงๆการฟังก็จะใช้แนวนี้เหมือนกันนะครับเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจนัยยะของเรื่องก่อนนัยยะของเรื่องคืออะไรคือเรื่องนั้นเสนอเนื้อหาอะไรมีความคิดหลักอะไรมีท่าทีของผู้เขียนอย่างไรอันนี้คือนัยยะของเรื่องนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจเรื่องแล้วเราเข้าใจไหนละไม่ใช่เราต้องรู้ว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่เราอ่านนั้นเขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั้นต้องการอะไรนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนแล้วเนี่ยเราจะจับประเด็นไม่ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราสมมุติว่าเราเดินทางมาจนเข้าใจนัยยะของเรื่องอย่าง 100% ละนะครับเราควรจะรู้จักผู้เขียนก่อนนะครับว่าผู้เขียนคนนี้เขาเป็นยังไงเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับโดยเฉพาะการอ่านเรื่องบางเรื่องที่ต้องระวังเช่นเรื่องความเชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการข้อชี้แนะเหล่านี้นะครับเราควรรู้จักผู้เขียนนะครับเมื่อเราเข้าใจนัยยะของเรื่องและรู้จักผู้เขียนแล้วเราจึงจะเข้าใจความสัมพันธ์ของสารนั้นนะครับและทั้ง3ส่วนนี้แหละเป็นพื้นฐานของการจับประเด็นจากการอ่านนะครับจึงจะทำให้เราไปจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรคือประเด็นหลักของสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราฟังอะไรคือประเด็นรองนะครับสมมุติว่านักศึกษาเข้าใจละจับประเด็นได้ละว่าวันนี้เราฟังบรรยายเนี่ยประเด็นหลักของการบรรยายคืออะไรเราจะเข้าต่อไปลึกลงไปอีกเราจะก้าวเข้าไปอีกส่วนหนึ่งละนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการจับใจความสำคัญและการสรุปสาระสำคัญแน่นอนครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการอ่านหนังสือทุกวิชาในการกับทางมหาวิทยาลัยนะครับถ้านักศึกษาจับใจความสำคัญไม่ได้ถ้านักศึกษาสรุปสาระสำคัญไม่ได้นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นนะครับคราวนี้เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับจริงๆเนื้อหาในเรื่องแรกที่จะพูดตรงนี้ก็คือการพินิจประโยคใจความสำคัญอาจารย์เจษดาได้บรรยายไปแล้วเนาะ
3: ครับ
0: นะครับที่ว่าในเรื่องของ
2: หน่วยของการเขียนเน
0: า
2: ะ
0: หน่วยของการเขียนเรื่องของการประโยคใจความวางไว
3: ้ตรงไหน
0: ตำแหน่งไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องฝึกนักศึกษาให้ได
3: ้ครับ
0: เพราะว่าถ้านักศึกษายังทำไม่ได้เนี่ยนะครับนักศึกษาไปอ่านหนังสือวิชาอื่นแล้วจะยิ่ง
2: ยาก
0: โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนกฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบทเนี่ยมีมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะครับเรื่องการพินิจป ประโยคใจความสำคัญนะครับวันนั้นที่ฟังอาจารย์เจตไปแล้วนะครับใช้ความรู้ตรงนั้นเป็นฐานวันนี้ผมจะมาย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับประโยคใจความสำคัญนะครับก็คือเป็นประโยคหลักของย่อหน้านั้นนะครับโดยมากประโยคนั้นจะมีขนาดไม่ยาวนักนะครับขนาดจะไม่ยาวแต่เนื้อหาของประโยคนั้นจะครอบคลุมย่อหน้านั้นทั้งหมดนะฮะแปลว่าประโยคนี้ถ้าถูกตัดออกจากย่อหน้าย่อหน้านั้นอาจจะไม่สื่อความ
2: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องเพราะว่าสาระสำคัญของย่อหน้าอยู่ในประโยคใจความสำคัญนี้แหละนะครับคราวนี้ในวันนั้นผมจำยังจำได้ว่าอาจารย์เจษดาได้บรรยายละเอียดเลยว่าย่อหน้าที่ดีเนี่ยต้องมีเอกภาพ
3: สารัตถภาพสัมพันธภาพ
0: นะครับซึ่งท่านนักศึกษาฟังแล้วยังงงวันนี้กับไม่ใช่ฟังแล้วยังงงฟังแล้วยังจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรขอให้ย้อนกลับไปในวันที่อาจารย์เจษดาบรรยายนะครับ
2: ครั้งที่แล้ว
0: นะครับกลับไปฟังบรรยายนะครับว่าย่อหน้านั้นต้องมีเอกภาพก็คือเสนอเนื้อหาเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่เสนอทุกเรื่องลงไปในย่อหน้านั้นไม่ได้นะครับมีสารัตถภาพก็คือมีเนื้อหาที่เป็นสาระหรือเป็นหลักของย่อหน้านั้นนะครับแล้วก็มีสัมพันธภาพก็คือในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับไม่ใช่ต้นเขียนอย่างท้ายไปเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้แต่วันนั้นอาจารย์เจษดาได้บรรยายโดยละเอียดแล้วนักศึกษาลองย้อนกลับไปวันนี้ผมจะไม่ย้อนละครับเพราะว่าเรามีเนื้อหาในส่วนอื่นที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยประโยคใจความสำคัญอยู่ในตำแหน่งต่างๆซึ่งอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเราจะมาฝึกนักศึกษาไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับตำแหน่งแรกเลยซึ่งย่อหน้าส่วนใหญ่และย่อหน้าถ้าเกิดนักศึกษาจะใช้ในการเขียนเนี่ยผมเสนอว่าผมแนะว่าควรใช้วิธีการเขียนที่ประโยคใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้านะครับนักศึกษาลองดูนะครับข้อความบอกว่าความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของการใช้ภาษามนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียนคือภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการแต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสารแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นโกรธหิวเจ็บปวดเท่านั้นเสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความได้ละเอียดละออเท่าภาษาพูดของมนุษย์นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะย้ำนักศึกษาอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เรียนหรือนักศึกษาได้ฟังคำบรรยายไปแล้วไม่ได้เอาไปทิ้งไหนเลยนะครับการที่จะจับใจความสำคัญของย่อหน้าหรือประโยคใจความสำคัญของย่อหน้าให้ได้นักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าประโยคแต่ละประโยคจบตรงไหนนั่นแปลว่านักศึกษาต้องแบ่งประโยคให้ถูกนะครับหรือถ้านักศึกษาเกิดนักศึกษาไปแบ่งข้อความที่มันไม่เป็นประโยคอันนี้จะไม่ถูกละนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เจอตัวอย่างลักษณะนี้แหละในข้อสอบแน่ๆว่าให้อ่านเสร็จแล้วถามว่าในย่อหน้านี้ประโยคใจความสำคัญ
2: คืออะไร
0: คือประโยคไหนหรือข้อความตรงไหนนะครับนักศึกษาดูนะครับผมจะแบ่งประโยคให้ก่อนดูตัวตามนะครับประโยคแรกเนี่ยจะเริ่มด้วยความแตกต่างแล้วก็จบที่ภาษานะครับอันนี้เราจบที่1ประโยคละนะครับประโยคที่2เริ่มที่มนุษย์แล้วไปจบที่นะครับยาวเลยนะครับตรงนี้เป็นประโยคที่ยาวเลยนะครับจบที่สื่อสาร
2: สื่อสารบรรทัดที่5นะครับ
0: นะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายคือแม้แต่เสียงหลายท่านนะครับจริงๆมีอีกประโยคนึงแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังเห็นว่าแล้วก็จบที่เท่านั้นครับแล้วสุดท้ายคือเสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้ละเอียดละออจนถึงคำว่ามนุษย์เห็นไหมครับนักศึกษา วลาเจอลักษณะ

0: เนี่ยต้องแบ่งประโยคให้ได้ก่อนนะครับพอแบ่งประโยคได้แล้วนักศึกษาถ้ายังจำได้ประโยคใจความสำคัญคือประโยคที่คลุมทั้งย่อหน้านะครับนักศึกษาลองดูว่าย่อหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องการสื่อสารของมนุษย์กับการสื่อสารของสัตว์นะครับถ้าเราดูประโยคหนึ่งเนี่ยแหละพูดเรื่องมนุษย์และสัตว์ไปพร้อมๆกันประโยคสองนะครับพูดมนุษย์แต่พูดมนุษย์กับสัตว์เหมือนกันประโยคที่2แต่มนุษย์กับสัตว์ที่พูดนั้นเป็นประโยคที่ขยายความประโยคที่1นะครับประโยคที่3อันนี้ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่ประโยคใจความสำคัญแน่นอนเพราะประโยคใจความสำคัญจะไม่มีการยกตัวอย่างโดยใช้คำว่าเช่นได้แก่อาทิพวกนี้ไม่ใช่นะครับและประโยคสุดท้ายเสียงของสัตว์อันนี้ตัดทิ้งได้อีกเหมือนกันเพราะมีแค่การสื่อสารของสัตว์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาจะเห็นได้ทันทีว่าประโยคมีเพียงประโยคแรกเท่านั้นที่คลุมทั้งย่อหน้านะครับและประโยคแรกเป็นประโยคใจความสำคัญนะครับประโยคใจความสำคัญคือความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือการใช้ภาษานะครับคราวนี้ผมจะไปเร็วๆแล้วนะครับเพราะหวังว่านักศึกษาจะพอเข้าใจแล้วว่าถ้าเราเจอข้อสอบหรือกิจกรรมลักษณะนี้เราต้องทำอย่างไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างต่อมาคือข้อย่อหน้าที่วางประโยคใจความสำคัญไว้ท้ายย่อหน้านะครับเขาบอกว่าภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ่งๆมีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไปกิจกรรมก็มีการวาดและระบายสีบนฝาผนังวาดเป็นเส้นบนกระดาษวาดและระบายเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิประเทศและอื่นๆวรรณคดีก็เข้าในลักษณะนี้รูปแบบของวรรณคดีไทยมีหลายแบบถ้านับวรรณคดีต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วนคุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบของแต่ละรูปนั้นๆ นะครับประโยคใจความสำคัญของย่อหน้านี้มีสั้นนิดเดียวเองครับนักศึกษาคือที่บอกว่าการพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูปนั้นๆเห็นไหมครับส่วนข้างต้นที่นำมานั้นเป็นส่วนที่อธิบายขยายความทั้งสิ้นเราลองมาดูประโยคใจความสำคัญที่อยู่ต้นและท้ายนะครับนักศึกษายังไม่ลืมนะครับว่ามีการวางประโยคใจความสำคัญลักษณะนี้ด้วยนะครับผมจะอ่านเลยว่าประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและท้ายคือศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออกเห็นไหมครับอันนี้ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นแล้วก็อยู่ตอนท้ายนะครับคราวนี้ยังมีอีกแบบหนึ่งคืออยู่กลางย่อหน้านะครับก็คือประโยคใจความสำคัญพูดว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนเห็นไหมครับย่อหน้านี้เป็นย่อหน้าที่ยาวพอสมควรแต่มีประโยคใจความสำคัญสั้นนิดเดียวเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูใจความสำคัญบ้างข้ามต่อมาแล้วนะครับใจความสำคัญเราจะใช้ความรู้จากการหาประโยคใจความสำคัญมาก่อนนะครับใจความสำคัญคืออะไรใจความคือความคิดสำคัญซึ่งเป็นเนื้อหาหลักนะครับแต่การหาใจความสำคัญนั้นเราจะไม่ได้หาในย่อหน้าแหละเราอาจจะหาอยู่ในเรื่องในตอนในส่วนนะครับใจความสำคัญก็คือใจความหลักซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้องการส่งไปให้ผู้อ่านทราบอันเนี้ยนะครับเวลาที่ผู้เขียนเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ทำตัวเข้มตัวหนาหรือบอกเราว่านี่คือใจความสำคัญนะครับแต่เป็นส่วนที่เราจะต้องหาเองนะครับในเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยนอกจากใจความสำคัญยังมีใจความรองอีกนะครับใจความรองเป็นส่วนที่สนับสนุนใจความสำคัญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับนอกจากใจความรองแล้ว ยังมีพลความด้วยครับพลความก็คือความคิดหรือข้อความที่สนับสนุนหรือขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นนะครับเราลองมาดูต่อไปก็คือการสรุปสาระสำคัญนะครับสาระคืออะไรครับสาระก็คือเนื้อหาสำคัญของเรื่องเป็นความคิดสำคัญของเรื่องโดยตรงซึ่งแบ่งเป็นทั้งสาระหลักและสาระรองนะครับการสรุปสาระสำคัญก็คือเราต้องประมวลอ่านเสร็จแล้วต้องเข้าใจก่อนนักศึกษาต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านก่อนเข้าใจเรื่องแล้วจึงประมวลเรื่องที่อ่านเพื่อหาสาระสำคัญว่าผู้อ่านนั้นเขาส่งอะไรมาให้เราหรือผู้พูดนั้นเขาส่งสาระสำคัญอะไรมาให้เรานะครับการสรุปสาระสำคัญตรงนี้แหละครับเราอาจจะเรียกว่าการสรุปความก็ได้นะครับเห็นไหมครับนักศึกษาต้องหาประเด็นหลักให้ได้ก่อนต้องหาประโยคสำคัญให้ได้ต้องหาใจความสำคัญให้ได้จึงสามารถที่จะหาสาระสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้มันไม่สามารถที่จะข้ามขั้นได้ในหนังสือเนี่ยจะฝึกนักศึกษาทีละส่วนเลยนะครับจะมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาดูว่าข้อความตรงเนี้ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรย่อหน้าเนี้ยประโยคใจความสำคัญคืออะไรเรื่องที่เราอ่านเนี้ยสาระสำคัญที่ผู้เขียนเขาต้องการเสนอคืออะไรนะครับผมอยากให้นักศึกษาอ่านและฝึกตามในหนังสือไปด้วยนะครับวันนี้มาฟังบรรยายแล้วผมเน้นย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้การสำรวจการสรุปสาระสำคัญเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับขั้นแรกเลยก่อนที่จะลงมืออ่านเราต้องสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนสำรวจก่อนเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นบันเทิงคดีหรือเป็นสารคดีหรือเป็นหนังสือวิชาการงานเขียนนี้เขียนด้วยร้อยกรองแบบที่อาจารย์วสันต์เพิ่งบรรยายไปกับอาจารย์เจษดาหรือเป็นร้อยแก้วนะครับอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกเนี่ยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาบอกเอามาให้อ่านเนี่ยบางคนก็ลงมืออ่านทันทีไม่ได้ต้องสำรวจก่อนเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพอสำรวจแล้วเราจึงค่อยอ่านเพื่อจับใจความหลักของแต่ละย่อหน้าแล้วเรามานำมาพิเคราะห์เพื่อประมวลหาแนวคิดหลักหรือความคิดหลักของเรื่องจากนั้นจึงค่อยไปสรุปสาระสำคัญนะครับอันนี้เราจะข้ามขั้นไม่ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ผมขอไปตอนสุดท้ายนะครับก็คือการย่อความและการสรุปความนะครับทั้ง2วิธีก็คือการที่เราอ่านหรืออ่านเรื่องนึงแล้วเราทำเนื้อหาให้มันสั้นลงนะครับการย่อความเนี่ยต้องอาศัยทักษะการจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเห็นไหมฮะนักศึกษาผมบอกแล้วข้ามขั้นไม่ได้เพราะถ้านักศึกษาข้ามเราจะไม่มีทักษะการย่อความนะครับการย่อความที่ดีนะครับเป็นทักษะจำเป็นต้องมีทักษะเขียนที่ดีด้วยเพราะเมื่อเราอ่านแล้วจับสาระหลักได้แล้วเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ถ้าเราไม่มีทักษะการเขียนที่ดีเราจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคราวนี้การย่อความเนี่ยก็คือการสรุปสาระที่ยาวๆนะครับถ้าพูดง่ายๆคือนำสาระที่อยู่ในเนื้อหาที่ยาวนำมาสู่ในการเขียนที่สั้นลงโดยที่ยังเก็บประเด็นและสาระคงเหมือนต้นฉบับทุกประการไม่ใช่เขามีแนวคิดหรือมีประเด็น5ประเด็นพอเราย่อแล้วเหลือประเด็นเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เรียกการย่อความที่ดีต้องเก็บประเด็นทั้ง5ลงมาในการย่อความของเราให้ได้นะครับการเขียนย่อความที่ดีนั้นเราควรมีส่วนนำก่อนแล้วค่อยไปส่วนเนื้อหานะครับบางคนก็โอ้บอกมาเลยไม่ได้ต้องมีส่วนนำก่อนนะครับคราวนี้ส่วนนำนั้นบอกอะไรก็คือบอกที่มาของเรื่องและก็ส่วนเนื้อความก็คือส่วนที่เราจะจับสาระจากส่วนที่เราอ่านนั้นมาเขียนเป็นภาษาของเราเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าวิธีการเขียนย่อความเนี่ยหลักใหญ่ๆสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำก็คือนะครับก การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์กับศิลปะการใช้ภาษาใช้อักษรย่อได้ครับแต่การเขียนย่อความหรือเรียบเรียงความคิดคนอื่นมาทำให้สั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้อักษรย่อเพราะอักษรย่อบางครั้งมันปั๊มได้หลายความหมายนะครับการใช้คำที่เชื่อมโยงข้อความระหว่างกันอันนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีและสุดท้ายคือต้องตรวจสอบความถูกต้องสิ่งที่เราเรียบเรียงด้วยนะครับนะฮะคราวนี้การเขียนย่อความผมย้ำประเด็นสุดท้ายเลยคือการเขียนย่อความไม่ใช่การตีความนะครับข้อสอบเวลาบอกให้นักศึกษาเขียนย่อความนักศึกษาไม่ต้องไปตีความนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ของเราในการเขียนย่อความหน้าที่ของเราคือแค่เก็บ
1: จบความสำคัญก็พอ
0: สาระมาให้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนการสรุปความลักษณะเดียวกันเพียงแต่สรุปความนั้นเอาเฉพาะแก่นมาเลยหรือสาระหลักมาเลยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันซึ่งหน่วยที่14พยายามจะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ประกอบในการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยได้ต่อไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีนะครับนักศึกษาสำหรับในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินนะครับในเรื่องย่อยเนี่ยก็จะมีเรื่องของแหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุนนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องศึกษาก็คือเมื่อกิจการจะดำเนินโครงการลงทุนหรือว่าจัดหาสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเข้ามาสู่วงจรการดำเนินงานของธุรกิจนะครับก็จะต้องมีการตัดสินใจนะครับเรื่องแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนนะครับแล้วก็โครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับดังนั้นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุนเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อภาพรวมของการดำเนินงานของกิจการนะครับโดยที่เราอาจจะพูดถึงต้นทุนเงินทุนของโครงการในที่นี้เนี่ยหมายถึงอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการนะครับโดยทั่วไปก็ต้นทุนเงินทุนของโครงการมักจะจัดหามาจากแหล่งเงินทุนจากหลายแหล่งนะครับที่เราเรียกว่า

ต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการนั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนเงินทุนจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับดังที่ได้เคยศึกษากันมาแล้วนะครับว่าจะมีสัดส่วนของแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งจากภายในกิจการและภายนอกกิจการนะครับซึ่งในเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแหล่งเงินทุนของโครงการก็จะมีตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับการจัดหาเงินทุนของโครงการนะครับว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการเนี่ยมีความสำคัญอยู่ที่ว่ากิจการจะตัดสินใจว่าจะหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใดนะครับในการดำเนินโครงการที่จะเป็นการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเข้าสู่กิจการนะครับการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกิจการในระยะยาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรขององค์การด้วยเนื่องจากว่าโครงการลงทุนเนี่ยดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าบางโครงการอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับอาจจะหลายเดือนหรือหลายปีเลยนะครับทำให้กิจการจะต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุนดังกล่าวนี้อย่างเหมาะสมนะครับถึงจะเป็นประโยชน์กับกิจการอย่างแท้จริงนะครับซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่2เรื่องสำคัญนะครับก็คือการตัดสินใจเรื่องงบประมาณลงทุนนะครับว่าจะตัดสินใจจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือจะวางแผนในโครงการใดนะครับที่จะเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจนะครับรวมถึงจะตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับจากแหล่งใดอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2นะครับที่สำคัญเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับซึ่งความสำคัญของเรื่องประเด็นของแหล่งเงินทุนเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะกระทบต่อสินทรัพย์ถาวรของกิจการถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจเลยทีเดียวก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยส่วนผสมนะครับหรือโครงสร้างระหว่างการจัดหาเงินที่จะมาจากเจ้าหนี้หรือจะมาจากส่วนของทุนแค่ไหนเนี่ยก็กระทบต่อภาษีที่กิจการจะต้องจ่ายด้วยนะครับรวมถึงอาจจะเป็นความเสี่ยงของกิจการนะครับในระยะยาวเช่นดอกเบี้ยซึ่งจะก่อภาระหนี้สินให้กับกิจการนะครับเหล่านี้เนี่ยถ้าสินทรัพย์ถาวรที่จัดหามาเนี่ยไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานของกิจการได้เนี่ยรวมถึงว่าไม่เกิดการได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วนะครับกิจการก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในระยะยาวได้นะครับนอกจากนี้โครงการลงทุนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่สร้างภาระผูกพันในระยะยาวให้กับธุรกิจนะครับรวมถึงนะครับการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของกิจการด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความสำคัญของการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของโครงการนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการลงทุนในโครงการลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของกิจการนะครับถ้าเกิดว่าเราหรือกิจการเนี่ยจัดหาสินทรัพย์ถาวรด้วยการใช้แหล่งเงินทุนจำนวนมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นรายได้หรือไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มันเพียงพอกับการจัดหาเงินทุนเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาระในระยะยาวกับกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญโดยที่นักศึกษาจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอัตราส่วนอยู่สำคัญอันนึงก็คืออัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อยอดขายนะครับซึ่งอัตราส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินของกิจการเลยว่าในเมื่อจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้วเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการพิจารณาถึงดุลยภาพระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับยอดขายซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการนะครับซึ่งเราอาจเรียกดุลยภาพอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกชื่อหนึ่งได้นะครับก็คืออัตราการเติบโตภายในนั่นเองว่ากิจการจะมีการเจริญเติบโตจากภายในเนี่ยแค่ไหนนะครับประเด็นที่เราจะต้องดูที่มีความสำคัญนะครับก็อย่างเช่นอัตราส่วนกำไรสะสมส่วนเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของกิจการนะครับอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในเมื่อเราลงทุนไปแล้วเนี่ยกิจการเนี่ยสร้างผลตอบแทนแก่ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยได้เพียงใดนะครับนอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างส่วนของเจ้าของรวมเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น equity multiplier นะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ทำให้กิจการเนี่ยสามารถทราบได้ว่าตนเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตจากภายในที่สะท้อนถึงการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเข้าสู่กิจการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่เราอาจจะต้องพิจารณา
เพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของการจัดหาเงินทุนของโครงการว่าปัจจัยที่กระทบนะครับต่อการจัดหาเงินทุนของกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือปัจจัยภายในกิจการและก็ปัจจัยภายนอกกิจการนะครับอย่างเช่นปัจจัยภายในกิจการนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับโครงสร้างเงินทุนของกิจการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมถึงนโยบายของผู้บริหารในแต่ละองค์กรนะครับว่ามีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดที่จะเหมาะสมนะครับ อย่างเช่นถ้ากิจการตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ต้นทุนหลังหักภาษีเนี่ยต่ำกว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับกิจการด้วยนะครับตรงนี้กิจการก็จะต้องมาพิจารณาแล้วว่านโยบายของโครงสร้างเงินทุนของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะจัดสัดส่วนตรงนี้อย่างไรนะครับอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายเงินปันผลว่ากำไรสุทธิในแต่ละปีเนี่ยจะนำไปจ่ายคืนเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับจำนวนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรที่จะเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่นักศึกษาก็ทราบนะครับว่ากิจการสามารถนำกำไรสุทธิมาเป็นกำไรสะสมในกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่เอาไปใช้ต่อในกิจการก็จะจ่ายคืนออกมาเป็นเงินปันผลนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่กิจการจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยภายในนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือนโยบายการลงทุนนะครับว่ากิจการประสงค์จะขยายจะปรับปรุงหรือจะจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาหรือไม่หรือว่าจะเลือกไปลงทุนในโครงการลงทุนอะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจนะครับรวมถึงมีศักยภาพที่จะนำมาซึ่งรายรับจากการดำเนินงานในอนาคตนะครับเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยภายนอกนะครับซึ่ง เราอาจจะเห็นได้นะครับอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับหรือว่าตราสารหนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออสีนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดหาเงินทุนจากเจ้าหนี้เนี่ยกิจการก็สามารถนำอัตราภาษีดังกล่าวเนี่ยมาหักลบนะครับออกจากส่วนของเจ้าหนี้นะครับก็ทำให้การคำนวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีน้ำหนักที่ลดลงแต่ว่าในขณะเดียวกันความเสี่ยงของกิจการนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวว่าจะมาจากแหล่งใดบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่กิจการอาจจะต้องพิจารณานะครับอย่างเช่นเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้ว่าการจัดหาเงินทุนจะมาจากส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้ใช่ไหมครับดังที่นักศึกษาได้อ่านในเนื้อหามารายละเอียดมานะครับทีนี้ถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดว่าการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทเนี่ยมีประเภทย่อยๆอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าถ้าเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้โดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วก็ตราสารหนี้หรือที่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเงินกู้ยืมระยะยาวเนี่ยจะเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้โดยมากนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินเป็นวิธีการพื้นฐานของธุรกิจเลยล่ะในการที่จะขอกู้ยืมในวงเงินต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะครับจากสถาบันการเงินเราก็เรียกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับกิจการเนี่ยจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีระยะเวลายาวนานมากกว่า1ปีนะครับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกู้ยืมมาเพื่อดำเนินโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระยะยาวนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าให้มีระยะเวลาเพื่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจากโครงการได้อย่างเพียงพอนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นเรื่องของเงินกู้ยืมระยะยาวเนี่ยว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะครับก็คือระยะเวลาที่ครบกำหนดโดยทั่วไปเนี่ยระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงินอาจจะอยู่ระหว่าง 1-10 ปีนะครับตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเจรจาเงื่อนไขการกู้ยืมนะครับว่าในเงื่อนไขของการกู้ยืมจะเป็นอย่างไรซึ่งส่วนมากก็อาจจะมีการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในการกู้ยืมได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของ
หลักประกันในการกู้ยืมนะครับว่าถ้าเป็นเงินกู้ยืมหรือสินเชื่อของธุรกิจในระยะยาวเนี่ยก็มักจะต้องมีหลักประกันนะครับหรือที่เรียกว่าผู้กู้จะต้องวางสินทรัพย์เพื่อประกันการกู้ยืมนะครับรวมถึงการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งมีภาระผูกพันตามกฎหมายนะครับแล้วก็รวมถึงข้อตกลงอื่นๆนะครับที่ผู้กู้จะต้องจัดทำงบการเงินหรืองบกระแสเงินสดหรืออาจจะต้องทำรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องให้กับผู้ให้กู้นะครับบางครั้งก็อาจจะต้องมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทีนี้เรามาดูอีกประเภทย่อยหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยก็คือตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยจะเป็นตราสารทางการเงินนะครับที่องค์การเนี่ยหรือองค์กรทางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ดีนะครับหรือองค์กรประเภทอื่นเนี่ยออกเพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนนะครับในกรณีนี้นักลงทุนก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนผู้กู้ก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นผู้ออกหรือที่เรียกว่า issuer นะครับตราสารหนี้ในที่นี้นะครับผู้ออกมีภาระตามกฎหมายที่ต้องชำระคืนและก็ต้องมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในตราสารนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อตราสารดังกล่าวแสดงการกู้ยืมระหว่าง2ฝ่ายนะครับเขาก็เลยตราสารหนี้ดังกล่าวเนี่ยว่าเป็นหุ้นกู้นั่นเองนะครับรูปแบบของผลตอบแทนของตราสารหนี้นะครับจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆตามกำหนดนะครับตลอดอายุของตราสารหนี้ถือเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายนะครับแล้วก็ลักษณะของการจ่ายผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยจะมีอัตราที่แน่นอนมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนตามงวดเวลานะครับสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อกิจการเป็นผู้ออกตราสารหนี้นะครับเกิดสถานะล้มละลายขึ้นมาหรือต้องมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการทรัพย์สินของกิจการก็จะถูกแบ่งให้เจ้าหนี้หรือว่าผู้ถือตราสารหนี้ก่อนนะครับเมื่อได้รับชำระแล้วนะครับมีเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จึงไปชำระให้กับผู้ถือตราสารทุนต่อไปนะครับอายุของตราสารโดยทั่วไปก็จะกำหนดอายุที่ครบกำหนดไถ่ถอนไว้แน่นอนนะครับได้รับคืนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้นะครับในขณะที่ตราสารทุนเนี่ยอาจจะไม่มีกำหนดวันหมดอายุนะครับในส่วนของความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับความเสี่ยงในการลงทุนก็เลยต่ำกว่าการลงทุนในตราสารทุนนะครับแต่แน่นอนนะครับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยก็อาจจะน้อยกว่าจากการลงทุนในตราสารทุนนั่นเองนะครับในส่วนของการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะพบว่ามีประเภทย่อยที่สำคัญนะครับก็คือหุ้นสามัญและก็หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญในที่นี้คือตราสารทุนประเภทหนึ่งที่ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนก็คือเงินปันผลนะครับแบ่งจ่ายจากกำไรจากการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรียกว่า capital gain กับ capital loss นะครับก็คือกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นสามัญนั่นเองนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับที่ผู้ถือหุ้นยังอาจได้รับเช่นสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่นะครับรวมถึงสิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของกิจการนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นตราสารทุนที่ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่แน่นอนนะครับคล้ายกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ว่าหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยจะมีความแตกต่างจากหุ้นกู้นะครับโดยที่เงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเหมือนกับหุ้นกู้นะครับในทางปฏิบัตินะครับธุรกิจก็จะออกหุ้นบริมสิทธิ์ที่จ่ายเงินปันผลด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันก็อาจจะเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือของธุรกิจนั่นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระผูกพันตามกฎหมายเหมือนในกรณีของหุ้นกู้นะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่ามีรายละเอียดเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์อยู่นะครับทั้งในเชิงของอัตราเงินปันผลนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นสามัญเนี่ยอัตราเงินปันผลไม่มีกำหนดตายตัวและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกิจการนะครับแต่หุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยจะมีอัตราเงินปันผลที่คงที่นะครับการจ่ายเงินปันผลถ้าเป็นหุ้นสามัญนะครับเงินปันผลจะจ่ายหลังจากกิจการจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบริมสิทธิ์แล้วในขณะที่หุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยเงินปันผลจ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญนะครับรวมถึงในเรื่องของการคืนทุนนะครับเมื่อเลิกกิจการเรื่องของสิทธิการออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทุกเรื่องของกิจการในขณะที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในกรณีที่มีเงื่อนไขกำหนดไว้เท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะพบว่าเราจะมีการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีทางในเรื่องของการจัดหาเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันก็คือในลักษณะของเวนเจอร์แคปิตอลนะครับจะเป็นการนำเงินทุนไปร่วมถือหุ้นในกิจการขนาดเล็กนะครับหรือโครงการที่เริ่มก่อตั้งแต่ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะมีผู้ที่มีเงินทุนจำนวนมากนะครับที่แมทช์หรือว่ามาให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการนะครับโดยลักษณะของธุรกิจร่วมลงทุนนะครับก็เป็นการจัดหาเงินทุนในระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์นะครับเป็นการจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนนะครับเพื่อให้มีการแบ่งปันผลตอบแทนแล้วก็ร่วมรับความเสี่ยงของโครงการลงทุนนะครับผู้ร่วมลงทุนต้องมีแหล่งเงินทุนที่มากพอให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงอาจจะให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นประสบการณ์คำแนะนำรวมถึงเครือข่ายของผู้ร่วมลงทุนที่จะเอามาช่วยเหลือนะครับกิจการที่ต้องการเงินทุนนะครับลักษณะพิเศษอีกประการนึงของ Venture Capital ก็คือจะต้องมีอาจจะมีระยะเวลาของแหล่งเงินทุนที่ให้ความช่วยเหลือระยะยาวนะครับคือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ย เราจะเห็นว่ามีตารางที่แสดงถึงขั้นตอนนะครับในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งนี้นะครับตั้งแต่การจัดหาเงินทุนในระยะเริ่มต้นที่กิจการจะต้องนำเสนอแนวคิดของโครงการลงทุนนะครับรวมถึงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วเมื่อกิจการมีการขยายตัวนะครับก็จะต้องมีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนการขยายโครงการลงทุนในขั้นตอนต่อไปนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการระดมเงินทุนจำนวนมากในตลาดทุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อกิจการเติบโตมาถึงระดับหนึ่งก็อาจจะต้องมีการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการหรือหน่วยธุรกิจอื่นๆนะครับเพื่อที่จะขยายการดำเนินงานนะครับโดยที่เราอาจจะแบ่งกระบวนการของธุรกิจเงินร่วมลงทุนนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดต่อเบื้องต้นนะครับว่ามีการติดต่อกันระหว่างกิจการที่ต้องการจะขยายตัวนะครับต้องการแหล่งเงินทุนกับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทุนกับกิจการนะครับอาจจะผ่านตัวกลางในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมอุตสาหกรรมนะครับสมาคมการค้าเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจหลังจากนั้นก็จะเป็นการคัดกรองนะครับคัดกรองผู้ร่วมเงินร่วมทุนหรือธุรกิจเงินร่วมลงทุนเนี่ยว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องไหมมีขนาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงนะครับเพื่อประเมินการตัดสินใจในข้อเสนอต่างๆการเจรจาร่วมลงทุนแล้วก็มีการจัดทำรายละเอียดข้อตกลงหลังจากนั้นนะครับจึงจะนำไปสู่การดำเนินการภายหลังการร่วมลงทุนนะครับหลังจากที่มีการดำเนินโครงการลงทุนจนเสร็จสิ้นตามแผนแล้วก็จะมีการประเมินผลของการร่วมลงทุนดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับว่ากิจการจะหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการต่อไปนะครับในส่วนของต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการนะครับเราจะเห็นว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญกับกิจการนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องให้ความสนใจมากๆนะครับในส่วนของต้นทุนเงินทุนของโครงการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการนะครับตรงนี้จะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้นทุนเงินทุนของโครงการมักจะจัดหามาจากแหล่งเงินทุนหลายแหล่งนะครับซึ่งกิจการจะต้องพิจารณาต้นทุนเงินทุนของโครงการลงทุนโดยพิจารณาจากแหล่งเงินลงทุนทั้งหมดครับว่า เราจัดหาเงินทุนจากโครงการนี้มาจากแหล่งเงินทุนอะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาพิจารณาจัดทำเป็นงบประมาณเงินทุนของโครงการลงทุนและนำไปสู่การประเมินมูลค่าโครงการในที่สุดนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับในส่วนของโครงสร้างเงินทุนนั้นก็จะเป็นการจัดการนะครับส่วนผสมของ
เงินทุนนะครับจากแหล่งต่างๆเช่นเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้เงินทุนระยะยาวจากเจ้าของนะครับเพื่อให้โครงการลงทุนของกิจการเนี่ยในสุดแล้วเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการนะครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นมาในเอกสารการสอนรวมถึงชื่อวิชาอื่นๆนะครับว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการในที่นี้เราจะหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการโดยทั่วไปก็จะจัดหามาจากหลายแหล่งนะครับเราเรียกเป็นคำศัพท์

อย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าก็จะมีต้นทุนเงินทุนจากเจ้าหนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้นทุนในที่นี้หมายถึงอัตราดอกเบี้ยของกิจการที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ให้เงินกู้ยืมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจะต้องจ่ายออกไปให้กับผู้ให้กู้นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการได้รับเงินทุนมาตามที่ต้องการนะครับเจ้าหนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามกําหนดระยะเวลาการให้กู้ยืมนะครับต้นทุนเงินทุนของเงินกู้ระยะยาวนะครับก็จะมีการคํานวณต้นทุนของหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวนะครับจากดอกเบี้ยที่ต้องชําระคืนต่องวดนะครับหารด้วยยอดการกู้ยืมหรือจํานวนเงินสุทธิที่ได้จากการกู้ยืมนั้นต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หรือของพันธบัตรนะครับต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของนะครับก็จะแบ่งเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญและต้นทุนเงินทุนของกําไรสะสมซึ่งนักศึกษาจะต้องไปดูในเอกสารการสอนในถึงตัวอย่างในการคํานวณเพิ่มเติมนะครับในแต่ละประเด็นของต้นทุนประเภทย่อยต่างๆรวมถึงต้นทุนเงินทุนหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับก็จะเป็นตราสารทางการเงินดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าอยู่ในฐานะของเจ้าของที่จะรับเงินปันผลคงที่โดยได้รับชำระก่อนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่นะครับต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่นี้จะมีค่าใช้จ่ายในการออกจำหน่ายด้วยทำให้กิจการไม่ได้รับเงินตามราคาขายทั้งหมดจริงๆนะครับการคำนวณค่าของต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่จึงต้องนำค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นออกจำหน่ายมาปรับในสูตรการคำนวณด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับว่าเราจะสามารถคำนวณต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมได้อย่างไรนะครับซึ่งสูตรการคำนวณเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3วิธีหลักๆนะครับก็คือการคำนวณต้นทุนกำไรสะสมโดยใช้ Gordon Growth Model นะครับการคำนวณโดยใช้ Capital Asset Pricing Modelนะครับแล้วก็การคำนวณโดย Bond Yield Plus Risk Premium นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการจะหมายถึงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนเงินทุนดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนอกจากนี้กิจการยังอาจจะต้องพิจารณาประเด็นอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นอัตราส่วนหนี้สินของส่วนของเจ้าของว่าเป็นอย่างไรที่กิจการจะต้องกําหนดนโยบายดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อหนี้ของโครงการลงทุนที่มีต่อกิจการนะครับยิ่งก่อหนี้มากก็ยิ่งมีภาระผูกพันในรูปของดอกเบี้ยที่ต้องชําระคืนมากขึ้นกิจการถ้าประสบปัญหาไม่สามารถหารายได้มาชดเชยตรงนี้ได้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนหรือว่ามีปัญหาการล้มละลายได้นะครับต้นทุนเงินทุนก็ยังจะมีเรื่องของการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมนะครับบางธุรกิจมีการดำเนินงานในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาต้นทุนเงินทุนที่แบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจนะครับหรือที่เรียกว่าต้นทุนของโครงการในส่วนย่อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของโครงการที่จะต้องพิจารณาอีกนะครับเช่นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการเช่นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้นะครับเช่นระดับของอัตราดอกเบี้ยและอัตราภาษีว่ากระทบกับโครงสร้างของเงินทุนของโครงการนะครับแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยกิจการก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นทุนเงินทุนของกิจการลดลงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเงินทุนที่มาจากเจ้าหนี้นะครับในส่วนของภาษีนะครับอย่างเช่นถ้าหากอัตราภาษีลดลงก็อาจจะทำให้ต้นทุนเงินทุนในส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปหักลดทอนกับภาษีได้น้อยลงนั่นเองนะครับรวมถึงปัจจัยที่กิจการจะสามารถควบคุมได้นะครับอย่างเช่นนโยบายของโครงสร้างเงินทุนนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่ากิจการจะกําหนดโครงสร้างของเงินลงทุนอย่างไรนะครับจะให้มีส่วนของเจ้าหนี้มากแค่ไหนให้มีส่วนของเจ้าของมากแค่ไหนนโยบายเงินปันผลนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ากิจการปันผลในอัตราที่ต่ําก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากกําไรสะสมได้เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงนโยบายการลงทุนของกิจการนะครับว่ากิจการลงทุนในธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนถ้าเป็นกิจการที่ลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ๆที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญเลยแน่นอนนะครับความเสี่ยง
ทางธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้น

0: ะครับแล้วก็จะมีผลต่อต้นทุนเงินทุนของโครงการได้เหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กิจการต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนที่จะจัดหาสินทรัพย์มาลงทุนนะครับหรือก่อนที่จะดำเนินโครงการลงทุนครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัด อย่างเช่นกรณีที่กิจการไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับก็อาจจะทำให้คำนวณอัตราส่วนบางอย่างเนี่ยได้ยากนะครับกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้นะครับโดยการหาข้อมูลจากโครงการที่คล้ายคลึงในธุรกิจอื่นนะครับที่ทำในรูปแบบเดียวกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขามีต้นทุนเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในโครงการต่างๆอย่างไรนะครับรวมถึงอาจจะใช้วิธีการกำหนดอัตราส่วนลดหรือต้นทุนเงินทุนล่วงหน้าไว้นะครับสำหรับกิจการของตนเองก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่สำคัญนะครับที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินโครงการลงทุนเช่นโครงการที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับหรือว่าโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของกิจการนะครับว่าจะรักษาภาพรวมของกิจการหรือในบางครั้งอาจจะมีโครงการที่มีความน่าสนใจที่อาจจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในจุดนี้เช่นกันนะครับก็ถือเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาอาจจะให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็อาจจะลองไปดูในเอกสารการสอนเพิ่มเติมครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงรายการว่าด้วยเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินค่ะโดยเน้นด้านของการประเมินโครงการนะคะซึ่งในรายการของเราในหัวข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะเราก็จะเป็นเรื่องตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปกับการประเมินค่าโครงการตอนที่2จะเป็นเรื่องของงบการจัดประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการนะคะแล้วก็ตอนที่3จะเป็นเรื่องของดูความคุ้มค่าของตัวโครงการเองนะคะโดยจะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ปริมาณเยอะเนาะแล้วก็มีโครงการเนี่ยส่วนมากก็จะมากกว่า1ปีอยู่แล้วแหละส่วนมากก็จะประมาณ5ปี6ปีหรือ10ปีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างมากเลยที่เราต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อนนะคะว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ขาดทุนนะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็มีผลกระทบที่ดีนะคะมีกำไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องเข้าใจภาพรวมวัตถุประสงค์ประเภทแล้วก็ลักษณะหรือว่าแนวคิดแล้วก็การประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะดูว่าในโครงการเราเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่เราจะลงทุนดีไหมนะคะเรามาดูในตอนที่1กันก่อนเลยค่ะก็แนวคิดเรื่องทั่วไปนะคะความรู้ทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับตัวโครงการของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าการประเมินค่าโครงการนะคะก็คือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความคุ้มค่าของโครงการในลักษณะของงบประมาณการลงทุนก็คือเราแสดงมาเป็นตัวเลขนะคะให้เห็นชัดมากขึ้นเนาะเราเลยมีการประเมินโครงการนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการซึ่งช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นภาพรวมของตัวโครงการในด้านต่างๆทั้งด้านต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนของตัวโครงการนะคะรวมทั้งตัวกระแสเงินสดหรือกระแสเงินสดอิสระที่โครงการจะได้รับนะคะว่าจะรับในช่วงเวลาไหนนะคะใช้เวลานานเพียงใดนะคะกว่าที่จะคืนทุนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญเป็นขั้นตอนที่สำคัญทางการเงินของเราเลยนะคะสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการนี้ดีหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโครงการสมมติว่าเรามีหลายโครงการแต่ว่าเรามีเงินลงทุนหรือทรัพยากรที่จำกัดเนาะเราก็สามารถจะเลือกโครงการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่าต่อเงินลงทุนเราอะนะคะนอกจากนี้ค่ะการดำเนินโครงการยังทำให้เห็นแสดงเห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของตัวโครงการด้วยว่ามี

ิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูประเภทของโครงการก่อนนะคะก็จะมี2ประเภทหลักๆอันแรกคือตัวโครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายงานนะคะเช่นมีการลงทุนทางด้านวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มีการซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะก็คือเป็นการลงทุนเป็นโครงการใหม่เลยนะคะอันที่2เป็นโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมก็คือเช่นเรามีเครื่องจักรเก่าอยู่แล้วทีนี้มันเก่าแล้วก็ชำรุดล้าสมัยใช้กินไฟอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องมีการลงทุนโครงการใหม่เพื่อมาทดแทนโครงการเดิมนะคะเราอันเนี้ยก็จะซับซ้อนกว่าโครงการที่ว่ามีการขยายงานไปเลยนะคะเพราะว่ามันต้องมาคำนึงถึงโครงการเดิมด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีการลงทุนทดแทนนะคะเราก็ต้องเทียบโครงการใหม่กับโครงการเดิมนะคะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งประเภทของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทที่สำคัญเนาะอันแรกก็จะเป็นโครงการลงทุนทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้อันที่2คือทดแทนเพื่อลดต้นทุนนะคะอันนี้ก็คือจะเจาะลึกลงไปแล้วก็อันที่3นะคะคือโครงการขยายการผลิตสินค้าหรือว่าตลาดนะคะแล้วก็อันที่4คือโครงการลงทุนในสินค้าชนิดใหม่หรือว่าตลาดใหม่ๆค่ะแล้วก็ประเภทที่5นะคะคือโครงการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นมีตามต้องทำตามกฎระเบียบของรัฐอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีโครงการพวกนี้เพิ่มเข้ามาเนาะลักษณะของโครงการการลงทุนนะคะหลักๆแล้วก็จะแบ่งไปด้วย3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือเป็นโครงการอิสระนะคะโครงการอิสระคือโครงการที่ไม่เกี่ยวพันหรือว่าสัมพันธ์กับโครงการใดเลยนะคะเป็นโครงการที่เราสามารถดูในตัวโครงการนั้นได้นะคะเช่นการสร้างคลังสินค้าใหม่นะคะหรือว่าการสร้างอาคารสำนักงานการสร้างห้องอาคารสำหรับพนักงานอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูเลยว่าโครงการนี้เนี่ยเราจะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการนะคะก็จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการอื่นๆนะคะในการพิจารณาโครงการอื่นๆได้นะคะนี่คือเป็นโครงการที่อิสระนะคะหรือว่า independent project นั่นเองนะคะแบบที่สองนะคะเป็นโครงการที่ขึ้นต่อกันนะคะ contingent project นะคะก็คือเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กับโครงการอีกโครงการหนึ่งคือเวลาพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณาควบคู่กันไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานใหม่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะถูกยอมรับต่อเมื่อมีการลงทุนในอีกโครงการหนึ่งก่อนนะคะคือโครงการในการสร้างโรงงานใหม่ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแสดงเห็นว่าโครงการเนี่ยมันโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นต่อตัวโครงการในการสร้างโรงงานก่อนเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาก็คือว่าต้องโครงการในการสร้างโรงงานเนี่ยต้องได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะaccept แล้วโครงการนี้ว่าโอเคน่าลงทุนเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ถึงได้มีการพิจารณาโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวพันกันนั่นเองส่วนโครงการแบบสุดท้ายก็คือเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะ mutually exclusive project นะคะก็คือจะต้องมีการเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพราะว่าที่บริษัทได้รับเนี่ยมีหลายโครงการเลยแต่ดันมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นโครงการแรกจะเป็นโครงการในการซื้อเครื่องจักรเพื่อมาสร้างเป็นโครงการซื้อสายพานนะคะเป็นการซื้อสายพานลำเลียงวัตถุดิบในอาคารคลังสินค้ากับอีกโครงการนึงเป็นโครงการในการลงทุนเพื่อซื้อรถขนย้ายวัตถุดิบเข้ามาในอาคารเหมือนกันก็เห็นได้ว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเป็นการที่จะใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบนั่นแหละภายในคลังสินค้าของเราเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เดียวกันเวลาจะเลือกซื้อนะคะก็ควรจะเลือกแค่โครงการใดโครงการหนึ่งหรืออีกกรณีนึงคือเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดนึงเนี่ยจากผู้ผลิตรายหนึ่งเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะเป็นเครื่องจักรเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เดียวกันคือการซื้อเครื่องจักรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะถ้าโครงการไหนที่เราเลือกแล้วเราก็ยอมรับโครงการนั้นส่วนโครงการที่เราไม่เลือกก็เราก็จะปฏิเสธโครงการนั้นค่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการนะคะในการประเมินโครงการเนาะก็จะเริ่มจากการคัดเลือกข้อเสนอโครงการก่อนนะคะว่าโครงการเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างในการลงทุนต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็มาดูกระแสเงินสดอิสระของโครงการนะคะว่าโครงการเนี่ยจะได้กระแสเงินสดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เราถึงจะมาประเมินค่าของโครงการว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นมีการตัดสินใจลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะมาสู่กระบวนการในการดำเนินงานโครงการแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะซึ่งในระหว่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่บอกฟีดแบ็กสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ระหว่างทางได้ตลอดนะคะประเมินการโครงการก็จะเป็นประมาณนี้

ตอนที่2นะคะของการศึกษาความเป็นไปได้ของตัวโครงการในการประเมินโครงการนะคะเราก็จะดูเรื่องของการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการค่ะตัวกระแสเงินสดอิสระนะคะหรือว่าตัว free cash flow นะคะจะหมายถึงจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนต่างๆในแต่ละช่วงเวลาแล้วนะคะกระแสเงินสดอิสระเนี่ยจึงเป็นกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่มากกว่าต้นทุนจากการดำเนินโครงการนั่นเองนะคะยิ่งโครงการใดมีกระแสเงินสดอิสระมากเท่าไหร่โครงการนั้นก็น่าลงทุนมากขึ้นเท่านั้นนะคะการประมาณการกระแสเงินสดอิสระจึงหมายถึงกระบวนการในการประมาณผลตอบแทนแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่ต้องใช้ในการลงทุนตอนที่เริ่มโครงการนะคะแล้วก็ตอนที่เกิดโครงการในการดำเนินโครงการจนกระทั่งตลอดจนสิ้นสุดตลอดอายุโครงการเลยนะคะจนสิ้นสุดโครงการเลยค่ะจะเป็นการประมาณการกระแสเงินสดทั้งหมดนั่นเองนะคะการประมาณการกระแสเงินสดอิสระเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วก็ดูว่ามันเกิดขึ้นตามที่เราคาดการเอาไว้ไหมนะคะกระแสเงินสดรับกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ นะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการจัดการให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะคะโดยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวการประมาณการกระแสเงินสดอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าตัวโครงการมันจะเกิดในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการประมาณการนะคะโดยนะคะจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดเนี่ยนะคะเราต้องผู้บริหารต้องทราบก่อนนะคะว่าตัวกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นตัวกระแสเงินสดที่ปราศจากต้นทุนทางการเงินนะคะก็คือเราจะดูเฉพาะในตัวโครงการเลยนะคะว่าโครงการนี้มีกระแสเงินสดเป็นยังไงเนาะเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปกู้หรือไปอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเราต้องอยากรู้ในตัวโครงการก่อนนะคะแล้วก็กรณีที่โครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายนะคะจะมี2กรณีเนาะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะในตอนที่1เนาะก็คือจะเป็นโครงการใหม่เพื่อขยายงานกับโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมนะคะกรณีโครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายงานเนี่ยกระแสเงินสดส่วนเพิ่มเนี่ยจะหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการดำเนินงานนะคะว่ามีผลตอบแทนลบกับต้นทุนแล้วเนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะในก็จะคิดเฉพาะในโครงการที่เราลงทุนใหม่นั้นๆไปเลยนะคะแต่หากเป็นโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมนะคะก็จะเป็นตัวกระแสเงินสดส่วนเพิ่มเนี่ยเราต้องมาเปรียบเทียบกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการใหม่กับโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนนะคะนอกจากนี้นะคะผู้บริหารเนี่ยยังต้องรู้เกี่ยวกับต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะเวลาการเกิดขึ้นของกระแสเงินสดด้วยนะคะโดยถ้าโครงการที่กระแสเงินสดเนี่ยได้รับเนี่ยในปีที่1สมมติว่าโครงการลงทุน5ปีเนาะถ้าเกิดว่าในปีแรกๆได้กระแสเงินสดกลับมาเร็วนะคะแล้วก็ได้กลับมาเยอะได้คืนเร็วเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่น่าลงทุนกว่าโครงการที่ได้คืนในปีสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเงินที่เราลงทุนตั้งแต่ปีที่0เนี่ยแต่พอถึงปีที่5เพิ่งจะได้เงินคืนอย่างเงี้ยก็โอ้โหใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้คืนทุนหมดเนาะเพราะฉะนั้นระยะเวลาการเกิดขึ้นของกระแสเงินสดเนี่ยมีความสำคัญนะคะสะท้อนให้เห็นถึงตัวสภาพคล่องของตัวโครงการด้วยนะคะทีนี้มีประเด็นอีกอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะก็คือตอนเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นต้นทุนจมต้นทุนจมเนี่ยจะเกิดขึ้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดโครงการอยู่แล้วนะคะเช่นต้นทุนในการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอลูกค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นทุนที่มีการเทรนคนอบรมพนักงานอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนโครงการเพราะฉะนั้นก็จะไม่นำมาคิดในตัวโครงการนะคะแต่ถ้าเป็นต้นทุนเรื่องของค่าเสียโอกาสเนี่ยเรายังต้องมาคำนึงถึงเนี่ยเวลาเราพิจารณากระแสเงินสดอิสระของโครงการด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีบริษัทเนี่ยมีทรัพยากรที่จำกัดนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมาเลือกลงทุนในโครงการหนึ่งก็ต้องเสียโอกาสของอีกโครงการหนึ่งไปเนาะของการใช้ทรัพยากรนั้นในอย่างหนึ่งไปนะคะตัวอย่างเช่นเรามีโกดังเก็บคลังสินค้าปกติเราให้เช่าเนาะแต่ตอนนี้เราจะทำธุรกิจเองแล้วเราจะไม่ให้เขาเช่าแล้วเราก็จะนำมาเก็บสินค้าของเราเองเนี่ยค่ะก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นจากการที่จะให้เขาเช่าเนาะเราก็ควรจะคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือปัจจัยผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะคะ
เช่นกรณีที่บริษัทเนี่ยผลิตสินค้าแต่เป็นสินค้าที่ดันเป็นสินค้าใหม่นะคะแต่ว่าดันไปทดแทนสินค้าเดิมที่บริษัทมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ถ้าศัพท์เนี่ยก็จะทำถ้าศัพท์ทางภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าcannibalization นะคะหรือว่าการกินตัวเองเนาะก็คือมันจะมีผลกระทบต่อตัวกำไรของตัวกิจการนั่นเองนะคะก็คือเช่นสมมุติว่าเราผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอยู่แล้วนะคะเป็นบริษัทผลิตบะหมี่อยู่แล้วเนาะทีนี้พอเราผลิตสินค้าใหม่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดโซเดียมไป 50% กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากการซื้อบะหมี่สำเร็จรูปของเราเนาะมาเป็นแบบกึ่งมาเป็นแบบลดโซเดียมก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการที่ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะส่งผลต่อกำไรของบริษัทได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคำนึงถึงด้วยเนาะทีนี้นะคะในเวลาเราที่เราจะทำการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ 1. นะคะดูต้นทุนของตัวโครงการเนาะต้นทุนโครงการเนี่ยดูเริ่มจากเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะว่าเรามีการลงทุนตอนแรกสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนก็พวกอาคารโรงงานตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเนี่ยเรามีไหมนะคะเพราะเรากิจการอยู่รอดได้ก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเนาะอันนี้คือเป็นต้นทุนของโครงการที่เราจะต้องมีนะคะถัดมาคือต้นทุนจากการดำเนินงานนะคะก็เช่นพอมีการดำเนินงานแล้วก็ต้องมีการซื้อสินค้าเนาะสินค้าที่เราขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารเช่นค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นต้นทุนในการดำเนินงานนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะก็ต้องเอามาใส่ในการดำเนินการกระแสเงินสดอิสระของเรานะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนค่ะเมื่อกี้เราเรื่องต้นทุนไปหมดแล้วเนาะนี้มันเรื่องผลตอบแทนของตัวโครงการและว่ามันก็จะมีผลตอบแทนจากตัวโครงการโดยตรงนะคะก็คือเป็นตัวที่เราขายสินค้าต่างๆโดยตรงแล้วก็ผลตอบแทนทางอ้อมนะคะที่อาจจะต้องคำนึงถึงเนี่ยเราก็เอาผลตอบแทนนั้นมาคำนวณแล้วก็มาคำนวณด้วยนะคะมาคำนึงถึงด้วยในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระก็เริ่มจากการประมาณกระแสเงินสดจ่ายก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นการประมาณกระแสเงินสดรับแล้วก็เราก็จะมาเปรียบเทียบนะคะขั้นสุดท้ายคือเปรียบเทียบกระแสเงินสดจ่ายกับกระแสเงินสดรับในแต่ละช่วงเวลานะคะตลอดอายุของโครงการเลยนะคะเราก็จะได้เป็นกระแสเงินสดอิสระมานั่นเองนะคะในแต่ละปีนั่นเองเนาะที่เราทำโครงการนะคะในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เห็นว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราประมาณแล้วต้นทุนต่างๆเนาะแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้นะคะในแต่ละปีนะคะเช่นปีที่0เนี่ยเห็นได้ว่ามีโครงการ S กับโครงการ T เนาะจะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยมีการลงทุนในตั้งแต่ปีที่0เนี่ยไป1ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้เงินกลับมาปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะก็จะเห็นได้ว่าปีที่1เนี่ยได้กลับมา 600,000 ได้กลับมาเยอะเลยแล้วก็ลดหย่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปีที่4ได้กลับมา 200,000 นะคะขณะที่โครงการ T นะคะลงทุนไป800,000 บาทนะคะในปีที่0นะคะแล้วก็ปีที่1ถึงปีที่4เนี่ยได้เงินกลับมาปีละ 360,000 ทุกปีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวช่วงเวลาที่ได้รับเงินเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณกระแสเงินสดเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็เงินลงทุนก็แตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะโครงการไหนเนี่ยมันน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะคะจึงนำมาสู่กระบวนการในการประมาณการกระแสเงินสดแล้วก็กระบวนการในการดูความคุ้มค่าของโครงการซึ่งความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยนะคะเราก็จะมาศึกษากันต่อไปในตอนที่3ค่ะตอนที่3นะคะก็คือเป็นวิธีการประเมินค่าของตัวโครงการแล้วค่ะโดยวิธีที่เป็นที่นิยมนะคะมีด้วยกัน4วิธีนะคะก็คือมีวิธีระยะเวลาคืนทุนวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิวิธีดัชนีกำไรแล้วก็วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะโดยแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีการคำนวณขั้นตอนแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละสิ่งที่เราจะในโครงการเราเนี่ยเราควรจะประเมินด้วยวิธีไหนดีนะคะวิธีไหนที่เหมาะกับตัวโครงการของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้การประเมินทุกวิธีเลยนะคะควบรวมให้หมดเลยแล้วก็มาดูให้มีความหลากหลายนะคะในการประเมินโครงการเนาะแล้วก็มาดูผลในแต่ละวิธีเนาะว่ามันส่วนมากก็จะให้ผลไปในแนวทางที่แนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีนี้ประเมินโครงการหลากหลายวิธี

นั่นเองค่ะผู้บริหารก็จะได้มั่นใจนะว่าโครงการนี้น่าลงทุนจริงๆอย่างเงี้ยนะคะจากการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเนาะโครงการ S กับโครงการ L นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองโครงการเป็นไงคะเงินลงทุนเท่ากันเลยค่ะแต่โครงการ S นะคะได้กระแสเงินสดในปีแรกเนี่ยกลับมาเร็วได้มา600,000ในปีที่แรกเนาะปีที่2ได้500,000ปีที่3ได้300,000ปีที่4ได้200,000เนาะแตกต่างจากโครงการ L ซึ่งกระแสเงินสดอิสระในปีที่ในปีแรกเนี่ยได้มาน้อยนะคะได้มาแค่200,000เองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น300,000 500,000แล้วก็600,000นะคะตั้งแต่ปีที่2 3 4เป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โครงการเนี่ยได้รับกระแสเงินสดอิสระรวมนะคะตั้งแต่ปีที่0ถึงปีที่4เนี่ยเท่ากับ1,600,000บาททั้งคู่เลยเหมือนกันเลยนะคะแต่ความแตกต่างคือแต่ละปีเนี่ยจำนวนกระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีเนี่ยแตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็อยากรู้ว่าโครงการไหนน่าลงทุนเนาะเราสามารถที่จะมาใช้การคำนวณของเราได้นะคะในการดูความคุ้มค่าของการลงทุนนะคะวิธีที่1ค่ะวิธีระยะเวลาคืนทุนนะคะอันเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีเนาะจะมีสูตรในการคำนวณนะคะอันแรกก็จะเป็นกรณีที่กระแสเงินสดอิสระเท่ากันทุกงวดเนาะเราก็จะใช้สูตรนะคะด้านเท่ากับเงินลงทุนในโครงการหารด้วยกระแสเงินสดในแต่ละงวดได้เลยแต่กรณีที่กระแสเงินสดอิสระไม่เท่ากันนะคะการคำนวณก็จะใช้เป็นสูตรถัดมานะคะก็คือว่าจะเอาจํานวนปีก่อนก่อนได้รับเงินครบนะคะได้เงินทุนครบนะคะบวกกับจำนวนเงินที่ขาดไปตอนต้นปีหารด้วยกระแสเงินสดอิสระที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆค่ะอันนี้ก็เราลองเข้าสูตรดูเนาะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวโครงการ S นะคะมีระยะเวลาคืนทุนเนี่ย 1.8 ปีนะคะส่วนโครงการ L เนี่ยมีระยะเวลาคืนทุนเนี่ย3ปีนะคะก็จะได้เลยว่าโครงการ S เนี่ยได้เงินคืนเนี่ยเร็วกว่าโครงการ L เนาะแล้วก็ระยะเวลาคืนทุนก็เร็วกว่าด้วยนะคะคือ 1.8 นะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราพิจารณานะคะเราต้องเลือกโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยสั้นเนาะเพราะว่าแป๊บเดียวได้เงินและเงินที่ลงทุนไปเนี่ยไม่กี่ปีก็ได้คืนแล้วอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นโครงการที่น่าลงทุนมากกว่านะคะเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารเขาก็อาจจะเลือกยอมรับโครงการ S แล้วก็ปฏิเสธโครงการ L เนาะถ้าเกิดว่าทั้ง2โครงการมีวัตถุประสงค์ของโครงการเหมือนกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของวิธีระยะเวลาคืนทุนนะคะอันแรกก็คือสะดวกนะคะง่ายในการวิเคราะห์เนาะแล้วก็อันที่2คือสามารถลำดับความน่าสนใจของตัวโครงการจากมากไปน้อยได้นะคะเรียงโครงการได้เนาะว่าอันไหนคืนทุนเร็วสุดแล้วก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆเนาะจนถึงขั้นคืนทุนช้าสุดนะคะแล้วเราก็จะพยายามเลือกโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุดนั่นเองนะส่วนข้อด้อยของวิธีนี้นะคะก็คือว่าจะไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาเลยแล้วก็ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดที่ได้รับเนี่ยหลังจากที่เราคืนทุนหมดไปแล้วก็ไม่ได้นำมาคำนวณด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการนะคะจึงทำให้เกิดวิธีอื่นๆถัดมานะคะที่เราจะได้เรียนต่อไปเนาะก็คือเป็นวิธีที่คำนึงถึงมูลค่าของมูลค่าเงินตามเวลาแล้วก็คิดตลอดทั้งโครงการด้วยเนาะก็คืออันแรกก็คือเป็นวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะหรือว่า net present value นะคะ NPV เนาะอันนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณนะคะก็คือจะเกิดจากผลรวมของกระแสเงินสดอิสระณปีที่1ปีที่ n นะคะลบกับเงินลงทุนเริ่มต้นในปีที่0นั่นเองนะคะก็เราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยมี net present value หรือว่ามูลค่าสุทธิของมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะอยู่ที่ 323,000 บาทเนาะขณะที่โครงการ L เนี่ยมีอยู่ที่ 214,900 บาทเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมูลค่าปัจจุบันสุทธิแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเป็นบวกทั้งคู่เนาะก็การที่ NPV เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าโครงการเนี่ยมีผลตอบแทนมากกว่าเงินที่เราลงทุนไปแต่ถ้าเราต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเราต้องเลือกโครงการ S เพราะอะไรเพราะว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่าของโครงการ L นะคะนะคะโดยจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยนะคะมันจะคำนึงถึงต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเนาะเพราะว่าเรานำมาคิดมูลค่าตามเวลานะคะนำคำนึงถึงเรื่องของ

0: มูลค่าเงินตามเวลาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีนะคะโดยในโจทย์นะคะมูลค่าตัวต้นทุนเงินถั่วเฉลี่ยถั่วหน้าเนี่ยคือ 10% เนาะก็คือถ้าแปลความหมายก็คือว่าณผลต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยที่ 10% เนี่ยตัวโครงการ S เนี่ยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ย 323,000 บาทขณะที่โครงการ L นะคะให้ณต้นทุนถั่วเฉลี่ยถั่วหน้าที่ 10% เหมือนกันเนาะให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ย214,900บาทค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อดีของตัววิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะก็คือคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาแล้วก็คำนึงถึงกระแสเงินสดอิสระตลอดอายุโครงการนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นจำนวนเงินที่แสดงถึงผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระที่ได้จากการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยค่ะว่ามีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนนะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่โครงการที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าความไม่แน่นอนด้วยนะคะโดยถ้าโครงการที่มีความเสี่ยงมากนะคะผู้วิเคราะห์ก็ต้องมีการปรับอัตราผลตอบแทนหรือว่าต้นทุนถั่วเฉลี่ยถั่วน้ำหนักนะคะให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นต้นเนาะต่อมาส่วนวิธีมูลค่าปัจจุบันที่มีข้อด้อยยังไงนะคะก็คือ1ไม่เราจะไม่ทราบถึงตัวผลตอบแทนที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเนี่ยให้โครงการเนี้ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบางทีผู้บริหารบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ผลตอบแทนมาเลยว่ามันสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการเนาะผลตอบแทนจากตัวโครงการเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่มีข้อสมมุตินะคะว่ากระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานที่ได้รับมาในแต่ละปีจะนำไปลงทุนต่อนะคะโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่ากับต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะคะและยังเป็นอัตราที่คงที่ตลอดอายุโครงการซึ่งความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้เนาะถูกไหมในความเป็นจริงนะคะแต่นี่มีข้อสมมติฐานเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะการตัดสินใจเลือกโครงการจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสูงสุดอย่างไรก็ตามโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสูงก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่าโครงการอื่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเราต้องเลยทำให้เกิดวิธีที่3ขึ้นมาค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบของมูลค่าปัจจุบันของเงินของโครงการที่ได้รับเนี่ยเทียบเทียบกับเงินลงทุนด้วยเนาะอันนี้ก็จะทำให้สู่วิธีดัชนีกำไรนั่นเองนะคะ profitability index นะคะหรือค่า PI เนาะก็เหมือนวิธีแนวคิดเหมือนกับของวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยแต่ต่างกันคือนำมาทำเป็นอัตราส่วนนะคะก็ดังที่แสดงเลยก็คือเอามูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดในโครงการนั้นนะหารด้วยกระแสหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายของการลงทุนไปนะคะอันนี้ก็ของโครงการ S เนี่ยก็จะได้ PI ที่ 1.32 โครงการ L ได้ 1.21 เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกโครงการที่มีค่า PI หรือว่าดัชนีกำไรเนี่ยมากกว่า1เท่านะคะก็แล้วก็เลือกโครงการที่มี PI สูงที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้คำตอบเหมือนกันว่าควรที่จะเลือกโครงการ S นะคะอันนี้ตัวข้อดีข้อด้อยข้อดีข้อเสียเนี่ยของตัว PI เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัวมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยนะคะจะแตกต่างกันที่ว่าเราดูเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็แต่โครงการ PI เนี่ยก็เหมือนกันก็คือเราก็จะไม่ทราบตัวอัตราผลตอบแทนว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับของตัวมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าโครงการเนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์จึงนำมาสู่วิธีสุดท้ายค่ะก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่า Internal Rate of Return IRR นะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือว่ามองว่าแนวคิดก็คือว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับค่าของเงินตามเวลาเช่นเดียวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิกับวิธีดัชนีกำไรนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าจะมีการกำหนดว่าให้ตลอดอายุโครงการนี้เนี่ยกระแสเงินสดที่ได้ในแต่ละปีตลอดอายุโครงการนะคะเมื่อนำมาคำนวณเป็นอัตราคิดลดแล้วเนี่ยจะทำให้กระแสเงินสดอิสระที่ได้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N เนี่ยมีค่าเท่ากับเงินลงทุนในปีที่0นะคะก็คือตามสูตรนี้เลยเนาะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะในแต่ละโครงการนั่นเองนะทีนี้เราก็จะเห็นข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือจะ1ก็คือมีการคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา2ก็คือสามารถนำมาพิจารณาเป็นว่าโครงการเนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเป็นผลตอบแทนของโครงการได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าโครงการไหนที่มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกับตัว IRR นี้ได้ด้วยนะคะส่วนข้อด้อยนะคะก็คือมีความยุ่งยากในการคำนวณแล้วก็มีการกำหนดข้อสมมติว่ากระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานที่ได้รับในแต่ละในแต่ละปีเนี่ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่นี้เป็นข้อสมมติที่เขากำหนดไว้นะคะแล้วก็กรณีที่มีหลายโครงการหรือมีกิจการที่หรือกิจการที่มีลงทุนหรือทรัพยากรจำกัดเนี่ยต้องเลือกโครงการที่ให้ IR สูงที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามโครงการที่ให้ IR สูงที่สุดเนี่ยอาจจะต้องมีเงินลงทุนที่มากกว่าโครงการอื่นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่แนะนำไปก็คือผู้บริหารควรจะใช้วิธีการในการประเมินค่าของโครงการว่าคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยหลากหลายวิธีประกอบกันไปค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ครับนักศึกษาสำหรับเรื่องของการควบคุมและการปิดโครงการนะครับจะเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเราพิจารณาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการมานะครับหลายประเด็นละนะครับในสุดเนี่ยกิจการก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการโครงการลงทุนดังกล่าวนะครับซึ่งการบริหารโครงการลงทุนของธุรกิจเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับรวมถึงมีปัจจัยความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากนะครับการที่จะบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการควบคุมโครงการนะครับเพื่อให้เป็นไปตามแผนการโครงการที่ได้มีการศึกษาไว้นะครับในด้านต่างๆการควบคุมโครงการเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนในการดำเนินโครงการลงทุนมากที่สุดใช้ทั้งงบประมาณระยะเวลาบุคลากรและทรัพยากรต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อดำเนินโครงการลงทุนจนเสร็จสิ้นตามแผนแล้วก็จะมีการปิดโครงการนะครับเพื่อส่งมอบโครงการลงทุนก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการบริหารโครงการนะครับการปิดโครงการนี้จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่นๆของโครงการเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับองค์การเนี่ยก็จะได้บทเรียนประสบการณ์ต่างๆรวมถึงทราบผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการอื่นในอนาคตได้นะครับซึ่งในประเด็นของการควบคุมโครงการเนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องย่อยๆที่สำคัญนะครับอย่างเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการแล้วก็วิธีการควบคุมโครงการโดยแนวคิดของการควบคุมโครงการก็คือการบริหารจัดการโครงการเพื่อการดำเนินงานของโครงการหลังจากที่กิจการได้วางแผนโครงการเสร็จสิ้นแล้วการควบคุมเป็นขั้นตอนการดำเนินการนะครับ การตรวจสอบการดำเนินโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆของโครงการนะครับนอกจากนี้เนี่ยวิธีการควบคุมโครงการนะครับก็ถือเป็นเครื่องมือนะครับในขั้นตอนการควบคุมโครงการที่ทำให้การจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวิธีการควบคุมโครงการเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับจะเห็นได้ว่าในเอกสารการสอนนี่มีวิธีคำนวณเยอะเลยนะครับเช่นการแบ่งโครงสร้าง

งานแผนภาพเครือข่ายโครงการวิธีเส้นทางวิกฤตนะครับเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการนะครับแผนภูมิแกนและมายสโตนนะครับรวมถึงวิธีการอื่นๆนะครับเช่นการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับแผนภูมิอัตราส่วนวิกฤตรวมถึงวิธีการเปรียบเทียบมาตรฐานนะครับเมื่อเราย้อนไปดูนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีวงจรโครงการที่แบ่งออกเป็น4ระยะนะครับดังที่นักศึกษาจะได้เห็นมาตั้งแต่หน่วยต้นๆนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการว่ามีการกำหนดความมุ่งหมายวัตถุประสงค์อย่างไรขอบเขตของโครงการที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนโครงการมีการพิจารณากำหนดระบุรายละเอียดต่างๆนะครับกิจกรรมอะไรบ้างตารางเวลางบประมาณต้นทุนความเสี่ยงรวมถึงแผนงานในเรื่องทรัพยากรต่างๆของโครงการนะครับจนกระทั่งมาถึงการดำเนินโครงการจริงละนะครับก็จะมีการควบคุมโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเนี่ยดำเนินไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ปิดโครงการลงทุนนะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานในช่วงสุดท้ายของโครงการที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วมีการเตรียมการส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมีในเรื่องของเอกสารสรุปโครงการซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับประเด็นสำคัญของการควบคุมโครงการเนี่ยที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดสมดุลของการควบคุมโครงการเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Iron Triangle นะครับก็คือ3ปัจจัยหลักนะครับที่จะเป็นดุลยภาพของการจัดการหรือการควบคุมโครงการนั่นเองนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเรื่องเวลาใช่ไหมครับการควบคุมโครงการนั้นต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเวลาไว้ในแต่ละกิจกรรมที่ต้องบรรลุผลนะครับบางครั้งเนี่ยโครงการอาจจะมีความจำเป็นต่อธุรกิจมากนะครับเช่นการผลิตสินค้าใหม่นะต้องให้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการให้ทันในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยของต้นทุนนะครับทุกโครงการลงทุนเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดรายละเอียดเรื่องงบประมาณลงทุนให้ชัดเจนแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญอย่างมากนะครับของโครงการลงทุนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปัจจัยด้านคุณภาพนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมีการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของการส่งมอบโครงการตามระดับคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับ เราจะเห็นว่าประโยชน์ของการควบคุมโครงการเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเช่นประสิทธิภาพของโครงการแน่นอนนะครับถ้าควบคุมโครงการได้ดีนะครับผู้จัดการโครงการบุคลากรตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการนะครับจนสำเร็จส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ต้นทุนและมีคุณภาพเป็นไปตามแผนงานนี่ถือเป็นประสิทธิภาพที่ดีของการควบคุมโครงการนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของกิจการธุรกิจก็ยังมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะโครงการลงทุนก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ทำให้กิจการมั่นใจได้ว่าโครงการลงทุนจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวนะครับมียอดขายมีรายได้มีผลกำไรที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการควบคุมโครงการรวมถึงในเรื่องของการเตรียมการในอนาคตนะครับของธุรกิจว่าทำให้ธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทุนลดความเสี่ยงต่างๆนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงสามเหลี่ยมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้โครงการลงทุนไม่ทำให้กิจการเสียต้นทุนเกินกว่าที่วางแผนไม่เสียเวลามากเกินกว่าที่วางแผนแล้วก็โครงการลงทุนมีคุณภาพนะครับเป็นไปตามแผนงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบหรือการดำเนินโครงการที่ไม่เบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่โครงการวางเอาไว้นะครับทีนี้ลองมาดูในเรื่องของกระบวนการควบคุมโครงการนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับว่าโครงการต้องมีข้อกำหนดอย่างไรนะครับเรื่องของเทคนิคเรื่องของต้นทุนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทรัพยากรที่ต้องใช้ขั้นตอนที่2คือการเปรียบเทียบมาตรฐานกับการดำเนินงานจริงนะครับพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆนะครับเช่นงบประมาณกำหนดเวลาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการนะครับการคาดการระยะเวลาต่างๆขั้นตอนที่3อันนี้เป็นประเด็นหลักของการควบคุมโครงการนะครับก็คือการปรับแก้ไขนั่นเองหากการดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้ก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขนะครับเช่นระยะเวลาล่าช้า

ก็ต้องเร่งรัดให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้นะครับรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการมีการกําหนดแก้ไขข้อกําหนดหรือรายละเอียดของโครงการต่างๆในระหว่างการดําเนินโครงการเนี้ยก็จะเป็นผลนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการควบคุมโครงการในแต่ละระยะนะครับสุดท้ายก็คือการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับว่าผลการดําเนินงานของโครงการนั้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราอาจจะมาดูว่าแล้วในส่วนของเครื่องมือครับที่จะใช้ในการควบคุมโครงการนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการแบ่งออกได้นะครับอย่างเช่นการแบ่งโครงสร้างงานเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการควบคุมโครงการนะครับแม้แต่โครงการที่มีความซับซ้อนนี่ก็สามารถปรับให้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนได้นะครับทำให้มันมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะครับตั้งแต่การกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการการลำดับความสำคัญของกิจกรรมนะครับการกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละช่วงในแต่ละกิจกรรมแล้วก็นำทั้งหมดนี้มาทำตารางแบ่งโครงสร้างงานนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยจะมีรายละเอียดให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็นักศึกษาลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เช่นเดียวกับแผนภาพเครือข่ายโครงการนะครับก็จะเป็นลักษณะของการแสดงรายการกิจกรรมนะครับทั้งหมดที่จะต้องใช้นะครับในโครงการตามลำดับระยะเวลาก็จะเป็นวิธีการควบคุมโครงการที่พัฒนามาจากวิธีการแบ่งโครงสร้างงานนะครับมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมตามลำดับเวลานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีเส้นทางวิกฤตอันนี้จะมีการคำนวณเวลาที่สั้นที่สุดในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นระบุกิจกรรมต่างๆของโครงการบนเส้นทางวิกฤตนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นผู้จัดการโครงการเนี่ยก็จะใช้เครื่องมืออันนี้นะครับในการควบคุมโครงการจะทำให้รู้เลยว่ากิจกรรมอะไรที่ดำเนินการล่าช้าไปกว่าแผนนะครับแล้วส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ล่าช้าแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการนั่นเองอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเทคนิคการประเมินและควบคุมโครงการนะครับก็จะเป็นวิธีการทางสถิติละที่มาใช้ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะครับอันนี้จะใช้กำหนดระยะเวลาเฉลี่ยของกิจกรรมของโครงการนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบเนาะเช่นระยะเวลาในกรณีที่ดีกว่าที่คาดการครับระยะเวลาในกรณีที่ล่าช้ากว่าที่คาดการและระยะเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือแผนภูมิแกนต์และไมล์สโตนอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับก็คือแผนภูมิแกนต์เนี่ยจะหมายถึงแผนภูมิแท่งที่แสดงรายการกิจกรรมไว้ด้านหนึ่งของแผนงานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมาตราส่วนที่แสดงระยะเวลานะครับแสดงกิจกรรมของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไมล์สโตนนะครับในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งแผนภูมิเป็นทั้งตารางและเป็นภาพที่แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญตามกำหนดระยะเวลาของโครงการนะครับแสดงความสำเร็จของโครงการนะครับการส่งมอบโครงการเป็นไปตามกำหนดหรือไม่นะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการควบคุมโครงการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะครับก็คือวิธีการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับหรือที่เรียกว่า EVA นะครับEarn Value Analysis นะครับก็จะเป็นวิธีการจัดการนะครับมูลค่าที่ได้รับวิธีการคำนวณที่เรียกว่าเทคนิคมูลค่าที่ได้รับนะครับเป็นเทคนิคการควบคุมโครงการที่เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆจะเห็นว่าเป็นการคำนวณนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการคำนวณต้นทุนคำนวณระยะเวลาคำนวณประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับแล้วก็เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับได้รับการนำมาปรับและประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆอย่างหลากหลายนะครับเนื่องจากพอเป็นการคำนวณแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ตรวจสอบปัจจัยหลายๆส่วนได้ละเอียดขึ้นนะครับทั้งในส่วนของเวลาในส่วนของต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงการนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการควบคุมอัตราส่วนวิกฤตอันนี้จะเป็นมาตราส่วนนะครับมาตราที่ใช้วัดใน2ส่วนก็คือความคืบหน้าของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานนะครับแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการเทียบกับต้นทุนตามแผนงานนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายวิธีเลยนะครับซึ่งแต่ละกิจการก็อาจจะไปเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับโครงการลงทุนหรืออาจจะใช้หลายๆวิธีประกอบกันก็ได้นะครับวิธีการเปรียบเทียบมาตรฐานเนี่ยหรือว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเปรียบเทียบการควบคุมโครงการโดยอาศัยแนวปฏิบัติที่หลาก

ายจากทั้งภายในและภายนอกองค์การนะครับเช่นแนวปฏิบัติในการจัดการโครงการก็คือนำแนวปฏิบัติจากภายนอกตัวอย่างจากกิจการอื่นๆที่เขาทำแล้วดีเนี่ยมาปรับใช้ในการควบคุมโครงการของเราเองหรือแหล่งอ้างอิงส่วนบุคคลนะครับในบางกรณีเนี่ยโครงการใหญ่มากอาจจะใช้วิธีการจ้างบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบโครงการที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในการรับผิดชอบโครงการได้นะครับรวมถึงแนวปฏิบัติหรือว่าประสบการณ์ภายในขององค์การเองนะครับในหลายๆองค์การเนี่ยมีการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดความชำนาญนะครับก็จึงทำให้เกิดประสบการณ์แล้วก็สามารถนำมาสร้างแนวปฏิบัตินะครับที่เกิดจากประสบการณ์ภายในขององค์การเองเมื่อทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเช่นหลายๆ10ปีเนี่ยบางองค์การนะครับที่มีอายุยาวนานเนี่ยเขาสามารถพัฒนาการควบคุมโครงการของตนเองได้นะครับมีแนวปฏิบัติของตนเองแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเนี่ยไปสู่เครือข่ายนะครับไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจของตนเองได้ด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการปรับปรุงและการพัฒนาโครงการระหว่างดำเนินการอันนี้เป็นเรื่องปกติของการควบคุมโครงการเลยนะครับผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้จัดการโครงการเนี่ยก็อาจจะพิจารณาปรับปรุงการควบคุมโครงการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยในการวางแผนนะครับแล้วก็ปรับแก้ไขโครงการในระหว่างการดำเนินโครงการได้นะครับอันนี้จะเห็นว่าการปรับปรุงแนวทางเราจะช่วยทำให้โครงการลงทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดุลยภาพของสามเหลี่ยมสามปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับครับนักศึกษาในส่วนของการปิดโครงการนะครับหลังจากที่เราประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมานะครับในหลากหลายด้านนะครับในทุกมิตินะครับแล้วในที่สุดกิจการก็เลือกนะครับที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับหรือดำเนินโครงการลงทุนจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆมานะครับจัดโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมแล้วแล้วก็ดำเนินโครงการลงทุนนะครับจนในที่สุดก็มีการควบคุมโครงการให้ดำเนินการภายใต้แผนที่วางไว้นะครับดำเนินการดังกล่าวมาจนเสร็จสิ้นเกือบจะเสร็จสิ้นโครงการแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การปิดโครงการนั่นเองนะครับซึ่งการปิดโครงการเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการอันหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการลงทุนละเมื่อโครงการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปิดโครงการนะครับรวมถึงการประเมินผลโครงการลงทุนให้โครงการเนี่ยสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์แก่กิจการอย่างเต็มที่นะครับภายใต้ระยะเวลาและแผนงานและทรัพยากรที่กิจการมีอยู่นะครับซึ่งการประเมินผลของโครงการเนี่ยจะหมายถึงการสอบทานนะครับการทบทวนการดำเนินการของโครงการที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยในทุกมิตินะครับทั้งในการวัดผลการดำเนินงานนะครับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆด้วยนะครับเช่นการคาดการณ์บทบาทความสำคัญของโครงการในอนาคตเนี่ยว่าตกลงโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยจะกระทบกับองค์การในมุมใดบ้างนะครับจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับรวมถึงการประเมินโครงการในแง่มุมต่างๆนะครับตั้งแต่ทีมงานโครงการวัฒนธรรมในการทำงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการนะครับซึ่งแนวคิดของการปิดโครงการเนี่ยมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือการในขั้นของการ wrap up project นะครับก็คือการเตรียมปิดโครงการนั่นเองก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบยืนยันส่วนงานต่างๆนะครับว่าดำเนินงานเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วหรือไม่นะครับได้รับการรับรองยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องแล้วใช่หรือไม่นะครับเช่นผู้ที่มีส่วนในการที่ต้องอนุมัติการปิดโครงการนะครับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายการส่งคืนพัสดุอุปกรณ์รวมถึงการกลับคืนไปทำหน้าที่เดิมของบุคลากรที่มาดำเนินโครงการนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการประเมินผลโครงการนะครับว่าการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบว่ามีการสอบทานผลการปฏิบัติงานของโครงการการบริหารงานต่างๆรวมถึงการปฏิบัติของผู้จัดการโครงการทีมงานโครงการนะครับเหล่านี้เนี่ยควรมีการดำเนินการ

ประเมินร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะครับเช่นผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือประเภทของการปิดโครงการนะครับการปิดโครงการเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้นะครับเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการปิดโครงการแบบปกตินะครับการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่มนะครับซึ่งการปิดโครงการแบบปกติเนี่ยก็จะเป็นการปิดโครงการที่เมื่อกิจกรรมต่างๆดำเนินการจนเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วโครงการดังกล่าวสามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์นะครับก็จึงปิดโครงการเพื่อการส่งมอบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนอันนี้โครงการบางลักษณะมีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดโครงการเป็นบางส่วนก่อนนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเช่นต้องเร่งรัดในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งฝ่ายบริหารต้องเร่งผลิตสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาที่จำกัดอันนี้ก็จะต้องมีการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนเพื่อให้ดำเนินการไปดำเนินการจริงได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่มนะครับก็คือโครงการบางลักษณะอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งเดียวแต่มีลักษณะที่ต้องปรับปรุงต่อเติมติดตั้งระบบใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะเป็นการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่มแล้วจะมีการปิดโครงการในรูปแบบพิเศษอีก2รูปแบบนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยนักไม่ถือว่าเป็นการปิดโครงการโดยปกตินะครับก็คือการปิดโครงการที่ล้มเหลวอันนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดำเนินการได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปิดโครงการที่ล้มเหลวจะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรนะครับให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเทคนิคต่างๆมีการรายงานเพื่ออธิบายเหตุผลที่โครงการดังกล่าวล้มเหลวในบางกรณีเนี่ยความล้มเหลวของโครงการอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดด้านเทคนิคหรือการจัดการภายในโครงการเองอาจจะเกิดจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆจากภายนอกที่กิจการอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการสื่อสารแล้วก็อธิบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงต้องปิดโครงการและโครงการล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับอีกประเภทหนึ่งของการปิดโครงการที่เป็นการปิดที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยนักก็คือในลักษณะของการเช้ง priority นะครับคือการปิดโครงการจากการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการบางกรณีเนี่ยโครงการไม่ได้ล้มเหลวนะครับแต่องค์การจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์การเองซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการยกตัวอย่างที่สำคัญนะครับในต่างประเทศเนี่ยมักจะยกตัวอย่างในกรณีของวิกฤตเศรษฐกิจในปี2551นะครับในสหรัฐอเมริกาธุรกิจใหญ่หลายๆแห่งเนี่ยจำเป็นต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของโครงการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มากระทบกับโครงการลงทุนทำให้มีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะมีการปิดโครงการนะครับก็จะมีการขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือการเตรียมปิดโครงการการเตรียมปิดโครงการเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการในทุกด้านให้อย่างดีนะครับว่าสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆและสามารถปิดโครงการได้ทั้งหมดในช่วงเวลาใดจะดำเนินโครงการในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนจะประเมินผลและปิดโครงการนะครับกิจกรรมหลักๆที่สำคัญนะครับอย่างเช่นการประสานงานกับผู้รับมอบโครงการเพื่อการส่งมอบนะครับการยุติการใช้ทรัพยากรของโครงการซ่อมบำรุงเพื่อส่งคืนนะครับการงดเว้นการเบิกจ่ายการกำหนดตำแหน่งหน้าที่บทบาทใหม่ของทีมงานโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดนะครับเรื่องการเงินนะครับการปิดบัญชีจัดทำเอกสารการเงินการส่งมอบโครงการส่วนต่างๆให้กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการทำ final report นะครับเพื่อรายงานการประเมินผลของโครงการลงทุนนะครับแล้วในที่สุดนะครับก็จะนำมาสู่การประเมินผลโครงการนั่นเองนะครับซึ่งการประเมินผลโครงการเนี่ยจะหมายถึงการตรวจสอบสอบทานทบทวนการดำเนินงานของโครงการที่ใกล้จะเสร็จนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วในทุกๆมิติทั้งในด้านการวัดผลการดำเนินงานความสำเร็จและล้มเหลวของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ท่านนักศึกษาลองไปดูในเอกสารการสอนจะพบว่ามีตัวอย่างของเช็คลิสต์ในการประเมินผลโครงการในหลายๆด้าน
ให้อย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับในการประเมินผลโครงการเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาโครงการในแง่มุมอื่นด้วยนะครับเช่นการคาดการบทบาทความสำคัญของโครงการในอนาคตนะครับของต่อองค์การเนี่ยจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการของทีมงานคง

0: ตัวทีมงานนะครับประเมินผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับว่าจะต้องร่วมมือกับผู้ประเมินเนี่ยต้องร่วมมือกับทีมงานโครงการอย่างไรนะครับจะมีทั้งมุมมองด้านองค์การและมุมมองของทีมงานก็คือเป็นมุมมองทั้งเรื่องงานและเรื่องคนนั่นเองนะครับแล้วก็จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเราเน้นการประเมินผลโครงการโดยมุ่งการรวบรวมบทเรียนต่างๆที่ผู้ประเมินผลโครงการเนี่ยจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้นะครับมากกว่าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบจับผิดการประเมินผลโครงการในปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเน้นการที่เป็นผู้นำทีมงานโครงการมาร่วมการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆของโครงการว่าเป็นไปด้วยดีไหมต้องปรับปรุงต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการต่างๆและมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับมีบทเรียนอย่างไรเพื่อมุ่งพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตจะเป็นลักษณะของการอำนวยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์กับองค์การมากกว่าที่จะเป็นการตรวจสอบจับผิดนะครับโดยที่ในที่นี้เรามีตัวแบบของการประเมินผลโครงการซึ่งท่านนักศึกษาลองไปอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละตัวแบบเนี่ยจะมีรายละเอียดเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการที่ชัดเจนเลยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยว่าในการประเมินผลโครงการเราจะเห็นได้ว่าโครงการสามารถแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกได้เป็นหลายระดับนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยระดับที่1 นะครับการบริหารโครงการแบบเฉพาะกิจอันนี้ไม่มีกระบวนการจัดการโครงการที่สอดคล้องกันภายในองค์การนะครับการจัดการโครงการขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงบางกลุ่มหรือเฉพาะผู้บริหารหรือขยับมาเป็นการบริหารโครงการแบบประยุกต์นะครับเป็นการประยุกต์ใช้ขั้นตอนเทคนิคต่างๆไว้มีแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาความตึงเครียดระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้จัดการสายงานหลักขององค์กรนะครับมีการกำหนดบทบาทใหม่ในองค์การขึ้นมาหรือว่าขยับมาที่ระดับการบริหารโครงการเชิงสถาบันนะครับซึ่งการจัดการโครงการมีการจัดตั้งระบบการจัดการโครงการโดยเฉพาะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโครงการมีการนิยามและสร้างระบบของตนเองภายในองค์การนะครับหรือว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะครับเช่นการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการอย่างเงี้ยการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการเนี่ยจะหมายถึงการจัดการโครงการโดยองค์กรพัฒนาระบบการจัดการโครงการที่มีหลายโครงการเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะครับมีการมุ่งเน้นการจัดการในความหมายนี้เนี่ยการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการมักจะเกิดขึ้นในองค์การขนาดใหญ่นะครับในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าการจัดการโครงการหรือโครงการหลากหลายเนี่ยแต่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การนะครับอันนี้จะเป็นพัฒนาของการบริหารโครงการที่ก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับก็คือการบริหารโครงการดุลยภาพอันนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการจัดการโครงการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการโครงการมีการมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆนะครับเป็นโครงการในระดับที่มุ่งเน้นดุลยภาพภายในองค์การเองเป็น optimize project นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าในบางธุรกิจในบางองค์การเนี่ยสามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดการโครงการของตนเองได้มีความก้าวหน้านะครับในการใช้เทคนิควิธีการต่างๆรวมถึงสามารถที่จะต่อยอดนะครับรวมถึงเผยแพร่ความรู้นะครับในการบริหารจัดการองค์การของตนเองเนี่ยออกไปสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้นะครับคณะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเราสามารถประเมินโครงการนะครับโดยใช้ตัวแบบดังกล่าวเนี่ยถ้าลองไปดูในเอกสารการสอนนี่จะสามารถแยกได้นะครับว่าการควบคุมโครงการแล้วก็การบริหารจัดการโครงการของกิจการของเราเนี่ยจะสามารถสอดคล้องนะครับหรือว่าตรงกับตัวแบบในเรื่องของการประเมินผลโครงการในลักษณะใดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่นักศึกษาอาจจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการประเมินผลโครงการนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงการแล้วก็การประเมินผลโครงการครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวก

0: และมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สวัสดีครับหน่วยที่1ของชุดวิชา32331เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในหน่วยที่1จะมีโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินตอนที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับตอนที่3จะเป็นเรื่องของความสำเร็จแนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินในตอนที่1นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหลักที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการเงินในระยะต่อไปเราดูเรื่องแรกนะครับเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับความหมายของบริการทางการเงินนะครับบริการทางการเงินก็จะหมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินจัดให้แก่บุคคลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้บริการต่างๆนะครับประเภทของบริการทางการเงินที่สำคัญนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการธนาคารนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางด้านตลาดทุนและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของบริการด้านการชำระเงินครับเรามาดูความหมายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเทคโนโลยีทางการเงินที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะครับจะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินนะครับเช่นการให้บริการทางการเงินผ่านท่านนะครับซึ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เราใช้ก็จะใช้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินการฝากเงินถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับการลงทุนนะครับซึ่งธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำได้คล่องตัวและเร็วขึ้นทั้งนี้ก็มาจากการที่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับบริการทางการเงินแบบใหม่ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับหรือ Virtual Bank นะครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานนะครับโดยการให้บริการต่างๆแก่ผู้รับบริการก็จะใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นใช้ ATM นะครับหรือเครื่องรับเครื่อง ATM เครื่องถอนเงินนะครับหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติร่วมกับธนาคารอื่นนะครับใช้ช่องทางการรับเงินรับฝากเงินและถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับผ่านสำนักงานนะครับของช่องทางของช่องการให้บริการของห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะครับซึ่งลักษณะการให้บริการแบบนี้ก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์และสาขาสามารถประหยัดต้นทุนในการให้บริการไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าสถานที่หรือค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานต้นทุนที่ประหยัดลงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ธนาคารเหล่านี้นำต้นทุนต่างๆนี้ที่ประหยัดได้มาพัฒนาการให้บริการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีการเงินที่สำคัญอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินนะครับหรือ payment technology นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า paytech นะครับ paytech ที่สำคัญนะครับอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลและซูเปอร์แอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าเงินที่เราสามารถที่จะใช้ในการจ่ายเงินต่างๆนะครับอย่างเช่นของไทยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นพวก True Money ต่างๆนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าก็จะสามารถให้บริการนะครับในการที่จะให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังได้นะครับอันที่สามนะครับเป็นเรื่องของการชำระเงินที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ การซื้อสินค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าการชำระเงินสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าเมื่อมีการได้รับสินค้าแล้วถึงจะมีการโอนเงินให้กับจากผู้ซื้อไปให้กับผู้ขายเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์แบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะเป็นเรื่องของการมีการกำหนด ข้อมูลในลักษณะของกระจายศูนย์นะครับซึ่งมีการลอกเลียนแบบได้ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการเงินในยุคใหม่แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการเทคโนโลยีทางการชำระเงินอย่างกว้างขวางนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีทางตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดหาทุนนะครับหรือการระดมทุนต่างๆนะครับเทคโนโลยีตลาดทุนที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับที่มีนิยมใช้กันโดยทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มทุนไม่ว่าจะระดมทุนในรูปต่างๆนะครับระดมทุนในรูปของตราสารทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนนะครับหรือการระดมทุนในลักษณะของตราสารหนี้นะครับหรือแม้แต่การระดมทุนในลักษณะอื่นๆเช่นระดมทุนเพื่อการกุศลนะครับหรือระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มีความผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมลงทุนได้นะครับเช่นเรื่องของการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งผู้ร่วมระดมทุนก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่ผู้ระดมทุนเขาประกาศไว้นะครับใครที่ลงทุนร่วมด้วยก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่เขาประกาศอย่างเช่นเป็นสมาชิกได้รับสมาชิกสิทธิพิเศษในการร่วมนิทรรศการต่างๆที่ผู้ร่วมทุนนี่สนใจก่อนเป็นต้นนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อแบบ peer to peer ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มกลางนะครับซึ่งเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ที่ต้องการหาเงินทุนนะครับมาลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้ามาลงทะเบียนไว้นะครับในขณะที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็มาลงทะเบียนในฝั่งของผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นกันนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วมีความต้องการที่ตรงกันก็จะแมทกันนะครับโดยที่เจ้าของแพลตฟอร์มก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของลักษณะของเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างในขณะที่ผลประโยชน์ที่ผู้ระดมทุนนะครับผู้ระดมทุนได้ประโยชน์ก็คือก็จะได้ผลประโยชน์คือต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับในขณะที่ผู้มีเงินออมนะครับที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนมาลงทุนตรงนี้ให้ผู้ระดมทุนใช้ก็จะได้ผลตอบแทนจากการออมตรงนี้ได้มากกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์เช่นกันนะครับลักษณะการระดมทุนอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอโทเค็นดิจิตอลโทเค็นดิจิตอลก็คือการออกเป็นพวกสกุลเงินดิจิตอลนะครับเสนอขายนะครับซึ่งพวกนี้ก็มักจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิงกับสินทรัพย์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะซื้อลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นช่องทางการลงทุนนะครับช่องทางการลงทุนก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับต้องการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับสามารถใช้ช่องทางการระดมการออมการลงทุนที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับอันที่1ก็คือ Robo Advisor Robo Advisor ก็จะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาให้คำแนะนำนะครับ AI แล้วก็ MI การเรียนรู้ของเครื่องต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะแนะนำการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในแต่ละรายที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลนะครับอันที่2นะครับ ICO นะครับหรือ Initial Coin Offering อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการลงระดมทุนนะครับในเรื่องของโทเค็นดิจิตอลที่ออกโดยผู้ที่ต้องการจัดหาทุนนะครับผู้ลงทุนก็จะสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการลงทุนในเงินดิจิตอลต่างๆที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยออกมาขายได้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีช่องทางที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอันที่3ก็จะเป็นการลงทุนผ่าน crowdfunding นะครับเมื่อผู้ระดมทุนออก crowdfunding มานะครับว่าต้องการลงทุนไปใช้ในอะไรนะครับผู้ที่มีเงินออมหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเมื่อมีความต้องการตรงกันก็สามารถที่จะลงทุนใน crowdfunding ต่างๆที่มีผู้ออกมาได้เช่นกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสินเชื่อนะครับเทคโนโลยีในการให้สินเชื่อก็จะใช้ลักษณะของ AI แล้วก็ Big Data มาร่วมกันทำงานนะครับ

ื่อวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็จะสามารถให้สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านประกันภัยนะครับประกันภัยก็เช่นกันมีการใช้ AI แล้วก็ใช้ Big Data เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันนะครับกับความเสี่ยงที่ตรงกันมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะให้ผู้เอาประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้รับประกันก็จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านกำกับดูแลนะครับการใช้เรื่องของบล็อกเชนต่างๆมาช่วยในการกำกับดูแลก็จะสามารถทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินก็จะแบ่งเป็นหลายยุคนะครับยุคที่1ก็จะเป็นฟินเทค 1.0 นะครับหรือยุคอนาล็อกนะครับยุคอนาล็อกก็จะเป็นช่วงของตั้งแต่ค.ศ.1866ถึง1967นะครับยุคนี้ก็จะเป็นหยุดยุคของจุดเริ่มต้นของฟินเทคนะครับจุดเริ่มต้นของฟินเทคที่เกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีของด้านโทรเลขนะครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลทางด้านการเงินนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงินในยุคที่1นะครับยุคแรกๆนะครับหลังจากนั้นในปีค.ศ.1866นะครับก็จะเป็นยุคของการปฏิวัติระบบการสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะครับซึ่งจะทำให้เกิดบริการบัตรเครดิตครั้งแรกในปี1950นะครับยุคฟินเทค 2.0 นะครับก็จะเป็นยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลก็จะเกิดขึ้นในช่วงของยุคค.ศ.1967ถึงปี2008นะครับยุคนี้ก็จะเริ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการธนาคารพาณิชย์นะครับโดยนำ ATM มาใช้นะครับการนำ ATM มาใช้ก็จะทำให้การบริการทางด้านการธนาคารในการฝากเงินถอนเงินนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลาทำการปกตินะครับสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาแบบฟอร์มการซื้อขายหุ้นนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในช่วงของทศวรรษ1970นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหุ้นนะครับแทนที่จะซื้อขายกระดานในสถานตามกระดานในสถานที่ต่างๆนะครับในห้องค้าหุ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงของปี1990ในช่วงทศวรรษช่วงปลายนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายตัวของการให้บริการธนาคารออนไลน์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งก็จะทำให้การให้บริการธนาคารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคของฟินเทค 3.0 นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลังวิกฤตซับไพรม์นะครับก็คือตั้งแต่ปีค.ศ.2008นะครับเป็นต้นมานะครับวิกฤตซับไพรม์นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐนะครับซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบสถาบันการเงินต่างๆนะครับในสหรัฐซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ทางระบบเศรษฐกิจมีการแพร่ขยายไปผลกระทบไปทั่วโลกนะครับการเกิดวิกฤตซับไพรม์ก็จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆตื่นตัวที่จะมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลก็จะต้องมีความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแนวคิดที่จะให้มีการให้บริการทางการเงินนะครับที่กระจายตัวนะครับจากหน่วยงานใหญ่ที่ให้บริการด้านการเงินก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลายเป็นหน่วยให้บริการทางการเงินขนาดเล็กที่จะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่ขึ้นมาแข่งขันกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้การพัฒนาการที่จะทำให้การกำกับดูแลมีความสำคัญมากขึ้นก็คือมีการแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆกับผู้ประกอบการให้บริการทางเงินที่ไม่ใช่สถาบันการกลางนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ข้อมูลทางการเงินข้อมูลของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ระบบของ Big Data แล้วก็ Cloud Computing เป็นสำคัญนะครับวิวัฒนาการของฟินเทคในประเทศไทยนะครับเริ่มจากปีพ.ศ. 2512นะครับมีการใช้บัตรเครดิตในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทเดนเนอร์คับนะครับแต่เดนเนอร์คับก็จะเป็นบริษัทที่มาจากเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศนะครับปีต่อมาคือในช่วงต่อมานะครับปี2515นะครับหรือปีค.ศ. 1972ก็จะเป็นช่วงของการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินไทยก็คือธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารศรีนครนะครับเริ่มออกบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรเครดิตของตนเองเป็นครั้งแรกนะครับปี2526นะครับก็จะมีเครื่อง ATM ที่ให้บริการครั้งแรกโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นในยุคของปี2559ระบบธนาคารไทยก็เริ่มมีการใช้พร้อมเพย์นะครับแล้วก็มีการใช้ QR Payment อันนี้จะเป็นจุดเริ่มแรกของเทคโนโลยีใน

ชำระเงินนะครับซึ่งทำให้การชำระเงินมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความนิยมในการใช้บริการต่างๆในด้านนี้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสถาบันทางการเงินต่างๆแล้วก็การให้คำแนะนำทางการเงินนะครับทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การให้บริการลูกค้านะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูล Big Data นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับการประมวลผลแบบคลาวด์ก็จะเป็นเรื่องของ Infrastructure as a Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้การประมวลผลทางการเงินต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ Data Storage and Processing นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Internet ของสรรพสิ่งนะครับหรือ Internet of Things นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการชำระเงินใช้อย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้สมาร์ทวอทช์นะครับในการสั่งให้มีการชำระเงินนะครับหรือการประกันภัยต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่จะมาตรวจจับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มีการเคลมการประกันทำได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับนอกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งจะมีการใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นศูนย์แยกประเภทซึ่งจะมาใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งด้านเรื่องของการชำระเงินนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้นะครับการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการต่างๆนะครับเรามาดูตอนที่2กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในตอนที่2เราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในต่างประเทศนะครับเรามาดูของในประเทศไทยก่อนนะครับในประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่มีการดูแลหน่วยงานแรกก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่มากำกับดูแลการให้บริการทางการเงินต่างๆที่เราเรียกว่า Regulatory Sandbox นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการออกแนวปฏิบัติต่างๆนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินด้านของบล็อกเชนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจหรือเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลกับบุคคลนะครับอันนี้ก็คือpeer to peer นะครับกับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับสำหรับธนาคารไร้สาขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับในอนาคตสำหรับหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานนึงนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับตลาดทุนนะครับของประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกลต.นะครับสำนักงานกลต.ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญในดูแลนะครับอันที่1ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์นะครับการกำกับดูแลตลาดทุนนะครับสำหรับในการออกระดมทุนกับประชาชนนะครับผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลซึ่งหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ของกลต.สำนักงานกลต.นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันที่2นะครับของกลต.ก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนจากผู้ออมหรือผู้สนใจลงทุนในเรื่องของการต่างๆซึ่งผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการเงินอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกลต.นะครับเรามาดูในภาคของการเงินนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลจากต่างประเทศบ้างนะครับเรามาดูประเทศแรกนะครับเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากลุ่มของ Fintech นะครับใน
เรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยวิจัยต่างๆนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์ของฟินเทคอันนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงินของสิงคโปร์ได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับสิงคโปร์ก็จะมีการจัดตั้งสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนะครับเป็นงานประจำปีระดับโลกเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมต่างๆทางการเงินนะครับมาเพื่อประกวดแล้วก็มีการใช้ในงานของสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนี้นะครับอันที่4นะครับสิงคโปร์จะมีการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อฟินเทคนะครับผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเรามาดูประเทศใหญ่บ้างนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับในมณฑลต่างๆของประเทศก็จะมีการจัดตั้งInnovation Hub นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็บริษัทฟินเทคต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันที่2ก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยให้บริษัทฟินเทคต่างๆสามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองออกแบบมาได้นะครับแล้วก็ใช้กับลูกค้าเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้วก็สามารถที่จะใช้แข่งขันในระดับโลกได้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนนะครับเพื่อให้ผู้ดำเนินการเทคโนโลยีทางการเงินนะครับต่างๆไม่ว่าจะใช้เรื่องของ AI หรือบล็อกเชนนะครับในภาคการเงินให้มีบริษัทฟินเทคในประเทศทำให้มีบริษัทในฟินเทคในประเทศมากถึง 1,412 แห่งในปี2013นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ใช้ฟินเทคในการให้บริการทางการเงินมากนะครับประเทศต่อไปก็จะเป็นสหรัฐอาณาจักรนะครับสหรัฐอาณาจักรก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านฟินเทคที่สำคัญในยุโรปนะครับมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับแห่งแรกของโลกในปี2015นะครับส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินช่วยให้บริษัทฟินเทคต่างๆสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่กับลูกค้าจริงในสภาพแวดล้อมที่กำหนดนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะมีการควบคุมการลงทุนในส่วนของฟินเทคที่มีมากที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของฟินเทคชั้นนำของยุโรปนะครับมีบริษัทฟินเทคต่างๆอยู่ประมาณ 2,500 แห่งนะครับข้ามทวีปมาออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็จะเป็นประเทศที่มีการจัดตั้ง Fintech Advisor Group นะครับในปี2016มีการให้คำแนะนำแก่รัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายลำดับความสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆของฟินเทคนะครับอันที่2ก็จะมีการเริ่มความร่วมมือกับประเทศอังกฤษนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า UK Australia Fintech Biz นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลนะครับในหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ภาคธุรกิจของฟินเทคทั้งหมดของ2ประเทศนะครับอันที่3นะครับออสเตรเลียก็จะมีการจัดตั้งRegulatory Sandbox นะครับที่ช่วยให้บริษัทฟินเทคสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบได้นะครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จและแนวโน้มความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับจะมี2เรื่องด้วยกันคือความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็แนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับอันที่1นะครับก็คือการใช้ QR Code Payment ที่สร้างความสำเร็จนะครับในการให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ QR Code ในการที่จะชำระเงินนะครับในด้านของเทคโนโลยีการชำระเงินซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินที่ได้รับความนิยมนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะครับแล้วก็เรื่องของ Machine Learning นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทนะครับที่มีการสนทนาผ่านตัวอักษรโดยอัตโนมัตินะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับแนวโน้มในอนาคตทางด้านการพัฒนาฟินเทคของประเทศไทยก็คือกำลังจะมีการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับซึ่งก็คิดว่าในปี2568นี้ก็น่าจะเริ่มมีการให้ใบอนุญาตนะครับสำหรับการประกอบธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของ4ประเทศด้วยกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารฮ่องกงนะครับธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศจีนครับเรามาดูในระดับโลกบ้างนะครับในระดับโลกนะครับ
จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของ Machine Learning นะครับที่มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน

การธุรกรรมทางการเงินและให้มากขึ้นนะครับเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการพัฒนาฟินเทคแล้วก็การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องมีการได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Open Banking นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินแบ่งปันข้อมูลกันเช่นบริษัทฟินเทคจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับก็จะช่วยให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารได้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการที่1 นะครับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและคือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร 020-2504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนวช่วงที่2แนวแนะนําและช่วงที่3ของฝากจากแนวสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรท่านใดติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับจากฝ่ายแนวการศึกษานะครับท่านแรกครับน้องแบมนะครับสุภาลวีสระคุปสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ท่านที่2นะครับพี่เจี๊ยบประภัยพันธ์บัวพรมมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับอยากจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านเนาะในเรื่องของสังคมของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในเรียกว่ายุคสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือมันจะมีอะไรที่เข้าจะมาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างดีครับน้องแบบ
1: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพนึงค่ะที่มาแรงมากๆอาจจะไม่ได้มาแรงเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะค่ะแต่อาชีพนี้รับรองได้ว่ามันไม่มีทางตกงานได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากคำว่าไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพซึ่งหลายๆอาชีพเนี่ยบางอาชีพเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่น้องแบมการันตีว่าอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน
1: ใช่ค่ะไม่มีทางตกงานได้แน่นอนก็คืออาชีพนี้ค่ะคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการมากแล้วและยิ่งในอนาคตอะค่ะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค
0: ่ะครับผมในส่วนของแล้วคุณลักษณะหรือว่าลักษณะต่างๆของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลักษณะงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
1: คำว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือตรงตามตัวเลยค่ะเขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุค่ะดูแลด้านใดบ้างอย่างแรกค่ะก็คือดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะหรือว่าช่วยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าค่ะหรือว่าพาเข้าห้องน้ำก็ได้นอกจากนี้ค่ะเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายค่ะอาจจะมีการดูแลด้านการแพทย์เบื้องต้นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี้ยค่ะเขาอาจต้องมีการรับการวัดความดันหรือว่าวัดอุณหภูมิร่างกายอะค่ะเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำตรงนี้ให้หรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นการทำแผลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะในด้านร่างกายไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือดูแลทางด้านจิตใจค่ะคือทางผู้สูงอายุอะค่ะพอเราก็รู้กันนะคะว่าเขาอายุมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเหงาไม่มีคนคุยด้วยอะค่ะอาชีพตรงนี้ก็เข้ามาซัพพอร์ตในด้านใจก็คือเรื่องของการพูดคุยอะค่ะอาจจะเป็นพาไปเดินเล่นหากิจกรรมให้ทำอะค่ะช่วยฟื้นฟูในด้านจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ
0: เรียกได้ว่าในส่วนของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับก็เป็นสำคัญน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยพอพูดถึงว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนาะมันจะเหมือนหรือว่าไปคล้ายหรือว่าทับซ้อนกับคนที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยไหมครับ
1: เหมือนแล้วก็อาจจะทับซ้อนกันค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องพ่วงมากับโรคภัยบางอย่างเพราะงั้นบางท่านนะคะก็อาจจะมีโรคภัยบางอย่างก็เหมือนเป็นการดูแลผู้ป่วยไปในตัวค่ะ
0: นะครับและทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติที่เขาจะต้องมีในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับนอกจากลักษณะงานที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยและคุณสมบัติอื่นๆที่เขาควรจะต้องมีหรือว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะทำอาชีพนี้ได้ครับ
1: ต้องบอกว่านอกจากทักษะต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมีนะคะในหน้าที่งานอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกได้ว่าถ้าเขามีลักษณะแบบเนี้ยจะเหมาะสมในงานค่ะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีจิตใจที่รักบริการค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้การบริการเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนได้เก่งค่ะเคยได้ยินกันไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยประสบกันนะคะก็คือเรื่องของเวลาที่ผู้ใหญ่อะค่ะพอเขากลายเป็นเด็กไม่ใช่สิผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาอายุมากขึ้น
0: นะครับ
1: เขาก็จะเหมือนเป็นเด็กอะค่ะในเวอร์ชันที่แค่ร่างกายเขาโตแล้ว
0: เราจะ ได้ยินบ่อยๆว่ายิ่งผู้สูงอายุอายุเยอะขึ้นเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันจะยิ่งเด็กลงเด็กลงเด็กลง
1: ใช่เพราะงั้นเวลาเราดูแลเด็กอะค่ะมันยากขนาดไหนดูแลผู้สูงอายุก็ยากเช่นเดียวกันเพราะงั้นมันก็เลยต้องใช้เรื่องของความอดทนค่อนข้างสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดมีทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะที่ดีมากๆคือเรื่องของการช่างสังเกตค่ะบางทีอะค่ะอาการเล็กๆบางอย่างของผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเราปล่อยปะละเลยเอาไว้อะค่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเช่นอาจจะมีแผลเล็กๆอะค่ะอาจจะเป็นบริเวณแขนบริเวณใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นจุดที่ค่อนข้างยากที่จะสังเกตอะค่ะถ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็สังเกตได้รวดเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแผลกดทับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลามไปติดเชื้อได้เพราะงั้นถ้าเป็นคนที่สังเกตอะค่ะบอกได้เลยว่าจะเป็นทักษะที่ดีมากๆในงานนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ดูแลค่ะเราเนี่ยจะไปดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วแล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราก็จะไม่สามารถดูแลเขาได้ค่ะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยที่เป็นโรครุนแรงอะค่ะ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยสุขภาพของผู้ดูแลเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ถูกดูแล
1: ใช่
0: นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆต้องควรระมัดระวังว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆที่อาจจะส่งผลไปสู
1: ่ค
0: นที่เราจะต้องดูแลได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จีพูดถึงเรื่องที่สำคัญต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าเขาต้องทำงานกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วเราบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กอาจจะดื้อรั้นบ้างเนี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเรื่องของความเครียดสะสมหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าสะสมได้ค่ะถ้าเราเนี่ยมีเหมือนทักษะบางอย่างค่ะในการผ่อนคลายความเครียดหรือหาวิธีจัดการกับความเครียดสะสมได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสมกับงานนี้มากๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างพี่เจมส์เนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้นะครับเพราะพี่เจมส์เนี่ยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพใจที่ดี

0: ีนี้พอน้องแบมพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่างสังเกตเนาะอันนี้ควรมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตามใจเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่น้องแบมบอกว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งมีความเรียกได้ว่ามีความต้องการแล้วก็มีความใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าจะต้องมีไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะครับว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะไปดูแลใครสักคนได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะต้องแข็งแรงกว่าหรือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองนะครับและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วนะครับของมสท.ของเราเนี่ยมันมีสาขาวิชาหรือว่ามีหลักสูตรอะไรนะครับที่จะสามารถเรียนแล้วสามารถต่อยอดเอาไปทำอาชีพนี้ได้แล้วก็ในช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนี่คือในเรื่องของรายได้เรามาดูกันว่าในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะมีรายได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เราทิ้งท้ายกันไปว่าในเรื่องของรายได้เนาะเราจะมองเห็นได้ว่าพอพูดถึงลักษณะงานแล้วพูดถึงคุณสมบัติแล้วนะครับรายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องแบม
1: ปีพุทธศักราช2569อ่ะนะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถึงประมาณ 30,000 บาทบวกๆต่อเดือนได้เลยค่ะซ
0: ึ่
1: งงานเนี้ยค่ะมันจะมีแนวทางในการทำงานนะคะประมาณ2สถานที่ค่ะหลักๆเนี่ยที่แรกก็จะเป็นทำงานที่บ้านค่ะที่2ก็คือจะเป็นทำการทำงานที่สถานพยาบาลต่างๆค่ะหรือว่าพวกบ้านพักคนชราค่ะใช่อย่างงานทำที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีรูปแบบก็คือถ้าเป็นการดูแลทั่วไปอะค่ะแล้วก็ไปกลับก็คือไปจากบ้านเราแล้วก็ไปทำงานที่บ้านของผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็กลับบ้านเนี่ยเรทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: อันนี้คือสำหรับคนที่ทำงานนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับเหม
1: ือ
0: นทำงานประจำโดยปกตินะครับแล้วทีนี้ในส่วนของงานเนี่ยเราจะต้องทำงานทุกวันถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของไปกลับแบบนี้เนาะอันนี้คือ10,000ถึง 15,000 บาทถึง
1: 18,000
0: บาทนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับแบบที่เราทำงานปกตินะครับ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทนะครับแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่น้องแมมบอกสถานะหนึ่ง
1: อีกนิดนึงค่ะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ว่าอยู่ประจำกับบ้านของผู้สูงอายุเลยตรงนี้ค่ะเขาต้องมีการดูแลผู้สูงอายุถึงประมาณ24ชั่วโมงค่ะเกือบ24ชั่วโมงเลยเรทเงินนะคะมันเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึงประมาณ 20,000 บาทค่ะ
0: ครับก็จะเลทราคาอัพขึ้นมาหน่อย
1: ใน
0: ห
1: ลักการ
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาในการดูแลนะครับก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็เงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับก็ยังมีอีก
1: ใช่ยังมีอีกค่ะแล้วถ้าเกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดทำงานในรูปแบบของสถานพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนนะคะเรทเงินเดือนก็จะต่างกันแต่เรทคร่าวๆอะค่ะก็จะเป็นประมาณที่18,000ถึงประมาณ 30,000 บวกๆค่ะ
0: 18,000ถึง 30,000 กว่านะครับ30,000กว่าบาทซ
1: ึ่
0: ง ในส่วนนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบได้มองว่าถ้าสมมติว่าเขามีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีเรียกได้ว่าสิ่งที่สามารถรับรองความรู้ความสามารถเขาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ
2: ค่ะก็คือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีใบเซอร์ต่างๆจากสถาบันต่างๆนะคะหรือว่าจบปริญญามาทางด้านนี้โดยตรงนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีรายได้มากกว่าคนปกติมากกว่าอาชีพ
0: มากกว่าคนที่ไม่มี
2: ใช่เพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าใบเซอร
0: ์
2: เป็นการการันตีของเขา
0: คืออย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถในด้านนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นใบเบิกทางอีกอย่างนึงนะครับซึ่งในส่วนของมสท.ของเราเองมีหลักสูตรที่เรากล่าวกันไปไหมครับ
2: จริงๆแล้วของเรานะคะมีทั้งหลักสูตรของพวกทางด้านสาธารณสุขเราก็มีนะคะอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตก็มีนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเลยก็คืออยู่ในสาขาศึกษาศาสตร
0: ์
2: นะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะประกาศนียบัตรผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะคะให้เรามีความรู้ความเข้าใจของในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็พวกจัดกิจกรรม

0: ต่างๆหรือว่าหลักสูตรการเรียนต่างๆให้ผู้สูงอายุก็จะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ซึ่งในส่วนของถ้าคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าสนใจนะครับอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลนะครับหลักสูตรต่างๆได้นะครับของมสท.ของเราเนี่ยมีข้อมูลที่เรียกว่ามีหลักสูตรต่างๆนะครับที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพนี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเราเนี่ยท่านสามารถเยี่ยมชมหรือว่ารับชมหรือว่าดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือนะครับอยากจะเรียนนะครับหลักสูตรไหนสาขาวิชาไหนนะครับโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวของเราก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์025047631-7ก็จะมีพวกเรา3คนแล้วก็จะมีนักแนวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเรียกว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ยังไงนะครับลองไปดูกันดูหลักสูตรทีนี้อยากจะให้น้องแบมเนี่ยสรุปอีกสักทีนึงว่าในส่วนของอาชีพผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของประโยชน์ที่เขาจะได้รับในกรณีที่เขาสนใจมุ่งที่จะไปทำอาชีพนี้นะครับเส้นทางการเติบโตของเขาเนี่ยมีไหมหรือว่าในส่วนของเขาจะต้องทำตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้
2: อาชีพนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เป็นงานประจำหรือว่าเป็นรายเดือนเสมอไปนะคะถ้าตอนนี้ใครเริ่มฟังแล้วค่ะแล้วมีข้อสนใจค่ะว่าฉันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติมีลักษณะที่เหมาะกับอาชีพนี้ค่ะก็อยากให้ลองแนะนำอาจจะเป็นในครั้งแรกๆนะคะเพราะอาชีพนี้มันจะมีรูปแบบคล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะที่รับทำเป็นรายครั้งรายวันใช่เราก็อาจจะลองทดลองดูก่อนทำเป็นรายครั้งรายวันนะคะบางคนถ้ามีงานประจำอยู่แล้วอยากหารายได้เสริมค่ะอาจจะลองทำช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อะค่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านเพราะบางท่านเนี่ยคนเหมือนจะครอบครัวออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการมีผู้ดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการลองทำแค่1วัน2วันนะคะแล้วถ้าเราลองทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคฉันเนี่ยอดทนไหวทำได้ไม่มีปัญหาใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอาจจะขยับจากโอเคจากงานประจำเดิมที่รายได้อาจจะไม่ได้เท่ากันขยับไปเรื่อยๆและระหว่างนี้อาจจะมีการเรียนทักษะเสริมต่างๆอะค่ะ อย่างที่พี่เจี๊ยบได้บอกไปอะค่ะถ้ามีทักษะหรือมีใบประกาศนียบัตรต่างๆอะค่ะช่วยเพิ่มฐานเรทเงินเดือนได้มากมากจริงๆค่ะอย่างเช่นดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะหรือทำกายภาพบำบัดได้เนี่ยบอกได้เลยว่าฐานเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นดีมากๆค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยครับในส่วนของช่องทางต่างๆถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเรียกว่ารู้ว่าเขาควรจะเข้าไปในช่องไหนช่องทางไหนเพื่อที่เขาจะได้ทำอาชีพนี้นะครับน้องแบมพอจะแนะนำ
2: ถ้าช่องทางใช่ไหมคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะมีเป็นแอปพลิเคชันต่างๆค่ะที่หาเป็นงานคล้ายๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นกลุ่มในการหางานกลุ่มตอนนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายใช่ไหมคะมันก็จะมีบางกลุ่มอะค่ะที่ไว้หางานตรงนี้โดยเฉพาะด้วยหรือนอกจากนั้นนะคะตามสถานพยาบาลต่างๆค่ะเขาก็มีติดป้ายประกาศหางานตรงนี้เหมือนกันค่ะ
1: ได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรา3คนเนี่ยลองไปสอบถามน้องแบมแล้วก็เดี๋ยวว่ามีช่องทางไหนที่แบบว่าลองทำหรือลองปฏิบัติดูได้ไหม
3: จริงๆพี่เคยรับจ็อบนี้นะ
1: ประสบการณ์ของพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเล่าประสบการณ์
3: เคยประสบการณ์ก็คือว่าตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนานมากตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือช่วงว่าอยู่เสาร์อาทิตย์แหละนะคะหลังจากการทำงานก็คือเขาให้ไปดูแลผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็คือให้ไปช่วยเฝ้าให้หน่อยเนื่องจากว่าครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้สะดวกอย่างที่บอกว่าติดภารกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยเฝ้าให้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นคุณพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะแค่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ชวนคุยนะชวนคุยอ่านหนังสือแล้วก็แบบหยิบจับนู่นนี่นั่นให้สมมติว่าผู้สูงอายุอยากต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือนั่งเป็นเพื่อนนะชวนคุยแล้วก็รายได้ดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีนะก็เกือบพันนะคะต่อวัน
1: สิบกว่าปีที่แล้วบวกค่าเงินเฟ้อบวกอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีนี่อาจจะยังเข้ามาดูแลไม่ได้นะครับอาจจะดูแลได้ในเรื่องของสุขภาพกายนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพใจเองนะครับการเอาใจใส่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความใจใส่ถึงจะทำได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันว่าแล้วถ้าใครอยากทำอาชีพอื่นแต่ยังขาดทักษะหรือว่าขาดความรู้นะครับมสท.ของเราจะเสิร์ฟให้ครับสำหรับในช่วงที่3นะครับทั้ง2ท่านครับนอกจากที่เราพูดคุยกันไปแล้ว2ช่วงว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะทีนี้บางคนเขามองว่าโอกาสว่า มันจะสร้างธุรกิจอันนี้ได้สำหรับในการเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเจ้าของธุรกิจ wellness care ต่างๆนะครับทีนี้อยากจะให้พี่เจี๊ยบแล้วก็น้องแบมเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาสนใจแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะไปได้สวยการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเราจะมีหลักสูตรอะไรที่มันจะสามารถช่วยเสริมหรือว่าช่วยเพิ่มทักษะเหล่านี้ได้บ้างครับ
0: ค่ะก็คือก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเข้าใจในข้อมูลเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักสูตรต่างๆการดูแลเทคนิคการดูแลนะคะความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะการปฏิบัติต่างๆฉะนั้นเขาต้องมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันสามารถครอบคลุมหรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะควรจะรู้ก็คือเกี่ยวกับทางด้านสุขภาวะนะคะสุขอนามัยนะคะอย่างเช่นพวกสาธารณสุขศาสตร์นะคะหรือแพทย์แผนไทยอาจจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าทางแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้หมดนะคะรวมไปถึงทางด้านอาหารและโภชนาการด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมสทเรามีหลักสูตรตอบโจทย์ทั้งหมดเลย
1: เรียกได้ว่าที่พี่เจี๊ยบพูดมาทั้งหมดเนี่ยในมสทของเราเนี่ยเปิดสอนเหล่านี้หมดมีหลักสูตรให้ท่านได้เลือกช็อปหมดเลยนะครับว่าท่านจะเลือกได้ว่าอยากรู้ในเรื่องของอาหารโภชนาการนะครับรู้ในเรื่องของอุปนิสัยลักษณะของผู้สูงอายุการดูแลนะครับในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของการพยาบาลเองก็ดีเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาพยาบาลน
0: ะคร
1: ับหรือว่าในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้แนะนำหลักสูตรเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี
0: ้ถ้าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลนะคะมสทของเรานะคะเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ว่าผู้ที่เรียนนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะหน่อยก็คือสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านการพยาบาลในระดับอนุปริญญานะคะหรือว่าคนที่เรียนสาธารณสุขอยู่แล้วหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลอยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือหากสนใจนะคะก็อยากจะอัพวุฒินะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาเรียนกับมสทได้เราเปิดสาขาพยาบาลอยู่แต่ว่าเราอาจจะเปิดรับสมัครเฉพาะพักต้นคือปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรงนี้นะคะวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้วุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็อีกวิชาเอกนึงก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยอ
1: ันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ
0: ใช่อันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะก็หลักสูตรนี้ก็คือวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดแล้วก็เปิดเฉพาะภาคต้นเท่านั้นนะคะหากสนใจก็เดี๋ยว
1: ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราเน
0: า
1: ะ
0: ในเว็บไซต์เนี่ยเราจะเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะคะอีกสาขานึงนะคะก็จะเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมนะคะการรู้จักอุปนิสัยของผู้สูงอายุก็คือจะเป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์อันนี้เราจะยังอาจจะยังไม่ได้เปิดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อนลองมาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อน1ปีนะคะว่ามีชุดวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วจบไปแล้วนะคะ1ปีถ้าอนาคตเราอยากจะมาต่อในระดับปริญญาตรีของมสทก็สามารถมาสมัครเรียนต่อได้แล้วก็บางชุดวิชาก็สามารถที่จะโอนเข้าในส่วนได้เช่นเดียวกันนะ
1: คือพอเรียนประกาศนียบัตรเสร็จแล้วอยากจะเรียนปตรีต่อเนี่ยโอนที่เราเรียนประกาศนียบัตรเข้ามาในหลักสูตรปตรีก็จะทำให้เราเรียกได้ว่าล้นระยะเวลาในการเรียนลงไปอีก
0: ใช่ค่ะแล้วอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะก็จะอยู่ในสาขามนุษยเวชศาสตร์นะคะเราจะมีทั้ง2วิชาเอกเลยหลักสูตรเลยก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหลักสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะถ้าสมมติว่าอนาคตเราอาจจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านพวกเวลเนสแคร์ต่างๆนะคะหรือพวกเฮลท์แคร์ต่างๆนะคะการที่เราได้รู้เรื่องว่าอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาเรียนกับเราได้นะคะเป็นวิชาเอกการอาหารวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์อยู่ในสาขาม
1: นุษย
0: เวชศาสตร์แล้วอีกวิชาเอกนึงก็คือเป็นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวอันนี้ก็จะเกี่ยวกับ ทางด้านเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะ
1: นะครับซึ่งในส่วนอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกไปว่าหลายๆหลักสูตรของเราเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของศาสตร์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับทีนี้นอกจากรู้ในเรื่องของศาสตร์การดูแลแล้วนะครับน้องแบมจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อันดับแรกเลยคืออะไรครับ
2: เรื่องของการบริหารค่ะได้และมสทของเราค่ะก็มีหลักสูตรเนี้ยเสิร์ฟเหมือนกันก็คืออยู่ในสาขาวิทยาการจัดการค่ะ
1: ครับ
2: จะมีทั้งเป็นหลักสูตรของวิทยาการจัดการเองหรือว่าหลักสูตรของการบริหารค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดฟังแล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะดูแลผู้ป่วยเองไม่ไหวแล้วมองเห็นช่องทางธุรกิจตรงเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของบริหารแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าหลากหลายหลักสูตรของมสทของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับ

0: ไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะครับว่ามีเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างเปิดสอนในภาคไหนบ้างหรือว่าสาขาวิชาไหนที่เปิดสอนบ้างนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับ www.stou.ac.th นะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังเปิดรับสมัครอยู่เนาะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้เชิญชวนหน่อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังลังเลว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีหรือว่าจะเรียนอะไรดีนะครับมาเรียนกับมสทของเราเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็คือถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยจะมีทั้งหมด12สาขาวิชาสนใจสาขาวิชาไหนก็ไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอถึงกำหนดการแล้วก็มาสมัครได้การสมัครในทุกวันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายมากๆนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะขอแค่เรามีวุฒิการศึกษานะคะมีวุฒิการศึกษาแล้วก็มีรูปถ่ายนะทุกอย่างสามารถสแกนได้นะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราสามารถที่จะสแกนไฟล์ไว้แล้วก็แนบไฟล์ได้เลยแล้วก็การชำระเงินก็ง่ายมากนะคะสามารถที่จะไปชำระที่เคาน์เตอร์สวิตได้เลยนะคะจะไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะต้องไปซื้อระเบียบการมานั่งกรอกนะคะแล้วก็ต้องไปชำระที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะทุกวันนี้ง่ายมากนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะสมัคร
0: เป็นน
1: ัก
0: ศึกษาของมสทได้เลย
1: แล้วก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: นะครับทีนี้น้องแบมนะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะสมัครเรียนกับเรานะครับแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีทุนทรัพย์ของมสทของเรามีอะไรซัพพอร์ตบ้าง
2: คือบอกได้เลยว่านอกจากสมัครเรียนง่ายแล้วเรียนก็ง่ายนะคะและถ้าเกิดยังไม่มีทุนทรัพย์เนี้ยค่ะถ้านักศึกษานะคะเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1เทอมนะคะทางมสทเราค่ะมีทุนนะคะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเองเลยเนี่ยจำนวนเงินนะคะ 7,000 บาทค่ะต่อ1ทุนนะคะซึ่งถ้านักศึกษานะคะสมัครเข้ามาเรียนแล้ว1เทอมเนี้ยค่ะแล้วพิจารณาแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเรียนไม่ไหวหรือว่าหาเงินนะคะมาซัพพอร์ตในค่าเรียนโรงเรียนทะเบียนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลองสมัครทุนการศึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งทุนการศึกษานะคะสมัครง่ายมากๆค่ะ
0: ครับเรียกได้ว่าในส่วนของช่วงระยะเวลานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพอเป็นนักศึกษาของมสทแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าในเรื่องของค่าลงทะเบียนเรียนนะครับหรือว่าการลงทะเบียนเรียนต่างๆเนี่ยมันยังอาจจะขัดสนอยู่นะครับยังไงเนี่ยก็ลองมาสมัครหรือว่าลองดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้นะครับที่เว็บไซต์ของฝ่ายแนวการศึกษาของเรานะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับอย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7เนาะแล้วก็จะมีทุนให้ซึ่งทุนนี้เนี่ยเป็นทุนให้เปล่าด้วยนะครับไม่ต้องใช้คืนนะครับก็1ทุน 7,000 บาทต่อเทอมหรือว่าต่อปีหรือว่ายังไงครับ
2: เป็นต่อปีค่ะ
0: ต่อปีนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำเรื่องขอทุนเข้ามาตลอดนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีทุนให้ท่านนะครับเรามีหลากหลายสาขาวิชาหลากหลายหลักสูตรนะครับให้ท่านเนี่ยได้เลือกเรียนได้เลือกพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับในวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลักสูตรนะครับที่พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ทักษะที่จะทำให้ท่านเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะครับที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนำไปเรียกได้ว่าอาจจะลองไปคิดดูว่าจะเรียนกับมสทดีไหมหรือว่าอาชีพนี้เนี่ยเราควรจะประกอบอาชีพนี้ดีไหมขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
3: ยินดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรายการแนวเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is power

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14จริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชนค่ะโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะคะก็คือจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการควบคุมสื่อมวลชนและก็ตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะเนื้อหาของการบรรยายครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็นักศึกษาพยายามติดตามฟังให้ครบค่ะเรามาดูประเด็นสำคัญของทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยค่ะเราพูดถึงตอนแรกก่อนนะคะเรื่องของจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั่นก็คือเราจะดูเรื่องความหมายความสำคัญของจริยธรรมและมาดูว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเนี้ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องประเด็นใดบ้างนะคะความหมายของจริยธรรมนะคะเราจะมีการใช้คำศัพท์อยู่2 ส่วนในส่วนของหน้าที่หรือบทบาทของสื่อมวลชนก็คือเราใช้คำว่าจรรยาบรรณกับใช้คำว่าจริยธรรมคำสองคำนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและใช้อย่างไรเราพบว่าจริยธรรมนั้นมีคนให้ความหมายว่าจริยธรรมคือปรัชญาหรือระบบความคิดที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามของคนทั้งสังคมเมื่อพูดถึงจรรยาบรรณจรรยาบรรณหมายถึงหลักจริยธรรมที่ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณทนายความจรรยาบรรณของสื่อมวลชนทีนี้เราจะใช้คำไหนนะคำตอบก็คือใช้ได้ทั้งสองคำจะใช้คำว่าจรรยาบรรณก็ได้จะใช้คำว่าจริยธรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้คำใดนักศึกษาจึงควรเข้าใจว่าทั้งสองคำนั้นความหมายไม่ต่างกันค่ะนอกจากนั้นนะคะ เราบอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณมันมีลักษณะอย่างไรเมื่อเอามาใช้ในวงวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นเป็นเรื่องของบุคคลค่ะเป็นเรื่องของความประพฤติส่วนบุคคลบางคนก็อาจจะทำบางคนก็อาจจะไม่ทำบางคนอาจจะยึดอย่างเคร่งครัดบางคนก็อาจจะวางไว้ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นข้อเตือนตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นการจะ

ฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางวิชาชีพนั้นถือว่าไม่มีผลบังคับทางกฎหมายค่ะทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นต่างมีความมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อจะเป็นหลักปฏิบัติที่เน้นความการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมค่ะเรามาดูเรื่องความสำคัญนะคะจริยธรรมในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไรแล้วพบว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเป็นเครื่องกำกับให้บุคคลในวิชาชีพนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบถ้าสื่อมวลชนไม่มีจริยธรรมถ้าแพทย์ไม่มีจริยธรรมถ้าทนายความไม่มีจริยธรรมผู้ได้รับความเสียหายก็คือประชาชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือกำกับให้บุคคลในวิชาชีพที่ถูกกำหนดให้ต้องยึดถือจริยธรรมหรือมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและที่สำคัญคือเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นหลักให้เกิดความดีงามที่จะจรรโลงให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขขึ้นมาสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะความสำคัญของจริยธรรมนั้นนะคะในเมื่อเราพูดถึงในประเด็นของสื่อมวลชนเราก็จะว่ามันเริ่มมีการคิดคำนี้ขึ้นมาในประมาณปีค.ศ.1923เริ่มมีการประมวลจริยธรรมทางวารสารศาสตร์เกิดขึ้นโดยสมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอเมริกานะคะเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำอย่างไรล่ะให้เขาเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างเขาก็บัญญัติข้อกำหนดหลักของวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขึ้นมามีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งขึ้นเลยต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อมาก็คือข้อต่อมามีเสรีภาพค่ะเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำเนินหน้าที่ของสื่อถ้าสังคมใดไม่มีเสรีภาพการดำเนินหน้าที่ของสื่อก็เป็นไปได้อย่างค่อนข้างยากนะคะข้อที่สามก็คือสื่อต้องมีอิสระอันนี้แตกต่างกับคำว่าเสรีภาพนะคะหมายถึงเราต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลต่างๆเดี๋ยวก็จะได้พูดว่าเป็นอิสระจากเรื่องอะไรบ้างอิสระจากในทุนอิสระจากสินจ้างรางวัลอิสระจากการตกเป็นเครื่องมือของใครต่อใครนะคะแล้วข้อที่4ก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมก็คือเหมือนกับมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมดำเนินบทบาทอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์แล้วก็ยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะต่อไปมีใจเป็นนักกีฬาความมีใจเป็นนักกีฬานี้ก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองความมีมารยาทนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนต้องมีความน่าเชื่อถือมีความน่ายกย่องนะคะไม่รับสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะอันนี้ก็จะทำให้สื่อเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะไม่เป็นเครื่องมือของใครก็จะทำให้ข่าวสารที่นำเสนอมีความน่าเชื่อถือเช่นกันนะคะความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเมื่อเราตีทั้งหมดแล้วมันถูกแบ่งออกมาเป็นภารกิจเป็นเหมือนเป้าหมายอย่างไรหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมคาดหวังให้สื่อมวลชนมีหน้าที่เสนอข่าวสารความรู้ความคิดเห็นและความบันเทิงค่ะนะคะนี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนการเสนอเนื้อหาต้องคำนึงถึงความถูกต้องความถูกต้องมาก่อนเป็นลำดับสำคัญเลยนะคะแล้วต้องมีความครบถ้วนถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะไม่ใช่ถูกต้องของคนข้างใดข้างหนึ่งแต่ต้องถูกต้องและครบถ้วนจากคนทุกข้างปราศจากอคตินะคะเพราะว่าถ้ามีอคติเนื้อหาก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อที่สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบนะคะอันต่อไปก็คือสื่อมวลชนต้องเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสาธารณะในประเด็นอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเกิดเหตุข้อขัดแย้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันได้มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะจึงจะถือว่าเป็นสื่อกลางในการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่สาธารณะและที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต้องสะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคม

เราจะพบว่าทุกวันนี้เรามักจะได้รับทราบข่าวคราวจากบุคคลที่อยู่ในแกนกลางบุคคลระดับสูงบุคคลระดับผู้บริหารแต่บุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มที่เป็นระดับรากหญ้าเราไม่ค่อยได้รับทราบข่าวเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังไม่สะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนี่มันกว้างขวางแล้วก็มีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขอบเขตนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมเราแบ่งได้อย่างไรตะกี้ครูค้างเรื่องความเป็นอิสระความเป็นอิสระในที่นี้มันผูกพันกับวิชาชีพอย่างไรมันก็ผูกพันในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะโดยสื่อมวลชนจะต้องยึดความเป็นอิสระอิสระจากอะไรบ้างอิสระจากการควบคุมของรัฐถ้ารัฐบาลยังควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดก็ไม่มีวันที่สื่อจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลเป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนนะคะถ้านายทุนหรือเจ้าของสั่งให้เราทำอย่างไรเราต้องทำตามแน่นอนว่าเนื้อหาที่นำเสนอก็ต้องบิดเบี้ยวเข้าข้างนายทุนเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้มันมากับอะไรคะมากับการโฆษณาธุรกิจขนาดใหญ่มีเม็ดเงินโฆษณาลงมาในสื่อการที่ต้องรับเงินค่าโฆษณาจากเขาจำนวนมากๆหรือเข้ามาซื้อหุ้นของธุรกิจองค์กรสื่อก็จะอาจมีผลให้การเสนอเนื้อหาของเราบิดเบี้ยวไปในทิศทางที่ในทุนหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการได้เพราะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ควรตระหนักว่าสื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนเช่นเดียวกับการเป็นอิสระจากผู้ให้โฆษณาด้วยและอันสุดท้ายอิสระอันนี้คือต้องเป็นอิสระจากรางวัลเราจะพบว่าพอเป็นสื่อมวลชนนะคะก็มักจะมีรางวัลที่เขาจะตอบแทนในโอกาสต่างๆบางองค์กรธุรกิจบางแห่งนะคะหรือองค์กรธุรกิจการค้าอาจจะมีของขวัญวันเกิดของขวัญวันปีใหม่หรือของขวัญเวลามีงานขอบคุณสื่อมวลชนของขวัญชิ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะล่อลวงใจให้เรารู้สึกว่าเวลามีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับองค์กรที่ให้รางวัลกับเราการจะเสนอเนื้อหาของเขาในทิศทางที่ตรงไปตรงมาก็อาจจะเบ้ไปได้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชนจะเกิดขึ้นได้สื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่กล่าวมาอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะมาสู่แกนที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1เราพูดไปบ้างแล้วก็คืออันที่1เนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนต้องมีองค์ประกอบใหญ่ที่สุดก็คือความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องและถูกต้องก็คือองค์ประกอบของการเสนอเนื้อหาที่สำคัญที่สุดค่ะถูกต้องแล้วต้องตรงไปตรงมานะคะไม่แอบมิดไม่ใส่อคติไม่แสดงความคิดเห็นลงไปต้องตรงไปตรงมาเหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไรว่าไปอย่างนั้นและอันที่3ก็คือต้องเสมอภาคเสมอภาคคือการเสนอข่าวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องราวนี้มีใครเป็นคู่ขัดแย้งก็ต้องเปิดโอกาสเสนอเนื้อหาให้ทุกกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคู่ขัดแย้งได้เสนอเนื้อหาได้เป็นผู้ตอบได้มีโอกาสแก้ต่างอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นความถูกต้องความตรงไปตรงมาและความเสมอภาคจึงสะท้อนออกมาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนค่ะแล้วมาแกนที่3ก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมด้วยการในเชิงของบุคคลนะคะอย่างเช่นบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเราเขาให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข่าวที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่มาที่ไปของเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราจะต้องพิทักษ์แหล่งข่าวอาจจะต้องปกปิดชื่อแหล่งข่าวเปิดเผยโดยในกรณีที่เรื่องนั้นอาจจะส่งผลกระทบเสียหายหรือเป็นภัยแต่ชีวิตของเขาอันนี้อาจจะต้องปกปิดแหล่งข่าวไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิทธิของสื่อมวลชนที่สามารถจะปกปิดแหล่งข่าวได้หากเรื่องราวที่นำเสนออาจจะนำมาซึ่งอันตรายไปถึงแหล่งข่าวอันนี้คือการพิทักษ์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเรา
สำหรับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการรักษาความลับของทางราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็เรื่องของบุคคลอีกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกๆคนให้ประชาชนให้คนอ่านให้ผู้รับสารได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างหลากหลายอย่างทั่วถึงก็จะเป็นการเปิดความรู้เปิดมุมโลกให้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทั้งในเรื่องของรับผิดชอบต่อวิชาชีพต่อเนื้อหาต่อบุคคลและสังคมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องการควบคุมนะคะแล้วจบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วเรามาเข้าเรื่องตอนที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมการควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทำได้โดย3กลุ่มก็คือ1การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนด้วยตัวสื่อมวลชนเองนะคะก็คือตัวเองควบคุมตนเองอันที่2ก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมในสังคมในที่นี้หมายถึงใครก็จะหมายถึงประชาชนหมายถึงองค์กรทางสังคมต่างๆเป็นคนเข้ามาควบคุมสื่อมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งและอันสุดท้ายก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องของข้อบังคับทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับประชาชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะของการควบคุมสื่อมวลชนก็จะผ่าน3รูปแบบของการควบคุมเรามาดูรายละเอียดกันนะคะการควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมถือเป็นการควบคุมกันเองของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งการควบคุมในรูปแบบนี้ก็จะมีลักษณะของการควบคุมอยู่2แบบก็คืออันที่1ควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆทุกวันนี้สื่อแต่ละประเภทนะคะก็จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะมีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถ้าเป็นสื่ วิทยุโทรทัศน์ก็จะเป็นสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถ้าเป็นสื่อภาพยนตร์ก็จะมีสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติทุกกลุ่มของสื่อทุกประเภทเขาก็มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมสมาคมสภาเป็นสมาพันธ์ก็แล้วแต่จะเรียกชื่อว่าอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นองค์กรสื่อค่ะองค์กรเหล่านี้ก็ทำอะไรบ้างองค์กรเหล่านี้ทำการออกระเบียบข้อกำหนดหรือกรอบแนวทางที่เราเรียกกันว่าจรรยาบรรณนั่นเองอะค่ะเขาจะมีจรรยาบรรณประกาศขึ้นมาใช้ควบคุมสมาชิกเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแก่สมาชิกถ้าสมาชิกก็คือผู้ประกอบอาชีพสื่อในแต่ละกลุ่มนั่นเองถ้าสมาชิกฝ่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามเขามีบทลงโทษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการควบคุมกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อกลุ่มต่างๆนอกจากองค์กรวิชาชีพสื่อแล้วตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนก็เข้าลักษณะรูปแบบการควบคุมอันที่2คือเป็นการควบคุมตนเองการควบคุมโดยจรรยาบรรณนั่นเองผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทั้งนักข่าวคนจัดรายการหรือผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆก็จะมีกรอบข้อปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานนั่นก็หมายความว่าการทำงานใดๆก็จะยึดเรื่องของจรรยาบรรณยึดเรื่องข้อเท็จจริงยึดเรื่องความถูกต้องยึดเรื่องความตรงไปตรงมาในการรายงานข่าวยึดถึงเรื่องความมีมารยาทยึดถึงเรื่องความยุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือใช้จรรยาบรรณเป็นกรอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองเพราะฉะนั้นตัวเองก็ควบคุมตัวเองขณะเดียวกันก็มีองค์กรในวิชาชีพควบคุมอีกต่อหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าเกิดกลุ่มเดียวทำงานไปถ้าทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่เกิดปัญหาแต่เราก็จะพบว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในบางเรื่องก็เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาใครจะเป็นคนควบคุมต่อไปคะก็เข้ามาสู่กลุ่มผู้ควบคุมกลุ่มที่2ก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมเป็นการควบคุมโดยประชาชนสถาบันองค์กรทางสังคมทำการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะ
พื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือสังคมแล้วเราพบว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างค่อนข้างละเมิดความเป็นส่วนตัวละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มสังคมคือตัวผู้รับสารเองคือตัวเราทุกๆคนที่เป็นประชาชนคนรับสารหรือองค์กรทางสังคมสามารถจะควบคุมได้อย่างไรคะอันที่หนึ่งเลยคุณสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนได้โทรศัพท์ไปยังสำนักงานสื่อเลยค่ะว่าข่าวที่นี้ไม่ถูกต้องนะคะฟ้องหัวหน้าข่าวแจ้งบรรณาธิการนะคะแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมทุกวันนี้เรามีTwitter มี LINE มี Facebook ข่าวที่นำเสนอในทางสื่อเครือข่ายสังคมเหล่านี้เคยสังเกตไหมคะท้ายข่าวจะมีคอมเมนต์นะคะถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เราก็สามารถส่งคอมเมนต์ของเราไปยังกลุ่มผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมขั้นที่3ถัดไปก็คือการให้หรืองดการสนับสนุนบางครั้งบางคราวนะคะสื่อไหนที่ทำดีอาจจะต้องได้รับคำชมส่งคำชมส่งความชื่นชมไปให้กำลังใจเขาถ้าอันไหนทำไม่ดีเราต้องงดให้การสนับสนุนด้วยการไม่ดูไม่ชมไม่ซื้อไม่ฟังอย่างนั้นนะคะแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีกรณีที่มันมากระทบเราเองเราอาจจะต้องร้องเรียนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมการร้องเรียนนี่ทำอย่างไรถ้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวคราวที่กระทบกว่าความเสียหายของเราเราอาจจะร้องเรียนเรื่องราวความไม่เป็นธรรมนี้ไปยังสภาองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นขอร้องเรียนเรื่องไปยังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็จะมีโครงสร้างของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พิจารณาข้อร้องเรียนอันนั้นผลการพิจารณาเป็นอย่างไรเขาก็จะมีบทลงโทษตามลำดับของเขาเนี่ยเราสามารถร้องเรียนไปได้ร้องเรียนไปยังองค์กรสื่อไปยังผู้บริหารองค์กรสื่อเพื่อให้ปรับปรุงให้แก้ไขอันนี้คือวิธีการควบคุมและการควบคุมขั้นสุดท้ายก็คือการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมถ้าเราพบว่าเรื่องนั้นเสียหายต่อชื่อเสียงเสียหายต่อความเป็นตัวตนเราก็จะสามารถฟ้องร้องต่อศาลที่จะมีผลในเชิงทั้งแพ่งทั้งอาญาอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะยอมความถ้าเราพบว่าสื่อมวลชนก่อให้เกิดความเสียหายนี่คือกระบวนการควบคุมสื่อมวลชนโดยผ่านสังคมนะคะซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปและองค์กรทางสังคมมาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายถือเป็นการควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือกำกับให้สื่อนั้นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งแน่นอนว่าถ้าฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษตามกำหนดเพราะฉะนั้นนับจากตรงนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเข้าสู่กฎหมายฉบับต่างๆที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมสื่อมวลชนค่ะเรามาดูตามลำดับต่อไปเลยนะคะลำดับแรกที่ต้องพูดถึงก็คือกฎหมายตัวหลักนะคะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560ค่ะในรัฐธรรมนูญนะคะมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายเรื่องค่ะนั่นก็คือการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นจะกระทำไม่ได้รัฐทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะเมื่อรัฐสั่งปิดกิจการไม่ได้ก็ไม่สามารถจะสกัดกั้นเนื้อหาของสื่อได้อันที่สองมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายอย่างเช่นการให้นำข่าวสารไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆนั้นนะคะจะกระทำมิได้นะคะนั่นก็คือตัดเรื่องการเซ็นเซอร์ออกไปเลยนะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะว่าเว้นแต่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของในภาวะที่อ่อนไหวต่อการนำเสนอเนื้อหารัฐก็อาจจะเข้ามาควบคุมด้วยการบังคับให้สื่อแต่ละประเภทต้องนำข่าวสารไปให้เจ้าหน้าที่นี่ตรวจก่อนออกเผยแพร่ได้แต่ในภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองปกติทำเช่นนี้ไม่ได้นะคะสาระสำคัญอีกประการนึงก็คือการให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำมิได้นะข้อนี้ก็เป็นประเด็นของหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักการเมืองถูกเว้นวรรคหรือว่ากำลังติดค้างอยู่เพราะเนื่องจากมีการฟ้องร้องหรือผิดในประเด็นข้อนี้นะคะนอกจากนี้อะไรคะ
พูดถึงเรื่องการให้เงินสนับสนุนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐก็มีข้อห้ามไว้อย่างเช่นหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ได้แต่ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนดและก็ต้องประกาศให้ประชาชนทราบด้วยนะคะแล้วก็มีสาระสำคัญอีกอันห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการสื่อมวลชนใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ข้อนี้ล่ะค่ะมีส.ส.หลายคนติดคดีอยู่นะคะแล้วก็นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้นะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการออกหนังสือพิมพ์ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นให้สะดวกไม่ยุ่งยากนะคะกฎหมายอื่นๆก็เป็นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551ก็จะพูดถึงเรื่องการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือกิจการประเภทกิจการบริการสาธารณะบริการชุมชนและกิจการทางธุรกิจนะคะมีกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพระราชบัญญัติมีพระราชบัญญัติอีกอันก็คือพระราชบัญญัติประธานโทษนะคะก็จะกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติกิจการก็จะพูดถึงเรื่องการจัดกิจการการจัดรายการการกำหนดสัดส่วนรายการนักศึกษาก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรมีอีกอันนึงคือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจกรรมยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553ซึ่งก็จะกำหนดให้มีกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของของกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค่ะก็จะเขาจะมีหน้าที่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้นะคะเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะพิจารณาอนุญาตการประกอบใบอนุญาตจัดทำวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติทำหน้าที่เสนอนโยบายแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ตรวจสอบภาพยนตร์ก่อนนำออกเผยแพร่นะคะมีหน้าที่ตรวจอนุญาตภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็คือทุกภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องผ่านการตรวจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนอกจากนี้มีกฎกระทรวงค่ะที่จะกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ก็เหมือนกันกำหนดเรตติ้งของภาพยนตร์นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆนะคะนอกจากนั้นยังมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาญาที่ว่าเรื่องการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักรมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดศาสนานะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544และมีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544ว่านักศึกษาอาจจำเป็นจะต้องกลับไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของประมวลกฎหมายจับประเด็นสำคัญแล้วก็ให้เห็นความซับซ้อนในตัวบทกฎหมายด้วยควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน่วยนี้ให้ชัดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละหัวข้อไว้อย่างค่อนข้างกระชับแล้วเราเพียงแต่จำประเด็นหลักของเรื่องให้ได้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาแต่ละตอนได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-504-7777
4: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลาห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การภาครัฐนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การภาครัฐนะคะในหลักการและแนวคิดในการจัดตั้งองค์การภาครัฐนะคะตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำหนดนะคะการจัดตั้งองค์การภาครัฐออกนะคะด้วยเหตุผลแบ่งเป็นประเภทต่างๆเนี่ยนะคะก็ด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะคะประการแรกนะคะก็คือจะดูเรื่องเหตุผลในการจัดตั้งองค์การภาครัฐนั้นนะคะเช่นว่าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริการประชาชนนะคะหรือว่าเป็นเพื่อดำเนินการหรือเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อภารกิจในการเผยแพร่ความรู้เป็นต้นนะคะหลักการที่2นะคะก็คือเรื่องของลักษณะของกิจการบริการสาธารณะนะคะก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นประเภทนะคะเช่นบางประเภทเนี่ยก็จะเป็นการจัดบริการสาธารณะอย่างแท้จริงบางประเภทก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะคะหรือว่าจัดบริการโดยที่ประชาชนเป็นผู้ชำระค่ารับบริการนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะคะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็ทางด้านวิชาการเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีหลักการที่3ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลและการดำเนินงานนะคะในลักษณะนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเนี่ยนะคะมากน้อยเพียงใดหรือหน่วยงานราชการเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะหรือว่ามีอิสระในการดำเนินงานขององค์การนั้นนะคะมีความเป็นเอกชนมากขึ้นนะคะมีการควบคุมโดยกฎหมายมีการควบคุมโดยลักษณะที่เป็นทางการนะคะมากน้อยไม่เท่ากันนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหลักการและแนวคิดในการจัดตั้งขององค์การภาครัฐนะคะที่เราจะสามารถแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทและลักษณะขององค์การภาครัฐเนี่ยนะคะก็มีการแบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะประเภทแรกนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของบริการสาธารณะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจัดบริการสาธารณะในเรื่องของการให้บริการนะคะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนะคะและประเภทที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดบริการสาธารณะทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บชำระนะคะทำไปนำไปสู่การสร้างรายได้ของรัฐนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐพาณิชย์นะคะและแบบที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณะและสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นะคะการจัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์การภาครัฐนะคะที่แบ่งออกมาเป็น3รูปแบบนะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็ปรากฏในมติของครม.นะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์ออกมานะคะดังนี้นะคะเกณฑ์ที่1 นะคะเป็นเรื่องของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับภาครัฐนะคะอันนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการกำกับดูแลของภาครัฐมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหลักเกณฑ์ที่2นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ดำเนินการนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อการจัดบริการสาธารณะไหมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะสาธารณสุขหรือด้านวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการแยกประเภทในการเป็นหน่วยงานภาครัฐออกไปนะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะเป็นเกณฑ์ที่3เนี่ยก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะรายได้ของหน่วยงานนะคะก็นะคะอันนี้ก็หรือการค้ำประกันหนี้นะคะอันนี้ก็จะดูว่ารัฐเนี่ยเข้าไปมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารัฐมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะใดนะคะ4ก็คือสถานะของบุคลากรนะคะ5ก็จะเป็นวิธีการและระบบของกฎหมายที่ใช้ในการทำกิจกรรมนะคะมีการยึดโยงกับระบบราชการมากน้อยเพียงใดนะคะและหลักเกณฑ์ที่6เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของและอำนาจในการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆ นะคะประเภทและลักษณะของหน่วยงานของรัฐนะคะสำนักงานกพร.ได้จำแนกไว้เป็น4ประเภทดังนี้นะคะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นส่วนราชการประเภทที่2คือรัฐวิสาหกิจประเภทที่3คือองค์การมหาชนนะคะและประเภทที่4ก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใหม่นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นรูปแบบพิเศษนะคะ
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะคะเราก็จะใช้ระบบของคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นระบบใหม่หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Merit System นะคะก็จะอิงอยู่กับหลักของ4ประการดังนี้นะคะก็คือหลักความรู้ความสามารถนะคะและก็หลักที่2นะคะคือหลักความเสมอภาคในโอกาสนะคะคือบุคลากรทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นข้าราชการหรือมีโอกาสความก้าวหน้าในลักษณะที่เท่าเทียมกันนะคะ3จะเป็นเรื่องของหลักความมั่นคงนะคะก็จะมีกฎหมายนะคะจะมีระเบียบที่รองรับว่าเมื่อใดก็ตามที่เป็นบุคลากรภาครัฐท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่มีการกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายนะคะหลักที่4จะเป็นเรื่องของหลักความเป็นกลางทางการเมืองค่ะในระบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐนะคะเราก็จะใช้หลักธรรมาภิบาลนะคะหลักธรรมาภิบาล นี้ก็จะเป็นหลักที่ทำให้เกิดการทำงานที่มีลักษณะของความโปร่งใสและมีศักยภาพมากขึ้นนะคะซึ่งระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคนะคะในระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะในการในหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมีประเภทต่างๆนะคะของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะมีลักษณะประเภทต่างๆแต่ก็จะมีลักษณะขององค์การของรัฐแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนราชการนะคะก็คือจะมีหลักอยู่2 อย่างก็คือมีความเป็นอิสระและก็ปลอดจากการแทรกแซงนะคะอันนี้ก็คือจะมีการรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในประการที่2นะคะก็คือจะมีระบบบริหารงานที่มีลักษณะของความคล่องตัวนะคะมีความยืดหยุ่นมีเรื่องของระบบบัญชีงบประมาณนะคะที่เหมาะสมนะคะระบบที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แยกออกเป็นเอกเทศนะคะจากส่วนราชการนะคะหรือองค์การอื่นๆนะคะแต่ว่ายังคงเป็นความเป็นราชการคือต้องดูอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะคะนอกจากนั้นค่ะประโยชน์ของบุคลากรก็คือเพื่อที่จะให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นมีความคล่องตัวเกิดการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามภารกิจนะคะแล้วก็นะคะสามารถจะทำงานได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลนะคะหรือองค์การนั้นเป็นผู้กำหนดค่ะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะมีการออกแบบนะคะการจัดการองค์การหรือการบริหารเนี่ยนะคะเช่นเดียวกับองค์การภาคธุรกิจโดยทั่วไปนะคะก็จะมีความเป็นธุรกิจแบบเอกชนนะคะมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีการยึดโยงกับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของระบบราชการน้อยลงนั่นเองนะคะในส่วนของระบบงานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นไปตามระเบียบนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นตัวกำหนดลักษณะวิธีการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดไว้นะคะก็จะมีลักษณะของการทำงานแบบที่เราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะเป็นมีฐานะเป็นทั้งเป็นคณะกรรมการในเชิงของนโยบายและการคณะกรรมการในเชิงของการปฏิบัติด้วยนะคะในองค์การนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือคณะกรรมการบริหารเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะคะการควบคุมการจัดการการบริหารของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การรัฐวิสาหกิจได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีคณะกรรมการนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะก็จะมีคณะต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนะคะ2ก็จะเป็นคณะกรรมการต่างๆที่มีการกำหนดแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นรายด้านไปนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยมักจะ
เป็นการสรรหาที่เราเรียกว่าสรรหาจากบุคคลภายนอกนะคะก็จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงของการบริหารเป็นผู้ที่มีความสำเร็จนะคะในการบริหารหน่วยงานมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่สรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจโดยตรงนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการพิเศษนะคะระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของมองในเรื่องของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนะคะเราก็จะมองในเรื่องของการได้มาของบุคลากรนะคะที่จะเข้ามาปฏิบัติงานก็จะต้องมีการวางแผนกำลังคนนะคะหรือการมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็จะมีการแบ่งโครงสร้างนะคะในสำนักงานนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะมีการสรรหาและเราก็จะคัดเลือกพนักงานนะคะที่มาเป็นปฏิบัติงานในรัฐองค์การรัฐวิสาหกิจนั้นนะคะเหมาะสมนะคะแล้วก็การสรรหาและการสรรหาแล้วก็มีการคัดเลือกผู้บริหารในระดับสูงด้วยนะคะส่วนการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสที่จะให้มีการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆนะคะที่เป็นไปตามเป้าหมายและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเองส่วนการทำรงรักษานะคะขององค์การรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีสิ่งจูงใจที่เป็นการกำหนดเงินเดือนนะคะหรือค่าจ้างค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าหน่วยงานในภาครัฐเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดสวัสดิการและก็ประโยชน์ต่างๆของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากเงินเดือนที่สูงกว่าปกติแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการจูงใจนะคะให้บุคลากรมาทำงานได้นอกจากนั้นค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังมีการใช้ประโยชน์นะคะบุคลากรไม่ว่าการจะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆที่มีตามโครงสร้างและใช้ประโยชน์นะคะในการมอบหมายงานนะคะก็ยังจะมีเรื่องของการย้ายนะการโยกย้ายตำแหน่งนะคะการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมีระบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดชัดเจนนะคะทั้งตามเกณฑ์ที่มีการตั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพตามที่แจ้งนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ก็จะต้องสอดคล้องกับผลค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์หนึ่งนะคะที่เป็นตัวกำหนดในเรื่องของบุคลากรก็คือในเรื่องของการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการตายนะคะหรือว่าอาจจะลาออกโดยการให้อนุญาตให้ลาออกได้นะคะหรืออาจจะเป็นอายุครบเกณฑ์เกษียณอายุนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีในเรื่องของคนเป็นลูกจ้างหรือพนักงานก็จะมีเรื่องของการสิ้นสุดนะคะการกำหนดการจ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการให้ออกนะคะหรือเลิกจ้างนะคะหรือมีการปลดออกหรือมีการไล่ออกนะคะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยและการลงโทษนะคะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีกลไกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีกลไกที่มีการดำเนินงานตามกฎหมายนะคะก็จะมีคณะกรรมการที่มีการจัดตั้งขึ้นนะคะมีส่วนที่เป็นของที่ปรึกษานายกรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้างอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะคะของหน่วยงานนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วยภาครัฐวิสาหกิจเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างมีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะมีเรื่องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งก็จะออกมากำหนดอยู่ในลักษณะของสหภาพแรงงานค่ะสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอิสระนะคะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งนะรูปแบบหนึ่งในการบริหารงานขององค์การภาครัฐนะคะก็เป็นองค์การที่มีลักษณะของความเป็นอิสระในการบริหารงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของราชการมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวของคณะกรรมการองค์การมหาชนที่จะมีอำนาจในการที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็การบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะคะภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนะคะก็จะมี
สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการสามารถที่จะพิจารณาคัดเลือกนะคะบุคลากรมาทำงานขององค์การมหาชนได้เองนะคะก็มีลักษณะเป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนะคะองค์การหรือที่เป็นคนรับผิดชอบนะคะในองค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตามจำนวนที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนะคะโดยจะมีผู้อำนวยการเป็นกรรมการและมีเลขานุการของคณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็อนุมัติเป็นแผนงานงบประมาณมีการกำกับดูแลการบริหารงานทั่วไปขององค์การมหาชนด้วยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเขาสามารถจะกำหนดกฎหมายเป็นระเบียบในการที่จะคัดเลือกบุคลากรได้เองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่วยงานที่มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะคะองค์ผู้อำนวยการขององค์การมหาชนนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะดังนี้นะคะ1ก็มีหน้าที่ในการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การมหาชน2ก็สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้งนะคะลูกจ้างนะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะโดยไม่ขัดหรือขัดแย้งกับตัวกฎหมายจัดตั้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะมีการประกาศการกำหนดระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการองค์การมหาชนนะคะส่วนในกระบวนการนะคะในการที่เราจะจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ขององค์การมหาชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบุคลากรอยู่3ประเภทนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ลูกจ้างนะคะอันนี้เป็นประเภทที่1นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นหน่วยงานพิเศษเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะและประเภทที่3ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งมาปฏิบัติงานกับองค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขอยืมตัวนะคะมาปฏิบัติงานในกระบวนการเหล่านี้ค่ะในบรรดาของบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเลขาธิการนะคะหรือประธานคณะกรรมการขององค์การมหาชนนะคะการได้มาของบุคลากรนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามระเบียบนะคะก็คือมีความคล่องตัวก็สามารถจะขอยืมตัวบุคคลมาช่วยราชการหรือมาร่วมปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการสรรหาบุคลากรนะคะที่มาปฏิบัติงานถาวรไม่ว่าจะเป็นการย้ายโอนนะคะจากหน่วยงานราชการนะคะมาปฏิบัติงานที่องค์การมหาชนหรืออาจจะเป็นกรณีของบุคคลทั่วไปที่มาสมัครแล้วก็มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนะคะตามที่องค์การมหาชนได้มีการกำหนดไว้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการที่จะพัฒนาบุคลากรนะคะเพื่อให้เกิดความการพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ก็สามารถจะกำหนดวิธีการเป็นพิเศษนะคะที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้นะคะนอกจากนั้นค่ะสถาบันการศึกษาต่างๆหรือองค์การวิชาชีพต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมีการให้ความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรนะคะหรือมีการแนะนำรวมทั้งมีเรื่องของการจัดการความรู้เกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานได้ด้วยนะคะการกำหนดค่าตอบแทนนะคะในรูปของเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการทำรงรักษาบุคลากรนะคะก็เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะไม่ได้เป็นระบบราชการ 100% นะคะค่อนข้างจะมีความคล่องตัวดังนั้นเนี่ยการใช้ค่าตอบแทนเนี่ยนะก็จึงเป็นสิ่งจูงใจที่จะดึงให้บุคลากรเข้ามาทำงานกับองค์การมหาชนได้มากนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีเงินปันผลนะคะที่เป็นเงินตอบแทนตามผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององค์การด้วยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นำเป็นส่วนหนึ่งของการทำรงรักษาบุคลากรนะคะและ3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเป็นสิ่งที่
เหมือนกันกับของข้าราชการพลเรือนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆค่ะนะคะทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีอีกนะคะในเรื่องของการจัดประโยชน์เกื้อกูลต่างๆนะคะสวัสดิการที่เพิ่มพูนนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้องค์การมหาชนเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่ดึงดูดผู้เข้าไปร่วมงานได้นะคะเพราะว่ามีผลตอบแทนต่างๆที่ค่อนข้างจะจูงใจนะคะการพ้นสภาพก็เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นนะคะก็มีได้ทั้งเรื่องของการตายการเกษียณอายุการได้รับอนุญาตให้ลาออกนะคะการยุบหรือเลิกองค์การนะคะหากว่าองค์การนั้นตั้งมาเป็นการเฉพาะการสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะแล้วก็การถูกสั่งให้ออกหรือเลิกงานนะคะในนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยและการลงโทษค่ะส่วนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยบริหารในส่วนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะก็เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ทางระบบราชการเราเนี่ยนะคะได้มีการจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยงานรูปแบบพิเศษนะคะซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวิธีการบริหารงานการดำเนินงานด้านทรัพย์สินนะคะการกำกับดูแลและก็การยุบเลิกหน่วยงานรูปแบบพิเศษนี้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะการจัดตั้งและการแปลงสภาพของหน่วยงานบริการนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำดำเนินงานนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานพิเศษที่มีลักษณะของการให้บริการที่มีขีดนะคะความสามารถในการดำเนินงานค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถจะให้บริการได้กับประชาชนนะคะโดยเป็นที่ยอมรับนะคะว่ามีความรวดเร็วดีนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการแข่งขันกับภาคเอกชนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษค่ะทีนี้ในการบริหารงานนะคะก็ของการจัดตั้งของหน่วยงานที่เป็นรูปแบบพิเศษนี้นะคะก็จะมีการแปลงสภาพของหน่วยงานเดิมคือหน่วยงานเหล่านี้อาจจะแฝงอยู่ในหน่วยงานเดิมนะคะแล้วก็มีการแยกตัวออกมาแล้วการแยกตัวออกมาเนี่ยก็คือมีภารกิจพิเศษนะคะทางสำนักงานกพร.ก็จึงพิจารณาให้เห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้นะคะมีการดำเนินงานในลักษณะของรูปแบบพิเศษนะคะก็จะต้องขอให้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาอนุมัตินะคะทีนี้พอเมื่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเขาก็จะมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเจ้าสังกัดเดิมนะคะไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือว่าแยกไปจากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าสังกัดนะคะเราก็จะพบเห็นว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะยังมีที่ตั้งนะคะแล้วก็ยังทำงานร่วมกันกับหน่วยงานเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น

ระดับกรมหรือกระทรวงนะคะการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดนะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งท่านอธิบดีนะคะหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอื่นๆนะคะเช่นเป็นเลขาธิการอะไร

มการนี้นะคะก็จะมีการจัดนะคะบริการรูปแบบพิเศษนะคะมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสวัสดิการนะคะประโยชน์เกื้อกูลนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีลักษณะของการวางระเบียบเป็นพิเศษด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานเหล่านี้นะคะคณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะหลักๆก็จะมีหน้าที่ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาและแต่งตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดนะคะจัดทำแผนอัตรากำลังนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการให้ความคิดเห็นในการกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนนะคะแก่พนักงานในหน่วยงานนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบวิธีการเลื่อนตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตามการปฏิบัติงานและตามระเบียบนะคะซึ่งผู้อำนวยการเนี่ยจะมีการกำหนดนะคะหลักเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการพิจารณาให้ความดีความชอบนะคะอาจจะมีการตั้งอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นในส่วนที่มีการกำหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการให้ความเห็นชอบในเรื่องของวินัยเรื่องของการร้องทุกข์หรือเรื่องของการอุทธรณ์นะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะบทบาทคล้ายๆกับหน่วยงานราชการนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นะคะคำสั่งลงโทษปลดออกนะคะหรือไล่ออกของพนักงานด้วยนะคะผู้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษนี้นะคะก็มี2รูปแบบนะคะก็คือ1ก็โดยผู้อำนวยการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนะคะและ2ก็คือคณะกรรมการและคณะทำงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลค่ะในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระนะคะการได้มาของบุคลากรนะคะก็อาจจะมาจากการที่รับสมัครพนักงานนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือพนักงานที่เป็นการทดลองงานนะคะในระยะ1ปีพนักงานประจำนะคะที่ได้รับการว่าจ้างไว้ทำงานเป็นการประจำและประเภทที่3คือพนักงานตามสัญญาจ้างนะคะที่จะมีกำหนดเวลาแน่นอนนะคะส่วนในกระบวนการนะคะก็ได้มีการแบ่งประเภทบุคลากรเป็น4กลุ่มคือนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริหารนะคะกลุ่มของบริหารงานทั่วไปนะคะกลุ่มตำแหน่งงานทางช่างเทคนิคแล้วก็กลุ่มตำแหน่งของปฏิบัติการวิชาชีพค่ะส่วนในการพัฒนาบุคลากรนะคะก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกันกับหน่วยงานในราชการในประเภทอื่นไปนะคะโดยที่จะมีการมุ่งเน้นความสอดคล้องกับหลักสมรรถนะและภารกิจของหน่วยงานค่ะในการพัฒนานะคะก็จะมีในรูปแบบของการส่งไปศึกษาฝึกอบรมการเพิ่มพูนทางวิชาการการให้การศึกษาต่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนพนักงานนะคะแล้วก็การพัฒนาในรูปแบบอื่นนะคะที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ส่วนการทำลงรักษานะคะก็จะมี3วิธีนะคะในเรื่องของการกำหนดอัตราจ้างเงินเดือนนะคะตามระเบียบของราชการระเบียบที่สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะเช่นเดียวกันกับระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมทั่วไปค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเรา

0: ก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีธรรมบัญญัติ1ในเรื่องกระบวนการนำสืบพยานหลักฐานนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเริ่มต้นนะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเราจะต้องดูนะครับว่ามีการกำหนดอย่างไรในกฎหมายที่จะต้องมีการส่งเอกสารกันก่อนที่จะไปถึงมาตรา125วรรค1นะครับแน่นอนครับนักศึกษาได้ศึกษามาตรา90มาแล้วนะครับผมให้นักศึกษาเริ่มจากมาตรานี้นะครับเราค่อยไปที่มาตรา125วรรค1นะครับเพื่อความเข้าใจมาตรา90ครับจะระบุว่าให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเนี่ยครับส่งนะครับให้ศาลแล้วก็สำเนานะครับส่งสำเนานะครับให้ศาลแล้วก็ให้คู่ความนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเพราะฉะนั้นคืออะไรครับจะต้องมีการสำเนาเอกสารให้ก่อนเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับรับไปจากศาลนะครับรับไปคู่ความฝ่ายที่รับครับมีหน้าที่นะครับอันนี้จะเข้ามาตรา125วรรค1ละนะครับพอเข้า125วรรค1นะครับก็จะเป็นกรณีที่นะครับคู่ความฝ่ายที่รับไปเนี่ยจะต้องนำสำเนาเอกสารครับไปตรวจสอบถึงความมีอยู่นะครับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารครับว่านะครับก็ไก่นะครับเอกสารมีนั้นมีต้นฉบับหรือไม่นะครับถ้าต้นฉบับไม่มีอยู่จริงก็เท่ากับเป็นเอกสารปลอมนะครับไม่ใช่เอกสารที่แท้จริงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ก็ต้องคัดค้านครับว่าเอกสารนั้นไม่มีต้นฉบับนะครับอันนี้กฎหมายระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่นะครับซึ่งถ้าไม่คัดค้านเนี่ยครับผลจะตามมาเยอะมากนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเพราะมีการนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราอยู่บ่อยนะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจำนะครับจากมาตรา90นะครับไปที่มาตรา125นะครับมาตรา125นะครับทีนี้ดูข้อกอไก่นะครับมีต้นฉบับหรือไม่นะครับประเด็นต่อไปนะครับข้อขอไข่ถ้าต้นฉบับเอกสารมีอยู่จริงจะสังเกตเห็นนะครับว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่ากอไก่นั้นถามว่ามีต้นฉบับหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นเอกสารปลอมนะครับแต่ถ้าต่อมานะครับมีต้นฉบับอยู่จริงก็ต้องตรวจสอบกับว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับหากต้นฉบับเป็นเอกสารนะครับไม่ว่าจะปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนก็ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่ความฝ่ายที่ถูกเอกสารนั้นมายันต้นเนี่ยก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับของการคัดค้านเอกสารนะครับเรามาดูสเต็ปต่อไปนะครับในส่วนข้อคอควายนะครับข้อคอควายนักศึกษาจะเห็นว่าต้นฉบับเอกสารนั้นมีอยู่จริงนะครับและต้นฉบับดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นเอกสารปลอมนะครับไม่เป็นเอกสารปลอมก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความนั้นน่ะในสำเนาอ่ะถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งสำเนาก็ไม่ได้ตรงนะครับมีการถ่ายนะครับเอกสารมาแล้วนะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อความดังกล่าวแล้วก็นำไปถ่ายสำเนาอีกทีนึงเอามายื่นนะครับบางทีสำเนามันก็เลยไม่ตรงนะครับเพราะมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความในสำเนาเนี่ยถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับหากไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับก็เป็นการคัดลอกสำเนามาไม่ตรงกับต้นฉบับนั่นเองนะครับจะใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับไม่ได้ก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีอยู่3กรณีด้วยกันที่จะต้องจำนะครับจะต้องจำทีนี้ต่อมาครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องจำต่อมาครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเขาให้คัดค้านในเรื่องใดบ้างกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่นะครับและความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับว่าเวลาที่เรามีการนำสืบพยานเอกสารนะครับเราไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับถึงกรณีดังกล่าวต่อไปนี้การมีอยู่ของเอกสารนั้นพูดง่ายๆครับถ้าไม่มีการคัดค้านตั้งแต่แรกอะในวันสืบพยานนะครับจะมาบอกว่าเอกสารปลอม
นะครับก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรกฎหมายระบุแล้วนี่ครับว่าให้คุณคัดค้านแต่คุณไม่คัดค้านส่วนใหญ่เนี่ยแหละครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับเขาก็เลยนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราว่ากรณีที่เขาไม่คัดค้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองนะครับความแท้จริงของเอกสารและอันที่สามครับความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามมาตรา125วรรค3เพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีนะครับจำให้ดีว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับมีการคัดค้านประเภทไหนได้บ้างนะครับและผลของการคัดค้านเป็นอย่างไรทีนี้นอกจากผลของการคัดค้านตาม125วรรค3แล้วครับมันมีผลประการที่2ด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าอยู่ในมาตรา93อนุ4นะครับซึ่งอันเนี้ยกฎหมายได้แก้ไขใหม่นะครับแต่แก้ไขนานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็จะมาถามเราครับว่ากรณีที่คู่ความเนี่ยครับนำสำเนาเอกสารเนี่ยมานำสืบชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าเราไปดูมาตรา93ครับมาตรา93เขาจะบอกเลยว่านะครับให้นำสืบเฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นนะครับสำเนาไม่ได้แต่การที่จะรับฟังสำเนาเอกสารได้เนี่ยครับให้ไปดู93อนุ1นะครับถึงอนุ4ซึ่งความเชื่อมโยงของมาตรา125ก็คือกรณี93อนุ4นั่นเองนะครับศาลรับฟังสำเนาเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าคู่ความอีกฝ่ายไม่คัดค้านในวันสืบพยานเนี่ยครับถ้าเขาเอาสำเนามาสืบนะครับถ้าเอาสำเนามาสืบนะครับคู่ความอีกฝ่ายเนี่ยจะคัดค้านไม่ได้นะครับจะคัดค้านไม่ได้อันนี้คือความสำคัญนะครับซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมาตรา90นะครับ125และ93ครับเมื่อมันมีความน่าสนใจอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเขาก็เลยชอบนำมาทดสอบนักศึกษากันนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับทีนี้มีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือนะครับแม้คู่ความจะถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3ก็ตามครับแต่ไม่เป็นการตัดอำนาจของศาลนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือศาลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคู่ความแล้วนะฮะอันนี้คือศาลขีดเส้นใต้นะครับถ้าดูตัวบทมาตรา125วรรค3นะครับคำว่าศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องของความมีอยู่ความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นด้วยนะครับอันนี้คือศาลนะครับอันที่2คือคู่ความที่ถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3เนี่ยครับคงถูกตัดสิทธิ์เฉพาะที่ห้ามมิให้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเท่านั้นนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความนั้นที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดถ้าเราสังเกตในส่วนเนี่ยครับมันคือตัวข้อความที่อยู่ในมาตรา94วรรค2นะครับจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงไปอีกกรณีนึงนะครับในกรณีของมาตรา94นะครับกรณีที่นำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาดูมาตรา125วรรค3เนี่ยครับต้องจำเชื่อมโยงไปกับมาตรา94ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไม่ตัดสิทธิ์นะครับไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความถ้าเป็นกรณีที่อ้างว่าสัญญาหรือหนี้นั้นไม่สมบูรณ์นะครับหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเอง

ทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูถึงวิธีการนำมานะครับหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลซึ่งอันนี้อยู่ที่มาตรา122วรรค1นะครับจะเป็นกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามตัวบทมาตรา122วรรค1เลยเขาบอกว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดครับอ้างอิงเอกสารฉบับใดเป็นพยานหลักฐานและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านเอกสารนั้นตามมาตรา125ถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่อ้างเอกสารครับให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยานนะครับถ้าสังเกตตัวบทนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่าง125นะครับกับ2แต่กรณีที่2ครับเป็นกรณีที่ความครอบครองเนี่ยของเอกสารนั้นเนี่ยอยู่ที่อีกฝ่ายนึงหรืออยู่ที่บุคคลภายนอกนะครับอันนี้จะแตกต่างกับกรณีแรกนะครับเพราะว่าอะไรถ้ากรณีแรกเขาให้นำต้นฉบับมาด้วยแต่ถ้ากรณีที่2ความครอบครองอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นเนี่ยอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ต้องตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้นะครับถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญและคำร้องนั้นฟังได้ครับให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลในเวลาอันสมควรแต่ถ้าเอกสารดังกล่าวเนี้ยคู่ความไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอเนี่ยครับจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วอันนี้ให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วนั่นเองนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะอันนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขานะครับเป็นคนที่ครอบครองต้นฉบับเอกสารแต่ไม่ยอมนำมานะครับตามที่ศาลกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วนะครับได้ยอมรับแล้วทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับถึงวิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลนะครับก็คือว่าถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในครอบครองของบุคคลภายนอกนะครับอยู่บุคคลภายนอกเมื่อกี้อยู่ในคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่บุคคลภายนอกละกรณีดังกล่าวเนี่ยครับให้นำบทบัญญัติในวรรคก่อนเนี่ยว่าด้วยการให้คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับยื่นคำขอเนี่ยและการที่ศาลมีคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับแต่ทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างครับจะต้องส่งคำสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้นครับล่วงหน้าอย่างน้อย7วันถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบตามกำหนดครับเมื่อศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลสืบพยานนั้นไปตามมาตรา93อนุ2นะครับซึ่งมาตรา93อนุ2เนี่ยครับถ้าเรามาดูตัวบทนะครับตัวบทมันมีความเชื่อมโยงอยู่นิดนึงนะครับ93อนุ2เนี่ยครับจะเป็นเรื่องถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นนะครับแสดงว่าอะไรครับเมื่อไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นสามารถรับฟังสำเนาต้นฉบับนั้นได้นะครับสามารถรับฟังต้นฉบับนั้นได้นั่นเองทีนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับแต่ก็สำคัญน้อยกว่ามาตรา125นะครับแต่ก็ต้องทราบแหละครับว่าเมื่อมีการนำต้นฉบับเอกสารมายื่นต่อศาลแล้วนะครับมันจะมีกรณีวิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นซึ่งอันนี้ครับเป็นไปตามตัวบทเลยนะครับกฎหมายเขากำหนดไว้ครับว่าการชี้ขาดความแท้จริงถูกต้องของเอกสารนั้นนี่ครับจะต้องมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือตรวจสอบบรรดาเอกสารที่ไม่ได้ถูกคัดค้านครับแล้วจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้น2ก็คือซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่นะครับหรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้านหรือพยานที่สามารถเบิกความในข้อเท็จจริงนะครับแห่งเอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนาได้นะครับและ3คือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้นครับในระหว่างที่ยังมิได้มีการชี้ขาดตัดสินคดีให้ศาลยึดเอกสารที่สงสัยว่าปลอมหรือไม่ถูกต้องนั้นนะครับแต่ความข้อนี้นะครับไม่ใช่บังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการได้เรียกคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่วิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นเนี่ยครับก็มีความสำคัญอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าออกมานะครับทดสอบเราก็คงเป็น
ที่เกี่ยวกับปรนัยนะครับคงไม่ได้เป็นอัตนัยนะครับสำหรับตอนที่1 นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำสืบพยานวัตถุนะครับที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับในตอนที่2นี้นะครับ1ก็คือความหมายของพยานวัตถุคืออะไรนะครับแน่นอนครับก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งใดนะครับอันมิใช่เอกสารซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาแยกนะครับพยานวัตถุกับพยานเอกสารเนี่ยครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ากรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานวัตถุกรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานเอกสารเพราะว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจจะมาสอบถามนักศึกษาได้นะครับทีนี้นะครับข้อ2ความสำคัญของพยานวัตถุคืออะไรนะครับพยานวัตถุอะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องมีการซักถามอย่างพยานบุคคลนะครับหรือไม่ต้องมีการตีความนะครับอย่างพยานเอกสารเพราะว่าอะไรครับพยานวัตถุมันเป็นสิ่งที่พบเห็นนะครับไม่สามารถจะตีความได้นะครับเห็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้บทบาทของพยานวัตถุครับเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างแม่นยำแต่ส่วนมากครับพยานวัตถุครับจะมีกรณีที่นำมาใช้ในคดีอาญาเสียมากกว่านะครับในคดีแพ่งอ่ะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ศึกษาทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับทีนี้ในการนำสืบพยานวัตถุครับแน่นอนครับว่าพยานวัตถุก็เหมือนพยานอื่นๆที่มีการกำหนดครับว่าจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับมาดูที่ตัวบทมาตรา88นะครับเขาจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุหรือสถานที่เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตนคู่ความฝ่ายนั้นครับจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุวัตถุหรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือขอให้ศาลไปตรวจนะครับตามมาตรา88วรรค1นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรา88วรรค1เนี่ยครับครอบคลุมพยานหลักฐานทุกประเภทนะครับที่คู่ความทุกฝ่ายครับจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนั่นเองทีนี้ต่อไปนะครับในการนำสืบพยานวัตถุนะครับมาตรา128นะครับบัญญัติว่าถ้าพยานหลักฐานที่ศาลจะทำการตรวจนั้นนะครับเป็นบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งอาจนำมาศาลได้ให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตนะครับให้นำสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเนี่ยนำบุคคลหรือทรัพย์นั้นมาในวันสืบพยานหรือวันอื่นใดที่ศาลจะได้กำหนดให้นำมานะครับและวรรคสองบอกว่าถ้าการตรวจไม่สามารถกระทำได้ในศาลให้ศาลทำการตรวจณสถานที่เวลาภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควรแล้วแต่สภาพแห่งการตรวจนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้น128เนี่ยครับก็เลยมีการพูดถึงเรื่องบุคคลนะครับบุคคลอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับอันนี้เป็นพยานบุคคลแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราคือสังหาริมทรัพย์ที่อาจนำมาศาลได้อันนี้คือ128วรรค1ส่วนวรรค2ถ้าตรวจแล้วไม่สามารถนำมาได้เช่นอะไรนะครับเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับคู่ความเนี่ยครับอาจจะขอให้ศาลเนี่ยได้มีการไปตรวจพยานวัตถุในสถานที่ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลเช่นกันทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาครับเป็นกรณีของผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคืออะไรอยู่ที่มาตรา98ก็คือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้นะครับเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้นะครับในศิลป์ในวิทยาศาสตร์การฝีมือการค้าหรือการที่ทำในกฎหมายนะครับต่างประเทศและซึ่งความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อความในประเด็นนะครับทั้งนี้ไม่ว่าพยานจะเป็นผู้มีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็พูดง่ายๆครับเขามีความรู้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีการประกอบอาชีพดังกล่าวนะครับก็สามารถเชิญมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับหรือเป็นพยานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นทีนี้ในเรื่องของความหมายนะครับจากตัวบทมาตรา98พยานผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ที่ศาลแต่งตั้งในคดีแพ่งนะครับแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของพยานผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาใดบ้างนะครับดังเช่นกรณีของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรา98แต่พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับที่ศาลแต่งตั้งนะครับเป็นพยานความเห็นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาต่างๆการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับแน่นอนครับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา88ครับว่าจะอ้างก็ต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับขอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันนะครับตามมาตรา88วรรค3นะครับแต่ศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเองเมื่อศาลเห็นสมควรก็ได้นะครับทีนี้นะครับการนำสืบผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา130วรรค1นะครับว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นหนังสือเป็นวาจาก็ได้นะครับและการนำสืบนะครับกรณีดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรานะครับ130นั่นเองทีนี้เรามาถึงประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับให้นักศึกษาจำทั้งในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาคู่กันนะครับก็คือว่าในคดีแพ่งจะอยู่ที่มาตรา128ทับ1นะครับส่วนในคดีอาญาจะอยู่ที่มาตรานะครับ131ทับ1และ244ทับ1คือให้จำคู่กันไปนะครับเพราะว่าตัวบทมีความใกล้เคียงกันโดยหลักการครับก็คือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีครับเมื่อศาลเห็นสมควรครับหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอเนี่ยศาลมีอำนาจสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้การตรวจดังกล่าวเนี่ยครับโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วนะครับคู่ความครับจะต้องมีความยินยอมนะครับมีความยินยอมซึ่งถ้าคู่ความดังกล่าวไม่ยินยอมนะครับมันจะเข้าสู่ข้อสันนิษฐานครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างนะครับตามวรรคสี่นั่นเองนะครับสำหรับกรณีนะครับการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งมาตรา128ทับ1 131ทับ1นะครับ144ทับ1นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีหลักการที่คล้ายกันนะครับมีหลักการที่คล้ายกันทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาซึ่งในคดีแพ่งครับก็จะมีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่680ทับ2558นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมนะครับได้จากเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับเราก็จะต้องมาศึกษานะครับว่ามีกระบวนพิจารณาพิเศษอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการสืบพยานนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องดูตอนแรกครับก็คือมาตรา101นั่นเองครับว่าถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงนะครับในภาคหน้าเนี่ยสูญหายนะครับจำไว้ขีดเส้นใต้นะครับสูญหายหรือยากแก่การนำมานะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ด้วยนะครับเปิดตัวบทหรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจำนงจะอ้างอิงครับจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะนำมาสืบในภายหลังนะครับอันนี้พวกนี้ขีดเส้นใต้ให้หมดเลยนะครับมีความสำคัญนะครับที่จะสามารถนำมาทดสอบความจำของนักศึกษาได้นะครับบุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นครับอาจยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอหรือคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีนะครับทีนี้ต่อมาครับการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นอันนี้ก็มีความสำคัญครับเช่นกันอยู่ที่มาตรา102นะครับแต่ถ้าศาลที่พิจารณาคดีครับเห็นเป็นการจำเป็นครับให้มีอำนาจมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งครับในศาลนั้นหรือตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได้นะครับให้ผู้พิพากษาครับที่รับมอบหรือศาลที่รับการแต่งตั้งนั้นมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีครับรวมทั้งมีอำนาจนะครับที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นเนี่ยครับไปทำการสืบพยานแทนก็ได้
กรณีต่อไปครับ

เป็นการสืบพยานที่อยู่นอกศาลนะครับโดยการประชุมทางจอภาพนะครับซึ่งมาตรา 120/4 ครับระบุว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับอาจขอให้ศาลทำการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบทางการประชุมทางจอภาพโดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับศาลอาจจะอนุญาตตามคำร้องนั้นก็ได้ทีนี้นะครับมาดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสืบพยานบุคคลที่อยู่นะครับนอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพนะครับ1ก็คือว่าคู่ความจะต้องเป็นคนร้องขอครับโดยทำคำร้องขอนะครับเป็นหนังสือหรือแถลงด้วยวาจาก็ได้นะครับ2ครับผู้ร้องขอครับจะต้องให้เหตุผลด้วยความจำเป็นนะครับนี่คือด้วยความจำเป็น3ครับกำหนดเวลาการร้องขออันนี้ไม่ได้มีการกำหนดเวลาในการร้องขอไว้นะครับ4ครับศาลต้องอนุญาตนะครับถ้าหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับและการสืบพยานนั้นไม่ยุ่งยากจนเกินไปศาลก็จะอนุญาตนะครับสำหรับต่อไปนะครับ2ครับการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับในวันสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพครับหากคู่ความนะครับหรือทนายความมีคำขอครับและศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให้คู่ความครับหรือทนายความนั้นไปทำการสืบพยานที่ศาลนะครับที่พยานไปเบิกความนั้นก็ได้นะครับส่วนกรณีต่อไปนะครับเป็นการนำสืบพยานหลักฐานโดยความตกลงกันของคู่ความหรือข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับก็คือว่าคู่ความตกลงกันครับขอให้เจ้าพนักงานทำการสืบพยานหลักฐานนอกศาลแทนนะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา 103/1 นะครับ 103/1 ส่วนอีกกรณีนะครับเป็นการสืบพยานครับหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา 103/2 นะครับพยายามแยกให้ออกนะครับว่าแต่ละทับเนี่ยครับเป็นเรื่องอะไรกันและกรณีที่3ครับเป็นการสืบพยานหลักฐานครับตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา 103/3 นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละทับเนี่ยครับของมาตรา 103 เนี่ยพยายามแยกให้ออกนะครับว่าเป็นการสืบพยานแบบไหนนะครับแบบไหนนะครับและตามความแตกต่างทีนี้เรามาสู่นะครับคำถามนะครับที่น่าสนใจถ้าคู่ความที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนเนี่ยครับไม่ปฏิเสธความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นจะมีผลประการใดแสดงว่าอะไรครับอันนี้เป็นการถามตัวบทละว่านักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรทีนี้ในส่วนของคำตอบนะครับในส่วนของคำตอบจะเห็นได้ว่าช้อยนะครับมีจำนวน5ช้อยด้วยกันนะครับถ้าเราจำตัวบทนะครับจำตัวบทของมาตรา125นะครับกับมาตรา93ได้นะครับนักศึกษาก็จะจำได้ว่าเป็นคำตอบข้อใดก็คือคำตอบข้อ2นั่นเองนะครับว่าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันดังกล่าวเนี่ยครับถ้าไม่ได้มีการคัดค้านเอกสารวันสืบพยานเอกสารสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับได้ครับสำหรับนะครับตอนที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสุเทพบุญศรีครับเกษตรกรตัวอย่างทางด้านเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ผันตัวเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมจบถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเนาะแล้วก็มาทำบริษัทเล็กๆแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้มยำกุ้งแล้วก็บังเอิญผมประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องหยุดงานนั้นแล้วก็มาทำเป็นที่ปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทนึงในช่วงนั้นก็จะทดลองปลูกอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็เป็นงานอดิเรกนะฮะทำไปทำมาก็จะ เพิ่มงานการเกษตรมากขึ้นแล้วก็พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารเวียดนามต้องการให้เรามาผลิตผักให้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทางนโยบายของทางร้านอาหารและทางฟาร์มเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีการใช้สารเคมีพิษก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นจะลองดูก่อนว่ามันไม่ใช้สารเคมีพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้มันจะได้หรือไม่ได้มันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีงานอื่นด้วยแล้วก็ทำการเกษตรด้วยเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกก็เอาไอ้ที่ลองถูกเนี่ยมาค่อยๆพัฒนามีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในฐานะที่เราทำทดลองแล้วก็ได้สรุปมาบางอย่างเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางฟาร์มเนี่ยมีปัญหาก็ให้เราไปช่วยแก้ไขทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหามากขึ้นมันก็เลยค่อยรวมตัวกันแล้วก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้เนี่ยก็เลยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ

0: ก็เลยเอาทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตที่พอเพียงนะมาปรับใช้ทางด้านการเกษตรขั้นแรกเลยนะขั้นแรกก็จะเป็นอะไรล่ะพึ่งตนเองได้ก็คือเซลฟ์รีไลแอนต์ตรงนั้นนะก็คืออย่างนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าล่มสลายเลยก็ได้เนาะต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดทีนี้พอเริ่มต้นเลยเนี่ยความลำบากมันเกิดขึ้นทำยังไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมันมีความพอเพียงก็คือมีอยู่มีกินในระดับครอบครัวก่อนนะแล้วขั้นที่สองก็คือพึ่งพิงกันก็คือเซลฟ์เป็นลักษณะของอินเตอร์ดิพเอนเดนต์นั่นนะครับก็คือพอเรามีกินมีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีการพึ่งพากันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สองได้และส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยมันเป็นการพึ่งพิงกันกว้างขึ้นก็คือ collaboration นะครับคราวนี้พอเราจากเริ่มต้นจากให้มีความพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ก่อนแล้วก็มามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นขยายละก็คือร่วมตัวกับทางหน่วยงานเอกชนกับทางราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เราขยายความร่วมมือกันได้ขึ้นโอเคจากอาชีพของเราจากกิจกรรมของเรากิจการของเราแล้วก็มารวมกันแล้วตอนนี้ที่นี่เราก็จากศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการทำงานที่มันกว้างขวางก็คือเราเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมก็คือที่นี่เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีพอเรามีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำผลิตพืชผักออกมาในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีคนมาติดต่อให้ไปโอเควางระบบตั้งแต่เคลียร์ริ่งพื้นที่จัดพื้นที่ออกแบบพื้นที่แล้วจนกระทั่งไปเทรนเรื่องของระบบการผลิตก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็เลยเป็นฟาร์มโคชโคชชิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออร์แกนิกฟาร์มโคชชิ่งอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้พื้นที่ว่ามันมีกี่ตารางเมตรโอเคอย่างก็ผักไทยจีนผักสลัดอะไรทั่วไปที่เราบริโภคประจำวันเนี่ยโอเคเราตีออกมาสักเป็นตารางเมตรก่อนตารางเมตรนึงเนี่ยมันจะปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ต้นนึงเนี่ยมันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สมมติอย่างผักสลัด1ตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นสมมติถ้าเขามี2ตารางเมตรหรือ4ตารางเมตรเราก็ดูว่าโอเคในครัวเรือนเนี่ยเรากินอะไรกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินผักอะไรบ้างผักอายุสั้นทั่วไปเนี่ยตารางเมตรนึง25ต้นเพราะฉะนั้น4ตารางเมตรเท่ากับ1มี100ต้นละแล้วเห็นโมเดลเล็กๆแล้วว่าโอเค1ตารางเมตรถ้าสมมุติว่าจะขยายไปสักสมมุติว่ามีสัก20ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็ปลูกอาทิตย์ละ5ตารางเมตรคราวนี้จะค่อยๆขยับตรงนี้จากแค่พอกินเชื่อเถอะถ้าคนปลูกแบบนี้ไม่ใช้สารเคมีอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาขอซื้อเองแหละแล้วมันจะขยายโดยตัวมันเอง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอบผลครับแห่งโคกหนองนาบ้านมานะครับซึ่งคุณมานะครับได้นำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

มได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามามองพื้นที่ของเราของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีหลังจากอบรมนะครับก็เลยเข้าร่วมโครงการขุดแปลงนี้3ไร่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเปรียบเทียบว่าโคกหนองนาที่เป็นตามหลักของทฤษฎีกับของภูมิปัญญาของคุณโบราณต่างกันอย่างไรครับที่นี่จะมีทั้ง2แบบให้เห็นครับภูมิปัญญาก็คือนะครับขุดดินขึ้นมาทําโคกที่เรียกว่าบ่อครับเอามาทําโคกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีทุกอย่างแต่สมัยก่อนนี้ที่นี่จะหายากจะมีไม้ไม่กี่ชนิดมีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งแค่นี้ไม้ผลแล้วก็แนวรอบนอกเราจะปลูกไผ่กันลมนะครับพืชผักสวนครัวเราก็จะปลูกแถวคันลำมะโดงนะครับผมเรียกคำเทดี้เขาเรียกว่าคันลำมะโดงนะเพราะจะใกล้น้ำนะครับซึ่งพอมาโคกหนองนาปั๊บเนี่ยโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีโคกหนองนาคือมีป่า5ดับแค่นั้นเองครับเราปลูกทุกอย่างอยู่ใน5ดับเนี่ยถือว่าจบส่วนการจะปลูกอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ว่าไม้ประเภทนี้ขนาดไหนอยู่อย่างไรแล้วไม้ประเภทไหนอยู่ในร่มได้นะครับไม้ประเภทไหนอยู่ใต้ดินแล้วไม่เกะกะคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้มีมะละกอสูงมีกระท่อมสูงแต่ผมปลูกผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีผักมันสำปะหลังมันสาคูนะครับอยู่ใกล้ๆกันได้ซึ่งเขาจะไม่รบกวนกันนะครับข่าเนี่ยอยู่ใต้ดินซึ่งไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลเนี่ยไม้ผลต้องดูให้เขามีแดดนิดนึงผมจะปลูกรอบสระน้ำแล้วก็รอบนาซึ่งเป็นน้อยนานะครับเขาจะได้มีแดดจะได้ผลครับแต่ถ้าปลูกในร่มเขาก็ไม่ผลก็คือต้องศึกษาก่อนปลูกกล้วยเนี่ยผมวันปอเทืองก่อนเพื่อเช็คดินว่าดินคุณภาพเป็นไงมั่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวนะครับก็ปลูกกล้วยแล้วก็เอาฟางมาห่มฟางขึ้นจากนาใกล้ๆมาห่มมาคลุมเพื่อที่ปรับปรุงดินอันนี้ที่ผมทำเนี่ยครับเขามีแบบสำเร็จของกรมธรรม์ชนมาให้ก็ลักษณะคล้ายนะครับแต่เรามามันเพิ่มตรงที่ว่าเรามีคลองไส้ไก่นะครับแล้วคลองเล็กที่ในส่วนนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งผมขุดเองโดยใช้ขนาดนี้พอแล้วส่งน้ำจากโซลาร์เซลล์วิ่งมาตามคลองไส้ไก่โดยที่เราไม่ต้องเดินรถส่วนในสวนเราก็มีนวัตกรรมที่เราใช้เป็นแบบเล็กๆก็คือเตาเผาถ่านเตารูปทรงกลวยนะครับเราเอาเศษไม้เศษอะไรเผาแล้วเราก็ดับเอาถ่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเราถ่านเนี่ยแช่น้ำหมักสักคืนนึงนะครับแล้วเราก็มารองก้นหลุมแล้วปลูกไม้ป่าต้นไม้ป่าจะโตไวมากเพราะว่าเขามีปุ๋ยที่อยู่ในถ่านต้นไม้สามารถดูดซับกินได้ตลอดครับแล้วก็ยังมีตอนนี้เริ่มนะครับประยุกต์ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์ใช้ในการสีข้าวนะครับใช้ในการสูบน้ำใช้ในการรดน้ำในโคกหนองนานะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้านครับผมอบรมหลายหลักสูตรเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยผ่านหลักสูตรของมทท.ด้วยนะครับก็มีแนวคิดว่าเราจะทำอะไรนะกับของที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่มาแปรรูปจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้องสุกนะครับแล้วรอล่วงถึงจะเก็บกินได้แล้วก็ต้องล่วงเองเท่านั้นนะครับสอยไม่ได้บ่มไม่ได้มันก็เสียก็เลยคิดว่าเราแปรรูปจากมะขิดได้ไหมนะครับก็คิด

แล้วก็กาแฟเริ่มแรกก็เลยลองทำน้ำมะพร้าวครับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นต้นไม้โบราณไม้ไม่มีค่าครับอายุประมาณ 20-30 ปีที่ผมปลูกไว้เองครับก็ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำมะพร้าวแล้วนะครับก็คือทำแยมมะพร้าวพอเจอแยมกินแล้วคล้ายๆกับสากวนหรือว่าถั่วดำก็ปรึกษาลูกบ้านดูว่าทำซาลาเปาไส้มะพร้าวได้ไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมะพร้าวครับที่นี่นะครับมีฐานเรียนรู้หลายอย่างนะครับ1ก็คือแปรรูปอาหารทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำเตาถ่านนะครับแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์ลำตัดขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านสุขภาพตัวที่มีลูกบ้านของผมคนหนึ่งนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนทางไทยมาแล้วก็จบแล้วทำงานก็คิดว่าเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเราก็เลยทำเรื่องสุขภาพขึ้นมาอีกหนึ่งฐานครับก็ให้ความรู้เรื่องแช่เท้านะครับสมุนไพรส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ของผมส่วนที่ไม่มีก็หาจากนอกมาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทารุณ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ราพยายามทำ
1: วิธีคิดก็คือว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินง่ายๆเลยครับเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยสำหรับการทำเกษตรเราทำแล้วเราไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเนาะเราตอบโจทย์ตัวเราตอบโจทย์ชุมชนเราอยากให้มีชุมชนมีผักปลอดสารได้ทานในราคาที่ยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่งของอย่างผักกูดผมเนี่ยเก็บได้3วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี4ปีที่เราดำเนินการมาเราไม่เคยใช้เคมีคำว่าเกษตรอินทรีย์หนึ่งละเราไม่คบกับเคมีแล้วหลักการของเกษตรอินทรีย์คือเอาธรรมชาติเอาตัวมันเนี่ยดูแลตัวมันทุกวันเนี้ยผมเวลาผมตัดหญ้าเวลาผมผักกูดตัดแต่งใบอะไรเงี้ยผมจะเก็บใบทั้งหมดมันเป็นขยะชีวมวลนะเพราะว่าผมทำเรื่องของถ่านไบโอชาด้วยนะครับเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่กระแสก็กำลังมาแรงนะครับเราทำเราเผาเองโดยใช้ถังที่ควบคุมอุณหภูมิออกมาเป็นไบโอชาแน่นอน 100% นะครับเราจะเน้นเรื่องของหนึ่งละไม่ใช่เคมีนะแล้วก็ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเราใช้สะเดาพวกธรรมชาติของมันเองเนี่ยเอามาสกัดเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดและเรามีมุ้งผมปลูกผักในมุ้งเพื่อกันแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราไม่ได้ปลูกเชิงบุชิเนตเนาะถ้าเราปลูกเชิงแฮปปี้เนตเรากินผักที่มันแรงกินมั่งอะไรมั่งก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องกินผักสวยๆเนาะแต่เวลาเราไปตลาดเราจะเลือกผักที่มันสวยๆใช่ไหมครับหารู้ไหมเคมี 100%แรกๆเลยเนี่ยผมใช้วางระบบน้ำใช้น้ำคลองนะครับใช้น้ำคลองเสร็จเนี่ยเวลาผมจะไปตรวจขอแก๊ปหรือว่าขอคิกบางกอกจีนมันไม่ผ่านผมถามทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะระบบนิเวศของน้ำเนี่ยธาตุหนักมันเยอะมากเยอะกว่าน้ำไอ้ประปาที่เราใช้นะครับผมก็เลยมาใช้น้ำประปาแทนนะครับโดยที่เราใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยผมใช้ตัวเจมาหรือเจมูฟของนวัตกรรมย่อยโมเลกุลของน้ำจาก 2.50 เป็น 0.05 ซึ่งเหมือนแบบเหมือนพืชเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสังเคราะห์ไม่ต้องอะไรเพราะเราย่อยให้เรียบร้อยเหมือนเราชงกาแฟเพื่อส่งให้แขกที่มาดื่มได้เลยคุณไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับตัวนั้นก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตรวจก็ผ่านได้บางกอกจีมานะครับอันนี้คือตัวการใช้น้ำนั่นน้องก็ทีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องดินนะครับเรื่องดินเนี่ยที่นี่เป็นดินเหนียวแข็งนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะแตกระแหงอะไรเงี้ยไม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรามาปรับดินโดยการเอาเศษอินทรีย์วัตถุวางกองให้มันย่อยสลายนะครับต้นไม้เนี่ยวางใบไม้ใบปักกุ่นเวลาเราไว้สักครึ่งปีมันจะเป็นดินนะครับเราเอาดินตัวนั้นแหละมาเป็นวัสดุปลูกนะครับโดยเติมสารอินทรีย์วัตถุให้เขาไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไป
0: นะครับนี่จะเย็นกว่า
1: ที่นี่เนี่ยวิธีการกำจัดศัตรูพืชพืชอ่ะ มันไม่ค่อยมีหรอกครับมันจะมีอย่างเตยตัวนี้ก็จะมีแค่ตั๊กแตนผมไม่ได้จัดการกับมันเนาะเราทำไมเราไม่อยู่กับมันให้ได้มันจะกัดแหว่งบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันใบที่ไม่สวยเราเอามาอบเป็นพาวเดอร์มันก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมฮะเราอันไหนสวยเราก็ขายเป็นใบสดไปนะครับอันไหนที่มันแหว่งแหว่งแล้วตัดตัดก็อบก็เป็นพาวเดอร์ไปคือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้โดยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าป่าเนี่ยมันเอื้อต่อกันป่าไม่เคยมีปุ๋ยป่าไม่เคยใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่ทำไมต้นไม้ในป่าถึงสมบูรณ์มันน่าสนใจน้องเพราะว่ามันเอื้อต่อกันนะคนนี้ใบนี้ทับใบนู่นทับใบนี้ย่อยสลายจุลินทรีย์ย่อยสลายเสร็จก็กินอันนั้นคือวิถีของป่าก็เลยมาทำที่นี่เป็นวงจรเป็นวงกลมเอาธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเก็บอินทรีย์วัตถุทั้งหมดมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชได้ทาน
2: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณอ้อถนอมวันสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณอ้อครับได้มีการเอาดอกไม้ไทยครับเป็นที่ให้คนไทยรู้จักครับสามารถนำไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ก็คือลักษณะการทำงานอย่างตอนนี้นะคะในมุมของจริงๆอ่ะเราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะตอนนี้มีงานวิจัยที่เริ่มทำนะคะมี2หน่วยนะคะ10ปีก็จะมีเรื่องการพัฒนาธุรกิจดอกไม้ค่ะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็อีกตัวนึงอะค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องเป็นผู้สูงอายุค่ะ Aging Society ก็คืออันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราลงมือทำและทำแล้วก็ขอบเนี่ยระยะเวลาของการวิจัยเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่3ปีที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างธุรกิจเกษตรอะค่ะธุรกิจดอกไม้ที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มทำแล้วเริ่มปลูกแล้วที่โปรเจกต์ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีในขณะเดียวกันมันมีโปรเจกต์ที่เราทำไปแล้วก็คือความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันเลย

เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ฟาร์มนะคะอย่างที่บอกจริงแล้วเนี่ยที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะแต่ละอ้อแปลงออกมาเป็นทำน้อยได้มากหมายความว่าเราใช้คนที่น้อยใช้จำนวนคนแรงงานเนี่ยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็ปลูกเนี่ยก็คือปลูกไม่ต้องปลูกเต็มพื้นที่30ไร่แต่ใช้การแพลนนิ่งก็คือรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรมีกำไรมียอดขายต่อวันที่ manage ได้เพราะว่ามันมีผูกกับเงื่อนไขเวลาว่าจะต้องเลิกเที่ยงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันว่าพอเรารู้เราสามารถกำหนดเรื่องกำไรเรื่องยอดขายต่อวันได้ก็ทำให้เราไม่โลภทำงานแค่ครึ่งวัน5ชั่วโมงคุณภาพรักษาคุณภาพของได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลามาหาข้อมูลเบื้องต้นหาข้อมูลต่อไปในการทำงานหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่เรายึดว่าจริงๆเราน้อมนำมาว่าก็ไม่ต้องโลภนี่คือสิ่งที่เรานำมาใช้แล้วก็ปลูกพืชนะคะอย่างที่บอกค่ะฟาร์มมีประมาณ120ชนิดคือไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวและในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกค่ะเราใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้กับลูกค้าด้วย

0: ีความสุขค่ะได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะ
1: ได้มาเจอ
0: ได้มาเจอเพื่อนฝูง
1: ค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ
2: อยากมาทุกวันค่ะมีเพื่อนคุย
1: ไม่เหงา
2: คลายเหงาค
3: ่
2: ะ
3: มีความสุขจ้า
0: ได้รับเลขมาเป็นแอมเซอร์
4: ได้รู้พวกดอกไม้ที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็ได้รู้เราได้ความรู้ใหม่ๆได้เพื่อนที่ดีนะคะได้ในจ้างที่น่ารักค่ะ
0: ปีฝ่าแล้วค่ะ
1: เหมือนกันค่ะ
4: ปีฝ่า
0: เข้าพร้อมกันค่ะ
3: ปีฝ่า
4: ค่ะที่หลังเพื่อนเลยค่ะ
0: น้องรู้สึกท้อง
4: น้องเล็กค่ะ
5: เนื่องมาจากที่เราใช้แรงงานผู้สูงอายุค่ะจริงๆเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าฟาร์มเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็แรงงานขาดแน่นอนไม่มีใครอยากทำงานตากแดดฉะนั้นอ้อได้ทำงานวิจัยนะโครงการEdging Society กับมหาลัยศิลปากรเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของตัว Edging Society อ่ะคือสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แต่การสันทนาการหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันยังต้องประกอบด้วยการสร้างรายได้ด้วยเราก็เลยดึงจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยถามป้าๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่เราเนี่ยหนุ่มสาวก็คือเข้าระบบโรงงานหมดก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วงานของอ้อเนี่ยเป็นงานที่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเป็นงานเบาเลิกแค่เที่ยงฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุสามารถทำได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำตัวใช้แรงงานผู้สูงอายุมากกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จจากที่ฟาร์มสุขเราก็เลยยกตัวรอแมทเนี้ยไปอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันว่าแรงงานที่เขาใหญ่อะค่ะ 80% เนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในเครือธุรกิจที่เราคอลแลบด้วยอีก 20% เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ขนงพระที่เราที่ฟาร์มนี่คือที่เราแผนไว้ที่เราจะทำนะคะว่าเราจะใช้แรงงานผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความปราณีตในการทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใจเย็นและในขณะเดียวกันนะคะตัว Aging Society ที่เราผลักดันอยู่อ่ะมันคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอะค่ะสุดเพราะว่าถ้าแบบคนเคยทำงานมาแล้วเงี้ยอยู่มาอยู่บ้านอ่ะอาจจะมีสภาวะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมมีเพื่อนแบบได้นับเลขได้จำชื่อดอกไม้อย่างเงี้ยโรคอัลไซเมอร์ก็โอกาสที่จะเป็นก็คือจะน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำค่ะ
6: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการลงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทยซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมันเป็นหลักประกันนะครับที่อยากให้ทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องของความหมายของมันเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเป็นยังไงแล้วก็สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนแรกก่อนนะครับที่พูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญของสิทธิมนุษยชนลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับพูดถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิมนุษยชนเขาก็บอกว่ามันก็คือสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์นะครับที่จะต้องมีโดยธรรมชาติเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและครอบคลุมในหลายมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสับสนได้ว่ามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็คือคำว่าสิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับก็คือหมายความว่าหลักการง่ายๆสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามายังไงก็ละเมิดไม่ได้หลักประกันมันอยู่ที่ตรงนี้แต่สิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันสามารถที่จะถูกละเมิดได้นะครับมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของมันก็คือว่าสิทธิเสรีภาพบางทีถูกลิดรอนได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจจะถูกลิดรอนไม่ได้ยังไงล่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่าเรากระทำความผิดเราถูกตัดสินแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษแล้วว่าต้องจำคุกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำผิดกฎหมายเราถูกตัดสินโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษเราติดคุกก็คือหมายความว่าสิทธิเสรีภาพเราโดนจำกัดไปโดยปริยายนึกออกไหมครับแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในคุกเราหมดสิทธิเสรีภาพก็จริงเราถูกจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงแต่ในคุกเรายังมีสิทธิมนุษยชนอยู่ก็คือหมายความว่าเรามีสิทธิของความเป็นมนุษย์นั่นเองหมายความว่ายังไงแน่นอนเราอยู่ในเรือนจำเราอาจจะไม่มีสิทธิเสรีภาพที่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะเดินไปไหนก็เดินนึกอยากจะนอนเมื่อไหร่นึกอยากจะตื่นเมื่อไหร่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำคงไม่ได้แล้วถ้าอยู่ในเรือนจำแต่สิทธิในความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องได้รับการรักษาอย่างนี้คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่แม้แต่จะอยู่ในเรือนจำการรับประทานอาหารถูกไหมครับเรายังต้องได้รับประทานอาหารแม้เราจะมีความผิดเราจะถูกลงโทษเราถูกจำคุกเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นสิ่งที่ใครจะมาละเมิดเราไม่ได้เพราะการพักผ่อนนอนหลับมันเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนั่นเองนี่ก็คือแยกแยะให้เห็นภาพนะครับอธิบายขยายความนอกจากตอนนี้เราพูดถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วกลัวนักศึกษาจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพซึ่งดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปเหมารวมกันว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนมันคืออันเดียวกันจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแ

ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับนักศึกษาก็คงจะพอมองเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนอกจากความหมายของมันแล้วเนี่ยความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีความสำคัญยังไงเขาก็บอกว่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันแรกก็คือว่ามันเรื่องของความสงบสุขถูกไหมฮะแล้วก็สันติสุขของมนุษยชาติถูกไหมครับความสงบสุขความสันติสุขของมนุษยชาติก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าสิทธิของการมีชีวิตซึ่งใครจะไปรังแกใครจะไปทำร้ายไม่ได้ถูกไหมฮะใครจะไปกดขี่ข่มเหงอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนั้นมันมาจากสงครามโลกถูกไหมฮะเพราะว่าสงครามโลกเนี่ยมันเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเกิดการกระทำกดขี่ข่มเหงทางเพศมันมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงต่อมนุษยชนถูกไหมครับพอสงครามโลกสิ้นสุดลงก็เลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความเป็นอารยะและการยอมรับในเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นภาพอีกว่าลักษณะของสิทธิมนุษยชนก็คือ1เป็นสิทธิติดตัวมากับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะ2ก็คือเป็นสิทธิที่เป็นสากลก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิสากลสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจจะถ่ายโอนให้แก่กันได้นะฮะแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่จะอาจจะถูกแยกออกจากกันได้นะครับนั่นก็คือลักษณะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับหรือมีสิทธิด้านอะไรบ้างนะครับสิทธิมนุษยชนก็แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนด้านพลเรือนด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิทางสังคมสิทธิทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนะฮะหลักการพื้นฐานนะฮะของสิทธิมนุษยชนซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากประเภทและลักษณะของสิทธิมนุษยชนมากนักเพราะหลักการพื้นฐานก็ถือว่าอย่างแรกสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นสากลนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้นะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเสมอภาคห้ามเลือกปฏิบัตินะครับการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะครับมีเรื่องของการตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยนะครับก็ให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับและมันแตกต่างยังไงกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มันมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญยังไงนะครับมันมีประเภทแล้วก็หลักการที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงโดยภาพรวมนะครับของสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับเพราะเนื้อหาตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูว่ากำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและที่สำคัญนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วไอ้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้หลักๆนะครับเป็นเนื้อหาหลักๆของในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมาดูกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนะครับกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดง่ายๆอย่างเป็นหลักฐานชัดเจนเขาบอกว่ามันก็มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันที่10ธันวาคม2491เพราะฉะนั้นไอ้ปฏิญญาตัวนี้แหละก็
็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดหรือเป็นต้นกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเพราะมันมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์การกระทำรุนแรงต่อมนุษย์ด้วยกันเองในกรณีสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีสงครามโลกครั้งที่2มันมีหลายพื้นที่พูดง่ายหลายจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามโลกถูกไหมครับมันก็เกิดการกระทำที่ทารุณกรรมต่อมนุษยชาติด้วยกันหลายจุดหลายพื้นที่นะครับมีการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อผู้หญิงพูดง่ายมีการกระทำรุนแรงทางเพศมีการเข่นฆ่ามีการข่มขืนอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนมาสร้างเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นสารคดีอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากก็เลยนำมาสู่การกระทำอะไรที่จะเป็นหลักประกันไม่ให้เกิดการกระทำรุนแรงนะครับต่อมนุษยชนด้วยกันเองอีกแล้วนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นภาพว่าอ่ะเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนะถึงแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะฮะจะได้รับชัยชนะแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งหายนะอย่างรุนแรงนะครับของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของคนเรานั่นเองถูกไหมฮะมีการกระทำที่ทารุณโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับจากทั้งของฝ่ายคู่สงครามนะครับมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนานานะครับมีการกระทำย่ำยีอะไรต่างๆนานาต่อสตรีอะไรทำนองเนี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดในหลายพื้นที่นะครับก็เลยต้องการที่จะแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำอะไรที่มันรุนแรงต่อมนุษย์เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเกิดปฏิญญาตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อความประมาณสัก30ข้อแต่โดยรวมแล้วนะฮะก็คือว่าจะเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมกันนะครับของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะในเวทีโลกในสังคมโลกมันมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะไหนบ้างล่ะเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกในปัจจุบันเราพอเห็นประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆประเทศนะครับพอบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นประเด็นในระดับสังคมโลกก็แสดงว่ามันเผชิญปัญหานั้นร่วมกันในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศเรายังเห็นการทำทารุณกรรมเรายังเห็นการเอารัดเอาเปรียบเรายังเห็นการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและสตรีอยู่ถูกไหมเช่นการใช้แรงงานเด็กถูกไหมครับการนำสตรีมาเป็นขายบริการอะไรทำนองนี้พวกนี้ก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองก็คือไม่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่ยอมให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านฝ่ายบริหารอะไรทำนองนี้นะครับและปัญหาการสุดท้ายก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เช่นความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาตินะครับความแตกต่างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็มี3ประเด็นนี้นะครับที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับยังมีการกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกแล้วนะครับและเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแน่นอนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแล้วก็ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าในสังคมไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเหมือนหรือต่างกับในเวทีโลกอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็อาจจะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับให้เห็นว่าเราหรือในสังคมไทยเราเนี่ยมีสถานการณ์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่แสดงออกถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันถือเป็นจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแน่นอนว่าจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติโดยระบบของความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีประเทศไทยก็น่าจะมองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับประชาธิปไตยไทยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างเมื่อประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อหลักประกันเรื่องสิทธิมนุษยชนไปโดยปริยายถูกไหมครับเช่นในช่วงถัดมานะครับการเมืองไทยมันตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบอำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนของคนไทยก็อาจจะถูกลิดรอนลงไปบ้างหรือลดน้อยถอยลงไปบ้างถูกไหมครับตามรูปแบบการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เรามีเหตุการณ์นะครับความรุนแรงทางการเมืองเช่นเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19รวมไปถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาธมินที่เขาพูดถึงนะครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงก็เกิดการเรียกร้องหรือเกิดการปฏิรูปในทางการเมืองเพื่อจะให้มีหลักประกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมนุษยชนของคนไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นจนมาถึงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540อย่างที่เรียนแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้คือเขาถึงเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวอะไรต่างๆนานาก็ล้วนปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองก็คือฉบับ2540นั่นเองเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นเนี่ยแนวคิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต้องถูกนำมาพูดถึงถูกนำมาทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังในสังคมไทยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพอตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบที่อำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะว่าประชาธิปไตยในยุคแรกๆเนี่ยประชาชนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอำนาจในทางการเมืองในยุคแรกๆแต่ที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่ก็กับตกอยู่ในมือของทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานาก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับจนถึงเรื่องของอย่างที่เรียนว่าเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วก็พฤษภาธมินก็เป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั่นเองนะครับทีนี้ก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540เนี่ยเริ่มเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพก็คือในมาตรา4ถูกไหมครับของรัฐธรรมนูญปีฉบับ2540พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นไหมก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองพูดถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองซึ่งก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เลยไม่มีหลักประกันในเรื่องนี้เลยนะครับ
นั้นก็ถือว่าจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ของเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นธรรมอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือตามนุ่งฉบับนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แหละประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเรามีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะไม่ใช่ฉบับ2540แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ทีนี้แหละมาดูว่าเอาแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมฮะแล้วเยอะด้วยหมายถึงว่าเยอะกว่าในเวทีโลกนั่นเองเพราะว่าในเวทีโลกก็พูดถึงแค่3ประเด็นแต่ในกรณีประเทศไทยอาจจะมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆหรือมีการกระทำอะไรที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นปัญหาแรกแน่นอนก็คือเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะครับการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สำคัญเลยนะครับและที่สำคัญประเทศไทยก็ถูกมองว่าเรายังมีปัญหาการค้ามนุษย์อยู่นะครับแล้วประเทศไทยก็ถูกมองว่าเป็นทั้งประเทศต้นทางเป็นทั้งประเทศทางผ่านและก็เป็นทั้งประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์นั่นเองนึกออกไหมฮะนี่ก็คือความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยนะครับเรายังมีปัญหาเรื่องของสิทธิชุมชนก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันถูกไหมครับเรามีปัญหาสิทธิในที่ดินปัญหาสิทธิในที่ดินก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของความหลากหลายทางเพศก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะยังไม่มีการยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัยนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะยังไม่มีการยอมรับหรืออนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับเรายังมีลักษณะของการที่จะดูหมิ่นดูแค้นนะครับหรืออาจจะมีลักษณะดูถูกคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับก็คือถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรายังมีลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานะของบุคคลถูกไหมก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลนะครับไม่ได้รับสิทธิผลประโยชน์นะครับในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะถูกมองว่ากรณีปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุผลหนึ่งก็ยังมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมไปถึงปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหายอันนี้ก็วงเล็บไปว่าการอุ้มที่เขาเรียกว่าเข้าใจง่ายๆว่าอุ้มหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรณียังมีประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่การทำให้บุคคลเนี่ยหายสาบสูญไปถูกไหมฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่นะครับเช่นกรณีไหนที่ดังๆเลยถูกไหมฮะซึ่งหลายท่านนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะจำไม่ได้แล้วกรณีผู้นำแรงงานในอดีตถูกไหมครับนายธนงโพอาจจนถึงวันนี้นะครับก็หายสาบสูญไปนานร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็คือหายไปเลยนะครับไม่ทราบชะตากรรมไม่ทราบอะไรไม่พบศพไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นหรือแม้แต่กรณีล่าสุดนะครับก็คือทนายสมชายนีละไปจิตก็ถูกกรณีที่อยู่ดีก็สูญหายไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือที่พอที่จะเป็นข่าวหมายถึงว่าคนที่สูญหายนั้นก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับเป็นแกนนำในการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรความเสมอภาคอะไรต่างๆนั้นในสังคมแต่ยังมีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายอีกมากที่ไม่เป็นข่าวแล้วก็เราไม่รับรู้ก็มีนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของสื่อกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วว่าแน่นอนนะครับ
สื่อจะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสื่อนั้นจะต้องมีสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อนั้นไม่สามารถกระทำได้เพราะถ้าสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพก็คือหมายความว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนอะไรอย่างที่พูดกันแต่บางทีการทำหน้าที่ของสื่อนั้นมันก็ชักจะเกินเลยไปก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ของสื่อบางทีไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นดาราเป็นศิลปินถูกไหมครับแม้เขาจะเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวิถีชีวิตของเขาจะต้องเป็นข่าวถูกไหมครับเขาก็ควรที่จะมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างเขาก็ควรมีสิทธิในการที่จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรทำนองนี้นะครับแต่สื่อเอามาลงข่าวหมดเลยมันก็กลายเป็นว่าถูกมองว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยชักจะเลยเถิดไปแล้วนะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เลยเกิดการที่จะต้องทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีการควบคุมดูแลสื่อบ้างแหละแต่ควบคุมดูแลสื่อมากเกินไปมันก็ไม่ดีอีกมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยอีกถูกไหมก็ยันก็เลยตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาในการดูแลสื่อซะเลยที่เรียกว่ากสทช.นะครับถัดมานะครับก็เรียกพูดถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติเห็นไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากถูกไหมฮะเพราะว่าจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยเนื่องจากว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาถูกไหมฮะปัญหาสิทธิของคนพิการนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันนะครับก็คือหมายความว่าคนพิการนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการเรียกร้องในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้สิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆนานานั้นจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะใช้ได้มีสิทธิ์ใช้ได้เช่นคุณเราก็จะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆนานาณปัจจุบันนั้นเวลาก่อสร้าง1ต้องมีทางลาดชัน2ในลิฟต์ต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องมีปุ่มที่เป็นอักษรเบลเพื่อให้คนที่พิการทางสายตาสามารถใช้ได้อะไรทำนองนี้รวมไปถึงสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงก็คืออาจจะมองว่าผู้หญิงเมื่อถูกก่อคดีอาชญากรรมทางเพศเนี่ยอาจจะเกิดความอับอายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีช่องทางในการกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิงนั่นเองรวมไปถึงสุดท้ายก็ถูกมองว่าในเรื่องโทษประหารชีวิตก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันซึ่งจริงๆก็ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่นะฮะบางคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

เนื้อหาถัดมานะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับหน่วยที่14เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมครับโดยเฉพาะสังคมไทยเองนะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนานาว่ามีการทุจริตในทุกแวดวงถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมมนุษย์ณปัจจุบันนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ความหมายนะครับแล้วก็สาเหตุของการทุจริตนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกนะครับความหมายของการทุจริตเนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามันก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายโดยปกติก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองดำรงอยู่นะครับมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองถูกไหมครับโดยก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นก็คือเราก็อาจจะเห็นพบเห็นได้ชัดเจนหน่อยนึงในแง่ของระบบราชการระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งแห่งหนมีตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับอยู่ชัดเจนถูกไหมครับว่าอาจจะมีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะมีอำนาจในการเซ็นหรือว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรื่องราวอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งก็จะเป็นบอกเกิดให้เกิดการทุจริตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสาเหตุอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบชัดๆว่าถ้าเราพูดถึงสาเหตุของการทุจริตเนี่ยนะก็คงมีหลากหลายสาเหตุนะครับไปนักศึกษาไปอ่านตามตำราอื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆก็จะมีการอธิบายสาเหตุของการทุจริตไว้เนี่ยหลากหลายมากนะครับในเอกสารของเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีการพูดถึงสาเหตุของการทุจริตที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมส่วนตัวนะครับก็เอาว่าณตอนนี้นะครับสาเหตุของการทุจริตนั้นก็อาจจะมีจากหลากหลายสาเหตุนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงถัดไปเนี่ยก็คือประเภทของการทุจริตก็มีการแบ่งประเภทของการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากนะครับอาจจะแบ่งเป็นลักษณะเป็นสีก็มีนะครับแบ่งเป็นสีต่างๆแบ่งเป็นสีต่างๆก็คือหมายความว่าแบ่งตามความรุนแรงถูกไหมฮะเช่นเป็นทุจริตสีดำทุจริตสีเทาถูกไหมฮะทุจริตสีขาวอะไรเงี้ยนะฮะเราก็คงได้ยินอยู่ณปัจจุบันถูกไหมธุรกิจสีเทานะครับก็อาจจะก้ำกึ่งก้ำกึ่งถูกไหมครับรวมไปถึงการแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับก็อาจจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองนะครับหรือแบ่งตามกระบวนการและลักษณะที่เป็นรูปธรรมของการทุจริตรวมไปถึงการแบ่งตามลักษณะการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของประเภทของการทุจริตซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นหลากหลายนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับถ้าพูดถึงพัฒนาการของการทุจริตนะและการต่อต้านการทุจริตก็คือพูดง่ายเราพูดถึงพัฒนาการถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยังไม่เห็นหลักฐานจริงๆว่าการทุจริตเนี่ยนะฮะมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตนะฮะมันก็คงไม่มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ที่พอจะกล่าวอ้างได้นะครับเราจะดูจากอะไรล่ะถ้าเราจะพูดถึงการทุจริตเนี่ยเราก็คงไปดูจุดเริ่มต้นหรือกฎหมายฉบับแรกๆหรือเนื้อหาของกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็พอจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของมันได้เพราะฉะนั้นจากที่ค้นคว้าข้อมูลมาแล้วรวมทั้งในเอกสารของเราก็บอกว่าเราเริ่มมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะชื่อกฎหมายนั่นคือว่ากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127ก็คือพ.ศ. 2452นะครับก็คือหมายความว่าร้อยกว่าปีมาแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับอันที่สองนะครับก็ดูจากการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับว่าตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่สองประเด็นนี้นะครับมันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนของเรื่องของการจุดเริ่มต้นของการชี้ให้เห็นว่าเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการหรือจุดเริ่มต้นของการทุจริตนะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วการต่อต้านล่ะการต่อต้านการทุจริตล่ะการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยมันก็มีพัฒนาการเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าในเริ่มต้นนะครับนะอย่างเป็นรูปธรรมนะ
ก็เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2530นะครับในช่วงปีพ.ศ. 2530เขาบอกว่าเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันเป็นแค่ความสนใจของนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยก็คือพูดง่ายๆเริ่มมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นความสนใจในแวดวงของนักวิชาการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นประมาณสักปีพ.ศ. 2544นะครับก็เริ่มนะครับโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายงานประชาสังคมเนี่ยก็ได้เริ่มพูดถึงปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนั้นณช่วงนั้นเวลานั้นมี3ปัญหาก็คือเรื่องของความยากจนเรื่องของยาเสพติดและเรื่องของการทุจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการต่อต้านการทุจริตจนกระทั่งปีพ.ศ. 2545ถึงพ.ศ. 2548ก็เริ่มมีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรต่างๆนานาในการต่อต้านการทุจริตถึง84องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2549ถึงพ.ศ. 2553เริ่มมีการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลเห็นไหมฮะช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลไหนต่อเนื่องมานะครับก็ลองกลับไปนึกย้อนดูนะครับก็จะเกิดกลุ่มการเมืองนะครับออกมาชุมนุมขับไล่นะกลุ่มการเมืองกลุ่มนั้นก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับมาต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเวลาพูดถึงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนักศึกษาก็คงจะนึกภาพออกว่ามีการต่อต้านรัฐบาลไหนนั่นเองนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2554ถึงพ.ศ. 2556การต่อต้านการทุจริตเนี่ยเริ่มขยายตัวไปในภาคเอกชนหรือพูดง่ายๆคือว่าภาคเอกชนเองก็เริ่มแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับหรือต่อต้านปัญหาเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับจนกระทั่งพัฒนากันมาถึงปีพ.ศ. 2557เนี่ยเกิดกลไกอำนาจรัฐที่เขาเรียกว่าแม่น้ำห้าสายเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าเกิดการทำรัฐประหารขึ้นนะครับแม่น้ำห้าสายนั้นก็คือคสช.นะครับครม.สนช.สปช.แล้วก็สปท.ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมไปถึงเรื่องของปัญหาความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีการทำในสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศนะครับก็มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอะไรเกิดขึ้นด้วยในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานนะครับในเบื้องต้นนะครับของการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตเราก็จะชี้ให้เห็นเรื่องของความหมายของการทุจริตนะครับสาเหตุประเภทแล้วก็พัฒนาการของการทุจริตรวมทั้งพัฒนาการของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้ครับครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตนะครับเวลาพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะครับเราเป็นการอธิบายว่าไอ้การทุจริตเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงมันเกิดขึ้นมาจากยังไงมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยนะครับมันก็มีนักวิชาการมีตำรามีเอกสารที่ให้คำอธิบายหรือพูดง่ายๆคือว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยเยอะแยะมากก็เช่นเดียวกันครับอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีเนื้อหาเยอะเราคงไม่สามารถเอาทุกทฤษฎีนะครับมาใส่ในเอกสารให้เราได้เรียนกันได้เพราะว่ามันเยอะมากนะครับทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาเพียงบางทฤษฎีนะครับซึ่งในเอกสารของเรานะครับก็มี3ทฤษฎีใหญ่ๆที่พูดถึงหรืออธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นการอธิบายว่าการทุจริตเนี่ยนะ
มันเกิดจาก3ปัจจัยนะครับก็คือ1มันเกิดจากสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตโอ้โหทีนี้ในรายละเอียดนะครับในเอกสารเราก็ได้พูดถึงว่าไอ้สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตเนี่ยก็มีหลากหลายสิ่งจูงใจหรือหลากหลายแรงกดดันอีกอาจจะเรื่องของลดนิยมในการใช้ชีวิตก็ถือเป็นสิ่งจูงใจหรือแรงกดดันให้เกิดการทุจริตได้นะครับก็อาจจะมีลดสนิยมที่อยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการทุจริตได้อันที่2นะครับหรือปัจจัยที่2ที่ก่อให้เกิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตก็คือโอกาสในการทำทุจริตนะครับโอกาสในการทำทุจริตนั้นก็มีคำอธิบายเยอะแยะว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะครับเช่นโอกาสในเรื่องของการที่ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการในการอนุมัติโครงการอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับหรือจะเปิดกิจการอะไรจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานาต้องมาขออนุญาตเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเปิดโอกาสในการทำทุจริตได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆหน่วยงานหลายๆตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจในการเซ็นอนุมัตินะฮะและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการทำทุจริตก็คือพูดง่ายก็อาจจะมีข้ออ้างหรือว่าอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับว่าทำไมจะต้องมีการทุจริตหรืออาจจะมองว่ามันมีเหตุผลมีความจำเป็นอาจจะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปนะครับอาจจะเหตุผลอะไรต่างๆนานาถ้าไม่ทำแล้วตัวเองก็อาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและครอบครัวอะไรทำนองอย่างนี้นะครับนี่คือทฤษฎีที่1นะครับก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริตนะครับทฤษฎีที่2นะครับก็คือทฤษฎีหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนนะครับก็คือหมายความว่าทฤษฎีนี้เนี่ยผู้บงการนะครับจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนนะครับผู้บงการจะกำหนดหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็คือพูดง่ายก็คือว่าไปดำเนินการในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้บงการนะครับที่จะกำหนดหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตัวเองได้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆต้องอยู่เหนือกว่าโดยปกติอยู่เหนือกว่าในที่นี้ก็คืออาจจะเหนือกว่าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะผู้ที่อยู่เหนือกว่าทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานในระบบราชการผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่าทั้งในระบบการเมืองนะครับมีอำนาจบังคับบัญชานะครับมีอำนาจสั่งการนะครับบางทีก็อาจจะมอบหมายนะครับหรือสั่งการให้ผู้อื่นนะครับซึ่งจริงๆโดยปกติเนี่ยก็คือผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับไปทำหน้าที่ดำเนินการแทนตัวเองหรือบางทีก็ร่วมหัวกันเองนะครับทั้งหัวหน้าแล้วก็ตัวแทนแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นกระบวนการไปนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีที่2เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหนือขึ้นไปหรือผู้บังคับบัญชานะครับวางตัวอย่างสุจริตนะครับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอกาสที่จะทุจริตนั้นก็คงจะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผู้บังคับบัญชานะครับไม่ทำได้ถ้าผู้บังคับบัญชาทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับโอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะนอกลู่นอกทางก็คงเป็นไปได้ยากแต่ณปัจจุบันก็เหมือนกับว่าหลายๆกรณีเราเห็นว่ามันก็เป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นกระบวนการทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทฤษฎีที่3นะครับก็คือทฤษฎีการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือทฤษฎีการขัดกันแห่งประโยชน์นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็คือเป็นการอธิบายว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบางทีเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่อาจจะยังแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองหรือเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เริ่มมีการแยกแยะหรือรณรงค์ให้เห็นหรือพูดง่ายๆทฤษฎีนี้ก็คืออาจจะเป็นการอธิบายง่ายๆว่าก็เพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะไปยึดเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆบางทีก็จะมีลักษณะที่ใช้ทรัพย์อุปกรณ์ของทางราชการนะครับมาเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าพอเราเป็นผู้บริหารหน่วยงานนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถใช้ได้อะไรได้ถูกไหมครับก็จะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราวอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทฤษฎีหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการทุจริตนะครับซึ่งก็เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเวลาเราพูดถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเอาทุกทฤษฎีที่มีนะครับมาใส่ในเอกสารให้นักศึกษาได้เรียนกันได้ถูกไหมครับเพราะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอายกตัวอย่างมาแค่3ทฤษฎีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตหรือทฤษฎีที่อธิบายเรื่องของการทุจริตนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุเรื่องของความหมายเรื่องของทฤษฎีนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วการแก้ไขปัญหาการทุจริตล่ะหรือพูดง่ายๆคือว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับหัวข้อนี้ก็มีการนำเสนอในเอกสารต่างๆนานาในแหล่งความรู้ต่างๆนานาก็พูดถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือนะครับก็ต้องปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตซึ่งก็อาจจะดูเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยนะครับควรที่จะมีการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลนะครับจะต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าถูกเบียดบังไปนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงนะครับปลูกจิตสำนึกในเรื่องของจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าสตรองแต่จริงๆแล้วจิตสำนึกในเรื่องของความอา

และความไม่ทนต่อการทุจริตนะครับไอ้ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่นะครับว่าจะต้องมีความคิดในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่ามีความละอายใจนะครับต่อการทุจริตแล้วก็มีความรู้สึกจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับรวมไปถึงนะครับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีพูดง่ายนะครับพลเมืองที่ดีนะครับควรมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องความเป็นพลเมืองเนี่ยความเป็นพลเมืองในการต่อต้านทุจริตเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าความเป็นพลเมืองที่จะต่อต้านการทุจริตเนี่ยควรมีลักษณะอะไรยังไงบ้างถูกไหมครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงเนื้อหาถัดมาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขหรือการต่อต้านการทุจริตนั้นนะครับลูกนอกจากเรื่องของการปลูกจิตสำนึกแล้วเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตเพราะฉะนั้นกระบวนการทางสังคมก็คือเราเคยเรียนกันมาแล้วถูกไหมครับในหน่วยต้นๆที่พูดถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมนั้นโดยปกติก็ต้องเริ่มตั้งแต่เกิดเป็นทารกตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากในครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติญาติหรือเครือญาติหรือคนในครอบครัวต้องร่วมกันปลูกฝังการต้านทุจริตให้มันอยู่ในกระบวนการในการอบรมขัดเกลาทางสังคมนั่นเองถูกไหมครับก็ไล่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยพูดง่ายนะครับหลังจากนั้นก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตด้วยนะครับเพราะเขาก็มองว่าชุมชนน่าจะเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญนะครับที่อาจจะมีพลังนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับชุมชนร่วมกันนะครับในการต่อต้านการทุจริตนะครับก็จะถือว่าจะทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการยับยั้งและป้องกันทุจริตนะครับก็เป็นประเด็นที่3นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกถ้าในระดับประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็เน้นที่ระดับตัวบุคคลกับระดับสังคมนะครับระดับตัวบุคคลก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกอะไรต่างๆนานานะครับให้เป็นคนดีนะครับระดับสังคมก็อาจจะมีการวางกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบอะไรต่างๆนานาในการป้องกันการทุจริตในการลงโทษนะครับการกระทำทุจริตอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการยับยั้งและการป้องกันทุจริตในระดับโลกมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก็ดูที่องค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาซึ่งก็ชัดเจนว่าองค์การระหว่างประเทศต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็ณปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการที่จะพยายามยับยั้งและก็ป้องกันการทุจริตนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับองค์กรแรกก็คือสหประชาชาตินะสหประชาชาติเองเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับในการให้ประเทศต่างๆนานานะครับป้องกันแล้วก็ยับยั้งการทุจริตนอกจากองค์การสหประชาชาติแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกองค์กรหนึ่งที่เขาเรียกว่า OECD หรือก็คือองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับก็พยายามที่จะแสดงบทบาทในการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองรวมไปถึงอีกหนึ่งองค์กรก็คือองค์กรที่เรียกว่าองค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับองค์กรนี้นะครับก็อาจจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการยับยั้งและป้องกันการทุจริตเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่จัดลำดับนะครับของการทุจริตประเทศนู้นมีการทุจริตอยู่ในระดับนี้ระดับนี้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับขององค์กรโปร่งใสนานาชาตินะครับที่พูดถึงเรื่องการทุจริตซึ่งก็จะส่งผลต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตนั่นเองเพราะนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับซึ่งบอกแล้วว่าก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับหมายความว่ามีทั้งเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะครับ

มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตรวมไปถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยควรเริ่มตั้งแต่ในกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการต้านทุจริตนะครับเกิดการกระทำทุจริตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการกระทำทุจริตแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่พูดถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั่นเอง

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2560ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชื่อหน่วยการสอนเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างกว้างเพราะว่านักศึกษา

อาจจะเห็นได้ว่าการคุยกันกับเพื่อนการใช้ภาษาระหว่างครูกับศิษย์หรือการอ่านวรรณกรรมวรรณคดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยนักศึกษาได้เรียนมาเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่13นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจษดากับอาจารย์วสันต์ก็ได้บรรยายในเรื่องของการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์กับศิลปะการใช้ภาษาไปแล้วนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราจึงสโคปนะครับหรือว่ามีขอบข่ายอยู่ใน3ประเด็นหลักๆก็คือพูดถึงเรื่องของเมื่อเราจะใช้ภาษาแล้วเนี่ยเราจะต้องจับประเด็นสำคัญในการสื่อสารให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจับประเด็นของการสื่อสารไม่ได้เช่นสองเนี่ยเราจะฝึกให้ขึ้นไปกว่านั้นละนะครับก็คือเรารู้แล้วประเด็นสำคัญคืออะไรเราต้องมาฝึกจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญนะครับและในตอนสุดท้ายคือการย่อความและสรุปความนะครับถ้านักศึกษาจะดูขอบข่ายเนื้อหาของหน่วยที่14แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในมีจำนวนหน้าเนี่ยถึงหลายร้อยหน้าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่จะจำเนื้อหาได้ทุกตัวอักษรครับเพียงแต่เราจะต้องจับประเด็นของเนื้อหาในแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละหน่วยให้ได้นะครับตรงนี้ต่างหากเป็นสาระที่อยู่ในเนื้อหาหน่วยที่14มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปหัวเรื่องหรือสรุปสาระของสิ่งที่เรารับเข้ามาได้นะครับสรุปมาเท่านั้นไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารับสารมานั้นมีประเด็นหลักอะไรถ้ามีประเด็นแล้วยังไม่เข้าใจเลยหรือเมื่อสักครู่นี้ฟังบรรยายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์มันคืออะไรเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไปจับประเด็นเพราะความเข้าใจในเนื้อยังไม่มีเมื่อความเข้าใจในเนื้อไม่มีเราจะสกัดเอาเห็นนะครับการสรุปประเด็นหรือจับประเด็นเนี่ยเราควรจับเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริงออกมาเท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสารเข้าใจท่าทีแล้วเราจึงจะจับประเด็นได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราต้องจับประเด็นจากการอ่านล่ะนะครับนักศึกษาอ่านเป็นนะครับแต่ที่อาจารย์วสันต์บอกว่าถ้าเรายังณวันนี้เนี่ยเรายังอ่านไม่แน่ใจว่าเราอ่านเป็นหรือเปล่าขอให้เราอ่านได้ก่อนนะครับอ่านออกแน่นอนครับใครที่จบการศึกษาระดับประถมอ่านออกแน่นอนรู้ว่ากอบวกอาอ่านว่าการู้ว่าขอบวกอาอ่านว่าขาอันนี้อ่านออกครับอ่านได้แปลว่าอ่านแล้วเราเข้าใจความหมายของมันเรารู้ว่ากอสระอากาแปลว่านกชนิดหนึ่งภาชนะชนิดหนึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่าเครื่องหมายไขว้กันอันนี้แสดงว่าอ่านได้ละเข้าใจความหมายแต่ถ้าอ่านเป็นเราต้องรู้ว่าข้อความที่เราอ่านนั้นมีนัยยะอะไรแฝงนัยยะอะไรมีสาระอะไรประเด็นสำคัญคืออะไรนี่คืออ่านเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายแล้วอ่านออกอ่านได้อ่านเป็นนักศึกษาลองตอบตัวเองก่อนว่าเราอยู่อ่านตรงไหนนะครับอ่านหนังสือไปเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไร โอ้โหนั่นแสดงว่าเรายังอ่านได้ไม่ 100% อันนี้ต้องไปฝึกฝนนะครับคราวนี้สื่อที่เราจะอ่านเนี่ยนะครับอันนี้บรรยายไปแล้วในตอนหน่วยที่9นะครับหน่วยที่8หน่วยที่9เรื่องการอ่านนะครับวัสดุการอ่านเนี่ยจำแนกเป็นสื่อออฟไลน์กับสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักสื่อออนไลน์ก็คือสื่อที่เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับอันนี้คราวนี้พอเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับจริงๆการฟังก็จะใช้แนวนี้เหมือนกันนะครับเราจะจับประเด็นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจนัยยะของเรื่องก่อนนัยยะของเรื่องคืออะไรคือเรื่องนั้นเสนอเนื้อหาอะไรมีความคิดหลักอะไรมีท่าทีของประเด็นหลักของสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราฟังอะไรคือประเด็นรองนะครับสมมุติว่านักศึกษาเข้าใจละจับประเด็นได้ละว่าวันนี้เราฟังบรรยายเนี่ยประเด็นหลักของการบรรยายคืออะไรเราจะเข้าต่อไปลึกลงไปความสำคัญนะครับก็คือเป็นประโยคหลักของย่อหน้านั้นนะครับโดยมาก

0: ประโยคนั้นจะมีขนาดไม่ยาวนักนะครับขนาดจะไม่ยาวแต่เนื้อหาของประโยคนั้นจะครอบคลุมย่อหน้านั้นทั้งหมดที่เป็นสาระหรือเป็นหลักของย่อหน้านั้นนะครับแล้วก็มีสัมพันธภาพก็คือในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับไม่ใช่ต้นเขียนอย่างท้ายไปเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียนคือภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการแต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสารแม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์ประโยคอันนี้จะไม่ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เจอตัวอย่างลักษณะนี้แหละในข้อสอบแน่ๆให้อ่านเสร็จแล้วถามว่าในย่อหน้านี้ประโยคใจความสำคัญ
1: คืออะไร
0: คือประโยคไหนหรือข้อความตรงไหนนะครับนักศึกษาดูนะครับผมจะแบ่งประโยคให้ก่อนดูครับนักศึกษาเวลาเจอลักษณะนี้ต้องแบ่งประโยคให้ได้ก่อนนะครับพอแบ่งประโยคได้แล้วนักศึกษาถ้ายังจำได้ประโยคใจความสำคัญคือประโยคที่คลุมทั้งย่อหน้านะครับนักศึกษาลองดูว่าย่อหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องการสื่อสารของมนุษย์กับการสื่อสารอย่างไรนะครับอ้าวเราลองมาดูตัวอย่างต่อมาคือข้อย่อหน้าที่วางประโยคใจความสำคัญไว้ท้ายย่อหน้านะครับเขาบอกว่าภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ่งมีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไปจิตกรรมก็มีบายขยายความทั้งสิ้นนะครับเราลองมาดูประโยคใจความสำคัญที่อยู่ต้นและท้ายนะครับนักศึกษายังไม่ลืมนะครับว่ามีการวางประโยคใจความสำคัญลักษณะนี้ด้วยนะครับผมจะอ่านเลยว่าประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและท้ายคือศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเมืองตอนในส่วนนะครับใจความสำคัญก็คือใจความหลักซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้องการส่งไปให้ผู้อ่านทราบอันเนี้ยนะครับเวลาที่ผู้เขียนเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ทำตัวเข้มตัวหนาหรือบอกเราว่านี่คือใจความสำคัญนะครับแต่เป็นส่วนเราลองมาดูต่อไปก็คือการสรุปสาระสำคัญนะครับสาระคืออะไรครับสาระก็คือเนื้อหาสำคัญของเรื่องเป็นความคิดสำคัญของเรื่องโดยตรงซึ่งแบ่งเป็นทั้งสาระหลักและสาระรองนะครับการสรุปสาระสำคัญก็ตรงนี้แหละครับเราอาจจะเรียกว่าการสรุปความก็ได้นะครับเห็นไหมครับนักศึกษาต้องหาประเด็นหลักให้ได้ก่อนต้องหาประโยคใจความสำคัญให้ได้ต้องหาใจความสำคัญให้ได้จึงสามารถที่จะหาสาระสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้มันไม่สามารถที่จะข้ามขั้นได้ขั้นแรกเลยก่อนที่จะลงมืออ่านเราต้องสำรวจข้อมูลต้นก่อนสำรวจก่อนเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นบันเทิงคดีหรือเป็นสารคดีหรือเป็นหนังสือวิชาการงานเขียนนี้เขียนด้วยร้อยกรองแบบที่อาจารย์วสันต์เพิ่งบรรยายไปกับอาจารย์เจษดาหรือเป็นร้อยหรือความคิดหลักของเรื่องจากนั้นจึงค่อยไปสรุปสาระสำคัญนะครับอันนี้เราจะข้ามขั้นไม่ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ผมขอไปตอนสุดท้ายนะครับก็คือการย่อความและการสรุปความนะครับทั้ง2วิธีก็คือการที่เราอ่านหรืออ่านเรื่องนึงแล้วเราทำเนื้อแล้วจับสาระหลักได้แล้วเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ถ้าเราไม่มีทักษะการเขียนที่ดีเราจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคราวนี้การย่อความเนี่ยก็คือการสรุปสาระที่ยาวๆนะครับถ้าพูดง่ายๆคือนำสาระนะครับบางคนก็โอ้บอกมาเลยไม่ได้ต้องมีส่วนนำก่อนนะครับคราวนี้ส่วนนำนั้นบอกอะไรก็คือบอกที่มาของเรื่องและก็ส่วนเนื้อความก็คือส่วนที่เราจะจับสาระจากส่วนที่เราอ่านนั้นมาเขียนเป็นภาษาของเราเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่ามันแปลความได้หลายความหมายนะครับการใช้คำที่เชื่อมโยงข้อความระหว่างกันอันนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีและสุดท้ายคือต้องตรวจสอบความถูกต้องสิ่งที่เรา

0: เรียบเรียงด้วยนะครับนะฮะคราวนี้การเขียนย่อความผมย้ำประเด็นสุดท้ายเลยคือการเขียนย่อความไม่ใช่การตีความนะครับข้อสอบเวลาบอกให้นักศึกษาเขียนย่อความนักศึกษาไม่ต้องไปตีความนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ของเราในการเขียนย่อความเอาเฉพาะแก่นมาเลยหรือสาระหลักมาเลยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันซึ่งหนู4พยายามจะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ประกอบในการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยได้ต่อไปครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้า
2: ถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็มีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหาร

และเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่ 2568 ถึง 2569 นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้
พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิ์พุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดธาตุทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปศิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก

าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์

0: 闪亮亮。
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14จริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชนค่ะโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะคะก็คือจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการควบคุมสื่อมวลชนและก็ตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะเนื้อหาของการบรรยายครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็นักศึกษาพยายามติดตามฟังให้ครบค่ะเรามาดูประเด็นสำคัญของทั้ง3หัวข้อหลักกันเลยค่ะเราพูดถึงตอนแรกก่อนนะคะเรื่องของจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั่นก็คือเราจะดูเรื่องความหมายความสำคัญของจริยธรรมและมาดูว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องประเด็นใดบ้างนะคะความหมายของจริยธรรมนะคะเราจะมีการใช้คำศัพท์อยู่2 ส่วนในส่วนของหน้าที่หรือบทบาทของสื่อมวลชนก็คือเราใช้คำว่าจรรยาบรรณกับใช้คำว่าจริยธรรมคำสองคำนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและใช้อย่างไรแล้วพบว่าจริยธรรมนั้นมีคนให้ความหมายว่าจริยธรรมคือปรัชญาหรือระบบความคิดที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามของคนทั้งสังคมเมื่อพูดถึงจรรยาบรรณจรรยาบรรณหมายถึงหลักจริยธรรมที่ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณทนายความจรรยาบรรณของสื่อมวลชนทีนี้เราจะใช้คำไหนนะคำตอบก็คือใช้ได้ทั้งสองคำจะใช้คำว่าจรรยาบรรณก็ได้จะใช้คำว่าจริยธรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้คำใดนักศึกษาจึงควรเข้าใจว่าทั้งสองคำนั้นความหมายไม่ต่างกันค่ะนอกจากนั้นนะคะ เราบอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณมันมีลักษณะอย่างไรเมื่อเอามาใช้ในวงวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นเป็นเรื่องของบุคคลค่ะเป็นเรื่องของความประพฤติส่วนบุคคลบางคนก็อาจจะทำบางคนก็อาจจะไม่ทำบางคนอาจจะยึดอย่างเคร่งครัดบางคนก็อาจจะวางไว้ข้างๆอะไรอย่างนี้นะเป็นข้อเตือนตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางวิชาชีพนั้นถือว่าไม่มีผลบังคับทางกฎหมายค่ะทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นต่างมีความมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อจะเป็นหลักปฏิบัติที่เน้นความการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมค่ะเรามาดูเรื่องความสำคัญนะคะจริยธรรมในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไรแล้วพบว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเป็นเครื่องกำกับให้บุคคลในวิชาชีพนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบถ้าสื่อมันมีจริยธรรมถ้าแพทย์ไม่มีจริยธรรมถ้าทนายความไม่มีจริยธรรมผู้ได้รับความเสียหายก็คือประชาชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือกำกับให้บุคคลในวิชาชีพที่ถูกกำหนดให้ต้องยึดถือจริยธรรมหรือมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและที่สำคัญคือเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นหลักให้เกิดความดีงามที่จะจรรโลงให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขขึ้นมาสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะความสำคัญของจริยธรรมนั้นนะคะในเมื่อเราพูดถึงในประเด็นของสื่อมวลชนเราก็จะพบว่ามันเริ่มมีการคิดคำนี้ขึ้นมาในประมาณปีค.ศ.1923เริ่มมีการประมวลจริยธรรมทางวารสารศาสตร์เกิดขึ้นโดยสมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอเมริกานะคะเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำอย่างไรล่ะให้เขาเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างเขาก็บัญญัติข้อกำหนดหลักของวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขึ้นมามีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งขึ้นเลยต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อมาก็คือข้อต่อมามีเสรีภาพค่ะเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำเนินหน้าที่ของสื่อถ้าสังคมใดไม่มีเสรีภาพการดำเนินหน้าที่ของสื่อก็เป็นไปได้อย่างค่อนข้างยากนะคะข้อที่3ก็คือสื่อต้องมีอิสระอิสระอันนี้แตกต่างกับคำว่าเสรีภาพนะคะหมายถึงเราต้องเป็นอิสระ
จากอิทธิพลต่างๆเดี๋ยวก็จะได้พูดว่าเป็นอิสระจากเรื่องอะไรบ้างอิสระจากในทุนอิสระจากสินจ้างรางวัลอิสระจากการตกเป็นเครื่องมือของใครต่อใครนะคะแล้วข้อที่4ก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมก็คือเหมือนกับมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมดำเนินบทบาทอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์แล้วก็ยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะต่อไปมีใจเป็นนักกีฬาความมีใจเป็นนักกีฬานี้ก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองความมีมารยาทนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนต้องมีความน่าเชื่อถือมีความน่ายกย่องนะคะไม่รับสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะอันนี้ก็จะทำให้สื่อเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะไม่เป็นเครื่องมือของใครก็จะทำให้ข่าวสารที่นำเสนอมีความน่าเชื่อถือเช่นกันนะคะความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเมื่อเราตีทั้งหมดแล้วมันถูกแบ่งออกมาเป็นภารกิจเป็นเหมือนเป้าหมายอย่างไรหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมคาดหวังให้สื่อมวลชนมีหน้าที่เสนอข่าวสารความรู้ความคิดเห็นและความบันเทิงค่ะนะคะนี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนการเสนอเนื้อหาต้องคำนึงถึงความถูกต้องความถูกต้องมาก่อนเป็นลำดับสำคัญเลยนะคะแล้วต้องมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วครบถ้วนด้วยนะคะไม่ใช่ถูกต้องของคนข้างใดข้างหนึ่งแต่ต้องถูกต้องและครบถ้วนจากคนทุกข้างปราศจากอคตินะคะเพราะว่าถ้ามีอคติเนื้อหาก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อที่สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบนะคะอันต่อไปก็คือสื่อมวลชนต้องเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสาธารณะในประเด็นอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเกิดเหตุข้อขัดแย้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะจึงจะถือว่าเป็นสื่อกลางในการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่สาธารณะและที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต้องสะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมเราจะพบว่าทุกวันนี้เรามักจะได้รับทราบข่าวคราวจากบุคคลที่อยู่ในแกนกลางบุคคลระดับสูงบุคคลระดับผู้บริหารแต่บุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มที่เป็นระดับรากหญ้าเราไม่ค่อยได้รับทราบข่าวเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังไม่สะท้อนภาพตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนี่มันกว้างขวางแล้วก็มีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขอบเขตนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมเราแบ่งได้อย่างไรตะกี้ครูค้างเรื่องความเป็นอิสระความเป็นอิสระในที่นี้มันผูกพันกับวิชาชีพอย่างไรมันก็ผูกพันในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะโดยสื่อมวลชนจะต้องยึดความเป็นอิสระอิสระจากอะไรบ้างอิสระจากการควบคุมของรัฐถ้ารัฐบาลยังควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดก็ไม่มีวันที่สื่อจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลเป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนนะคะถ้านายทุนหรือเจ้าของสั่งให้เราทำอย่างไรเราต้องทำตามแน่นอนว่าเนื้อหาที่นำเสนอก็ต้องบิดเบี้ยวเข้าข้างนายทุนเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้มันมากับอะไรคะมากับการโฆษณาธุรกิจขนาดใหญ่มีเม็ดเงินโฆษณาลงมาในสื่อการที่ต้องรับเงินค่าโฆษณาจากเขาจำนวนมากๆหรือเข้ามาซื้อหุ้นของธุรกิจองค์กรสื่อก็จะอาจมีผลให้การเสนอเนื้อหาของเราบิดเบี้ยวไปในทิศทางที่ในทุนหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการได้เพราะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ควรตระหนักว่าสื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุนเช่นเดียวกับการเป็นอิสระจากผู้ให้โฆษณาด้วยและอันสุดท้ายอิสระอันนี้คือต้องเป็นอิสระจากรางวัลเราจะพบว่าพอเป็นสื่อมวลชนนะคะก็มักจะมีรางวัลที่เขาจะตอบแทนในโอกาสต่างๆบางองค์กรธุรกิจบางแห่ง
นะคะหรือองค์กรธุรกิจการค้าอาจจะมีของขวัญวันเกิดของขวัญวันปีใหม่หรือของขวัญเวลามีงานขอบคุณสื่อมวลชนของขวัญชิ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะล่อลวงใจให้เรารู้สึกว่าเวลามีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับองค์กรที่ให้รางวัลกับเราการจะเสนอเนื้อหาของเขาในทิศทางที่ตรงไปตรงมาก็อาจจะเบ้ไปได้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชนจะเกิดขึ้นได้สื่อมวลชนต้องเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่กล่าวมาอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพค่ะมาสู่แกนที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1เราพูดไปบ้างแล้วก็คืออันที่1เนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนต้องมีองค์ประกอบใหญ่ที่สุดก็คือความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องและถูกต้องก็คือองค์ประกอบของการเสนอเนื้อหาที่สำคัญที่สุดค่ะถูกต้องแล้วต้องตรงไปตรงมานะคะไม่แอบมิดไม่ใส่อคติไม่แสดงความคิดเห็นลงไปต้องตรงไปตรงมาเหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไรว่าไปอย่างนั้นและอันที่3ก็คือต้องเสมอภาคเสมอภาคคือการเสนอข่าวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในเรื่องราวนี้มีใครเป็นคู่ขัดแย้งก็ต้องเปิดโอกาสเสนอเนื้อหาให้ทุกกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคู่ขัดแย้งได้เสนอเนื้อหาได้เป็นผู้ตอบได้มีโอกาสแก้ต่างอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นความถูกต้องความตรงไปตรงมาและความเสมอภาคจึงสะท้อนออกมาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนค่ะแล้วมาแกนที่3ก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมด้วยการในเชิงของบุคคลนะคะอย่างเช่นบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเราเขาให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข่าวที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่มาที่ไปของเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราจะต้องพิทักษ์แหล่งข่าวอาจจะต้องปกปิดชื่อแหล่งข่าวไม่เปิดเผยโดยในกรณีที่เรื่องนั้นอาจจะส่งผลกระทบเสียหายหรือเป็นภัยต่อชีวิตของเขาอันนี้อาจจะต้องปกปิดแหล่งข่าวไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิทธิของสื่อมวลชนที่สามารถจะปกปิดแหล่งข่าวได้หากเรื่องราวที่นำเสนออาจจะนำมาซึ่งอันตรายไปถึงแหล่งข่าวอันนี้คือการพิทักษ์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวของเราสำหรับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการรักษาความลับของทางราชการอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็เรื่องของบุคคลอีกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายการเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกๆคนให้ประชาชนให้คนอ่านให้ผู้รับสารได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างหลากหลายอย่างทั่วถึงก็จะเป็นการเปิดความรู้เปิดมุมโลกให้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้คือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทั้งในเรื่องของรับผิดชอบต่อวิชาชีพต่อเนื้อหาต่อบุคคลและสังคมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องการควบคุมนะคะแล้วจบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วเรามาเข้าเรื่องตอนที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมการควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทำได้โดย3กลุ่มก็คือ1การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนด้วยตัวสื่อมวลชนเองนะคะก็คือตัวเองควบคุมตนเองอันที่2ก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมในสังคมในที่นี้หมายถึงใครก็จะหมายถึงประชาชนหมายถึงองค์กรทางสังคมต่างๆเป็นคนเข้ามาควบคุมสื่อมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งและอันสุดท้ายก็คือเป็นการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายก็คือสื่อมวลชนนั้นต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องของข้อบังคับทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับประชาชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะของการควบคุมสื่อมวลชนก็จะผ่าน3รูปแบบของการควบคุมเรามาดูรายละเอียดกันนะคะการควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรมถือเป็นการควบคุมกันเองของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งการควบคุมในรูปแบบนี้ก็จะมีลักษณะของการควบคุมอยู่2แบบก็คืออันที่1ควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆทุกวันนี้สื่อแต่ละประเภทนะคะเขาก็จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะมีสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถ้าเป็นสื่ วิทยุโทรทัศน์ก็จะเป็นสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถ้าเป็นสื่อภาพยนตร์ก็จะมีสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติทุกกลุ่มของสื่อทุกประเภทเขาก็มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมสมาคมสภาเป็นสมาพันธ์ก็แล้วแต่จะเรียกชื่อว่าอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นองค์กรสื่อค่ะองค์กรเหล่านี้ก็ทำอะไรบ้างองค์กรเหล่านี้ทำการออกเกียบข้อกำหนดหรือกรอบแนวทางที่เราเรียกกันว่าจรรยาบรรณนั่นเองอะค่ะเขาจะมีจรรยาบรรณประกาศขึ้นมาใช้ควบคุมสมาชิกเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติแก่สมาชิกถ้าสมาชิกก็คือผู้ประกอบอาชีพสื่อในแต่ละกลุ่มนั่นเองถ้าสมาชิกฝ่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามเขามีบทลงโทษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการควบคุมกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อกลุ่มต่างๆนอกจากองค์กรวิชาชีพสื่อแล้วตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนก็เข้าลักษณะรูปแบบการควบคุมอันที่2คือเป็นการควบคุมตนเองการควบคุมโดยจรรยาบรรณนั่นเองผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทั้งนักข่าวคนจัดรายการหรือผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆก็จะมีกรอบข้อปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานนั่นก็หมายความว่าการทำงานใดๆก็จะยึดเรื่องของจรรยาบรรณยึดเรื่องข้อเท็จจริงยึดเรื่องความถูกต้องยึดเรื่องความตรงไปตรงมาในการรายงานข่าวยึดถึงเรื่องความมีมารยาทยึดถึงเรื่องความยุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือใช้จรรยาบรรณเป็นกรอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองเพราะฉะนั้นตัวเองก็ควบคุมตัวเองขณะเดียวกันก็มีองค์กรในวิชาชีพควบคุมอีกต่อหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าเกิดกลุ่มเดียวทำงานไปถ้าทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่เกิดปัญหาแต่เราก็จะพบว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในบางเรื่องก็เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาใครจะเป็นคนควบคุมต่อไปคะก็เข้ามาสู่กลุ่มผู้ควบคุมกลุ่มที่2ก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมเป็นการควบคุมโดยประชาชนสถาบันองค์กรทางสังคมทำการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือสังคมแล้วเราพบว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างค่อนข้างละเมิดความเป็นส่วนตัวละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มสังคมคือตัวผู้รับสารเองคือตัวเราทุกๆคนที่เป็นประชาชนคนรับสารหรือองค์กรทางสังคมสามารถจะควบคุมได้อย่างไรคะอันที่หนึ่งเลยคุณสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนได้โทรศัพท์ไปยังสำนักงานสื่อเลยค่ะว่าข่าวชิ้นนี้ไม่ถูกต้องนะคะฟ้องหัวหน้าข่าวแจ้งบรรณาธิการนะคะแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชนหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมทุกวันนี้เรามีTwitter มี LINE มี Facebook ข่าวที่นำเสนอในทางสื่อเครือข่ายสังคมเหล่านี้เคยสังเกตไหมคะท้ายข่าวจะมีคอมเมนต์นะคะถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เราก็สามารถส่งคอมเมนต์ของเราไปยังกลุ่มผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมขั้นที่3ถัดไปก็คือการให้หรืองดการสนับสนุนบางครั้งบางคราวนะคะสื่อไหนที่ทำดีอาจจะต้องได้รับคำชมส่งคำชมส่งความชื่นชมไปให้กำลังใจเขาถ้าอันไหนทำไม่ดีเราต้องงดให้การสนับสนุนด้วยการไม่ดูไม่ชมไม่ซื้อไม่ฟังอย่างนั้นนะคะแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีกรณีที่มันมากระทบเราเองเราอาจจะต้องร้องเรียนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมการร้องเรียนนี่ทำอย่างไรถ้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวคราวที่กระทบกว่าความเสียหายของเราเราอาจจะร้องเรียนเรื่องราวความไม่เป็นธรรมนี้ไปยังสภาองค์กรวิชาชีพอย่างเช่นขอร้องเรียนเรื่องไปยังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็จะมีโครงสร้างของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พิจารณาข้อร้องเรียนอันนั้นผลการพิจารณาเป็นอย่างไรเขาก็จะมีบทลงโทษตามลำดับของเขาเนี่ยเราสามารถร้องเรียนไปได้ร้องเรียนไปยังองค์กรสื่อไปยังผู้บริหารองค์กรสื่อเพื่อให้ปรับปรุงให้แก้ไขอันนี้คือวิธีการควบคุมและการควบคุมขั้นสุดท้ายก็คือการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมถ้าเราพบว่าเรื่องนั้นเสียหายต่อชื่อเสียงเสียหายต่อความเป็นตัวตนเราก็จะสามารถฟ้องร้องต่อศาลที่จะมีผลในเชิงทั้งแพ่งทั้งอาญาอะไรก็ได้แล้วแต่
อันนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะยอมความถ้าเราพบว่าสื่อมวลชนก่อให้เกิดความเสียหายนี่คือกระบวนการควบคุมสื่อมวลชนโดยผ่านสังคมนะคะซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปและองค์กรทางสังคมมาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมายถือเป็นการควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือกำกับให้สื่อนั้นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ

ซึ่งแน่นอนว่าถ้าฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นนับจากตรงนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเข้าสู่กฎหมายฉบับต่างๆที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมสื่อมวลชนค่ะเรามาดูตามลำดับต่อไปเลยนะคะลำดับแรกที่ต้องพูดถึงก็คือกฎหมายตัวหลักนะคะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560ค่ะในรัฐธรรมนูญนะคะมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายเรื่องค่ะนั่นก็คือการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นจะกระทำไม่ได้รัฐทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะเมื่อรัฐสั่งปิดกิจการไม่ได้ก็ไม่สามารถจะสกัดกั้นเนื้อหาของสื่อได้อันที่สองมีสาระสำคัญที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับสื่อมวลชนหลายอย่างเช่นการให้นำข่าวสารไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆนั้นนะคะจะกระทำมิได้นะคะนั่นก็คือตัดเรื่องการเซ็นเซอร์ออกไปเลยนะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะว่าเว้นแต่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของในภาวะที่อ่อนไหวต่อการนำเสนอเนื้อหารัฐก็อาจจะเข้ามาควบคุมด้วยการบังคับให้สื่อแต่ละประเภทต้องนำข่าวสารไปให้เจ้าหน้าที่นี่ตรวจก่อนออกเผยแพร่ได้แต่ในภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองปกติทำเช่นนี้ไม่ได้นะคะสาระสำคัญอีกประการนึงก็คือการให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำมิได้นะข้อนี้ก็เป็นประเด็นของหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักการเมืองถูกเว้นวรรคหรือว่ากำลังติดค้างอยู่เพราะเนื่องจากมีการฟ้องร้องหรือผิดในประเด็นข้อนี้นะคะนอกจากนี้อะไรคะพูดถึงเรื่องการให้เงินสนับสนุนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐก็มีข้อห้ามไว้อย่างเช่นหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ได้แต่ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนดและก็ต้องประกาศให้ประชาชนทราบด้วยนะคะแล้วก็มีสาระสำคัญอีกอันห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการสื่อมวลชนใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ข้อนี้นะคะมีส.ส.หลายคนติดคดีอยู่นะคะแล้วก็นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้นะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการออกหนังสือพิมพ์ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นให้สะดวกไม่ยุ่งยากนะคะกฎหมายอื่นๆก็เป็นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551ก็จะพูดถึงเรื่องการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือกิจการประเภทกิจการบริการสาธารณะบริการชุมชนและกิจการทางธุรกิจนะคะมีกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพระราชบัญญัติมีพระราชบัญญัติอีกอันพระราชบัญญัติประธานโทษนะคะก็จะกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติกิจการก็จะพูดถึงเรื่องการจัดกิจการการจัดรายการการกำหนดสัดส่วนรายการนักศึกษาก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรมีอีกอันนึงคือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจกรรมวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553ซึ่งก็จะกำหนดให้มีกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์กรของกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค่ะก็จะเขาจะมีหน้าที่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้นะคะเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะพิจารณาอนุญาตการประกอบใบอนุญาตจัดทำวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์มีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติทำหน้าที่เสนอนโยบายแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ตรวจสอบภาพยนตร์ก่อนนำออกเผยแพร่นะคะมีหน้าที่ตรวจอนุญาตภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็คือทุกภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องผ่านการตรวจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้มีกฎกระทรวงค่ะที่จะกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ก็เหมือนกันกำหนดเรตติ้งของภาพยนตร์นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆนะคะนอกจากนั้นยังมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาญาที่ว่าเรื่องการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักรมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดศาสนานะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544และมีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544ว่านักศึกษาอาจจำเป็นจะต้องกลับไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของประมวลกฎหมายจับประเด็นสำคัญแล้วก็ให้เห็นความซับซ้อนในตัวบทกฎหมายด้วยควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน่วยนี้ให้ชัดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละหัวข้อไว้อย่างค่อนข้างกระชับแล้วเราเพียงแต่จำประเด็นหลักของเรื่องให้ได้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาแต่ละตอนได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชันนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-504-7777
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

0: Crown of thorns is a popular ornamental flowering plant. Besides the colorful flowers, people believe that it's an auspicious plant that will bring good luck to those who grow it. Crown of thorns are succulents that grow well in arid conditions. They come from North Africa. Varieties of crown of thorns plants are differentiated by flower color. There are solid color flowers, spotted, and mixed. Varieties are named after their place of origin, their color, or with auspicious names. Today we're going to visit Ek Udom Nursery in Sanam Chaikhet District, Chacheng Sao Province. The owner here has developed varieties of crown of thorns with new colors, new flower forms, new plants, large and abundant flowers, and varieties that are easy to care for because they are resistant to diseases and insect pests.
1: เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี 2539 นะครับตั้งแต่สมัยพวกช่วงที่ปุ๋ยเซียนมีราคาแล้วก็ช่วงหลังมาก็พวกกระแสความนิยมก็อ่อนลงไปแต่ว่าก็ยังทำขายอยู่นะครับแต่ว่าเน้นส่งออกขายส่งกันเป็นหลักมากกว่าราคาก็อาจจะไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนครับส่วนใหญ่แล้วสายพันธุ์หลักๆก็จะมีสีหลักคือสีแดงชมพูขาวแล้วก็สีเหลืองครับ ลักษณะการออกดอกแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางสายพันธุ์ก็จะเป็นก้อนออกดอกเป็นช่อๆบางตัวก็เป็นกระจายนะครับก็จะมีแบบบางตัวชอบติดดอกซ้อนอาจจะซ้อนออกมาเป็นพวงๆนะครับบางตัวก็ไม่ซ้อนไม้ที่ไม่ซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประกวดแล้วก็จะมีสายพันธุ์ที่ดอกทนคือสามารถอยู่ได้เป็น 10-20ช่อโดยที่ไม่ทิ้งดอกครับหรือบางตัวก็เลี้ยงขายแค่เป็นแบบปล่อยเซียนต้นเล็ก
0: Once he got expert in breeding crown of thorns, Pithak Pong devoted all his time to propagating crown of thorns in earnest, and he bred many new varieties that he entered in contests and won several first place prizes.
1: เป็นหลายประเภทนะครับก็คือประเภทเซียนแปดดอกใหญ่16ดอกใหญ่ประเภทไม้ต้นลำต้นเดียวไม้จัดกอหรือว่าไม้แบ่งตามสีพวกไม้แดงไม้ชมพูไม้ขาวเหลืองเขียวนะครับทีนี้ก็เขาก็จะเอาแต่ละประเภทเนี่ยมาประกวดรวมอีกทีหนึ่งหาต้นที่เขาเรียกว่าได้รางวัลยอดเยี่ยมขั้นตอนการเลี้ยงไม้ประกวดอันดับแรกคือเราต้องหาสายพันธุ์ที่ดอกทนนะครับเลี้ยงเริ่มจากการเลี้ยงต้นก่อน ก็คือจะเป็นเลี้ยงต้นโดยที่เด็ดดอกไปเรื่อยๆเด็ดดอกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ต้นมันสมบูรณ์และแข็งแรงหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกคือ1ช่อดอกเนี่ยจะใช้เวลาการบานจากที่เป็นตาดอกจนถึงบานประมาณ1อาทิตย์เราต้องเตรียมตัวก่อนงานประกวดคือต้องรู้วันประกวดครับแล้วก็คือเผื่อเวลาไว้แล้วก็ดูแลโดยรดน้ำวันละครั้งถ้าจะให้ดีที่สุดคือคอยซับทำความสะอาดดอกกระดาษทิชชู่ก็ได้
0: Pithak Pong's crown of thorns that have won prizes include cultivar Sethi Mueang Non, which won a prize bestowed by Her Royal Highness Princess Somsawali. It has large, orderly, long-lasting flowers. Cultivar Sethi Mueang Jan, which won first prize for branched plants and for the category pink single flowers. It is notable for its large flowers that are orderly, a sweet color, and stems that are not too long.

0: not too short. Cultivar Seti Mueang Thai is a new variety with red flowers with green spots, and it is the largest flower here. Cultivar Lak Sap is another red-flowered variety with well-ordered leaves and a very large plant. Not many crown of thorns plants have such large stems and nice leaves. Although crown of thorns plants can grow in any region of Thailand, if you want them to look beautiful, besides the environment, caring for them is also important.
1: แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกโปยเซียนนะครับคือโปยเซียนเนี่ยธรรมชาติของเขามันเขาเป็นไม้ที่ต้องการแสงนะครับการจะเลี้ยงให้เขามีดอกได้เนี่ยแสงต้องเพียงพอนะครับก็ไม่ใช่ให้ได้รับจน100%เพราะว่าถ้ามากไปก็ใบมันจะขอบเหลืองนะครับแล้วก็ไม้จะไม่ค่อยโตดินที่ใช้ก็เป็นใช้ใบกล้ามปูครับผสมกับมะพร้าวสับ1:1นะครับ เพื่อให้ระบายน้ําได้ดีครับให้โปรเซียนเขาจะไม่ชอบน้ําขังนะครับเขาชอบโป่งๆรดน้ําแล้วทะลุลงไปเลยเนี่ยจะดีมากนะครับถ้าเกิดช่วงหน้าฝนถ้าเกิดอากาศมันชื้นมากๆนี่ถ้าเป็นไปได้เราถ้ามีโรงเรือนก็จะดีนะครับหรือว่าถ้าไม่มีโรงเรือนเราก็ยกหลบเอาครับจะช่วยเรื่องเชื้อราได้มากเพราะว่ายาเชื้อราฉีดไปแล้วมันมีผลกระทบนะครับคือไม้จะไม่โตปุ๋ยที่ให้ก็เป็นสูตรเสมอ
0: Besides sunlight, soil, and fertilizer, watering is also important. You should water them at least once a day, but don't pour water on the flowers or they'll rot and drop sooner than normal. In addition to admiring the beautiful plants and getting some good advice from Mr. Pitakpong, we also got to see how to propagate crown of thorns by grafting. First, cut the rootstock, leaving enough space to make an incision and to wrap it. Tie the string to the rootstock. Take the scion you prepared and cut the bottom into a tapered wedge. Try to make it the same size as the cleft in the rootstock. And place the scion in the cleft. Then wrap the leaves and thorns. Cover it with a plastic bag to keep it from drying out. Leave it for about a week and the stems will grow together. The popularity of crown of thorns rises and falls depending on trends that spark an interest, just like for any other type of ornamental plant. But after several decades, these thorny plants are still loved by many.
2: Well, the next time you want to add a new plant in your garden, you might want to try a poisian plant or the crown of thorns plant. You never know, they might bring you good luck and fortune, but be sure to take good care of it and it will take good care of you. Up next, our guest, her name is Nong Min, and she says that the English language changed her life. So let's go to Tot now and find out how in English Club.
3: Swadee Kap, hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Sumboon. Today's guest is a person who has overcome her fears of English and she has been able to master this language, and also it has led her to study abroad and also live abroad as well. So we'll learn to overcome your fears of English and be good at it as well. So please welcome today's special guest, Khun Min. Swadee Kap. Swadee Kap. So before we talk about your tips and techniques of English, could you please introduce yourself to our viewers?
4: Hello everyone, my name is Lipika Wisawat Soeng Suk, or you can call me Mint. I'm currently a final year student of

0: Only possibility when you want to buy the lottery is win or lose. So if you lose this time, you have opportunity to and possibility to win the next time. Believe in yourself, you can do it, and one day you will absolutely do it.
1: That's such a great motivation because it's very important to believe in yourself. If you don't believe in yourself, then you already lost. Okay, Kunmin, thank you very much. ขอบคุณมากๆนะครับ
0: ค่ะ ขอบคุณค่ะ
1: So there you go. Just believe in yourself and overcome your fears of speaking English. Anyone can do it, but you have to believe in yourself. That's the most important step. And use social media, right, to learn
0: Yes.
1: more and more about English. So English can be very fun by using social media, watching movie, and reading books that you love. So see you next time. Sawasdee krap.
2: Nongmin is an inspiration to all of us who struggles to learn the English language. But with a little bit of hard work and perseverance, you too can be as successful as Nongmin. So keep up the great work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Puy and Ajahn Gib have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิฟต์จิตสุพังค่ะพี่ปุ๋ยขา
3: ค่ะ
4: กิฟต์อยากจะขอคำแนะนำพี่ปุ๋ยสักหน่อยค่ะ
3: เรื่องอะไรล่ะคะ
4: กิฟต์อยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีเลยเนี่ยค่ะ
3: ค่ะ
4: มีวิธีการไหนบ้างคะ
3: วิธีการไหนเหรอคะดูภาพยนตร์ไหมคะพี่ปุ๋ยว่าดีนะคะการชมภาพยนตร์เนี่ยทำให้เราได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็คำศัพท์ในชีวิตประจำวันได้แสดงด้วย
4: ดูภาพยนตร์เหรอคะดูภาพยนตร์เดี๋ยวนี้มันแพงมากเลยกว่ายิบจะเก่งนะคะสงสัยหมดตัว
3: แพงเหรอคะ
4: ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นฟังวิทยุไหมคะไม่ต้องเสียตังค์ค่ะฟังวิทยุก็ฟังไปเรื่อยๆอะค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเพลงสากลหรือเปล่าคะ
3: ค่ะ
4: พี่ปุ๋ยค่ะกิ๊บไม่ชอบฟังเพลงสากลเลยค่ะชอบฟังเพลงไทยมากกว่าค่ะ
3: ชอบฟังเพลงไทย
4: ค่ะ
3: งั้นเล่นเกมไหมคะเล่นเกมมันก็จะมีแบบเกมภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยให้กิ๊บได้ฝึกสมองประลองปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เล่นเกมเหรอคะไม่ค่อยชอบเล่นเกมเลยอะค่ะ
3: ถ้ากิ๊บไม่ชอบอะไรก็ so be it
4: คะพี่ปุ๋ยคะกิ๊บยังไม่ได้บอกเลยนะว่ากิ๊บจะใช้วิธีไหนพี่ปุ๋ยบอกให้กิ๊บทำเลยยังไงอะคะ
3: คือ so be it นะคะแปลว่าแล้วแต่เธอเลยค่ะแปลว่าแล้วแต่เอาที่เธอสบายใจอะไรแบบนั้นเลยค่ะ so be it ในกรณีนี้ก็คือแล้วแต่น้องกิฟเลยค่ะ if you want to ignore my advice so be it
4: if you want to ignore my advice so be it ก็คือถ้ากิฟอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยตามใจกิฟ
3: ถูกต้องค่ะหรือจะใช้คำว่าค่ะ suit yourself ก็ได้นะคะ
4: อ๋อ
3: suit yourself ก็แปลว่าแล้วแต่คุณค่ะเอาตามนั้นเลยค่ะ
4: มีสองคำนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: มี so be it กับ suit yourself ก็คือตามใจแล้วแต่เลย
3: ใช่ค่ะ
4: พี่ปุ๋ยค่ะ
3: ค่ะ
4: คิดว่ามันออกจะแรงๆกับน้องสักหน่อยไหมคะ
3: แรงเหรอคะไม่นะคะ
4: ค่ะ
3: so be it
4: ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อพี่ปุ๋ยบอกตามใจกิฟงั้นกิฟเรียนกับพี่ปุ๋ยต่อไปเลยดีกว่าค่ะ
3: อุ้ย
4: ฟรีค่ะ
3: น้องกิฟคะอันนี้ท่าทางจะแรงกว่าเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะปุ๋ยกับกิฟขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thrairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัว

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไป

0: เนี่ยจะไปต่อยังไงดีนะ
1: เอ้า
0: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: จะเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศีลแม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสมัญญัติ1ในเรื่องกระบวนการนำสืบพยานหลักฐานนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเริ่มต้นนะครับการนำพยานเอกสารมาสืบนะครับเราจะต้องดูนะครับว่ามีการกำหนดอย่างไรในกฎหมายที่จะต้องมีการส่งเอกสารกันก่อนที่จะไปถึงมาตรา125วรรค1นะครับแน่นอนครับนักศึกษาได้ศึกษามาตรา90มาแล้วนะครับผมให้นักศึกษาเริ่มจากมาตรานี้นะครับเราค่อยไปที่มาตรา125วรรค1นะครับเพื่อความเข้าใจมาตรา90ครับจะระบุว่าให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเนี่ยครับส่งนะครับให้ศาลแล้วก็สำเนานะครับส่งสำเนานะครับให้ศาลแล้วก็ให้คู่ความนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเพราะฉะนั้นคืออะไรครับจะต้องมีการส่งสำเนาเอกสารให้ก่อนเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับ

รับไปจากศาลนะครับรับไปคู่ความฝ่ายที่รับครับมีหน้าที่นะครับอันนี้จะเข้ามาตรา125วรรคหนึ่งแล้วนะครับพอเข้า125วรรคหนึ่งนะครับก็จะเป็นกรณีที่นะครับคู่ความฝ่ายที่รับไปเนี่ยจะต้องนำสำเนาเอกสารครับไปตรวจสอบถึงความมีอยู่นะครับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารครับว่านะครับก็ไก่นะครับเอกสารนั้นมีต้นฉบับหรือไม่นะครับถ้าต้นฉบับไม่มีอยู่จริงก็เท่ากับเป็นเอกสารปลอมนะครับไม่ใช่เอกสารที่แท้จริงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ก็ต้องคัดค้านครับว่าเอกสารนั้นไม่มีต้นฉบับนะครับอันนี้กฎหมายระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่นะครับซึ่งถ้าไม่คัดค้านเนี่ยครับผลจะตามมาเยอะมากนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเพราะมีการนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราอยู่บ่อยนะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจำนะครับจากมาตรา90นะครับไปที่มาตรา125นะครับมาตรา125นะครับทีนี้ดูข้อกอไก่นะครับมีต้นฉบับหรือไม่นะครับประเด็นต่อไปนะครับข้อขอไข่ถ้าต้นฉบับเอกสารมีอยู่จริงจะสังเกตเห็นนะครับว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่ากอไก่นั้นถามว่ามีต้นฉบับหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นเอกสารปลอมนะครับแต่ถ้าต่อมานะครับมีต้นฉบับอยู่จริงก็ต้องตรวจสอบกับว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับหากต้นฉบับเป็นเอกสารนะครับไม่ว่าจะปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนก็ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่ความฝ่ายที่ถูกเอกสารนั้นมายันต้นเนี่ยก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับของการคัดค้านเอกสารนะครับเรามาดูสเต็ปต่อไปนะครับในส่วนข้อคอควายนะครับข้อคอควายนักศึกษาจะเห็นว่าต้นฉบับเอกสารนั้นมีอยู่จริงนะครับและต้นฉบับดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นเอกสารปลอมนะครับไม่เป็นเอกสารปลอมก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความนั้นในสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งสำเนาก็ไม่ได้ตรงนะครับมีการถ่ายนะครับเอกสารมาแล้วนะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อความดังกล่าวแล้วก็นำไปถ่ายสำเนาอีกทีนึงเอามายื่นนะครับบางทีสำเนามันก็เลยไม่ตรงนะครับเพราะมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบครับว่าข้อความในสำเนาเนี่ยถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่นะครับหากไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับก็เป็นการคัดลอกสำเนามาไม่ตรงกับต้นฉบับนั่นเองนะครับจะใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับไม่ได้ก็ต้องโต้แย้งนะครับว่าสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีอยู่3กรณีด้วยกันที่จะต้องจำนะครับจะต้องจำทีนี้ต่อมาครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไม่คัดค้านผลจะเป็นอย่างไรอันนี้จำต่อมาครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเขาให้คัดค้านในเรื่องใดบ้างกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่นะครับและความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับว่าเวลาที่เรามีการนำสืบพยานเอกสารนะครับเราไม่มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับถึงกรณีดังกล่าวต่อไปนี้การมีอยู่ของเอกสารนั้นพูดง่ายๆครับถ้าไม่มีการคัดค้านตั้งแต่แรกอะในวันสืบพยานนะครับจะมาบอกว่าเอกสารปลอมนะครับก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรกฎหมายระบุแล้วนี่ครับว่าให้คุณคัดค้านแต่คุณไม่คัดค้านส่วนใหญ่เนี่ยแหละครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับเขาก็เลยนำมาทดสอบความรู้ของพวกเราว่ากรณีที่เขาไม่คัดค้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองนะครับความแท้จริงของเอกสารและอันที่สามครับความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามมาตรา125วรรค3เพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีนะครับจำให้ดีว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับมีการคัดค้านประเภทไหนได้บ้างนะครับและผลของการคัดค้านเป็นอย่างไรทีนี้นอกจากผลของการคัดค้านตาม125วรรค3แล้วครับมันมีผลประการที่2ด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าอยู่ในมาตรา93อนุ4นะครับซึ่งอันเนี้ยกฎหมายได้แก้ไขใหม่นะครับแต่แก้ไขนานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็จะมาถามเราครับว่ากรณีที่คู่ความเนี่ยครับนำสำเนาเอกสารเนี่ยมานำสืบชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าเราไปดูมาตรา93ครับมาตรา93เขาจะบอกเลยว่า

ให้นำสืบเฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้นนะครับสำเนาไม่ได้แต่การที่จะรับฟังสำเนาเอกสารได้เนี่ยครับให้ไปดู93อนุ1นะครับถึงอนุ4ซึ่งความเชื่อมโยงของมาตรา125ก็คือกรณี93อนุ4นั่นเองนะครับศาลรับฟังสำเนาเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าคู่ความอีกฝ่ายไม่คัดค้านในวันสืบพยานเนี่ยครับถ้าเขาเอาสำเนามาสืบนะครับถ้าเอาสำเนามาสืบนะครับคู่ความอีกฝ่ายเนี่ยจะคัดค้านไม่ได้นะครับจะคัดค้านไม่ได้อันนี้คือความสำคัญนะครับซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมาตรา90นะครับ125และ93ครับเมื่อมันมีความน่าสนใจอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเขาก็เลยชอบนำมาทดสอบนักศึกษากันนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีครับทีนี้มีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือนะครับแม้คู่ความจะถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3ก็ตามครับแต่ไม่เป็นการตัดอำนาจของศาลนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือศาลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคู่ความแล้วนะฮะอันนี้คือศาลขีดเส้นใต้นะครับถ้าดูตัวบทมาตรา125วรรค3นะครับคำว่าศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องของความมีอยู่ความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นด้วยนะครับอันนี้คือศาลนะครับอันที่2คือคู่ความที่ถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา125วรรค3เนี่ยครับคงถูกตัดสิทธิ์เฉพาะที่ห้ามมิให้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเท่านั้นนะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความนั้นที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดถ้าเราสังเกตในส่วนนี้ครับมันคือตัวข้อความที่อยู่ในมาตรา94วรรค2นะครับจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงไปอีกกรณีนึงนะครับในกรณีของมาตรา94นะครับกรณีที่นำพยานบุคคลมาสืบแทนเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาดูมาตรา125วรรค3เนี่ยครับต้องจำเชื่อมโยงไปกับมาตรา94ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไม่ตัดสิทธิ์นะครับไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความถ้าเป็นกรณีที่อ้างว่าสัญญาหรือหนี้นั้นไม่สมบูรณ์นะครับหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนั่นเองทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูถึงวิธีนำมานะครับหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลซึ่งอันนี้อยู่ที่มาตรา122วรรค1นะครับจะเป็นกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามตัวบทมาตรา122วรรค1เลยเขาบอกว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดครับอ้างอิงเอกสารฉบับใดเป็นพยานหลักฐานและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านเอกสารนั้นตามมาตรา125ถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่อ้างเอกสารครับให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยนำต้นฉบับมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยานนะครับถ้าสังเกตตัวบทนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่าง125นะครับกับ122แต่กรณีที่2ครับเป็นกรณีที่ความครอบครองเนี่ยของเอกสารนั้นเนี่ยอยู่ที่อีกฝ่ายนึงหรืออยู่ที่บุคคลภายนอกนะครับอันนี้จะแตกต่างกับกรณีแรกนะครับเพราะว่าอะไรถ้ากรณีแรกเขาให้นำต้นฉบับมาด้วยแต่ถ้ากรณีที่2ความครอบครองอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นเนี่ยอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้นะครับถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญและคำร้องนั้นฟังได้ครับให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลในเวลาอันสมควรแต่ถ้าเอกสารดังกล่าวนี้คู่ความไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอเนี่ยครับจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วอันนี้ให้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบเอกสารนั้นเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วนั่นเองนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะอันนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขานะครับเป็นคนที่ครอบครองต้นฉบับเอกสารแต่ไม่ยอมนำมานะครับตามที่ศาลกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วนะครับได้ยอมรับแล้วทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับถึงวิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลนะครับก็คือว่าถ้าต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในครอบครองของบุคคลภายนอกนะครับอยู่บุคคลภายนอกเมื่อกี้อยู่ในคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่บุคคลภายนอกละกรณีดังกล่าวเนี่ยครับให้นำบทบัญญัติในวรรคก่อนเนี่ย
ว่าด้วยการให้คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับยื่นคำขอเนี่ยและการที่ศาลมีคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับแต่ทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างครับจะต้องส่งคำสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้นครับล่วงหน้าอย่างน้อย7วันถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบตามกำหนดครับเมื่อศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลสืบพยานนั้นไปตามมาตรา93อนุ2นะครับซึ่งมาตรา93อนุ2เนี่ยครับถ้าเรามาดูตัวบทนะครับตัวบทมันมีความเชื่อมโยงอยู่นิดนึงนะครับ93อนุ2เนี่ยครับจะเป็นเรื่องถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นนะครับแสดงว่าอะไรครับเมื่อไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นสามารถรับฟังสำเนาต้นฉบับนั้นได้นะครับสามารถรับฟังต้นฉบับนั้นได้นั่นเองทีนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับแต่ก็สำคัญน้อยกว่ามาตรา125นะครับแต่ก็ต้องทราบแหละครับว่าเมื่อมีการนำต้นฉบับเอกสารมายื่นต่อศาลแล้วนะครับมันจะมีกรณีวิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นซึ่งอันนี้ครับเป็นไปตามตัวบทเลยนะครับกฎหมายเขากำหนดไว้ครับว่าการชี้ขาดความแท้จริงถูกต้องของเอกสารนั้นนี่ครับจะต้องมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือตรวจสอบบรรดาเอกสารถูกคัดค้านครับแล้วจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความในเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้น2ก็คือซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่นะครับหรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้านหรือพยานที่สามารถเบิกความในข้อเท็จจริงนะครับแห่งเอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนาได้นะครับและ3คือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้นครับในระหว่างที่ยังมิได้มีการชี้ขาดตัดสินคดีให้ศาลยึดเอกสารที่สงสัยว่าปลอมหรือไม่ถูกต้องนั้นนะครับแต่ความข้อนี้นะครับไม่ใช่บังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการได้เรียกคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่วิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารนั้นเนี่ยครับก็มีความสำคัญอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าออกมานะครับทดสอบเราก็คงเป็นที่เกี่ยวกับปรนัยนะครับคงไม่ได้เป็นอัตนัยนะครับสำหรับตอนที่1นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับทีนี้เรามาดูประเด็นนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำสืบพยานรัฐวัตถุนะครับที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับในตอนที่2นี้นะครับ1ก็คือความหมายของพยานวัตถุคืออะไรนะครับแน่นอนครับก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งใดนะครับอันไม่ใช่เอกสารซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาแยกนะครับพยานวัตถุกับพยานเอกสารเนี่ยครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ากรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานวัตถุกรณีใดบ้างที่ถือเป็นพยานเอกสารเพราะว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจจะมาสอบถามนักศึกษาได้นะครับทีนี้นะครับข้อ2ความสำคัญของพยานวัตถุคืออะไรนะครับพยานวัตถุครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องมีการซักถามอย่างพยานบุคคลนะครับหรือไม่ต้องมีการตีความนะครับอย่างพยานเอกสารเพราะว่าอะไรครับพยานวัตถุมันเป็นสิ่งที่พบเห็นนะครับไม่สามารถจะตีความได้นะครับเห็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้บทบาทของพยานวัตถุครับเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างแม่นยำแต่ส่วนมากครับพยานวัตถุครับจะมีกรณีที่นำมาใช้ในคดีอาญาเสียมากกว่านะครับในคดีแพ่งอ่ะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ศึกษาทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับทีนี้ในการนำสืบพยานวัตถุครับแน่นอนครับว่าพยานวัตถุก็เหมือนพยานอื่นๆที่มีการกำหนดครับว่าจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับมาดูที่ตัวบทมาตรา88นะครับเขาจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุหรือสถานที่เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตนคู่ความฝ่ายนั้นครับจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุวัตถุหรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือขอให้ศาลไปตรวจนะครับตามมาตรา88วรรค1นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรา88วรรค1เนี่ยครับครอบคลุมพยานหลักฐานทุกประเภทนะครับที่คู่ความทุกฝ่ายครับจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนั่นเอง
ทีนี้ต่อไปนะครับในการนำสืบพยานวัตถุนะครับมาตรา128นะครับบัญญัติว่าถ้าพยานหลักฐานที่ศาลจะทำการตรวจนั้นนะครับเป็นบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งอาจนำมาศาลได้ให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตนะครับให้นำสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเนี่ยนำบุคคลหรือทรัพย์นั้นมาในวันสืบพยานหรือวันอื่นใดที่ศาลจะได้กำหนดให้นำมานะแล้ววรรค2บอกว่าถ้าการตรวจไม่สามารถกระทำได้ในศาลให้ศาลทำการตรวจณสถานที่เวลาภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควรแล้วแต่สภาพแห่งการตรวจนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้น128เนี่ยครับก็เลยมีการพูดถึงเรื่องบุคคลนะครับบุคคลอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับอันนี้เป็นพยานบุคคลแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราคือสังหาริมทรัพย์ที่อาจนำมาศาลได้อันนี้คือ128วรรค1ส่วนวรรค2ถ้าตรวจแล้วไม่สามารถนำมาได้เช่นอะไรนะครับเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับคู่ความเนี่ยครับอาจจะขอให้ศาลเนี่ยได้มีการไปตรวจพยานวัตถุในสถานที่นั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลเช่นกันทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาครับเป็นกรณีของผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคืออะไรอยู่ที่มาตรา98ก็คือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้นะครับเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้นะครับในศิลป์ในวิทยาศาสตร์การฝีมือการค้าหรือการที่ทำในกฎหมายนะครับต่างประเทศและซึ่งความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อความในประเด็นนะครับทั้งนี้ไม่ว่าพยานจะเป็นผู้มีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็พูดง่ายๆครับเขามีความรู้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีการประกอบอาชีพดังกล่าวนะครับก็สามารถเชิญมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับหรือเป็นพยานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นทีนี้ในเรื่องของความหมายนะครับจากตัวบทมาตรา98พยานผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ศาลแต่งตั้งในคดีแพ่งนะครับแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของพยานผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาใดบ้างนะครับดังเช่นกรณีของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรา98 okay. แต่พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับที่ศาลแต่งตั้งนะครับเป็นพยานความเห็นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาต่างการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับแน่นอนครับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา88ครับว่าจะอ้างก็ต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานนะครับและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับขอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันนะครับตามมาตรา88วรรค3นะครับแต่ศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเองเมื่อศาลเห็นสมควรก็ได้นะครับทีนี้นะครับการนำสืบผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา130วรรค1นะครับว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นหนังสือเป็นวาจาก็ได้นะครับและการนำสืบนะครับกรณีดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรานะครับ130นั่นเองทีนี้เรามาถึงประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับให้นักศึกษาจำทั้งในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาคู่กันนะครับก็คือว่าในคดีแพ่งจะอยู่ที่มาตรา128ทับ1นะครับส่วนในคดีอาญาจะอยู่ที่มาตรานะครับ131ทับ1และ244ทับ1คือให้จำคู่กันไปนะครับเพราะว่าตัวบทมีความใกล้เคียงกันโดยหลักการครับก็คือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีครับเมื่อศาลเห็นสมควรครับหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอเนี่ยศาลมีอำนาจสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้การตรวจดังกล่าวเนี่ยครับโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วนะครับคู่ความครับจะต้องมีความยินยอมนะครับมีความยินยอมซึ่งความดังกล่าวไม่ยินยอมนะครับมันจะเข้าสู่ข้อสันนิษฐานครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างนะครับตามวรรค4นั่นเองนะครับสำหรับกรณีนะครับการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งมาตรา128/1 131/1นะครับ144/1นะครับ
ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีหลักการที่

คล้ายกันนะครับมีหลักการที่คล้ายกันทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาซึ่งในคดีแพ่งครับก็จะมีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่680/2558นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงการตรวจพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับคุณครับเราก็จะต้องมาศึกษานะครับว่ามีกระบวนพิจารณาพิเศษอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการสืบพยานนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องดูตอนแรกครับก็คือมาตรา101นั่นเองครับว่าถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงนะครับในภาคหน้าเนี่ยสูญหายนะครับจำไว้ขีดเส้นใต้นะครับสูญหายหรือยากแก่การนำมานะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ด้วยนะครับเปิดตัวบทหรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจำนงจะอ้างอิงครับจะสูญหายเสียก่อนที่จะนำมาสืบหรือเป็นการยากที่จะนำมาสืบในภายหลังนะครับอันนี้พวกนี้ขีดเส้นใต้ให้หมดเลยนะครับมีความสำคัญนะครับที่จะสามารถนำมาทดสอบความจำของนักศึกษาได้นะครับบุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นครับอาจยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอหรือคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีนะครับทีนี้ต่อมาครับการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นอันนี้ก็มีความสำคัญครับเช่นกันอยู่ที่มาตรา102นะครับแต่ถ้าศาลที่พิจารณาคดีครับเห็นเป็นการจำเป็นครับให้มีอำนาจมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งครับในศาลนั้นหรือตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได้นะครับให้ผู้พิพากษาครับที่รับมอบหรือศาลที่รับการแต่งตั้งนั้นมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีครับรวมทั้งมีอำนาจนะครับที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นเนี่ยครับไปทำการสืบพยานแทนก็ได้กรณีต่อไปครับเป็นการสืบพยานที่อยู่นอกศาลนะครับโดยการประชุมทางจอภาพนะครับซึ่งมาตรา120/4ครับระบุว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับอาจขอให้ศาลทำการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบทางการประชุมทางจอภาพโดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับศาลอาจจะอนุญาตตามคำร้องนั้นก็ได้ทีนี้นะครับมาดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสืบพยานบุคคลที่อยู่นะครับนอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพนะครับ1ก็คือว่าคู่ความจะต้องเป็นคนร้องขอครับโดยทำคำร้องขอนะครับเป็นหนังสือหรือแถลงด้วยวาจาก็ได้นะครับ2ครับผู้ร้องขอครับจะต้องให้เหตุผลด้วยความจำเป็นนะครับนี่คือด้วยความจำเป็น3ครับกำหนดเวลาการร้องขออันนี้ไม่ได้มีการกำหนดเวลาในการร้องขอไว้นะครับ4ครับศาลต้องอนุญาตนะครับถ้าหากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมครับและการสืบพยานนั้นไม่ยุ่งยากจนเกินไปศาลก็จะอนุญาตนะครับสำหรับต่อไปนะครับ2ครับการดำเนินพิจารณานะครับในวันสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพครับหากคู่ความนะครับหรือทนายความมีคำขอครับและศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให้คู่ความครับหรือทนายความนั้นไปทำการสืบพยานที่ศาลนะครับที่พยานไปเบิกความนั้นก็ได้นะครับส่วนกรณีต่อไปนะครับเป็นการนำสืบพยานหลักฐานโดยความตกลงกันของคู่ความหรือข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับก็คือว่าคู่ความตกลงกันครับขอให้เจ้าพนักงานทำการสืบพยานหลักฐานนอกศาลแทนนะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา103/1นะครับ103/1ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นการสืบพยานครับหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันนะครับอันนี้จะอยู่ที่มาตรา103/2นะครับพยายามแยกให้ออกนะครับว่าแต่ละทับเนี่ยครับเป็นเรื่องอะไรกันและกรณีที่3ครับเป็นการสืบพยานหลักฐานครับตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา103/3นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละทับเนี่ยครับของมาตรา103เนี่ยพยายามแยกให้ออกนะครับว่าเป็นการสืบพยานแบบไหนนะครับแบบไหนนะครับและตามความแตกต่างทีนี้เรามาสู่นะครับคำถามนะครับที่น่าสนใจ
ถ้าคู่ความที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนเนี่ยครับไม่ปฏิเสธความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นจะมีผลประการใดแสดงว่าอะไรครับอันนี้เป็นการถามตัวบทละว่านักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรทีนี้ในส่วนของคำตอบนะครับในส่วนของคำตอบจะเห็นได้ว่าช้อยนะครับมีจำนวน5ช้อยด้วยกันนะครับถ้าเราจำตัวบทนะครับจำตัวบทของมาตรา125นะครับกับมาตรา93ได้นะครับนักศึกษาก็จะจำได้ว่าเป็นคำตอบข้อใดก็คือคำตอบข้อ2นั่นเองนะครับว่าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนะครับสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันดังกล่าวเนี่ยครับถ้าไม่ได้มีการคัดค้านเอกสารวันสืบพยานเอกสารสามารถนำสำเนามาสืบแทนต้นฉบับได้ครับสำหรับนะครับตอนที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือหยุดถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีนะครับนักศึกษาสำหรับในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินนะครับในเรื่องย่อยเนี่ยก็จะมีเรื่องของแหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุนนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องศึกษานะครับก็คือเมื่อกิจการจะดำเนินโครงการลงทุนหรือว่าจัดหาสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเข้ามาสู่วงจรการดำเนินงานของธุรกิจนะครับก็จะต้องมีการตัดสินใจนะครับเรื่องแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนนะครับแล้วก็โครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับดังนั้นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุนเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อภาพรวมของการดำเนินงานของกิจการนะครับโดยที่เราอาจจะพูดถึงต้นทุนเงินทุนของโครงการในที่นี้เนี่ยหมายถึงอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการนะครับโดยทั่วไปก็ต้นทุนเงินทุนของโครงการมักจะจัดหามาจากแหล่งเงินทุนจากหลายแหล่งนะครับที่เราเรียกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการนั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนเงินทุนจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับดังที่ได้เคยศึกษากันมาแล้วนะครับว่าจะมีสัดส่วนของแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งจากภายในกิจการและภายนอกกิจการนะครับซึ่งในเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแหล่งเงินทุนของโครงการก็จะมีตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับการจัดหาเงินทุนของโครงการนะครับว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการเนี่ยมีความสำคัญอยู่ที่ว่ากิจการจะตัดสินใจว่าจะหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใดนะครับในการดำเนินโครงการที่จะเป็นการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเข้าสู่กิจการนะครับการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกิจการในระยะยาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรขององค์การด้วยเนื่องจากว่าโครงการลงทุนเนี่ยดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าบางโครงการอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับอาจจะหลายเดือนหรือหลายปีเลยนะครับทำให้กิจการจะต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุนดังกล่าวนี้อย่างเหมาะสมนะครับถึงจะเป็นประโยชน์กับกิจการอย่างแท้จริงนะครับซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่2เรื่องสำคัญนะครับก็คือการตัดสินใจเรื่องงบประมาณลงทุนนะครับว่าจะตัดสินใจจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือจะวางแผนในโครงการใดนะครับที่จะเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจนะครับรวมถึงจะตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับจากแหล่งใดอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2นะครับที่สำคัญเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของโครงการนะครับซึ่งความสำคัญของเรื่องประเด็นของทุนเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะกระทบต่อสินทรัพย์ถาวรของกิจการถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจเลยทีเดียวก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยส่วนผสมนะครับหรือโครงสร้างระหว่างการจัดหาเงินที่จะมาจากเจ้าหนี้หรือจะมาจากส่วนของทุนแค่ไหนเนี่ยก็กระทบต่อภาษีที่กิจการจะต้องจ่ายด้วยนะครับรวมถึงอาจจะเป็นความเสี่ยงของกิจการนะครับในระยะยาวเช่นดอกเบี้ยซึ่งจะก่อภาระหนี้สินให้กับกิจการนะครับเหล่านี้เนี่ยถ้าสินทรัพย์ถาวรที่จัดหามาเนี่ยไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานของกิจการได้เนี่ยรวมถึงว่าไม่เกิดการได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วนะครับกิจการก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในระยะยาวได้นะครับนอกจากนี้โครงการลงทุนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่สร้างภาระผูกพันในระยะยาวให้กับธุรกิจนะครับรวมถึงนะครับการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของกิจการด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความสำคัญของการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของโครงการนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการลงทุนในโครงการลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของกิจการนะครับถ้าเกิดว่าเราหรือกิจการเนี่ยจัดหาสินทรัพย์ถาวรด้วยการใช้แหล่งเงินทุนจำนวนมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นรายได้หรือไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยในสัดส่วนที่มันเพียงพอกับการจัดหาเงินทุนเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาระในระยะยาวกับกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญโดยที่นักศึกษาจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอัตราส่วนอยู่สำคัญอันนึงก็คืออัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อยอดขายนะครับซึ่งอัตราส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินของกิจการเลยว่าในเมื่อจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้วเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการพิจารณาถึงดุลยภาพระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับยอดขายซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการนะครับซึ่ง
เราอาจเรียกดุลยภาพอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกชื่อหนึ่งได้นะครับก็คืออัตราการเติบโตภายในนั่นเองว่ากิจการจะมีการเจริญเติบโตจากภายในเนี่ยแค่ไหนนะครับประเด็นที่เราจะต้องดูที่มีความสำคัญนะครับก็อย่างเช่นอัตราส่วนกำไรสะสมส่วนเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของกิจการนะครับอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในเมื่อเราลงทุนไปแล้วเนี่ยกิจการเนี่ยสร้างผลตอบแทนแก่ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยได้เพียงใดนะครับนอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างส่วนของเจ้าของรวมเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น equity multiplier นะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ทำให้กิจการเนี่ยสามารถทราบได้ว่าตนเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตจากภายในที่สะท้อนถึงการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเข้าสู่กิจการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของการจัดหาเงินทุนของโครงการว่าปัจจัยที่กระทบนะครับต่อการจัดหาเงินทุนของกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2

ประเภทนะครับก็คือปัจจัยภายในกิจการและก็ปัจจัยภายนอกกิจการนะครับอย่างเช่นปัจจัยภายในกิจการนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับโครงสร้างเงินทุนของกิจการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมถึงนโยบายของผู้บริหารในแต่ละองค์กรนะครับว่ามีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดที่จะเหมาะสมนะครับ อย่างเช่นถ้ากิจการตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ต้นทุนหลังหักภาษีเนี่ยต่ำกว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับกิจการด้วยนะครับตรงนี้กิจการก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะนโยบายของโครงสร้างเงินทุนของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะจัดสัดส่วนตรงนี้อย่างไรนะครับอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายเงินปันผลว่ากำไรสุทธิในแต่ละปีเนี่ยจะนำไปจ่ายคืนเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับจำนวนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรที่จะเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่นักศึกษาก็ทราบนะครับว่ากิจการสามารถนำกำไรสุทธิมาเป็นกำไรสะสมในกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่เอาไปใช้ต่อในกิจการก็จะจ่ายคืนออกมาเป็นเงินปันผลนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่กิจการจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยภายในนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือนโยบายการลงทุนนะครับว่ากิจการประสงค์จะขยายจะปรับปรุงหรือจะจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาหรือไม่หรือว่าจะเลือกไปลงทุนในโครงการลงทุนอะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจนะครับรวมถึงมีศักยภาพที่จะนำมาซึ่งรายรับจากการดำเนินงานในอนาคตนะครับเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยภายนอกนะครับซึ่ง เราอาจจะเห็นได้นะครับอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับหรือว่าตราสารหนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออัตราภาษีนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดหาเงินทุนจากเจ้าหนี้เนี่ยกิจการก็สามารถนำอัตราภาษีดังกล่าวเนี่ยมาหักลบนะครับออกจากส่วนของเจ้าหนี้นะครับก็ทำให้การคำนวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีน้ำหนักที่ลดลงแต่ว่าในขณะเดียวกันความเสี่ยงของกิจการนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวว่าจะมาจากแหล่งใดบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่กิจการอาจจะต้องพิจารณานะครับอย่างเช่นเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้ว่าการจัดหาเงินทุนจะมาจากส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้ใช่ไหมครับดังที่นักศึกษาได้อ่านในเนื้อหามารายละเอียดมานะครับทีนี้ถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดว่าการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทเนี่ยมีประเภทย่อยๆอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าถ้าเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้โดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วก็ตราสารหนี้หรือที่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเงินกู้ยืมระยะยาวเนี่ยจะเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้โดยมากนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินเป็นวิธีการพื้นฐานของธุรกิจเลยล่ะในการที่จะขอกู้ยืมในวงเงินต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะครับจากสถาบันการเงินเราก็เรียกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับกิจการเนี่ยจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปก็จะมีระยะเวลายาวนานมากกว่า1ปีนะครับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกู้ยืมมาเพื่อดำเนินโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระยะยาวนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าให้มีระยะเวลาเพื่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจากโครงการได้อย่างเพียงพอนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นเรื่องของเงินกู้ยืมระยะยาวเนี่ยว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันที่1 นะครับก็คือระยะเวลาที่ครบกำหนดโดยทั่วไปเนี่ยระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงินอาจจะอยู่ระหว่าง 1-10 ปีนะครับตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเจรจาเงื่อนไขการกู้ยืมนะครับว่าในเงื่อนไขของการกู้ยืมจะเป็นอย่างไรซึ่งส่วนมากก็อาจจะมีการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในการกู้ยืมได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของหลักประกันในการกู้ยืมว่าถ้าเป็นเงินกู้ยืมหรือสินเชื่อของธุรกิจในระยะยาวเนี่ยก็มักจะต้องมีหลักประกันนะครับหรือที่เรียกว่าผู้กู้จะต้องวางสินทรัพย์เพื่อประกันการกู้ยืมนะครับ
รวมถึงการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งมีภาระผูกพันตามกฎหมายนะครับแล้วก็รวมถึงข้อตกลงอื่นๆนะครับที่ผู้กู้จะต้องจัดทำงบการเงินหรืองบกระแสเงินสดหรืออาจจะต้องทำรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องให้กับผู้ให้กู้นะครับบางครั้งก็จะต้องมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทีนี้เรามาดูอีกประเภทย่อยหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยก็คือตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยจะเป็นตราสารทางการเงินนะครับที่องค์การเนี่ยหรือองค์กรทางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ดีนะครับหรือองค์กรประเภทอื่นเนี่ยออกเพื่อกู้ยืมเงินจากนักลงทุนนะครับในกรณีนี้นักลงทุนก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนผู้กู้ก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นผู้ออกหรือที่เรียกว่า issuer นะครับตราสารหนี้ในที่นี้นะครับผู้ออกมีภาระตามกฎหมายที่ต้องชำระคืนและก็ต้องมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในตราสารนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อตราสารดังกล่าวแสดงการกู้ยืมระหว่าง2ฝ่ายนะครับเขาก็เลยเรียกตราสารหนี้ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหุ้นกู้นั่นเองนะครับรูปแบบของผลตอบแทนของตราสารหนี้นะครับจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆตามกำหนดนะครับตลอดอายุของตราสารหนี้ถือเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายนะครับแล้วก็ลักษณะของการจ่ายผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยจะมีอัตราที่แน่นอนมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนตามงวดเวลานะครับสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อกิจการเป็นผู้ออกตราสารหนี้นะครับเกิดสถานะล้มละลายขึ้นมาหรือต้องมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการทรัพย์สินของกิจการก็จะถูกแบ่งให้เจ้าหนี้หรือว่าผู้ถือตราสารหนี้ก่อนนะครับเมื่อได้รับชำระแล้วนะครับมีเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จึงไปชำระให้กับผู้ถือตราสารทุนต่อไปนะครับอายุของตราสารโดยทั่วไปก็จะกำหนดอายุที่ครบกำหนดไถ่ถอนไว้แน่นอนนะครับได้รับคืนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้นะครับในขณะที่ตราสารทุนเนี่ยอาจจะไม่มีกำหนดวันหมดอายุนะครับในส่วนของความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับความเสี่ยงในการลงทุนก็เลยต่ำกว่าการลงทุนในตราสารทุนนะครับแต่แน่นอนนะครับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยก็อาจจะน้อยกว่าจากการลงทุนในตราสารทุนนั่นเองนะครับในส่วนของการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะพบว่ามีประเภทย่อยที่สำคัญนะครับก็คือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญในที่นี้คือตราสารทุนประเภทหนึ่งที่ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนก็คือเงินปันผลนะครับแบ่งจ่ายจากกำไรจากการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรียกว่า capital gain กับ capital loss นะครับก็คือกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นสามัญนั่นเองนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับที่ผู้ถือหุ้นยังอาจได้รับเช่นสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่นะครับรวมถึงสิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของกิจการนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นตราสารทุนที่ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่แน่นอนนะครับคล้ายกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ว่าหุ้นหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยจะมีความแตกต่างจากหุ้นกู้นะครับโดยที่เงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมายเหมือนกู้นะครับในทางปฏิบัตินะครับธุรกิจก็จะออกหุ้นบริมสิทธิ์ที่จ่ายเงินปันผลด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันก็อาจจะเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือของธุรกิจนั่นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระผูกพันตามกฎหมายเหมือนในกรณีของหุ้นกู้นะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่ามีรายละเอียดเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์อยู่นะครับทั้งในเชิงของอัตราเงินปันผลนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นสามัญเนี่ยอัตราเงินปันผลไม่มีกำหนดตายตัวและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกิจการนะครับแต่หุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยจะมีอัตราเงินปันผลที่คงที่นะครับการจ่ายเงินปันผลถ้าเป็นหุ้นสามัญนะครับเงินปันผลจะจ่ายหลังจากกิจการจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบริมสิทธิ์แล้วในขณะที่หุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญนะครับรวมถึงในเรื่องของการคืนทุนนะครับเมื่อเลิกกิจการเรื่องของสิทธิการ
ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทุกเรื่องของกิจการในขณะที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในกรณีที่มีเงื่อนไขกำหนดไว้เท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะพบว่าเราจะมีการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีช่องทางในเรื่องของการจัดหาเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันก็คือในลักษณะของ Venture Capital นะครับจะเป็นการนำเงินทุนไปร่วมถือหุ้นในกิจการขนาดเล็กนะครับหรือโครงการที่เริ่มก่อตั้งแต่ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะมีผู้ที่มีเงินทุนจำนวนมากนะครับที่match หรือว่ามาให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการนะครับโดยลักษณะของธุรกิจร่วมลงทุนนะครับก็เป็นการจัดหาเงินทุนในระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์นะครับเป็นการจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนนะครับเพื่อให้มีการแบ่งปันผลตอบแทนแล้วก็ร่วมรับความเสี่ยงของโครงการลงทุนนะครับผู้ร่วมลงทุนต้องมีแหล่งเงินทุนที่มากพอให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงอาจจะให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นประสบการณ์คำแนะนำรวมถึงเครือข่ายของผู้ร่วมลงทุนที่จะเอามาช่วยเหลือนะครับกิจการที่ต้องการเงินทุนนะครับลักษณะพิเศษอีกประการนึงของ Venture Capital ก็คือจะต้องมีอาจจะมีระยะเวลาของแหล่งเงินทุนที่ให้ความช่วยเหลือระยะยาวนะครับคือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ย เราจะเห็นว่ามีตารางที่แสดงถึงขั้นตอนนะครับในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งนี้นะครับตั้งแต่การจัดหาเงินทุนในระยะเริ่มต้นที่กิจการจะต้องนำเสนอแนวคิดของโครงการลงทุนนะครับรวมถึงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วเมื่อกิจการมีการขยายตัวนะครับก็จะต้องมีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนการขยายโครงการลงทุนในขั้นตอนต่อไปนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการระดมเงินทุนจำนวนมากในตลาดทุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อกิจการเติบโตมาถึงระดับหนึ่งก็อาจจะต้องมีการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการหรือหน่วยธุรกิจอื่นๆนะครับเพื่อที่จะขยายการดำเนินงานนะครับโดยที่เราอาจจะแบ่งกระบวนการของธุรกิจเงินร่วมลงทุนนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดต่อเบื้องต้นนะครับว่ามีการติดต่อกันระหว่างกิจการที่ต้องการจะขยายตัวนะครับต้องการแหล่งเงินทุนกับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทุนกับกิจการนะครับอาจจะผ่านตัวกลางในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมอุตสาหกรรมนะครับสมาคมการค้าเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจหลังจากนั้นก็จะเป็นการคัดกรองนะครับคัดกรองผู้ร่วมเงินร่วมทุนหรือธุรกิจเงินร่วมลงทุนเนี่ยว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องไหมมีขนาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงนะครับเพื่อประเมินการตัดสินใจในข้อเสนอต่างๆการเจรจาร่วมลงทุนแล้วก็มีการจัดทำรายละเอียดข้อตกลงหลังจากนั้นนะครับจึงจะนำไปสู่การดำเนินการภายหลังการร่วมลงทุนนะครับหลังจากที่มีการดำเนินโครงการลงทุนจนเสร็จสิ้นตามแผนแล้วก็จะมีการประเมินผลของการร่วมลงทุนดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับว่ากิจการจะหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการต่อไปนะครับในส่วนของต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการนะครับเราจะเห็นว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญกับกิจการนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องให้ความสนใจมากๆนะครับในส่วนของต้นทุนเงินทุนของโครงการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการนะครับตรงนี้จะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้นทุนเงินทุนของโครงการมักจะจัดหามาจากแหล่งเงินทุนหลายแหล่งนะครับซึ่งกิจการจะต้องพิจารณาต้นทุนเงินทุนของโครงการลงทุนโดยพิจารณาจากแหล่งเงินลงทุนทั้งหมดนะครับว่า เราจัดหาเงินทุนจากโครงการนี้มาจากแหล่งเงินทุนอะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาพิจารณาจัดทำเป็นงบประมาณเงินทุนของโครงการลงทุนและนำไปสู่การประเมินมูลค่าโครงการในที่สุดนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับในส่วนของโครงสร้างเงินทุนนั้นก็จะเป็นการจัดการนะครับส่วนผสมของเงินทุน
นะครับจากแหล่งต่างๆเช่นเงินทุนระยะยาวจากเจ้าหนี้เงินทุนระยะยาวจากเจ้าของนะครับเพื่อให้โครงการลงทุนของกิจการเนี่ยในสุดแล้วเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการนะครับซึ่ง เราจะเห็นได้นะครับซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็น

มาในเอกสารการสอนรวมถึงชุดวิชาอื่นๆนะครับว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการในที่นี้เราจะหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนที่กิจการคาดหวังจากโครงการโดยทั่วไปก็จะจัดหามาจากหลายแหล่งนะครับเราเรียกเป็นคำศัพท์นะครับว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการหรือว่า WACC จะเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าก็จะมีต้นทุนเงินทุนจากเจ้าหนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้นทุนในที่นี้หมายถึงอัตราดอกเบี้ยของกิจการที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ให้เงินกู้ยืมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจะต้องจ่ายออกไปให้กับผู้ให้กู้นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการได้รับเงินทุนมาตามที่ต้องการนะครับเจ้าหนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลาการให้กู้ยืมนะครับต้นทุนเงินทุนของเงินกู้ระยะยาวนะครับก็จะมีการคำนวณต้นทุนของหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวนะครับจากดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนต่องวดนะครับหารด้วยยอดการกู้ยืมหรือจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการกู้ยืมนั้นต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หรือของพันธบัตรนะครับต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของนะครับก็จะแบ่งเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญและต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมซึ่งนักศึกษาจะต้องไปดูในเอกสารการสอนในถึงตัวอย่างในการคำนวณเพิ่มเติมนะครับในแต่ละประเด็นของต้นทุนประเภทย่อยต่างๆรวมถึงต้นทุนเงินทุนหุ้นบริมสิทธิ์นะครับก็จะเป็นตราสารทางการเงินดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่า อยู่ในฐานะของเจ้าของที่จะรับเงินปันผลคงที่โดยได้รับชำระก่อนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่นะครับต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่นี้จะมีค่าในการออกจำหน่ายด้วยทำให้กิจการไม่ได้รับเงินตามราคาขายทั้งหมดจริงๆนะครับการคำนวณค่าของต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญออกใหม่จึงต้องนำค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นออกจำหน่ายมาปรับในสูตรการคำนวณด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับว่าเราจะสามารถคำนวณต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมได้อย่างไรนะครับซึ่งสูตรการคำนวณเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3วิธีหลักๆนะครับก็คือการคำนวณต้นทุนกำไรสะสมโดยใช้ Gordon Growth Model นะครับการคำนวณโดยใช้ Capital Asset Pricing Modelนะครับแล้วก็การคำนวณโดย Bond Yield Plus Risk Premium นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการจะหมายถึงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนเงินทุนดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนอกจากนี้กิจการยังอาจจะต้องพิจารณาประเด็นอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นอัตราส่วนหนี้สินของส่วนของเจ้าของว่าเป็นอย่างไรที่กิจการจะต้องกำหนดนโยบายดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อหนี้ของโครงการลงทุนที่มีต่อกิจการนะครับยิ่งก่อหนี้มากก็ยิ่งมีภาระผูกพันในรูปของดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนมากขึ้นกิจการถ้าประสบปัญหาไม่สามารถหารายได้มาชดเชยตรงนี้ได้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนหรือว่ามีปัญหาการล้มละลายได้นะครับต้นทุนเงินทุนก็ยังจะมีเรื่องของการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมนะครับบางธุรกิจมีการดำเนินงานในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาต้นทุนเงินทุนที่แบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจนะครับหรือที่เรียกว่าต้นทุนของโครงการในส่วนย่อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของโครงการที่จะต้องพิจารณาอีกนะครับเช่นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของโครงการเช่นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้นะครับเช่นระดับของอัตราดอกเบี้ยและอัตราภาษีว่ากระทบกับโครงสร้างของเงินทุนของโครงการนะครับแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยกิจการก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นทุนเงินทุนของกิจการลดลงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเงินทุนที่มาจากเจ้าหนี้นะครับในส่วนของภาษีนะครับอย่างเช่นถ้าหากอัตราภาษีลดลงก็อาจจะทำให้ต้นทุนเงินทุนในส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปหักลดทอนกับภาษีได้น้อยลงนั่นเองนะครับรวมถึงปัจจัยที่กิจการจะสามารถควบคุมได้นะครับอย่างเช่นนโยบายของโครงสร้างเงินทุนนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่ากิจการจะกำหนดโครงสร้างของเงินลงทุนอย่างไรนะครับจะให้มีส่วนของเจ้าหนี้มากแค่ไหนให้มีส่วนของเจ้าของ

ออกมากแค่ไหนนโยบายเงินปันผลนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ากิจการปันผลในอัตราที่ต่ำก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากกำไรสะสมได้เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงนโยบายการลงทุนของกิจการนะครับว่ากิจการลงทุนในธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยว

0: แล้วก็จะมีผลต่อต้นทุนเงินทุนของโครงการได้เหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กิจการต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนที่จะจัดหาสินทรัพย์มาลงทุนนะครับหรือก่อนที่จะดำเนินโครงการลงทุนครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัด อย่างเช่นกรณีที่กิจการไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับก็อาจจะทำให้คำนวณอัตราส่วนบางอย่างเนี่ยได้ยากนะครับกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้นะครับหาข้อมูลจากโครงการที่คล้ายคลึงในธุรกิจอื่นนะครับที่ทำในรูปแบบเดียวกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขามีต้นทุนเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในโครงการต่างๆอย่างไรนะครับรวมถึงอาจจะใช้วิธีการกำหนดอัตราส่วนลดหรือต้นทุนเงินทุนล่วงหน้าไว้นะครับสำหรับกิจการของตนเองก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่สำคัญนะครับที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินโครงการลงทุนเช่นโครงการที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับหรือว่าโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของกิจการนะครับว่าจะรักษาภาพรวมของกิจการหรือในบางครั้งอาจจะมีโครงการที่มีความน่าสนใจที่อาจจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในจุดนี้เช่นกันนะครับก็ถือเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาอาจจะให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็อาจจะลองไปดูในเอกสารการสอนเพิ่มเติมครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงรายการว่าด้วยเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินค่ะโดยเน้นด้านของการประเมินโครงการนะคะซึ่งในรายการของเราในหัวข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปกับการประเมินค่าโครงการตอนที่2จะเป็นเรื่องของงบการจัดประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการนะคะแล้วก็ตอนที่3จะเป็นเรื่องของดูความคุ้มค่าของตัวโครงการเองนะคะโดยจะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ปริมาณเยอะเนาะแล้วก็มีโครงการเนี่ยส่วนมากก็จะมากกว่า1ปีอยู่แล้วแหละส่วนมากก็จะประมาณ5ปี6ปีหรือ10ปีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างมากเลยที่เราต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อนนะคะว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ขาดทุนนะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็มีผลกระทบที่ดีนะคะมีกำไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องเข้าใจภาพรวมวัตถุประสงค์ประเภทแล้วก็ลักษณะหรือว่าแนวคิดแล้วก็การประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะดูว่าในโครงการเราเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่เราจะลงทุนดีไหมนะคะเรามาดูในตอนที่1กันก่อนเลยค่ะก็แนวคิดเรื่องทั่วไปนะคะความรู้ทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับตัวโครงการของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าการประเมินค่าโครงการนะคะก็คือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความคุ้มค่าของโครงการในลักษณะของงบประมาณการลงทุนก็คือเราแสดงมาเป็นตัวเลขนะคะให้เห็นชัดมากขึ้นเนาะเราเลยมีการประเมินโครงการนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการซึ่งช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นภาพรวมของตัวโครงการในด้านต่างๆทั้งด้านต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนของตัวโครงการนะคะรวมทั้งตัวกระแสเงินสดหรือกระแสเงินสดอิสระที่โครงการจะได้รับนะคะว่าจะรับในช่วงเวลาไหนนะคะใช้เวลานานเพียงใดนะคะกว่าที่จะคืนทุนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็การดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญเป็นขั้นตอนที่สำคัญทางการเงินของเราเลยนะคะสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการนี้ดีหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโครงการสมมติว่าเรามีหลายโครงการแต่ว่าเรามีเงินลงทุนหรือทรัพยากรที่จำกัดเนาะเราก็สามารถจะเลือกโครงการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่าต่อเงินลงทุนเราอะนะคะนอกจากนี้ค่ะการดำเนินโครงการยังทำให้เห็นแสดงเห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของตัวโครงการด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูประเภทของโครงการก่อนนะคะก็จะมี2ประเภทหลักๆอันแรกคือตัวโครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายงานนะคะเช่นมีการลงทุนทางด้านวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มีการซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะก็คือเป็นการลงทุนเป็นโครงการใหม่เลยนะคะอันที่2เป็นโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมก็คือเช่นเรามีเครื่องจักรเก่าอยู่แล้วทีนี้มันเก่าแล้วก็ชำรุดล้าสมัยใช้กินไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องมีการลงทุนโครงการใหม่

ื่อมาทดแทนโครงการเดิมนะคะเราอันนี้ก็จะซับซ้อนกว่าโครงการที่ว่ามีการขยายงานไปเลยนะคะเพราะว่ามันต้องมาคำนึงถึงโครงการเดิมด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีการลงทุนทดแทนนะคะเราก็ต้องเทียบโครงการใหม่กับโครงการเดิมนะคะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งประเภทของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทที่สำคัญเนาะอันแรกก็จะเป็นโครงการลงทุนทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้อันที่2คือทดแทนเพื่อลดต้นทุนนะคะอันนี้ก็คือจะเจาะลึกลงไปแล้วนะคะแล้วก็อันที่3นะคะคือโครงการขยายการผลิตสินค้าหรือว่าตลาดนะคะแล้วก็อันที่4คือโครงการลงทุนในสินค้าชนิดใหม่หรือว่าตลาดใหม่ๆค่ะแล้วก็ประเภทที่5นะคะคือโครงการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นมีตามต้องทำตามกฎระเบียบของรัฐอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีโครงการพวกนี้เพิ่มเข้ามาเนาะลักษณะของโครงการการลงทุนนะคะหลักๆแล้วก็จะแบ่งไปด้วย3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือเป็นโครงการอิสระนะคะโครงการอิสระคือโครงการที่ไม่เกี่ยวพันหรือว่าสัมพันธ์กับโครงการใดเลยนะคะเป็นโครงการที่เราสามารถดูในตัวโครงการนั้นได้นะคะเช่นการสร้างคลังสินค้าใหม่นะคะหรือว่าการสร้างอาคารสำนักงานการสร้างห้องอาคารสำหรับพนักงานอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูเลยว่าโครงการนี้เนี่ยเราจะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการนะคะก็จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการอื่นๆนะคะในการพิจารณาโครงการอื่นๆได้นะคะนี่คือเป็นโครงการที่อิสระนะคะหรือว่า independent project นั่นเองนะคะแบบที่2นะคะเป็นโครงการที่ขึ้นต่อกันนะคะ contingent project นะคะก็คือเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กับโครงการอีกโครงการหนึ่งคือเวลาพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณาควบคู่กันไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานใหม่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะถูกยอมรับต่อเมื่อมีการลงทุนในอีกโครงการหนึ่งก่อนนะคะคือโครงการในการสร้างโรงงานใหม่ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าโครงการเนี่ยมันโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นต่อตัวโครงการในการสร้างโรงงานก่อนเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาก็คือว่าต้องโครงการในการสร้างโรงงานเนี่ยต้องได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะaccept แล้วโครงการนี้ว่าโอเคน่าลงทุนเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ถึงได้มีการพิจารณาโครงการในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวพันกันนั่นเองส่วนโครงการแบบสุดท้ายก็คือเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะ mutually exclusive project นะคะก็คือจะต้องมีการเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพราะว่าที่บริษัทได้รับเนี่ยมีหลายโครงการเลยแต่ดันมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นโครงการแรกจะเป็นโครงการในการซื้อเครื่องจักรเพื่อมาสร้างเป็นโครงการซื้อสายพานนะคะเป็นการซื้อสายพานลำเลียงวัตถุดิบในอาคารคลังสินค้ากับอีกโครงการนึงเป็นโครงการในการลงทุนเพื่อซื้อรถขนย้ายวัตถุดิบเข้ามาในอาคารเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเป็นการที่จะใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบนั่นแหละภายในคลังสินค้าของเราเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เดียวกันเวลาจะเลือกซื้อนะคะก็ควรจะเลือกแค่โครงการใดโครงการหนึ่งหรืออีกกรณีนึงคือเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดนึงเนี่ยจากผู้ผลิตรายหนึ่งเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะเป็นเครื่องจักรเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เดียวกันคือการซื้อเครื่องจักรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะถ้าโครงการไหนที่เราเลือกแล้วเราก็ยอมรับโครงการนั้นส่วนโครงการที่เราไม่เลือกก็เราก็จะปฏิเสธโครงการนั้นค่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการนะคะในการประเมินโครงการเนาะก็จะเริ่มจากการคัดเลือกข้อเสนอโครงการก่อนนะคะว่าโครงการเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างในการลงทุนต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็มาดูกระแสเงินสดอิสระของโครงการนะคะว่าโครงการเนี่ยจะได้กระแสเงินสดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เราถึงจะมาประเมินค่าของโครงการว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นมีการตัดสินใจลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะมาสู่กระบวนการในการดำเนินงานโครงการแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะซึ่งในระหว่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่บอกฟีดแบ็กสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ระหว่างทางได้ตลอดนะคะประเมินการโครงการก็จะเป็นประมาณนี้ตอนที่2นะคะของการศึกษาความเป็นไปได้ของตัวโครงการในการประเมินโครงการนะคะเราก็จะดูเรื่องของการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการค่ะตัวกระแสเงินสดอิสระนะคะหรือว่าตัว free cash flow นะคะจะหมายถึงจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนต่างๆในแต่ละช่วงเวลาแล้วนะคะกระแสเงินสดอิสระเนี่ยจึงเป็นกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนที่ได้

0: ากการดำเนินโครงการที่มากกว่าต้นทุนจากการดำเนินโครงการนั่นเองนะคะยิ่งโครงการใดมีกระแสเงินสดอิสระมากเท่าไหร่โครงการนั้นก็น่าลงทุนมากขึ้นเท่านั้นนะคะการประมาณการกระแสเงินสดอิสระจึงหมายถึงกระบวนการในการประมาณผลตอบแทนแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่ต้องใช้ในการลงทุนตอนที่เริ่มโครงการนะคะแล้วก็ตอนที่เกิดโครงการในการดำเนินโครงการจนกระทั่งตลอดจนสิ้นสุดตลอดอายุโครงการเลยนะคะจนสิ้นสุดโครงการเลยค่ะจะเป็นการประมาณการกระแสเงินสดทั้งหมดนั่นเองนะคะการประมาณการกระแสเงินสดอิสระเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วก็ดูว่ามันเกิดขึ้นตามที่เราคาดการเอาไว้ไหมนะคะกระแสเงินสดรับกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ นะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการจัดการให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะคะโดยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวการประมาณการกระแสเงินสดอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าตัวโครงการมันจะเกิดในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการประมาณการนะคะโดยนะคะจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดเนี่ยนะคะเราต้องผู้บริหารต้องทราบก่อนนะคะว่าตัวกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นตัวกระแสเงินสดที่ปราศจากต้นทุนทางการเงินนะคะก็คือเราจะดูเฉพาะในตัวโครงการเลยนะคะว่าโครงการนี้มีกระแสเงินสดเป็นยังไงเนาะเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปกู้หรือไปอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเราต้องอยากรู้ในตัวโครงการก่อนนะคะแล้วก็กรณีที่โครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายนะคะจะมี2กรณีเนาะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะในตอนที่1เนาะก็คือจะเป็นโครงการใหม่เพื่อขยายงานกับโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมนะคะกรณีโครงการลงทุนใหม่เพื่อขยายงานเนี่ยกระแสเงินสดส่วนเพิ่มเนี่ยจะหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการดำเนินงานนะคะว่ามีผลตอบแทนลบกับต้นทุนแล้วเนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะในก็จะคิดเฉพาะในโครงการที่เราลงทุนใหม่นั้นๆไปเลยนะคะแต่หากเป็นโครงการลงทุนเพื่อทดแทนโครงการเดิมนะคะก็จะเป็นตัวกระแสเงินสดส่วนเพิ่มเนี่ยเราต้องมาเปรียบเทียบกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการใหม่กับโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนนะคะนอกจากนี้นะคะผู้บริหารเนี่ยยังต้องรู้เกี่ยวกับต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะเวลาการเกิดขึ้นของกระแสเงินสดด้วยนะคะโดยถ้าโครงการที่กระแสเงินสดเนี่ยได้รับเนี่ยในปีที่1สมมติว่าโครงการลงทุน5ปีเนาะว่าในปีแรกๆได้กระแสเงินสดกลับมาเร็วนะคะแล้วก็ได้กลับมาเยอะได้คืนเร็วเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่น่าลงทุนกว่าโครงการที่ได้คืนในปีสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเงินที่เราลงทุนตั้งแต่ปีที่0เนี่ยแต่พอถึงปีที่5เพิ่งจะได้เงินคืนอย่างเงี้ยก็โอ้โหใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้คืนทุนหมดเนาะเพราะฉะนั้นระยะเวลาการเกิดขึ้นของกระแสเงินสดเนี่ยมีความสำคัญนะคะสะท้อนให้เห็นถึงตัวสภาพคล่องของตัวโครงการด้วยนะคะทีนี้มีประเด็นอีกอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะก็คือตอนเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นต้นทุนจมต้นทุนจมเนี่ยจะเกิดขึ้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดโครงการอยู่แล้วนะคะเช่นต้นทุนในการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอลูกค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นทุนที่มีการเทรนคนอบรมพนักงานอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนโครงการเพราะฉะนั้นก็จะไม่นำมาคิดในตัวโครงการนะคะแต่ถ้าเป็นต้นทุนเรื่องของค่าเสียโอกาสเนี่ยเรายังต้องมาคำนึงถึงเนี่ยเวลาเราพิจารณากระแสเงินสดอิสระของโครงการด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีบริษัทเนี่ยมีทรัพยากรที่จำกัดนะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องมาเลือกลงทุนในโครงการนึงก็ต้องเสียโอกาสของอีกโครงการนึงไปเนาะของการใช้ทรัพยากรนั้นในอย่างนึงไปนะคะตัวอย่างเช่นเรามีโกดังเก็บคลังสินค้าปกติเราให้เช่าเนาะแต่ตอนนี้เราจะทำธุรกิจเองแล้วเราจะไม่ให้เขาเช่าแล้วเราก็จะนำมาเก็บสินค้าของเราเองเนี่ยค่ะก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นจากการที่จะให้เขาเช่าเนาะเราก็ควรจะคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือปัจจัยผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะคะเช่นกรณีที่บริษัทเนี่ยผลิตสินค้าแต่เป็นสินค้าที่ดันเป็นสินค้าใหม่นะคะแต่ว่าดันไปทดแทนสินค้าเดิมที่บริษัทมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ถ้าศัพท์เนี่ยก็จะทำถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า cannibal cannibalization นะคะหรือว่าการกินตัวเองเนาะก็คือมันจะมีผลกระทบต่อตัวกำไรของตัวกิจการนั่นเองนะคะก็คือเช่นสมมุติว่าเราผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอยู่แล้วนะคะเป็นบริษัทผลิตบะหมี่อยู่แล้วเนาะทีนี้พอเราผลิตสินค้าใหม่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดโซเดียมไป 50% กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากการซื้อบะหมี่สำเร็จรูปของเราเนาะมาเป็นแบบกึ่งมันเป็นแบบลดโซเดียมก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการที่ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะส่งผลต่อกำไรของบริษัทได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคำนึงถึงด้วยเนาะทีนี้นะคะในเวลาเราที่เราจะทำการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ1 นะคะดูต้นทุนของตัวโครงการเนาะต้นทุนโครงการเนี่ยดูเริ่มจากเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะว่าเรามีการลงทุนตอนแรกสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนก็พวกอาคารโรงงานตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเนี่ยเรามีไหมนะคะเพราะเรากิจการอยู่รอดได้ก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเนาะอันนี้คือเป็นต้นทุนของโครงการที่เราจะต้องมีนะคะถัดมาคือต้นทุนจากการดำเนินงานนะคะก็เช่นพอมีการดำเนินงานแล้วก็ต้องมีการซื้อสินค้าเนาะสินค้าที่เราขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารเช่นค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นต้นทุนในการดำเนินงานนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะต้องมาใส่ในการดำเนินการกระแสเงินสดอิสระของเรานะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนค่ะเมื่อกี้เราเรื่องต้นทุนไปหมดแล้วเนาะนี้มาเรื่องผลตอบแทนของตัวโครงการแล้วว่ามันก็จะมีผลตอบแทนจากตัวโครงการโดยตรงนะคะก็คือเป็นตัวที่เราขายสินค้าต่างๆโดยตรงแล้วก็ผลตอบแทนทางอ้อมนะคะที่อาจจะต้องคำนึงถึงเนี่ยเราก็เอาผลแทนนั้นมาคำนวณแล้วก็มาคำนวณด้วยนะคะมาคำนึงถึงด้วยในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระก็เริ่มจากการประมาณกระแสเงินสดจ่ายก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นการประมาณกระแสเงินสดรับแล้วก็เราก็จะมาเปรียบเทียบนะคะขั้นสุดท้ายคือเปรียบเทียบกระแสเงินสดจ่ายกับกระแสเงินสดรับในแต่ละช่วงเวลานะคะตลอดอายุของโครงการเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นกระแสเงินสดอิสระมานั่นเองนะคะในแต่ละปีนั่นเองเนาะที่เราทำโครงการนะคะในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เห็นว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราประมาณและต้นทุนต่างๆเนาะแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้นะคะในแต่ละปีนะคะเช่นปีที่0เนี่ยเห็นได้ว่ามีโครงการ S กับโครงการ T เนาะจะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยมีการลงทุนในตั้งแต่ปีที่0เนี่ยไป1ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้เงินกลับมาปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะก็จะเห็นได้ว่าปีที่1เนี่ยได้กลับมา 600,000 ได้กลับมาเยอะเลยแล้วก็ลดหย่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปีที่4ได้กลับมา 200,000 นะคะขณะที่โครงการ T นะคะลงทุนไป800,000บาทนะคะในปีที่0นะคะแล้วก็ปีที่1ถึงปีที่4เนี่ยได้เงินกลับมาปีละ 360,000 ทุกปีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เห็นได้ว่าตัวช่วงเวลาที่ได้รับเงินเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณกระแสเงินสดเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็เงินลงทุนก็แตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะโครงการไหนเนี่ยมันน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะคะจึงนำมาสู่กระบวนการในการประมาณการกระแสเงินสดแล้วก็กระบวนการในการดูความคุ้มค่าของโครงการซึ่งความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยนะคะเราก็จะมาศึกษากันต่อไปในตอนที่3ค่ะตอนที่3นะคะก็คือเป็นวิธีการประเมินค่าของตัวโครงการแล้วค่ะโดยวิธีที่เป็นที่นิยมนะคะมีด้วยกัน4วิธีนะคะก็คือมีวิธีระยะเวลาคืนทุนวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิวิธีดัชนีกำไรแล้วก็วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะโดยแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีการคำนวณขั้นตอนแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละสิ่งที่เราจะในโครงการเราเนี่ยเราควรจะประเมินด้วยวิธีไหนดีนะคะวิธีไหนที่เหมาะกับตัวโครงการของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้การประเมินทุกวิธีเลยนะคะควบรวมให้หมดเลยแล้วก็มาดูให้มีความหลากหลายนะคะในการประเมินโครงการเนาะแล้วก็มาดูผลในแต่ละวิธีเนาะว่ามันส่วนมากก็จะให้ผลไปในแนวทางที่แนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีนี้ประเมินโครงการหลากหลายวิธีนั่นเองค่ะผู้บริหารก็จะได้มั่นใจนะว่าโครงการนี้น่าลงทุนจริงๆอย่างเงี้ยนะคะจากการประมาณการกระแสเงินสดอิสระนะคะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเนา โครงการ S กับโครงการ L นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองโครงการเป็นไงคะเงินลงทุนเท่ากันเลยค่ะแต่โครงการ S นะคะได้กระแสเงินสดในปีแรกเนี่ยกลับมาเร็วได้มา600,000ในปีที่แรกเนาะปีที่2ได้500,000ปีที่3ได้300,000ปีที่4ได้200,000เนาะแตกต่างจากโครงการ L ซึ่งกระแสเงินสดอิสระในปีแรกเนี่ยได้มาน้อยนะคะได้มาแค่200,000เองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น300,000 500,000แล้วก็600,000นะคะตั้งแต่ปีที่2 3 4เป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โครงการเนี่ยได้รับกระแสเงินสดอิสระรวมนะคะตั้งแต่ปีที่0ถึงปีที่4เนี่ยเท่ากับ 1,600,000 บาททั้งคู่เลยเหมือนกันเลยนะคะแต่ความแตกต่างคือแต่ละปีเนี่ยจำนวนกระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีเนี่ยแตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็อยากรู้ว่าโครงการไหนน่าลงทุนเนาะเราสามารถที่จะมาใช้การคำนวณของเราได้นะคะในการดูความคุ้มค่าของการลงทุนนะคะวิธีที่1ค่ะวิธีระยะเวลาคืนทุนนะคะอันเนี้ยเราก่อนว่าสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีเนาะจะมีสูตรในการคำนวณนะคะอันแรกก็จะเป็นกรณีที่กระแสเงินสดอิสระเท่ากันทุกงวดเนาะเราก็จะใช้สูตรนะคะด้านเท่ากับเงินลงทุนในโครงการหารด้วยกระแสเงินสดในแต่ละงวดได้เลยแต่กรณีที่กระแสเงินสดอิสระไม่เท่ากันนะคะการคำนวณก็จะใช้เป็นสูตรถัดมานะคะก็คือว่าจะเอาจำนวนปีก่อนก่อนได้รับเงินครบนะคะได้เงินทุนครบนะคะบวกกับจำนวนเงินที่ขาดไปตอนต้นปีหารด้วยกระแสเงินสดอิสระที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆค่ะอันนี้ก็เราลองเข้าสูตรดูเนาะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวโครงการ S นะคะมีระยะเวลาคืนทุนเนี่ย 1.8 ปีนะคะส่วนโครงการ L เนี่ยมีระยะเวลาคืนทุนเนี่ย3ปีนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าโครงการ S เนี่ยได้เงินคืนเนี่ยเร็วกว่าโครงการ L เนาะแล้วก็ระยะเวลาคืนทุนก็เร็วกว่าด้วยนะคะคือ 1.8 นะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราพิจารณานะคะเราต้องเลือกโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยสั้นเนาะเพราะว่าแป๊บเดียวได้เงินแล้วเงินที่ลงทุนไปเนี่ยไม่กี่ปีก็ได้คืนแล้วอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นโครงการที่น่าลงทุนมากกว่านะคะเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารเค้าก็อาจจะเลือกยอมรับโครงการ S แล้วก็ปฏิเสธโครงการ L เนาะถ้าเกิดว่าทั้ง2โครงการมีวัตถุประสงค์ของโครงการเหมือนกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของวิธีระยะเวลาคืนทุนนะคะอันแรกก็คือสะดวกนะคะง่ายในการวิเคราะห์เนาะแล้วก็อันที่2คือสามารถลำดับความน่าสนใจของตัวโครงการจากมากไปน้อยได้นะคะเรียงโครงการได้เนาะว่าอันไหนคืนทุนเร็วสุดแล้วก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆเนาะจนถึงขั้นคืนทุนอันช้าสุดนะคะแล้วเราก็จะพยายามเลือกโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุดนั่นเองนะส่วนข้อด้อยของวิธีนี้นะคะก็คือว่าจะไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาเลยแล้วก็ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดที่ได้รับเนี่ยหลังจากที่เราคืนทุนหมดไปแล้วก็ไม่ได้นำมาคำนวณด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการนะคะจึงทำให้เกิดวิธีอื่นๆถัดมานะคะที่เราจะได้เรียนต่อไปเนาะก็คือเป็นวิธีที่คำนึงถึงมูลค่าของมูลค่าเงินตามเวลาแล้วก็คิดตลอดทั้งโครงการด้วยเนาะก็คืออันแรกก็คือเป็นวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะหรือว่า net present value นะคะ NPV เนาะอันนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณนะคะก็คือจะเกิดจากผลรวมของกระแสเงินสดอิสระณปีที่1ปีที่ n นะคะลบกับเงินลงทุนเริ่มต้นในปีที่0นั่นเองนะคะก็เราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยมี net present value หรือว่ามูลค่าสุทธิของมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะอยู่ที่ 323,000 บาทเนาะขณะที่โครงการ L เนี่ยมีอยู่ที่ 214,900 บาทเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมูลค่าปัจจุบันสุทธิแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเป็นบวกทั้งคู่เนาะก็การที่ NPV เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าโครงการเนี่ยมีผลตอบแทนมากกว่าเงินที่เราลงทุนไปแต่ถ้าเราต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเราต้องเลือกโครงการ S เพราะอะไรเพราะว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่าของโครงการ L นะคะนะคะเพราะโดยจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยนะคะมันจะคำนึงถึงต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเนาะเพราะว่าเรานำมาคิดมูลค่าตามเวลานะคะนำมาคำนึงถึงเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีนะคะโดยในโจทย์นะคะมูลค่าตัวต้นทุนเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยคือ 10% เนาะก็คือถ้าแปลความหมายก็คือว่า ณผลต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยที่ 10% เนี่ยตัวโครงการ S เนี่ยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ย 323,000 บาทที่โครงการ L นะคะให้ณต้นทุนถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักที่ 10% เหมือนกันเนาะให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ย 214,900 บาทค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อดีของตัววิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะก็คือคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาแล้วก็คำนึงถึงกระแสเงินสดอิสระตลอดอายุโครงการนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นจำนวนเงินที่แสดงถึงผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระที่ได้จากการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยค่ะว่ามีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนนะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่โครงการที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าความไม่แน่นอนด้วยนะคะโดยถ้าโครงการที่มีความเสี่ยงมากนะคะผู้วิเคราะห์ก็ต้องมีการปรับอัตราผลตอบแทนหรือว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักนะคะให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นต้นเนาะต่อมาส่วนวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีข้อด้อยยังไงนะคะก็คือ1ไม่เราจะไม่ทราบถึงตัวผลตอบแทนที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเนี่ยให้โครงการเนี้ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบางทีผู้บริหารบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ผลตอบแทนมาเลยว่ามันสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการเนาะผลตอบแทนจากตัวโครงการเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่มีข้อสมมุตินะคะว่ากระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานที่ได้รับมาในแต่ละปีจะนำไปลงทุนต่อนะคะโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่ากับต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะคะและยังเป็นอัตราที่คงที่ตลอดอายุโครงการซึ่งความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้เนาะถูกไหมในความเป็นจริงนะคะแต่นี่มีข้อสมมติฐานเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะการตัดสินใจเลือกโครงการจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสูงสุดอย่างไรก็ตามโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสูงก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่าโครงการอื่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเราต้องเลยทำให้เกิดวิธีที่3ขึ้นมาค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบของมูลค่าปัจจุบันของเงินของโครงการที่ได้รับเนี่ยเทียบเทียบกับเงินลงทุนด้วยเนาะอันนี้ก็จะทำให้สู่วิธีดัชนีกำไรนั่นเองนะคะ profitability index นะคะหรือค่า PI เนาะก็เหมือนวิธีแนวคิดเหมือนกับของวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยแต่ต่างกันคือนำมาทำเป็นอัตราส่วนนะคะก็ดังที่แสดงเลยก็คือเอามูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดในโครงการนั้นนะหารด้วยกระแสหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายของการลงทุนไปนะคะอันนี้ก็ของโครงการ S เนี่ยก็จะได้ PI ที่ 1.32 โครงการ L ได้ 1.21 เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกโครงการที่มีค่า PI หรือว่าดัชนีกำไรเนี่ยมากกว่า1เท่านะคะก็แล้วก็เลือกโครงการที่มี PI สูงที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้คำตอบเหมือนกันว่าควรที่จะเลือกโครงการ S นะคะอันนี้ตัวข้อดีข้อด้อยข้อดีข้อเสียเนี่ยของตัว PI เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัวมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยนะคะจะแตกต่างกันที่ว่าเราดูเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็แต่โครงการ PI เนี่ยก็เหมือนกันก็คือเราก็จะไม่ทราบตัวอัตราผลตอบแทนว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับของตัวมูลค่าปัจจุบันสุทธิเลยนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าโครงการเนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์จึงนำมาสู่วิธีสุดท้ายค่ะก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่า Internal Rate of Return IRR นะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือว่ามองว่าแนวคิดก็คือว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับค่าของเงินตามเวลาเช่นเดียวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิกับวิธีดัชนีกำไรนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าจะมีการกำหนดว่าให้ตลอดอายุโครงการนี้เนี่ยกระแสเงินสดที่ได้ในแต่ละปีตลอดอายุโครงการนะคะเมื่อนำมาคำนวณเป็นอัตราคิดลดแล้วเนี่ยจะทำให้กระแสเงินสดอิสระที่ได้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N เนี่ยมีค่าเท่ากับเงินลงทุนในปีที่0นะคะก็คือตามสูตรนี้เลยเนาะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะในแต่ละโครงการนั่นเองนะทีนี้เราก็จะเห็นข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือจะหนึ่งก็คือมีการคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา2ก็คือนำสามารถนำมาเป็นว่าโครงการเนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเป็นผลตอบแทนของโครงการได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าโครงการไหนที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกับตัว IRR นี้ได้ด้วยนะคะส่วนข้อด้อยนะคะก็คือมีความยุ่งยากในการคำนวณแล้วก็มีการกำหนดข้อสมมติว่ากระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานที่ได้รับในแต่ละปีเนี่ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่อันนี้เป็นข้อสมมติที่เขากำหนดไว้นะคะแล้วก็กรณีที่มีหลายโครงการหรือมีกิจการที่หรือกิจการที่มีเงินลงทุนหรือทรัพยากรจำกัดเนี่ยต้องเลือกโครงการที่ให้ IR สูงสุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามโครงการที่ให้ IR สูงที่สุดเนี่ย อาจจะต้องมีเงินลงทุนที่มากกว่าโครงการอื่นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่แนะนำไปก็คือผู้บริหารควรจะใช้วิธีการในการประเมินค่าของโครงการว่าคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยหลากหลายวิธีนั่นเองประกอบกันไปค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ

0: ัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: ครับนักศึกษาสำหรับเรื่องของการควบคุมและการปิดโครงการนะครับจะเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเราพิจารณาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการมานะครับหลายประเด็นละนะครับในสุดเนี่ยกิจการก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการโครงการลงทุนดังกล่าวนะครับซึ่งการบริหารโครงการลงทุนของธุรกิจเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับรวมถึงมีปัจจัยความไม่แน่นอนเนี่ยสูงมากนะครับการที่จะบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการควบคุมโครงการนะครับเพื่อให้เป็นไปตามแผนการโครงการที่ได้มีการศึกษาไว้นะครับในด้านต่างๆการควบคุมโครงการเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนในการดำเนินโครงการลงทุนมากที่สุดใช้ทั้งงบประมาณระยะเวลาบุคลากรและทรัพยากรต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อดำเนินโครงการลงทุนจนเสร็จสิ้นตามแผนแล้วก็จะมีการปิดโครงการนะครับเพื่อส่งมอบโครงการลงทุนก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการบริหารโครงการนะครับการปิดโครงการนี้จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่นๆของโครงการเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับองค์การเนี่ยก็จะได้บทเรียนประสบการณ์ต่างๆรวมถึงทราบผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการอื่นในอนาคตได้นะครับซึ่งในประเด็นของการควบคุมโครงการเนี่ยจะเห็นว่ามีเรื่องย่อยๆที่สำคัญนะครับอย่างเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการแล้วก็วิธีการควบคุมโครงการโดยแนวคิดของการควบคุมโครงการก็คือการบริหารจัดการโครงการเพื่อการดำเนินงานของโครงการหลังจากที่กิจการได้วางแผนโครงการเสร็จสิ้นแล้วการควบคุมโครงการเป็นขั้นตอนการดำเนินการนะครับการตรวจสอบการดำเนินโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดกำหนดอื่นๆของโครงการนะครับนอกจากนี้เนี่ยวิธีการควบคุมโครงการนะครับก็ถือเป็นเครื่องมือนะครับในขั้นตอนการควบคุมโครงการที่ทำให้การจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวิธีการควบคุมโครงการเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับจะเห็นได้ว่าในเอกสารการสอนนี่มีวิธีคำนวณเยอะเลยนะครับเช่นการแบ่งโครงสร้างงานแผนภาพเครือข่ายโครงการวิธีเส้นทางวิกฤตนะครับเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการนะครับแผนภูมิแกนและมายสโตนนะครับรวมถึงวิธีการอื่นๆนะครับเช่นการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับแผนภูมิอัตราส่วนวิกฤตรวมถึงวิธีการเปรียบเทียบมาตรฐานนะครับเมื่อเราย้อนไปดูนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีวงจรโครงการที่แบ่งออกเป็น4ระยะนะครับดังที่นักศึกษาจะได้เห็นมาตั้งแต่หน่วยต้นๆนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการว่ามีการกำหนดความมุ่งหมายวัตถุประสงค์อย่างไรขอบเขตของโครงการที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนโครงการมีการพิจารณากำหนดระบุรายละเอียดต่างๆนะครับกิจกรรมอะไรบ้างตารางเวลางบประมาณต้นทุนความเสี่ยงรวมถึงแผนงานในเรื่องทรัพยากรต่างๆของโครงการนะครับจนกระทั่งมาถึงการดำเนินโครงการจริงละนะครับก็จะมีการควบคุมโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเนี่ยดำเนินไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ปิดโครงการลงทุนนะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานในช่วงสุดท้ายของโครงการที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วมีการเตรียมการส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมีในเรื่องของเอกสารสรุปโครงการนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับประเด็นสำคัญของการควบคุมโครงการเนี่ยที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดสมดุลของการควบ

คุมโครงการเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Iron Triangle นะครับก็คือ3ปัจจัยหลักนะครับที่จะเป็นดุลยภาพของการจัดการหรือการควบคุมโครงการนั่นเองนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเรื่องเวลาใช่ไหมครับการควบคุมโครงการนั้นต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเวลาไว้ในแต่ละกิจกรรมที่ต้องบรรลุผลนะครับบางครั้งเนี่ยโครงการอาจจะมีความจำเป็นต่อธุรกิจมากนะครับเช่นการผลิตสินค้าใหม่นะต้องให้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการให้ทันในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยของต้นทุนนะครับทุกโครงการลงทุนเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดรายละเอียดเรื่องงบประมาณลงทุนให้ชัดเจนและก็ควบคุมให้เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญอย่างมากนะครับของโครงการลงทุนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปัจจัยด้านคุณภาพนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมีการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของการส่งมอบโครงการตามระดับคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับเราจะเห็นว่าประโยชน์ของการควบคุมโครงการเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเช่นประสิทธิภาพของโครงการแน่นอนนะครับถ้าควบคุมโครงการได้ดีนะครับผู้จัดการโครงการบุคลากรตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการนะครับจนสำเร็จส่งมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ต้นทุนและมีคุณภาพเป็นไปตามแผนงานนี่ถือเป็นประสิทธิภาพที่ดีของการควบคุมโครงการนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของกิจการธุรกิจก็ยังมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะโครงการลงทุนก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ทำให้กิจการมั่นใจได้ว่าโครงการลงทุนจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวนะครับมียอดขายมีรายได้มีผลกำไรที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการควบคุมโครงการรวมถึงในเรื่องของการเตรียมการคดนะครับของธุรกิจว่าทำให้ธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทุนลดความเสี่ยงต่างๆนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงสามเหลี่ยมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้โครงการลงทุนไม่ทำให้กิจการเสียต้นทุนเกินกว่าที่วางแผนไม่เสียเวลามากเกินกว่าที่วางแผนและก็โครงการลงทุนมีคุณภาพนะครับเป็นไปตามแผนงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบหรือการดำเนินโครงการที่ไม่เบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่โครงการวางเอาไว้นะครับทีนี้ลองมาดูในเรื่องของกระบวนการควบคุมโครงการนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับว่าโครงการต้องมีข้อกำหนดอย่างไรนะครับเรื่องของเทคนิคเรื่องของต้นทุนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทรัพยากรที่ต้องใช้ขั้นตอนที่2คือการเปรียบเทียบมาตรฐานกับการดำเนินงานจริงนะครับพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆนะครับเช่นงบประมาณกำหนดเวลาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการนะครับการคาดการระยะเวลาต่างๆขั้นตอนที่3อันนี้เป็นประเด็นหลักของการควบคุมโครงการนะครับก็คือการปรับแก้ไขนั่นเองหากการดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้ก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขนะครับเช่นและเวลาล่าช้าก็ต้องเร่งรัดให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้นะครับรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการมีการกำหนดแก้ไขข้อกำหนดหรือรายละเอียดของโครงการต่างๆในระหว่างการดำเนินโครงการเนี้ยก็จะเป็นผลนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการควบคุมโครงการในแต่ละระยะนะครับสุดท้ายก็คือการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับว่าผลการดำเนินงานของโครงการนั้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราอาจจะมาดูว่าแล้วในส่วนของเครื่องมือครับที่จะใช้ในการควบคุมโครงการนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการแบ่งออกได้นะครับอย่างเช่นการแบ่งโครงสร้างงานเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการควบคุมโครงการนะครับแม้แต่โครงการที่มีความซับซ้อนนี่ก็สามารถปรับให้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนได้นะครับทำให้มันมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะครับตั้งแต่การกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการการลำดับความสำคัญของกิจกรรมนะครับการกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละช่วงในแต่ละกิจกรรมแล้วก็นำทั้งหมดนี้มาทำตารางแบ่งโครงสร้างงานนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยจะมีรายละเอียดให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็นักศึกษาลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เช่นเดียวกับแผนภาพเครือข่ายโครงการนะครับก็จะเป็นลักษณะของการแสดงรายการกิจกรรมนะครับทั้งหมดที่จะต้องใช้นะครับในโครงการตามลำดับระยะเวลาก็จะเป็นวิธีการควบคุมโครงการที่พัฒนามาจากวิธีการแบ่งโครงสร้างงานนะครับ

ครับมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมตามลำดับเวลานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีเส้นทางวิกฤตอันนี้จะมีการคำนวณเวลาที่สั้นที่สุดในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นระบุกิจกรรมต่างๆของโครงการบนเส้นทางวิกฤตนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นผู้จัดการโครงการเนี่ยก็จะใช้เครื่องมืออันนี้นะครับในการควบคุมโครงการจะทำให้รู้เลยว่ากิจกรรมอะไรที่ดำเนินการล่าช้าไปกว่าแผนนะครับแล้วส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ล่าช้าแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการนั่นเองอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเทคนิคการประเมินและควบคุมโครงการนะครับก็จะเป็นวิธีการทางสถิติละที่มาใช้ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะครับอันนี้จะใช้กำหนดระยะเวลาเฉลี่ยของกิจกรรมของโครงการนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบเนาะเช่นระยะเวลาในกรณีที่ดีกว่าที่คาดการนะครับระยะเวลาในกรณีที่ล่าช้ากว่าที่คาดการและระยะเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีอย่างให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือแผนภูมิแกนต์และไมล์สโตนอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับก็คือแผนภูมิแกนต์เนี่ยจะหมายถึงแผนภูมิแท่งที่แสดงรายการกิจกรรมไว้ด้านหนึ่งของแผนงานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมาตราส่วนที่แสดงระยะเวลานะครับแสดงกิจกรรมของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ milestone นะครับในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งแผนภูมิเป็นทั้งตารางและเป็นภาพที่แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญตามกำหนดระยะเวลาของโครงการนะครับแสดงความสำเร็จของโครงการนะครับการส่งมอบโครงการเป็นไปตามกำหนดหรือไม่นะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการควบคุมโครงการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะครับก็คือวิธีการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับหรือที่เรียกว่า EVA นะครับearn value analysis นะครับก็จะเป็นวิธีการจัดการนะครับมูลค่าที่ได้รับวิธีการคำนวณที่เรียกว่าเทคนิคมูลค่าที่ได้รับนะครับเป็นเทคนิคการควบคุมโครงการที่เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆจะเห็นว่าเป็นการคำนวณนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการคำนวณต้นทุนคำนวณระยะเวลาคำนวณประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับแล้วก็เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับได้รับการนำมาปรับและประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆอย่างหลากหลายนะครับเนื่องจากพอเป็นการคำนวณแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ตรวจสอบปัจจัยหลายๆส่วนได้ละเอียดขึ้นนะครับทั้งในส่วนของเวลาในส่วนของต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงการนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการควบคุมอัตราส่วนวิกฤตอันนี้จะเป็นมาตราส่วนนะครับมาตราที่ใช้วัดใน2ส่วนก็คือความคืบหน้าของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานนะครับแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการเทียบกับต้นทุนตามแผนงานนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายวิธีเลยนะครับซึ่งแต่ละกิจการก็อาจจะไปเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับโครงการลงทุนหรืออาจจะใช้หลายๆวิธีประกอบกันก็ได้นะครับวิธีการเปรียบเทียบมาตรฐานเนี่ยหรือว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเปรียบเทียบการควบคุมโครงการโดยอาศัยแนวปฏิบัติที่หลากหลายจากทั้งภายในและภายนอกองค์การนะครับเช่นแนวปฏิบัติในการจัดการโครงการก็คือนำแนวปฏิบัติจากภายนอกตัวอย่างจากกิจการอื่นๆที่เขาทำแล้วดีเนี่ยมาปรับใช้ในการควบคุมโครงการของเราเองหรือแหล่งอ้างอิงส่วนบุคคลนะครับในบางกรณีเนี่ยโครงการใหญ่มากอาจจะใช้วิธีการจ้างบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบโครงการที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในการรับผิดชอบโครงการได้นะครับรวมถึงแนวปฏิบัติหรือว่าประสบการณ์ภายในขององค์การเองนะครับในหลายๆองค์การเนี่ยมีการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดความชำนาญนะครับก็จึงทำให้เกิดประสบการณ์แล้วก็สามารถนำมาสร้างแนวปฏิบัตินะครับที่เกิดจากประสบการณ์ภายในขององค์การเองเมื่อทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเช่นหลายๆ10ปีเนี่ยบางองค์การนะครับที่มีอายุยาวนานเนี่ยเขาสามารถพัฒนาการควบคุมโครงการของตนเองได้นะครับมีแนวปฏิบัติของตนเองแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเนี่ยไปสู่เครือข่ายนะครับไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจของตนเองได้ด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการปรับปรุงและการพัฒนาโครงการระหว่างดำเนินการอันนี้เป็นเรื่องปกติของการควบคุมโครงการเลยนะครับผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้จัดการโครงการเนี่ยก็อาจจะพิจารณาปรับปรุงการควบคุมโครงการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยในการวางแผนนะครับแล้วก็ปรับแก้ไขโครงการในระหว่างการดำเนินโครงการได้นะครับอันนี้จะเห็นว่าการปรับปรุงแนวทาง
เหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้โครงการลงทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดุลยภาพของสามเหลี่ยมสามปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับครับนักศึกษาในส่วนของการปิดโครงการนะครับหลังจากที่เราประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมานะครับในหลากหลายด้านนะครับในทุกมิตินะครับแล้วในที่สุดกิจการก็เลือกนะครับที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับหรือดำเนินโครงการลงทุนจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆมานะครับจัดโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมแล้วแล้วก็ดำเนินโครงการลงทุนนะครับจนในที่สุดก็มีการควบคุมโครงการให้ดำเนินการภายใต้แผนที่วางไว้นะครับดำเนินการดังกล่าวมาจนเสร็จสิ้นเกือบจะเสร็จสิ้นโครงการแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การปิดโครงการนั่นเองนะครับซึ่งการปิดโครงการเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการอันนึงที่มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการลงทุนละเมื่อโครงการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปิดโครงการนะครับรวมถึงการประเมินผลโครงการลงทุนให้โครงการเนี่ยสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์แก่กิจการอย่างเต็มที่นะครับภายใต้ระยะเวลาและแผนงานและทรัพยากรที่กิจการมีอยู่นะครับซึ่งการประเมินผลของโครงการเนี่ยจะหมายถึงการสอบทานนะครับการทบทวนการดำเนินการของโครงการที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยในทุกมิตินะครับทั้งในการวัดผลการดำเนินงานนะครับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆด้วยนะครับเช่นการคาดการณ์บทบาทความสำคัญของโครงการในอนาคตเนี่ยว่าตกลงโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยจะกระทบกับองค์การในมุมใดบ้างนะครับจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับรวมถึงการประเมินโครงการในแง่มุมต่างๆนะครับตั้งแต่ทีมงานโครงการวัฒนธรรมในการทำงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการนะครับซึ่งแนวคิดของการปิดโครงการเนี่ยมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือการในขั้นของการ wrap up project นะครับก็คือการเตรียมปิดโครงการนั่นเองก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบยืนยันส่วนงานต่างๆนะครับว่าดำเนินงานเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วหรือไม่นะครับได้รับการรับรองยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องแล้วใช่หรือไม่นะครับเช่นผู้ที่มีส่วนในการที่ต้องอนุมัติการปิดโครงการนะครับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายการส่งคืนพัสดุอุปกรณ์รวมถึงการกลับคืนไปทำหน้าที่เดิมของบุคลากรที่มาดำเนินโครงการนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการประเมินผลโครงการนะครับว่าการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบว่ามีการสอบทานผลการปฏิบัติงานของโครงการการบริหารงานต่างๆรวมถึงการปฏิบัติของผู้จัดการโครงการทีมงานโครงการนะครับเหล่านี้เนี่ยควรมีการดำเนินการประเมินร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะครับเช่นผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือประเภทของการปิดโครงการนะครับการปิดโครงการเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้นะครับเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการปิดโครงการแบบปกตินะครับการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่มนะครับซึ่งการปิดโครงการแบบปกติเนี่ยก็จะเป็นการปิดโครงการที่เมื่อกิจกรรมต่างๆดำเนินการจนเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วโครงการดังกล่าวสามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์นะครับก็จึงปิดโครงการเพื่อการส่งมอบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนเนี่ยโครงการบางลักษณะมีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดโครงการเป็นบางส่วนก่อนนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเช่นต้องเร่งรัดในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งฝ่ายบริหารต้องเร่งผลิตสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาที่จำกัดอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปิดโครงการก่อนเป็นบางส่วนเพื่อให้ดำเนินการไปดำเนินการจริงได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่มนะครับก็คือโครงการบางลักษณะอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งเดียวแต่มีลักษณะที่ต้องปรับปรุงต่อเติมติดตั้งระบบใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะเป็นการปิดโครงการในลักษณะส่วนเพิ่ม
แล้วจะมีการปิดโครงการในรูปแบบพิเศษอีก2รูปแบบ

นะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยนักไม่ถือว่าเป็นการปิดโครงการโดยปกตินะครับก็คือการปิดโครงการที่ล้มเหลวอันนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดำเนินการได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปิดโครงการที่ล้มเหลวจะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรนะครับให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเทคนิคต่างๆมีการรายงานเพื่ออธิบายเหตุผลที่โครงการดังกล่าวล้มเหลวในบางกรณีเนี่ยความล้มเหลวของโครงการอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดด้านเทคนิคหรือการจัดการภายในโครงการเองอาจจะเกิดจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆจากภายนอกที่กิจการอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการสื่อสารแล้วก็อธิบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงต้องปิดโครงการและโครงการล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับอีกประเภทหนึ่งของการปิดโครงการที่เป็นการปิดที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยนักก็คือในลักษณะของการ change priority นะครับคือการปิดโครงการจากการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการบางกรณีเนี่ยโครงการไม่ได้ล้มเหลวนะครับแต่องค์การจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์การเองซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการยกตัวอย่างที่สำคัญนะครับในต่างประเทศเนี่ยมักจะยกตัวอย่างในกรณีของวิกฤตเศรษฐกิจในปี2551นะครับในสหรัฐอเมริกาธุรกิจใหญ่หลายๆแห่งเนี่ยจำเป็นต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของโครงการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มากระทบกับโครงการลงทุนทำให้มีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะมีการปิดโครงการนะครับก็จะมีการขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือการเตรียมปิดโครงการการเตรียมปิดโครงการเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการในทุกด้านให้อย่างดีนะครับว่าสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆและสามารถปิดโครงการได้ทั้งหมดในช่วงเวลาใดจะดำเนินโครงการในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนจะประเมินผลและปิดโครงการนะครับกิจกรรมหลักๆที่สำคัญนะครับอย่างเช่นการประสานงานกับผู้รับมอบโครงการเพื่อการส่งมอบนะครับการยุติการใช้ทรัพยากรของโครงการซ่อมบำรุงเพื่อส่งคืนนะครับการงดเว้นการเบิกจ่ายการกำหนดตำแหน่งหน้าที่บทบาทใหม่ของทีมงานโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดนะครับเรื่องการเงินนะครับการปิดบัญชีจัดทำเอกสารการเงินการส่งมอบโครงการส่วนต่างๆให้กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการทำ final report นะครับเพื่อรายงานการประเมินผลของโครงการลงทุนนะครับแล้วในที่สุดนะครับก็จะนำมาสู่การประเมินผลโครงการนั่นเองนะครับซึ่งการประเมินผลโครงการเนี่ยจะหมายถึงการตรวจสอบสอบทานทบทวนการดำเนินงานของโครงการที่ใกล้จะเสร็จนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วในทุกๆมิติทั้งในด้านการวัดผลการดำเนินงานความสำเร็จและล้มเหลวของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ถ้านักศึกษาลองไปดูในเอกสารจะพบว่ามีตัวอย่างของเช็คลิสต์ในการประเมินผลโครงการในหลายๆด้านให้อย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับในการประเมินผลโครงการเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาโครงการในแง่มุมอื่นด้วยนะครับเช่นการคาดการณ์บทบาทความสำคัญของโครงการในอนาคตนะครับของต่อองค์การเนี่ยจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการของทีมงานโครงการวัฒนธรรมการทำงานต่างๆซึ่งเราสามารถแบ่งการประเมินผลออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือประเมินผลโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ประเมินผลโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วโดยที่จะมีขั้นตอนที่สำคัญนะครับอย่างเช่นขั้นตอนที่1นะครับการกำหนดตัวทีมงานนะครับประเมินผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับว่าจะต้องร่วมมือกับผู้ประเมินเนี่ยต้องร่วมมือกับทีมงานโครงการอย่างไรนะครับจะมีทั้งมุมมองด้านองค์การและมุมมองของทีมงานก็คือเป็นมุมมองทั้งเรื่องงานและเรื่องคนนั่นเองนะครับแล้วก็จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเราเน้นการประเมินผลโครงการโดยมุ่งการรวบรวมบทเรียนต่างๆที่ผู้ประเมินผลโครงการเนี่ยจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้นะครับมากกว่าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบจับผิดการประเมินผลโครงการในปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเน้นการที่เป็นผู้นำทีมงานโครงการมาร่วมการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆของโครงการว่าเป็นไปด้วยดีไหมต้องปรับปรุงต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการต่างๆและมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับมีบทเรียนอย่างไร

0: เพื่อมุ่งพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตจะเป็นลักษณะของการอำนวยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์กับองค์การมากกว่าที่จะเป็นการตรวจสอบจับผิดนะครับโดยที่ในที่นี้เรามีตัวแบบของการประเมินผลโครงการซึ่งถ้านักศึกษาลองไปอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละตัวแบบเนี่ยจะมีรายละเอียดเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์การประเมินผลโครงการที่ชัดเจนเลยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยว่าในการประเมินผลโครงการเราจะเห็นได้ว่าโครงการสามารถแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกได้เป็นหลายระดับนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยระดับที่1 นะครับการบริหารโครงการแบบเฉพาะกิจอันนี้ไม่มีกระบวนการจัดการโครงการที่สอดคล้องกันภายในองค์การนะครับการจัดการโครงการขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงบางกลุ่มหรือเฉพาะผู้บริหารหรือขยับมาเป็นการบริหารโครงการแบบประยุกต์นะครับเป็นการประยุกต์ใช้ขั้นตอนเทคนิคต่างๆไว้มีแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาความตึงเครียดระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้จัดการสายงานหลักขององค์กรนะครับมีการกำหนดบทบาทใหม่ในองค์การขึ้นมาหรือว่าขยับมาที่ระดับการบริหารโครงการเชิงสถาบันนะครับซึ่งการจัดการโครงการมีการจัดตั้งระบบการจัดการโครงการโดยเฉพาะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโครงการมีการนิยามและสร้างระบบของตนเองภายในองค์การนะครับหรือว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะครับเช่นการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการอย่างเงี้ยการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการเนี่ยจะหมายถึงการจัดการโครงการโดยองค์กรพัฒนาระบบการจัดการโครงการที่มีหลายโครงการเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะครับมีการมุ่งเน้นการจัดการในความหมายนี้เนี่ยการบริหารโครงการโดยระบบการจัดการโครงการมักจะเกิดขึ้นในองค์การขนาดใหญ่นะครับในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าการจัดการโครงการหรือโครงการหลากหลายเนี่ยแต่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การนะครับอันนี้จะเป็นพัฒนาการของการบริหารโครงการที่ก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับก็คือการบริการดุลยภาพอันนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการจัดการโครงการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการโครงการมีการมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆนะครับเป็นโครงการในระดับที่มุ่งเน้นดุลยภาพภายในองค์การเองเป็น optimize project นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าในบางธุรกิจในบางองค์การเนี่ยสามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดการโครงการของตนเองได้มีความก้าวหน้านะครับในการใช้เทคนิควิธีการต่างๆรวมถึงสามารถที่จะต่อยอดนะครับรวมถึงเผยแพร่ความรู้นะครับในการบริหารจัดการองค์การของตนเองเนี่ยออกไปสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเราสามารถประเมินโครงการนะครับโดยใช้ตัวแบบดังกล่าวเนี่ยถ้าลองไปดูในเอกสารการสอนนี่จะสามารถแยกได้นะครับว่าการควบคุมโครงการแล้วก็การบริหารจัดการโครงการของกิจการของเราเนี่ยจะสามารถสอดคล้องนะครับหรือว่าตรงกับตัวแบบในเรื่องของการประเมินผลโครงการในลักษณะใดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่นักศึกษาอาจจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการประเมินผลโครงการนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงการแล้วก็การประเมินผลโครงการครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สวัสดีครับหน่วยที่1ของชุดวิชา32331เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในหน่วยที่1จะมีโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินตอนที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับตอนที่3จะเป็นเรื่องของความสำเร็จ แนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินในตอนที่1 นะครับก็จะมีเนื้อหาย้อนหมวด3เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหลักที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการเงินในระยะต่อไป

นะครับประเภทของบริการทางการเงินที่สำคัญนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการธนาคารนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางด้านตลาดทุนและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของบริการด้านการชำระเงินครับเรามาดูความหมายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเทคโนโลยีทางการเงินที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะครับจะหมายถึงการที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินนะครับเช่นการให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เราใช้ก็จะใช้บนโทรศัพท์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินการฝากเงินถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับการลงทุนนะครับซึ่งธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำได้คล่องตัวและเร็วขึ้นทั้งนี้ก็มาจากการที่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับบริการทางการเงินแบบใหม่ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับหรือ Virtual Bank นะครับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานนะครับโดยการให้บริการต่างๆแก่ผู้รับบริการก็จะใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นนะครับหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นใช้ ATM นะครับหรือเครื่องรับเครื่อง ATM เครื่องถอนเงินนะครับหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติร่วมกับธนาคารอื่นนะครับใช้ช่องทางการรับเงินรับฝากเงินและถอนเงินหรือการขอสินเชื่อนะครับผ่านสำนักงานนะครับของช่องทางของช่องการให้บริการของห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะครับซึ่งลักษณะการให้บริการแบบนี้ก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายสาขาสามารถประหยัดต้นทุนในการให้บริการไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าสถานที่หรือค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานต้นทุนที่ประหยัดลงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ธนาคารเหล่านี้นำต้นทุนต่างๆนี้ที่ประหยัดได้มาพัฒนาการให้บริการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีการเงินที่สำคัญอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการชำระเงินนะครับหรือ payment technology นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า paytech นะครับ paytech ที่สำคัญนะครับอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลและซูเปอร์แอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าเงินที่เราสามารถที่จะใช้ในการจ่ายเงินต่างๆนะครับอย่างเช่นของไทยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นพวกทรูมันนี่ต่างๆนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าก็จะสามารถให้บริการนะครับในการที่จะให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังได้นะครับอันที่3นะครับเป็นเรื่องของการชำระเงินที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าการชำระเงินสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าเมื่อมีการได้รับสินค้าแล้วถึงจะมีการโอนเงินให้กับจากผู้ซื้อไปให้กับผู้ขายเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์แบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะเป็นเรื่องของการมีการกำหนด ข้อมูลในลักษณะของกระจายศูนย์นะครับซึ่งมีการลอกเลียนแบบได้ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการเงินในยุคใหม่แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการเทคโนโลยีทางการชำระเงินอย่างกว้างขวางนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีทางการทางตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดหาทุนนะครับหรือการระดมทุนต่างๆนะครับเทคโนโลยีตลาดทุนที่สำคัญนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับที่มีนิยมใช้กันโดยทั่วไปนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนไม่ว่าจะระดมทุนในรูปต่างๆนะครับระดมทุนในรูปของตราสารทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนนะครับหรือการระดมทุนในลักษณะของตราสารหนี้นะครับหรือแม้แต่การระดมทุนในลักษณะอื่นๆเช่นระดมทุนเพื่อการกุศลนะครับหรือระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนา

สิ่งต่างๆที่มีความผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมลงทุนได้นะครับเช่นเรื่องของการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งผู้ร่วมระดมทุนก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่ผู้ระดมทุนเขาประกาศไว้นะครับใครที่ลงทุนร่วมด้วยก็จะได้ผลประโยชน์ตามที่เขาประกาศอย่างเช่นเป็นสมาชิกได้รับสมาชิกสิทธิพิเศษในการร่วมนิทรรศการต่างๆที่ผู้ร่วมทุนนี่สนใจก่อนเป็นต้นนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อแบบ peer to peer peer to peer ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มกลางนะครับซึ่งเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ที่ต้องการหาเงินทุนนะครับมาลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการระดมทุนเข้ามาลงทะเบียนไว้นะครับในขณะที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็มาลงทะเบียนในฝั่งของผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นกันนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วมีความต้องการที่ตรงกันก็จะแมทกันนะครับโดยที่เจ้าของแพลตฟอร์มก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของลักษณะของเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างในขณะที่ผลประโยชน์ที่ผู้ระดมทุนนะครับผู้ระดมทุนได้ประโยชน์ก็คือก็จะได้ผลประโยชน์คือต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับในขณะที่ผู้มีเงินออมนะครับที่เป็นผู้ที่มีเงินทุนมาลงทุนตรงนี้ให้ผู้ระดมทุนใช้ก็จะได้ผลตอบแทนจากการออมตรงนี้ได้มากกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์เช่นกันนะครับลักษณะการระดมทุนอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอโทเค็นดิจิตอลโทเค็นดิจิตอลก็คือการออกเป็นพวกสกุลเงินดิจิตอลนะครับเสนอขายนะครับซึ่งพวกนี้ก็มักจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิงกับสินทรัพย์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะซื้อลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นช่องทางการลงทุนนะครับช่องทางการลงทุนก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับต้องการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับสามารถใช้ช่องทางการระดมการออมการลงทุนที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับอันที่1ก็คือ Robo Advisor Robo Advisor ก็จะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาให้คำแนะนำนะครับ AI แล้วก็ MI การเรียนรู้ของเครื่องต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะแนะนำการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในแต่ละรายที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลนะครับอันที่2นะครับ ICO นะครับหรือ Initial Coin Offering อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการระดมทุนนะครับในเรื่องของโทเค็นดิจิตอลที่ออกโดยผู้ที่ต้องการจัดหาทุนนะครับผู้ลงทุนก็จะสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการลงทุนในเงินดิจิตอลต่างๆที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยออกมาขายได้ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีช่องทางที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอันที่3ก็จะเป็นการลงทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะครับเมื่อผู้ระดมทุนออกคราวฟันดิ้งมานะครับว่าต้องการลงทุนไปใช้ในอะไรนะครับผู้ที่มีเงินออมหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเมื่อมีความต้องการตรงกันก็สามารถที่จะลงทุนในคราวฟันดิ้งต่างๆที่มีผู้ออกมาได้เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นสินเชื่อนะครับเทคโนโลยีในการให้สินเชื่อก็จะใช้ลักษณะของ AI แล้วก็ Big Data มาร่วมกันทำงานนะครับเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็จะสามารถให้สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านประกันภัยนะครับประกันภัยก็เช่นกันมีการใช้ AI แล้วก็ใช้ Big Data เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันนะครับกับความเสี่ยงที่ตรงกันมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะให้ผู้เอาประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้รับประกันก็จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านกำกับดูแลนะครับการใช้เรื่องของบล็อกเชนต่างๆมาช่วยในการกำกับดูแลก็จะสามารถทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินก็จะแบ่งเป็นหลายยุคนะครับยุคที่1ก็จะเป็น Fintech 1.0 นะครับหรือยุคอนาล็อกนะครับยุคอนาล็อกก็จะเป็นช่วงของตั้งแต่ค.ศ.1866ถึง1967นะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคของจุดเริ่มต้นของ Fintech นะครับจุดเริ่มต้นของ Fintech ที่เกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีของด้านโทรเลขนะครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลทางด้านการเงินนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงินในยุคที่1นะครับยุคแรกๆนะครับหลังจากนั้นในปีค.ศ.1866นะครับก็จะเป็นยุคของการปฏิวัติระบบการสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะครับซึ่งจะทำให้เกิดบริการบัตรเครดิตครั้งแรกในปี1950นะครับยุค Fintech 2.0 นะครับก็จะเป็นยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลก็จะเกิดขึ้น

ในช่วงของยุคคศ1967ถึงปี2008นะครับยุคนี้ก็จะเริ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการธนาคารพาณิชย์นะครับโดยนำ ATM มาใช้นะครับการนำ ATM มาใช้ก็จะทำให้การบริการทางด้านการธนาคารในการฝากเงินถอนเงินนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลาทำการปกตินะครับสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาแบบฟอร์มการซื้อขายหุ้นนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในช่วงของทศวรรษ1970นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขายหุ้นนะครับแทนที่จะซื้อขายกระดานในสถานตามกระดานในสถานที่ต่างๆนะครับในห้องค้าหุ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงของปี1990ในช่วงทศวรรษช่วงปลายนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายตัวของการให้บริการธนาคารออนไลน์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งก็จะทำให้การให้บริการธนาคารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคของฟินเทค 3.0 นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลังวิกฤตซับไพรม์นะครับก็คือตั้งแต่ปีคศ2008นะครับเป็นต้นมานะครับวิกฤตซับไพรม์นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศสหรัฐนะครับซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบสถาบันการเงินต่างๆนะครับในสหรัฐซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ทางระบบเศรษฐกิจมีการแพร่ขยายไปผลกระทบไปทั่วโลกนะครับการเกิดวิกฤตซับไพรม์ก็จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆตื่นตัวที่จะมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลก็จะต้องมีความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแนวคิดที่จะให้มีการให้บริการทางการเงินนะครับที่กระจายตัวนะครับจากหน่วยงานใหญ่ที่ให้บริการด้านการเงินก็คือสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลายเป็นหน่วยให้บริการทางการเงินขนาดเล็กที่จะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่ขึ้นมาแข่งขันกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้การพัฒนาการที่จะทำให้การกำกับดูแลมีความสำคัญมากขึ้นก็คือมีการแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆกับผู้ประกอบการให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการกลางนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ข้อมูลทางการเงินข้อมูลของระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ระบบของ Big Data แล้วก็ Cloud Computing เป็นสำคัญนะครับวิวัฒนาการของฟินเทคในประเทศไทยนะครับเริ่มจากปีพ.ศ. 2512นะครับมีการใช้บัตรเครดิตครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทเดนเนอร์คับนะครับแต่เดนเนอร์คับก็จะเป็นบริษัทที่มาจากเป็นบริษัทลูกของต่างประเทศนะครับปีต่อมาคือในช่วงต่อมานะครับปี2515นะครับหรือปีคศ1972ก็จะเป็นช่วงของการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินไทยก็คือธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารศรีนครนะครับเริ่มออกบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรเครดิตของตนเองเป็นครั้งแรกนะครับปี2526นะครับก็จะมีเครื่อง ATM ที่ให้บริการครั้งแรกโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นในยุคของปี2559ระบบธนาคารไทยก็เริ่มมีการใช้พร้อมเพย์นะครับแล้วก็มีการใช้ QR Payment อันนี้จะเป็นจุดเริ่มแรกของเทคโนโลยีในการชำระเงินนะครับซึ่งทำให้การชำระเงินมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความนิยมในการใช้บริการต่างๆในด้านนี้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสถาบันทางการเงินต่างๆแล้วก็การให้คำแนะนำทางการเงินนะครับทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การให้บริการลูกค้านะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูล Big Data นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับการประมวลผลแบบคลาวด์ก็จะเป็นเรื่องของ Infrastructure as a Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้การประมวลผลทางการเงินต่างๆนะครับที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ Data Storage and Processing นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Internet ของสรรพสิ่งนะครับหรือ Internet of Thing นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการชำระเงินใช้อย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้สมาร์ทวอทช์นะครับในการสั่งให้มีการชำระเงินนะครับหรือการประกันภัยต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่จะมาตรวจจับ
ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์ต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มีการเคลมการประกันทำได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับนอกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งจะมีการใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นศูนย์แยกประเภทซึ่งจะมาใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งด้านเรื่องของการชำระเงินนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้นะครับการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการต่างๆนะครับเรามาดูตอนที่2กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในตอนที่2เราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในต่างประเทศนะครับเรามาดูของในประเทศไทยก่อนนะครับในประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่มีการดูแลหน่วยงานแรกก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่มากำกับดูแลการให้บริการทางการเงินต่างๆที่เราเรียกว่า Regulatory Sandbox นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการออกแนวปฏิบัติต่างๆนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินด้านของบล็อกเชนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจหรือเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลกับบุคคลนะครับอันนี้ก็คือpeer to peer นะครับกับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับสำหรับธนาคารไร้สาขานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับในอนาคตสำหรับหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานนึงนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับตลาดทุนนะครับของประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกลต.นะครับสำนักงานกลต.ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่สำคัญในการกำกับดูแลนะครับอันที่1ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์นะครับการกำกับดูแลตลาดทุนครับสำหรับในการออกระดมทุนกับประชาชนนะครับผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลซึ่งหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ของกลต.สำนักงานกลต.นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันที่2นะครับของกลต.ก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ crowdfunding นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนจากผู้ออมหรือผู้สนใจลงทุนในเรื่องของการต่างๆซึ่งผ่านแพลตฟอร์มสมัยใหม่นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการเงินอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกลต.นะครับเรามาดูในภาคของการเงินนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลจากต่างประเทศบ้างนะครับเรามาดูประเทศแรกนะครับเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากลุ่มของฟินเทคนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยวิจัยต่างๆนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์ของฟินเทคอันนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงินของสิงคโปร์ได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับสิงคโปร์ก็จะมีการจัดตั้งสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลนะครับเป็นงานประจำปีระดับโลกเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมต่างๆทางการเงินนะครับมาเพื่อประกวดแล้วก็มีการใช้ในงานของสิงคโปร์ Fintech Festival นี้นะครับอันที่4นะครับสิงคโปร์จะมีการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ Fintech นะครับผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเรามาดูประเทศใหญ่บ้างนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับในมลรัฐต่างๆของประเทศก็จะมีการจัดตั้งInnovation Hub นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็บริษัท Fintech ต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันที่2ก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยให้บริษัท Fintech ต่างๆสามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองออกแบบมาได้นะครับแล้วก็ใช้กับลูกค้าเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้วก็สามารถที่จะใช้แข่งขันในระดับโลกได้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนนะครับเพื่อให้ผู้ดำเนินการ
เทคโนโลยีทางการเงินนะครับต่างๆไม่ว่าจะใช้เรื่องของ AI หรือบล็อกเชนนะครับในภาคการเงินให้มีบริษัทฟินเทคในประเทศทำให้มีบริษัทในฟินเทคในประเทศมากถึง 1,412 แห่งในปี2013นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ใช้ฟินเทคในการให้บริการทางการเงินมากนะครับประเทศต่อไปก็จะเป็นสหราชอาณาจักรนะครับสหราชอาณาจักรก็จะเป็นผู้ให้บริการด้านฟินเทคที่สำคัญในยุโรปนะครับมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับแห่งแรกของโลกในปี2015นะครับส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินช่วยให้บริษัทฟินเทคต่างๆสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่กับลูกค้าจริงในสภาพแวดล้อมที่กำหนดนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะมีการควบคุมการลงทุนในส่วนของฟินเทคที่มีมากที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของฟินเทคชั้นนำของยุโรปนะครับมีบริษัทฟินเทคต่างๆอยู่ประมาณ 2,500 แห่งนะครับข้ามทวีปมาออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็จะเป็นมีการจัดตั้ง Fintech Advisor Group นะครับในปี2016มีการให้คำแนะนำแก่รัฐที่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายลำดับความสำคัญในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆของ Fintech นะครับอันที่2ก็จะมีการเริ่มความร่วมมือกับประเทศอังกฤษนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า UK Australia Fintech Biz นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลนะครับในหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ภาคธุรกิจของ Fintech ทั้งหมดของ2ประเทศนะครับอันที่3นะครับออสเตรเลียก็จะมีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox นะครับที่ช่วยให้บริษัท Fintech สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่จะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบได้นะครับแล้วมาดูตอนที่3กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จและแนวโน้มความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับจะมี2เรื่องด้วยกันคือความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็แนวโน้มและความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินนะครับการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยนะครับอันที่1นะครับก็คือการใช้ QR Code Payment ที่สร้างความสำเร็จนะครับในการให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ QR Code ในการที่จะชำระเงินนะครับในด้านของเทคโนโลยีการชำระเงินซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินที่ได้รับความนิยมนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะครับแล้วก็เรื่องของ Machine Learning นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทนะครับที่มีการสนทนาผ่านตัวอักษรโดยอัตโนมัตินะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับแนวโน้มในอนาคตทางด้านการพัฒนาฟินเทคของประเทศไทยก็คือกำลังจะมีการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับซึ่งก็คิดว่าในปี2568นี้ก็น่าจะเริ่มมีการให้ใบอนุญาตนะครับสำหรับการประกอบธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของ4ประเทศด้วยกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารฮ่องกงนะครับธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศจีนครับเรามาดูในระดับโลกบ้างนะครับในระดับโลกนะครับจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีของ Machine Learning นะครับที่มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานการธุรกรรมทางการเงินได้ให้มากขึ้นนะครับเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการพัฒนาฟินเทคแล้วก็การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องมีการได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Open Banking นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินแบ่งปันข้อมูลกันเช่นบริษัทฟินเทคจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับก็จะช่วยให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารได้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการที่1 นะครับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินนะครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: จัดแถวหนึ่ง
13: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วย พร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปได้แก่ 1. พลเรือน 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ 3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิหมายระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะครั้งที่4นี้เราก็จะมีการบรรยายนะคะในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่15ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญแล้วก็ถ้าหากนักศึกษาต้องการดูสอนเสริมย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปได้ทาง YouTube นะคะของ STOU Channel ค่ะหรือว่าถ้าเกิดนักศึกษาสนใจเอกสารการสอนคือ PowerPoint นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มในช่วงแรกนะคะด้วยหน่วยที่10นะคะก็คือเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะซึ่งวันนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยหน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายทะเลแล้วก็หน่วยที่15เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะซึ่งท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับท่าน
0: ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนอาจารย์ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10ก่อนนะคะอาจารย์ก็ในเป็นเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากฎหมายการทูตเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งก็อาจจะดูไปถึงกฎหมายจารีตประเพณีเลยนะคะว่าเอ๊ะก่อนที่จะมีสนธิสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายการทูตเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะนี่เรามาดูก่อนขั้นแรกว่านิยามของคำว่าการทูตนะคะการทูตเนี่ยว่ามีนิยามยังไงนะคะจะพูดไปก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในต่างประเทศนะคะก็คือการเป็นเรื่องของผู้แทนของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องของการเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนนี้มีการทูตที่ดีแล้วก็เอ๊ะคนนี้อาจจะมีปากที่ดีมีการเจรจาที่ดีสามารถเกิดการประนีประนอมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะแต่เรื่องของการทูตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในความหมายของระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวิธีปฏิบัตินะคะเพื่อดำเนินนโยบายต่างประเทศนะคะของบุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำกระทำการเจรจาในเรื่องของสันติวิธีนี้เราก็จะเป็นเรื่องของการทำเจรจาดำเนินนโยบายในการสันติวิธีของในด้านระหว่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมุ่งไปในด้านการเจรจาเป็นสำคัญนะคะส่วนกฎหมายการทูตการส่วนหมายการทูตก็เป็นหลักเกณฑ์ทางการกฎหมายนะคะที่มุ่งบังคับในการดำเนินการสัมพันธ์นะคะในเรื่องของระหว่างประเทศด้วยกันนะคะนี้รัฐเนี่ยซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้เองเพราะรัฐเนี่ยไม่ใช่บุคคลจริงๆนะคะถึงจะมีเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ต้องมีตัวแทนนะคะในการกระทำการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะบุคคลที่เราเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะทำการบริหารกิจการของรัฐนะคะส่วนดำเนินนโยบายในต่างประเทศเราก็ต้องมีคนบุคกลุ่มบุคคลหนึ่งเนี่ยที่จะไปช่วยดำเนินการในเรื่องการทูตนะคะก็คือเพื่อไปปกป้องผลประโยชน์ของคนชาติของตัวเองในดินแดนต่างๆหรือว่าไปช่วยเจรจาในด้านนโยบายนะคะที่ประเทศตัวเองเนี่ยได้มีอยู่นั่นเองนะคะหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนทางการทูตนะคะทั้งหลายนะคะก็ที่จะรับไปปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ นะคะโดยรัฐเนี่ยก็จะส่งตัวแทนทางการทูตไปนะคะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรัฐผู้รับที่จะรับผู้แทนทางการทูตนั้นเนี่ยจากรัฐอื่นเข้าไปอยู่ในดินแดนของรัฐของตนนั่นเองนี้เนี่ยสิทธิที่จะรับส่งทางการทูตเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะค่ะนะคะจากแนวปฏิบัติของรัฐในเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดจดกฎหมายจารีตประเพณีในเรื่องการทูตเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่ากฎหมายจารีตประเพณีเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่แน่นอนนะคะก็ไม่กระจ่างชัดยากต่อการนำมาปฏิบัติแล้วว่าก่อให้เกิด อาจจะเกิดการลักลั่นกันนะคะในการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ได้มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะนี้เนี่ยเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของการกฎหมายจารีตประเพณีเหล่านั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพยายามที่จะมีการประมวลนะคะประมวลจารีตประเพณีออกมาในลักษณะของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเรียกว่าสนธิสัญญานั่นเองนะคะนี้คณะกรรมาธิการในด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นหน่วยงานสมัชชาในสหประชาชาติซึ่งถ้าเราเรียนในเรื่อง ในหน่วยที่9ในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศเราก็จะรู้แล้วว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นจะมีสมัชชานะคะสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็รับหน้าที่ไปเพื่อไปประมวลนะคะส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการของกฎหมายการทูตขึ้นมานะคะก็เกิดเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการกงสุลออกมาเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญานั่นเองนะคะซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็จะมี2สนธิสัญญาหลักๆด้วยกันนะคะหลักๆเนี่ยแรกๆอันแรกก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนานะคะว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะค.ศ.1961แล้วก็สนธิอนุสัญญาฉบับที่2ก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุลนะคะค.ศ.1963นะคะอันนี้ก็เป็นสนธิสัญญาหลักที่ว่าด้วยเรื่องของทางการทูตและทางการกงสุลแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีสนธิสัญญาย่อยๆอื่นๆอีกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทูตนะคะเช่นอนุสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศซึ่งก็อันรวมถึงตัวแทนทางการทูตด้วยนั่นเองนะคะนี่เรามาดูว่าแนวคิดนะคะแนวคิดของกฎหมายการทูตเนี่ยมีมาอย่างไรนะคะกฎหมายว่าด้วยตัวแทนทางการทูตเนี่ยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่มันแน่ชัดเหมือนทุกวันนี้นะคะจนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จะเริ่มมีกฎเกณฑ์แน่นอนที่ออกมาในรูปแบบของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็ประมวลกฎหมายจารีตประเพณีนะคะออกไปในรูปแบบของสนธิสัญญานั่นเองนะคะนี่เรามาดูว่าประมวลกฎหมายเนี่ยนะคะมันก็

เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วนะคะจารีตประเพณีเนี่ยนะคะพอถึงปลายศตวรรษที่18ก็เริ่มมีสถานภาพของทางการกงสุลขึ้นมาอีกนะคะเป็นแนวประทางปฏิบัติทั่วไปโดยหลังจากนั้นเนี่ยพัฒนามาเป็นกฎหมายจารีตประเพณีมีการแต่งตั้งกงสุลออกอนุมัติบัตรกงสุลแล้วก็ยอมให้กงสุลเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐของตนได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางการกงสุลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่13 15แล้วก็18เนี่ยก็จะได้เริ่มมีวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตแล้วก็ทางการกงสุลนะคะนี้เรามาดูผู้บุคคลกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือคณะผู้แทนทางการทูตนะคะคณะผู้แทนทางการทูตเนี่ยในเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยจะต้องมีคณะบุคคลที่อย่างเมื่อสักครู่บอกไปว่าต้องเป็นตัวแทนของรัฐนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็คือหรือว่าผู้แทนทางการทูตนั่นเองประกอบด้วยบุคคลต่างๆเราอาจจะแยกประเภทใหญ่ๆของคณะผู้แทนเนี่ยเป็น3ประการนะคะก็คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะแล้วก็อีก2ประเภทก็คือบุคคลผู้แทนทางการทูตนะคะแล้วก็ที่เป็นครอบครัวนะคะครอบครัวของผู้แทนทั้งหลายแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่เป็นส่วนตัวเช่นคนรับใช้ส่วนตัวหรืออะไรประเภทนี้นะคะซึ่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยได้ให้ความจำกัดความเกี่ยวกับคณะผู้แทนทางการทูตเอาไว้นะคะก็คือเพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้เขาก็เลยให้ถ้อยคำเอาไว้นะคะว่าให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตก็คือข้อหนึ่งนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้มีหน้าที่ในการกระทำการในฐานะนั้นนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือคณะบุคคลคณะผู้แทนก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลคณะในเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนข้อ3ก็คือบุคคลที่เป็นอยู่ในคณะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตก็คือคณะเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนที่มีตำแหน่งทางการทูตนะคะนี้เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำตามอนุสัญญาดังกล่าวที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่อยู่ในคณะผู้แทนทางการทูตเนี่ยนะคะก็ได้ความจำกัดความยังไม่ค่อยกระจ่างชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบุคคลใดเนี่ยสังกัดอยู่ยังไงนะคะนี้เรามาลองพิจารณาดูตามหัวข้อเลยนะคะก็คือหัวข้อที่1เป็นเรื่องของหัวหน้าคณะผู้แทนหัวข้อที่2เป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ทางที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะแล้วก็3เป็นบุคคลคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการนะคะและวิชาการ4บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะคะแล้วก็5เป็นครอบครัวของคณะผู้แทนทางการทูตนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือคนรับใช้ส่วนตัวนะคะนี่เรามาดูหัวหน้าคณะผู้แทนก่อนนะคะหัวหน้าคณะผู้แทนเนี่ยหมายความถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้มีหน้าที่ในการกระทำในฐานะนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นบุคคลที่มีการดำเนินงานทางด้านการทูตและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะคะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่หลายระดับนะคะความคุ้มกันทางเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของความอาวุโสหรือว่าเอกสิทธิ์ได้เราก็เลยจำกัดความของหัวหน้าคณะผู้แทนเอาไว้นะคะว่าแบ่งออกเป็น4ระดับของหัวหน้าคณะผู้แทนระดับที่1ก็คือเอกอัครราชทูตนะคะเอกอัครราชทูตเอกอัครสัมมนทูตแล้วก็ผู้แทนของสันตปาปาอันนี้จะอยู่ในลำดับที่1นะคะส่วนลำดับที่2คือรัฐทูตพิเศษอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแล้วก็รองสัมมนทูตนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือ อุปทูตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของรัฐโดยตรงนะคะเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าเราส่งเอกอัครราชทูตของประเทศเราเนี่ยไปประจำการที่ไหนนะคะก็คือตัวแทนของเราเนี่ยแหละโดยตรงเลยนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนขององค์ประมุขของรัฐนั้นนะคะให้ไปพักพำนักพักพิงอยู่ที่รัฐผู้รับนะคะจากเหตุผลดังกล่าวเนี่ยทำให้เอกอัครราชทูตเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่านะคะหัวหน้าคณะผู้แทนในระดับอื่นๆนะคะเอกอัครราชทูตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าพบองค์ประมุขของรัฐได้ทุกขณะ
นะคะก็เพื่อเจรจาในข้อราชการแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในลำดับ2อันดับ3ที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปไม่ได้มีสิทธิ์อันนั้นไม่ได้มีสิทธิอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะอยู่เป็นสูงสุดในหัวในหัวหน้าคณะผู้แทนนะคะส่วน2ลำดับ2คือรัฐทูตอัครทูตอัครสมณทูตเนี่ยก็จะโดยจะรับการแต่งตั้งโดยรัฐเหมือนกันนะคะไปเป็นตัวแทนของประมุขของรัฐเนี่ยส่งไปยังรัฐผู้รับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวแทนระดับเนี่ยจะมีอยู่น้อยนะคะไม่ค่อยได้ปรากฏอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่วนใหญ่อย่างรัฐทูตเนี่ยก็จะไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลำดับ2ส่วนลำดับ3เนี่ยอุปทูตนะคะแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คืออุปทูตที่เป็นหัวหน้าคณะทูตแล้วก็อุปทูตผู้รักษาการแทนนะคะอันนี้ก็เป็นลำดับที่3ของคณะหัวหน้าคณะผู้แทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูลำดับด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยต่างกันข้อสอบก็เคยออกว่าถ้าคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตของรัฐนี้แล้วก็ไปกระทำผิดกฎหมายในรัฐผู้รับอย่างเงี้ยก็จะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะจับกุมได้ไหมอันนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันออกเป็นข้อสอบตุ๊กตาก็เคยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะนี้บุคคลในลำดับที่2ก็คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะบุคคลตามอนุสัญญากรุงเวียนนาข้อ1นะคะในวงเล็บ2เนี่ยได้บัญญัติว่าบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตคือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะมีตำแหน่งทางการทูตโดยทั่วไปก็ได้แก่ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศนะคะนั่นเองนะคะที่ไปประจำการอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งมีตำแหน่งต่างๆที่เป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของเขานะคะหรือว่าเลขานุการเอกเลขานุการโทเลขานุการตรีแล้วก็ถ้าเราได้คุ้นเคยกับเรื่องกระทรวงต่างประเทศเราก็จะคุ้นเคยกับชื่อตำแหน่งเหล่านี้นะคะว่าอ่ะเพื่อนของเราไปประจำการอยู่ที่ประเทศนั้นนะไปเป็นเลขานุการเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ละว่าอ๋อเป็นอยู่เป็นบุคคลในคณะการทูตที่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนะคะส่วนนอกจากบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตที่มีข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศแล้วเนี่ยยังมีพวกที่เป็นผู้ช่วยทูตนะคะก็เช่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ซึ่งเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเวลาเราพูดกันเล่นๆว่าอ้าวเพื่อนเราเนี่ยไปเป็นทูตทหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วตำแหน่งโดยทางราชการแล้วเราเรียกว่าผู้ช่วยทูตก็คือเป็นผู้ช่วยของเอกอัครราชทูตนั่นเองจะเป็นฝ่ายต่างๆแต่เราก็จะเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่าทูตทหารทูตพาณิชย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็อยู่ในตำแหน่งในลำดับที่2คือเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตนักศึกษาก็จำไว้ว่าบุคคลในคณะนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะคะว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ข้อสอบก็เคยออกนะว่าคนนี้เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนะคะไปทำกระทำผิดในรัฐของผู้รับนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะจับกุมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ลองดูว่ามีใครบ้างที่อยู่ในลำดับนี้ส่วนบุคคลในลำดับที่3ก็เป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการบุคคลประเภทนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทั่วไปในสถานทูตเราก็รู้แล้วเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นผู้ช่วยทูตนะเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแต่บุคคลประเภทนี้ดำเนินงานทั่วไปงานอะไรบ้างเช่นเลขานุการทั่วไปเจ้าหน้าที่ทางวิชาการพนักงานพิมพ์ดีดอย่างนี้เป็นต้นพนักงานแปรเดี๋ยวนี้พิมพ์ดีดก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วนะก็อาจจะเป็นพนักงานคีย์ข้อมูลนะคะทางของพนักงานเก็บรักษาเอกสารอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ในลำดับนี้บุคคลดังกล่าวในลำดับที่3เนี่ยไม่สามารถที่จะอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะน้อยลงมาแต่อาจจะมีสถานะพิเศษ
ในเรื่องนี้เท่านั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในถ้าพูดถึงในเรื่องของหัวข้อของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตต่อไปนะคะส่วนบุคคลในลำดับที่4คือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะคะบุคคลประเภทนี้หมายถึงลูกจ้างของรัฐผู้ส่งในกิจการของคณะผู้แทนนะคะเช่นใครบ้างพาลงในสถานทูตนะคะคนทำครัวในสถานทูตนะคะแต่ไม่คนขับรถอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนขับรถส่วนตัวอันนี้แต่เป็นคนขับรถที่ประจำการอยู่ในสถานทูตนั้นนะคะคนที่5ก็คือครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวของหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่สังเกตว่าบุคคลประเภทนี้จะอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามความในข้อ31วงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยของอนุสัญญากรุงเวียนนาคศ1961ได้แก่ครอบครัวของตัวแทนทางการทูตที่ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนครอบครัวของบุคคลคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตและครอบครัวของบุคคลในคณะเจ้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการเท่านั้นนะคะส่วนฝ่ายบริการเนี่ยไม่สามารถอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกันบุคคลในลำดับที่6ก็คือคนรับใช้ส่วนตัวคนรับใช้ส่วนตัวหมายถึงคนรับใช้ของตัวแทนทางการทูตทำความสะอาดบ้านคนสวนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเอกถ้าจะมีอะไรสิทธิพิเศษบางอย่างเนี่ยจะอาศัยหลักอัธยาศัยไมตรีของที่รัฐผู้รับเนี่ยเขาให้นะคะเขาให้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะให้เอกสิทธิ์มากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่รัฐผู้รับนั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของลำดับละเราพูดถึงเรื่องลำดับแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีลำดับศักดิ์ยังไงบ้างในเรื่องของผู้แทนทางการทูตนะคะนี่ขั้นตอนของการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากรัฐผู้รับก่อนนะคะแล้วก็มีการถวายราชตราสารแต่งตั้งหรือเสนออักษรสารตราตั้งแห่งประมุขของรัฐผู้รับหรือได้มีการได้บอกกล่าวการมาถึงนะคะเสนอสำเนาที่ถูกต้องต่อกระทรวงต่างประเทศของรัฐผู้รับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะนี่เรามาดูเรื่องการสิ้นสุดล่ะถ้าการสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่งทางการทูตจะมีอะไรบ้างนะคะก็สาเหตุมีอยู่3สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกจะมาเนื่องจากรัฐผู้ส่งสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุปกติเช่นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะหรือว่าสาเหตุที่ไม่ปกติเช่นมีการประท้วงกันแล้วเขาเรียกตัวกลับไปอะไรอย่างนี้นะคะสาเหตุที่สองสาเหตุอันเนื่องมาจากรัฐผู้รับนะคะรัฐผู้รับอาจจะประกาศให้บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้นะคะหากการกระทำการนั้นเนี่ยกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์นะคะหรือว่าความมั่นคงของรัฐผู้รับนะคะสาเหตุที่3ก็คือสาเหตุอันเนื่องมาจากอื่นๆนะคะจากผู้แทนทางการทูตเองสาเหตุอื่นๆนั่นเองเช่นมีการลาออกนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะผู้แทนทางการทูตก็มีหน้าที่คืออะไรบ้างนะคะก็คือ1มีหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐผู้ส่งนะคะแล้วก็2ก็คือคุ้มครองประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและคนชาติของรัฐผู้ส่งนะคะ3ก็เป็นมีเรื่องของการเจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับนะคะ4ก็คือสอบแสวงหาข่าวและการกลับไปยังรัฐผู้ส่งนั่นเอง5เป็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านของเศรษฐกิจวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะระหว่างรัฐทั้ง2นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะของคณะผู้แทนทางการทูตนะคะนี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดกันไปนะคะก็คือนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอกสิทธิ์เราได้ยินคำว่าเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันทางของผู้แทนทางการทูตนะคะเราพูดอยู่บ่อยๆนักศึกษาจะสงสัยว่าคืออะไรนะคะนี้เนี่ยเรามาดูหลักก่อนอื่นเรามาดูหลักของกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเราก็จะรู้ว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยอย่างที่เรารู้ไว้ก็ย่อมมีอำนาจเต็มที่ในการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเหนือบุคคลที่อยู่ในอาณาเขตของตนแต่เมื่อรัฐเนี่ยอธิปไตยมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาครัฐจึงเป็นเอกเทศนะคะแต่เมื่อมีผู้แทนทางการทูตที่เป็นตัวแทนของรัฐนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องมีสิทธิพิเศษบางอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากบุคคลธรรมดานั่นเองสิทธิพิเศษในที่นี้ก็คือการที่ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพบังคับ
นะคะของกฎหมายรัฐอื่นนี่คือจุดมุ่งหมายที่สำคัญเลยนะคะที่สำคัญในการของหลักเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเป็นเรื่องของข้อยกเว้นหลักการใช้อำนาจเหนือดินแดนของบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเราก็จะ

รู้มาแล้วอยู่ตลอดนะคะว่ามันประมวลมาจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีนั่นเองนะคะมาพร้อมๆกับวิวัฒนาการของกฎหมายทางการทูตนะคะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์กันอยู่เสมอนะคะนี้เรามาดูว่าแนวคิดทั่วไปของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของผู้แทนทางการทูตอันนี้ผู้แทนทางการทูตก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงผู้กงสุลในทีหลังนะคะนี้เรามาดูคำจำกัดความก่อนนะคะคำความจำกัดความและความแตกต่างของคำว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเราจะได้ยินสองคำคำแรกคือเอกสิทธิ์คำที่สองก็คือความคุ้มกันนะคะนี้เอกสิทธิ์เนี่ยเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า privilege เราก็อาจจะไปตามห้างแล้วเออเราเป็นลูกค้าเรามี privilege อย่างงู้นอย่างนี้นะคะคำว่า privilege เนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินมีความหมายว่าเป็นกฎหมายที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำให้บุคคลนั้นเนี่ยอยู่เหนือภายนอกหรืออยู่เหนือกฎหมายธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองทำให้เช่นทำให้ไม่ต้องเสียภาษีบางอย่างนะคะทำให้ไม่ต้องรับราชการอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะการให้ความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์เนี่ยก็สอดคล้องกับมันทำให้สอดคล้องกับเอกสิทธิ์คำว่าเอกสิทธิ์ในพจนานุกรมของฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาให้เอาไว้นะคะที่มีความให้ความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์ไว้ว่าสิทธิที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตกอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพิเศษกว่าสิทธิที่ได้รับอยู่โดยทั่วไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์นะคะเราก็รู้ละมันมีคำว่าสิทธิ์อยู่สิทธิอยู่ข้างหลังและเอกแหมมันก็ดูยิ่งใหญ่หน่อยนะคะสิทธิพิเศษส่วนความคุ้มกันความคุ้มกันเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า immunities นะคะ immunities เนี่ยก็มาจากภาษาลาตินเหมือนกันแหละนะคะมันก็พันคำบวกกันมานะคะก็แปลว่าการที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ภาระบางประการนะคะหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็สอดคล้องกับพจนานุกรมเหมือนกันฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายของความคุ้มกันว่าปลอดพ้นจากภัยหรือภาระนะคะย่อมหมายความลงถึงการได้รับยกเว้นไม่ต้องตกอยู่ในบังคับของกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นแปลมาจากพจนานุกรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าเอกสิทธิ์เป็นเรื่องของการให้ประโยชน์เป็นการพิเศษนะคะนอกเหนือจากกฎหมายธรรมดาส่วนความคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องยกเว้นจากการบังคับของกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ความหมายของสองคำนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนต่อไปว่ามันคืออะไรแล้วเขาให้กับใครยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์จึงเป็นสิทธิของผู้ให้เกิดจากทางด้านผู้ให้นะคะเพื่อให้สิทธิพิเศษผู้ได้รับจึงจะได้สิทธิพิเศษนั้นสิทธิพิเศษเช่นว่านี้อาจจะเป็นการให้ประโยชน์อย่างที่ว่านะคะแต่ความคุ้มกันเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ได้รับนะคะหรือเกิดขึ้นทางด้านของผู้ได้รับผู้ให้จำต้องให้ความคุ้มกันกับผู้ที่จะได้รับนะคะเพราะเมื่อผู้ได้รับมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มกันนั้นอยู่ในตัวเองผู้ให้จะไม่ให้ไม่ได้นะคะความคุ้มกันจึงเป็นการยกเว้นให้ผู้ได้รับเนี่ยปลอดหรือหลุดพ้นจากอำนาจหรือภาระหรือเป็นภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์ทางการทูตนะคะเป็นสิทธิพิเศษของรัฐผู้รับที่จะให้แก่ผู้แทนทางการทูตของรัฐผู้ส่งตามทางการปฏิบัติระหว่างประเทศอันเป็นประเพณีนิยมนะคะโดยอาศัยหลักอัธยาศัยไมตรีนะคะหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันเป็นมูลฐานนะคะสิทธิพิเศษเช่นว่านี้อาจจะเป็นการให้ประโยชน์หรือผลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนี้เป็นต้นนะคะนี่เรามาดูแล้วเราก็ทราบความหมายของคำว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีทฤษฎีอะไรทฤษฎีอะไรในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่รองรับทำให้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในกฎหมายระหว่างประเทศอะไรคือรากฐานนะคะของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะนี่ก็จะมีทฤษฎีต่างๆที่สนับสนุนนะคะเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเราก็จะพอทฤษฎีสรุปมาได้3ทฤษฎีนะคะก็อาจจะเป็นทฤษฎีเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีลักษณะตัวแทนของผู้แทนทางการทูตนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับความนิยมในยุคกลางมาจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะ

ในช่วงนี้รัฐส่วนใหญ่จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วก็ผู้แทนทางการทูตจึงถือว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะใครละเมิดทูตก็เท่ากับว่าก่อความเสียหายทางเกียรติยศนะคะของผู้ขององค์พระมหากษัตริย์นะคะจึงถือว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะใครละเมิดก็ถือว่าทำความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎีรากฐานของเอกสิทธิ์ทางความ

0: ทูตที่มาจากว่าทูตเนี่ยเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยนะคะสาระสำคัญอยู่ว่าผู้แทนทางการทูตต้องไม่อยู่นะคะตกอยู่ภายใต้อธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐที่ตนมาประจำโดยมีเหตุผลว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยไม่ได้ออกไปจากดินแดนของตนเลยสถานทูตก็ถือว่าเป็นดินแดนนะคะของรัฐผู้ส่งนะคะทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยเป็นเรื่องของทางสมมุติเพราะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในดินแดนของเขานั่นเองนะคะเป็นเรื่องของสมมุติมาไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีช่องโหว่อยู่ไม่น้อยในเรื่องของทฤษฎีที่สนับสนุนนี้นะคะส่วนทฤษฎีที่3ก็เป็นทฤษฎีประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะอันนี้ทฤษฎีนี้จะได้รับการยอมรับนะคะอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะในปัจจุบันถือว่าเป็นมูลฐานของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการทางการทูตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีก็ได้รับการยืนยันจากอนุสัญญากรุงเวียนนาค.ศ. 1961มันจะปรากฏอยู่ในถ้อยคำในอนุสัญญานั้นเนี่ยนะคะก็นักศึกษาลองไปอ่านดูในเอกสารการสอนได้นะคะทฤษฎีนี้นะก็นับว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราถึงมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตได้อย่างมีเหตุมีผลนะคะเพราะว่าที่จะให้นักการทูตเนี่ยปฏิบัติการโดยมีอิสระนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มกันไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐผู้รับนะคะแล้วก็ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะจะไม่ต้องอยู่ในภายใต้ความกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับการกลั่นแกล้งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะได้รับการยอมรับในปัจจุบันมากขึ้นนะคะนี่มาดูขอบเขตนะคะขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะทางการทูตที่มีอะไรบ้างเอกสิทธิ์แรกก็คือเอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าภาระที่เก็บในรัฐผู้รับนะคะเช่นเอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีรายได้นะคะแล้วก็เอกสิทธิ์ทางด้านเกี่ยวกับภาษีศุลกากรอย่างนี้เป็นต้นภาษีบำรุงท้องถิ่น
1: ภาษีโรงเรือน
0: ภาษีโรงเรือนพวกนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะคะส่วนอันที่สองก็คือเสรีภาพในการสื่อสารแล้วก็ในการคมนาคมสื่อสารนะคะการคมนาคมสื่อสารก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจที่สำคัญของการปฏิบัติการทางการทูตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุสัญญากรุงเวียนนาก็บอกไปแล้วว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เหล่านี้เช่นรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการบัญญัติเอาไว้ในอนุสัญญานี้ก็จะต้องมีการที่จะให้เสรีภาพแก่ผู้แทนทางการทูตที่จะมีเสรีภาพในการคมนาคมสื่อสารโดยที่ไม่ได้ต้องตกอยู่ภายใต้ขออำนาจนะคะของรัฐผู้รับนั่นเองนะคะนี้เราก็จบในช่วงที่1ก่อนพักสักครู่1แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะในช่วงที่2ต่อไปนะคะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะก็พบกันในช่วงที่2นะคะก็เมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดถึงเรื่องขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะค้างไว้ในเรื่องของเสรีภาพของการคมนาคมสื่อสารแล้วก็ยังมีต่ออีกซึ่งน่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองฟังในช่วงสุดท้ายเลยนะคะในช่วงที่2เนี่ยเราไปหน่วยที่11ก่อนนะคะหน่วยที่11เนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายทะเลนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็เชิญเลยค่ะ
2: ครับอันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะเป็นในส่วนของหน่วยที่11กฎหมายทะเลนะครับผมหลายท่านคงจะทราบดีว่าในโลกของเราเนี่ยนอกจากพื้นดินแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือท้องทะเลนะซึ่งใช้คำว่าก็กินเขาเรียกว่ากินบริเวณกินอาณาเขตเนี่ยในโลกใบนี้เยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยการติดต่อค้าขายการสื่อสารการสงครามการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางทะเลนะครับผมแล้ววันนี้เราเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทะเลก่อนนะครับผมกฎหมายทะเลนั้นเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนะครับผมนี่ก็เป็นที่ไปที่มาหรือเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราต้องศึกษากฎหมายทะเลนะหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องอย่างที่ของท่านอาจารย์เกียรติพูดมาคืออ่ะพูดถึงเรื่องของการทูตหรือใ

0: ทำคุ้นเคยเรื่องของสนธิสัญญาอนุสัญญาแต่เรื่องทะเลมันมาเกี่ยวข้องได้ไงนะฮะก็คงต้องให้ผู้ที่สนใจนักศึกษาหรือคนทั่วไปเข้าใจว่ากฎหมายทะเลนั้นก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
1: ค่ะ
0: ครับผมกฎหมายทะเลนั้นมีที่มาจากจารีตประเพณีแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีที่มาจากจารีตประเพณีหลักเกณฑ์หรือกฎที่มาจากจารีตประเพณีนั้นมีอิทธิพลต่อกฎหมายทะเลมานานและเด่นชัดมากนะจริงๆแล้วก็คงจะเหมือนกับเรื่องอื่นของกฎหมายประเทศซึ่งก็มีที่มาจากจารีตประเพณีมาก่อนนะครับเนื่องจากสังคมนานาชาตินั้นไม่นิยมการสร้างกฎเกณฑ์ในรูปของอนุสัญญานะครับผมหลักเกณฑ์หรือกฎที่มาจากจารีตประเพณีนั้นจึงไปได้ด้วยดีกับข้อพิพาทซึ่งไม่รุนแรงนักหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการพูดคุยกันนะฮะตามแนวธรรมเนียมปฏิบัติหรือที่เคยปฏิบัติกันมานั้นเนี่ยน่าจะเป็นการตกลงกันได้ง่ายกว่านะครับผมนั่นคือในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากจารีตประเพณีอีกช่องทางหนึ่งก็คือกฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาจากอนุสัญญาการสร้างกฎเกณฑ์โดยวิธีนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่19อย่างที่บอกว่าจารีตประเพณีนั้นมาก่อนนะฮ
1: ะ
0: ต่อมาถึงได้มีการบัญญัติหรือรับรองไว้ในภายหลังมีอนุสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลนั้น2ฉบับได้แก่อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกฉบับหนึ่งหรือเรียกว่าฉบับมองเตโกเบปี1982ฮะเนื่องจากได้มีพิธีลงนามกันที่กรุงมองเตโกเบประเทศจาเมกานะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนวิวัฒนาการของกฎหมายทะเลกันนะฮะกฎหมายทะเลนั้นมีมาตั้งแต่กฎหมายโรมันนะฮะหรือในศตวรรษที่2นะโดยเฉพาะหลักแห่งเสรีภาพในทะเลก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเดินทางติดต่อค้าขายกันนั้นในสมัยโบราณเนี่ยแน่นอนว่ามีทางบกแน่นอนและอีกทางหนึ่งที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายคือทางทะเลนะครับผมน
1: ะ
0: ก็มีหลักเสรีภาพในทะเลนี้ต่อมาในศตวรรษที่16นะสเปนอ้างตนเป็นเจ้าของมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะฮะถ้าหลายท่านได้เรียกว่ามีเคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกก็เข้าใจว่าสเปนที่เป็นเขาเรียกมหาอำนาจทางทะเลยุคต้นๆสเปนโปรตุเกสก่อนที่จะกลับมาเป็นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับผมในขณะที่โปรตุเกสนั้นก็ประกาศสิทธิครอบครองในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียก็ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นคือต่างคนก็ต่างประกาศตัวเป็นเจ้าของมหาสมุทรหรือเจ้าของทะเลนะฮ
1: ะ
0: ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6จึงได้เข้ามาแก้ไขข้อพิพาทซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ส่งผลกระทบนะฮะต่อกฎหมายทะเลจากการกระทำของสเปนและโปรตุเกสโดยระบบธงเรือถึงไหนอำนาจถึงนั่นพูดง่ายๆก็คือเรือของตัวเองไปซึ่งก็คือมีก็เรียกมีการชักธงของชาติตัวเองนั้นเนี่ยไปถึงที่ไหนก็จะบอกว่านี่แหละเป็นอาณาเขตเป็นบริเวณเป็นที่ของฉันนะฮะจนกระตุ้นให้นักกฎหมายของประเทศต่างๆพากันปฏิเสธความคิดดังกล่าวว่าเอ๊ะมันคงไม่ใช่ละเรือไปถึงไหนแล้วไปอ้างสิทธิ์ว่านี่เป็นที่ของฉันของฉันเนี่ยฮ
1: ะ
0: ก็คงไม่ใช่ละถึงทำให้เกิดยุคถัดมาเราเรียกว่ายุคทองแห่งเสรีภาพในท้องทะเลนะฮะคือเกิดขึ้นในยุคนี้มีการเสนอหลักการที่ว่าด้วยเสรีภาพในท้องทะเลหลวงนะฮะหรือ Freedom of the High Seas นะครับผมในปี1609โดยฮิวโก้โกติอุสนักกฎหมายชาวเนเธอร์แลนด์
1: นะ
0: ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เขียนหนังสือนะฮะอาจจะอ่านยากหน่อยนะเป็นภาษาละตินมาเลลิเบอร์ลุมนะฮะอ่านอย่างนี้นะครับผมหรือเสรีภาพในทะเลนะครับผมหลายท่านถ้ามีโอกาสไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะท่านไปที่ลานของเมืองเดลท่านจะเห็นเขาเรียกว่ารูปปั้นของฮิวโก้โกติอุสนะครับผมที่เมืองเดลนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านโกติอุสยืนยันว่ารัฐซึ่งมีอำนาจอธิปไตยย่อมมีอำนาจและสิทธิ์ในการเดินเรือไปทั่วทุกแห่งหนในบริเวณพื้นน้ำของโลกและยอมรับว่ารัฐชายฝั่งมีอำนาจในการกำหนดทะเลอาณาเขตนะฮะโกติอุสพยายามจะยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะมาอ้างสิทธิ์กันได
1: ้
0: นะฮะเป็นใครก็ได้ที่สามารถจะใช้ าเรียกว่าสามารถเดินเรือในทะเลได้นะไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะสเปนหรือโปรตุเกสและยิ่งรัดชายฝั่งเนี่ยคือเราเห็นอยู่เลยว่าทะเลเนี่ยติดกับประเทศของเราหรือชายฝั่งแล้วอยู
1: ่ๆถึงไม่มี
0: แล้วอยู่ๆมีอีกรัฐนึงเนี่ยเอาเรือมาจอดแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาแหมมันก็ดูจะพิสดารไปหน่อยนะฮะนั้นโกติอุสเนี่ยก็ซึ่งเป็นนักกฎหมายหรือจะเรียกว่าเป็นบิดาแห่งนักกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็ได้ยืนยันว่าในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของเสรีภาพในท้องทะเลนะฮะต่อมาศตวรรษที่18นะฮะก็เกิดแนวคิดเรื่องทะเลอาณาเขตนะฮะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของรัฐชายฝั่งนะในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยของรัฐเป็นกลางในเวลาสงครามพูดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยเราอยู่ในดินแดนของเราเนี่ยแล้วก็มีดินแดนเพื่อมีชายหาดมีทะเลติดกันแล้วอยู่ๆมีคนจะมาบุกเนี่ยเราจะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองได้อย่างไรแค่ไหนนะฮะก็เคยเกิดเรื่องของรัฐอาณาเขตว่าทะเลอาณาเขตของรัฐเนี่ยว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลปกป้องตัวเองได้แค่ไหนอย่างไรเป็นพื้นที่ของเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่เลยว่าเป็นน้ำที่ติดอยู่กับเราน้ำทะเลที่ติดอยู่กับเรานะฮะคราวนี้ต่อมาในศตวรรษที่19นะฮะได้มีอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958นะครับผมซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องอนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปอีกส่วนที่สัญญาหนึ่งหรืออีกอนุสัญญาหนึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะฉบับมองเตโกเบนะฮะซึ่งอาจจะพูดไปบ้างแล้วปี1982ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ครอบครองและกำหนดหน้าที่ของรัฐในบริเวณต่างๆของทะเลนะจริงๆแล้วฉบับนี้ก็บางส่วนก็จะมีความคล้ายคลึงกับฉบับของกรุงเจนีวาเป็นจะเป็นการเติมเต็มเป็นการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยการศึกษากฎหมายทะเลนะจึงจำเป็นต้องศึกษาในส่วนของทฤษฎีและอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับมอนเตโกเบนะฮะไปด้วยกันเพราะว่านักศึกษาหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกกังวลกับวิชานี้ว่าเอ๊ะเราไม่มีตัวบทนะฮะแต่พอมีก็ดูเหมือนจะเยอะนะจะเหมือนจะเยอะว่าเรื่องกฎหมายทะเลก็มีกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวทางการทูตอาจจะมีเรื่องของอีกก็มีอนุสัญญาที่เกี่ยวอีกต่างหากหรือเรื่องของการทำสนธิสัญญาก็มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอีกต่างหากนะครับผมเพียงแต่ว่าในการศึกษาจริงๆเนี่ยเราคงไม่ได้ศึกษาทุกตัวบทหรือข้อทุกตัวข้อกฎหมายมันจะมีเป็นข้อกำหนดหลักๆที่สำคัญนะคือเราก็จะศึกษาทฤษฎีศึกษาเนื้อหาความเป็นไปแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีการอ้างอิงว่าเรื่องราวอย่างนี้ที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็เพราะว่ามีกฎหมายกำหนดไว้เช่นไรนะครับผมต่อไปในส่วนของหัวข้อการขยายอาณาเขตทะเลของรัฐนะครับผมในส่วนนี้จริงๆแล้วนะฮะก็คือการศึกษากฎหมายทะเลเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาในทางกฎหมายทะเลนั้นก่อนอื่น
1: ค
0: ือเรื่องของอาณาเขต
1: นะ
0: จริงๆก็เหมือนกับวิชาทางกฎหมายประชาชนทั่วไปก็คือต้องดูก่อนว่ารัฐเนี่ยมันมีหน้าตายังไงดินแดนของรัฐเนี่ยมันกินเขตแค่ไหนนะครับผมเหมือนกันฮะในทางกฎหมายทะเลก่อนอื่นคือศึกษาเรื่องของอาณาเขตทางทะเลของรัฐหรือดินแดนทางทะเลที่รัฐนั้นมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนหรือเหนือทะเล
1: เราก็จะได้รู้ว่าเรามีอำนาจอธิปไตยไปแค่ไหนนะคะ
0: ดังที่เราอาจจะทราบกันดีหลายท่านอาจจะมีความคุ้นเคยเช่นเขต12ไมล์ทะเลเขตต่อเนื่องอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าช่องแคบหมู่เกาะและการขยายอาณาเขตทางทะเลของรัฐในกรณีต่าง
1: ๆ
0: เช่นเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยอาจจะคุ้นกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละอาณาเขตนะครับผมคราวนี้แรกเรามาดูทะเลอาณาเขตนะฮะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะปี1982ได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าต้องไม่เกิน12ไมล์ทะเลนะฮะโดยวัดจากเส้นฐานนะถามว่าแล้วเส้นฐานคือยังไงเส้นฐานเนี่ยมันจะมีเส้นฐานปกติคือแนวน้ำลดตลอดชายฝั่งที่ได้กำหนดไว
1: ้
0: นะฮะบางท่านก็บอกว่านั้นวิธีที่เราจะมีอาณาเขตของเราไปไกลๆคือต้องรอที่มันน้ำลดถึงที่สุดน้ำลดถึงที่ส
1: ุ
0: ดมันจะได้บวกขยายไปได้เพราะแนวเส้นฐานมันขยับออกไปนะฮะกับอีกกรณีคือเส้นฐานตรงนะฮะคือการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่เหมาะสมเพื่อวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตก็
1: ค
0: ือแนวฝั่งทะเลวอลแหว่งและตัดลึกเข้ามา หรือมีเกาะเป็นแนวตามชายฝั่งทะเลในบริเวณใกล้เคียงที่ติดต่อกันนะครับผมกรณีนี้ก็คือในบางครั้งความจริงก็ค

0: คือว่าด้วยภูมิประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นชายหาดตัดตรงง่ายๆฮะมันมีเว้าแหว่งมียื่นออกไป
1: ม
0: ีบางงั้น
1: มีแหลม
0: ครับผมมันบางครั้งยากฮะยากก็จะมีวิธีการอีกวิธีการคือเส้นฐานตรงซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดอยู่พอสมควรฮะแต่ซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยนักศึกษาถ้าสนใจอยากจะรู้เอ๊ะมันดูกันยังไงมันทำกันยังไงเรื่องของเส้นฐานตรงก็สามารถจะศึกษาได้จากตัวเอกสารประกอบการสอนของเรานะครับผมคราวนี้เรากลับมาดูในส่วนของตัวทะเลอาณาเขตนะครับผมก็คือได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าต้องไม่เกิน12ไมล์ทะเลสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐชายฝั่งก็จะมีอำนาจเหนือบริเวณทะเลอาณาเขตของตนนะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเรารู้ทำไมเพื่อจะได้รัฐจะได้รู้ว่าเรามีอำนาจอธิปไตยหรือสามารถจะบริหารจัดการพื้นที่ของเราได้แค่ไหนยังไงนะครับผมนี่คือส่วนทะเลอาณาเขตเราสามารถดูได้จากภาพนะครับผมนะฮะดูได้จากภาพนะฮะท่านก็ลองดูนะฮะอาจจะมีหลายส่วนนะฮะสังเกตเส้นจุดประแดงๆนะฮะอันนี้ดูง่ายคือเบสไลน
1: ์
0: ก็คือเส้นฐานนะครับผมแล้วก็ขยับไปนะฮะอีก12ในนี้ก็คือ12 m ก็คือ12ไมล์ทะเลอ
1: ัน
0: นี้คือในส่วนของทะเลอาณาเขตนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลหลวงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับผมคราวนี้เรามาดูสิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตนะฮะอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นก่อนว่ามันมีทะเลอาณาเขตดังนั้นเนี่ยรัฐที่เป็นเจ้าของในส่วนของทะเลอาณาเขตก็สามารถจะดำเนินการต่างๆในการใช้สอยได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีรัฐอื่นเนี่ยหรือว่ามีเรือของรัฐอื่นเข้ามาเนี่ยจะใช้ได้ไหมหรือว่าเป็นเขตห่วงห้ามเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยเนี่ยตรงนี้ในทางปฏิบัติและจารีตประเพณีนะฮะที่มีมานานแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าทะเลนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: นะฮะรัฐไทยฝั่งนั้นมีหน้าที่ต้องผูกพันและรับรู้ถึงเรื่องนี้พูดง่ายคือถึงแม้ว่าจะเป็นอาณาเขตของรัฐรัฐนั้นแต่ท่านก็อย่าลืมว่าทะเลนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะดังนั้นนี่ก็ต้องตระหนักรับรู้ตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยรัฐไทยฝั่งจึงต้องยอมรับสิทธิ์ของรัฐอื่นในการใช้พื้นน้ำบริเวณทะเลอาณาเขตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลผมที่ได้พูดถึงไปแล้ว2ฉบับเนี่ยสิทธิ์นี้เราเรียกว่าสิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตสิทธิ์ในการผ่านโดยสุจริตซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันเนี่ยเพราะว่ามันมีเหมือนกันฮะผ่านไม่สุจริตนะซึ่งก็จะมีผลตามมาคืออาจจะไม่ให้ผ่าน
1: ผ่านโดยทุจริต
0: ผ่านโดยไม่สุจริตนะครับผมครับผมคราวนี้ประมาณในส่วนของเขตต่อเนื่องนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982นั้นกำหนดให้เขตต่อเนื่องมิอาจขยายเกินกว่า24ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
1: ก็คือ12ไมล์ทะเลจากเมื่อสักครู
0: ่ใช่ครับก็คือว่าทะเลอาณาเขตเนี่ยเรา12ดูจากเส้นฐานอันนี้บอกว่าดูจากเส้นฐาน24
1: ก็คือ
0: ไงคือต่อได้อีก12ไมล์ทะเลไม่เกิน
1: เขตต่อเนื่อง
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในอนุสัญญาปี1982ข้อ33วรรค2นะครับผมโดยเป็นเขตต่อเนื่องนั้นรัฐชายฝั่งนั้นมีอำนาจปฏิบัติการที่จำเป็นนะฮะเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการศุลกากรการรัศดากรเพื่อเกี่ยวเรื่องพรบภาษีนะครับผมการเข้าเมืองนะแล้วก็การอนามัย
1: สุขอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาที่อาจจะมีข้อสอบออกมาอะไรเงี้ยถามเรื่องว่าเขตต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนักศึกษานอกจากพูดถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์แล้วนักศึกษาจะพูดถึงต้องพูดถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งด้วยหรือว่าสิทธิหรือว่าเขาจะต้องมีอะไรคือต้องพูดทั้งสอง
0: ว่าแต่ละเขตนั้นเนี่ยรัฐชายฝั่งเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: รัฐอื่นเนี่ยจะก็ทำอะไรได้บ้าง
1: นะเพราะฉะนั้นต้องพูดถึง
0: หน้าที่แค่ไหนอย่างไร
1: สองเรื่อง
0: ใช่ครับผมนั่นคือในส่วนของเขตต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็ภาพเดิมนะครับผมแต่จะเห็นได้ว่าจะเห็นว่ามันขยายมาอีก12ก็พูดง่ายก็คือทะเลอาณาเขตเนี่ย12เขตต่อเนื่องนั้นไม่เกิน24นะก็ขยายมาอีก12ฮะก็คือจากภาพนะครับผมต่อมาเขตเศรษฐกิจจำเพาะอันนี้เราก็ได้ยินอยู่บ่อยเหมือนกันเป็นบริเวณที่ประชิดและอยู่เลยไปจากทะเลอาณาเขตน
1: ะ
0: โดยเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นจะต้องไม่ขยายออกไปเกิน200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานเนี่ยซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเช่นเดียวกันนะคือเราใช้เส้นฐานหรือเบสไลน์เนี่ยเป็นหลัก ส่วนไม่ขยายออกไปเกินเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายต่างประเทศก็มีความ

0: มารวยแทนที่จะใช้คำว่าขยายไป200ไมล์ทะเลเขาบอกใช้เขาไม่เกินน
1: ะ
0: เพื่อหลายรัฐเขาบอกว่าเขาร้อยหนึ่งเขาก็พอแล้วนะหรืออาจจะมีไปติดกันกับอีกรัฐอื่นนะฮะก็เลยใช้คำบอกว่าไม่เกิน200น
1: ะ
0: เดี๋ยวไปตั้ง200เดี๋ยวไปชนกันจะเป็นปัญหาใหม่อีกนะครับผมเศรษฐกิจจำเพาะนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐชายฝั่งนะเป็นความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างหลักเสรีภาพแห่งการเดินเรือกับการขยายอาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งนะฮ
1: ะ
0: เราจะเห็นว่าหนึ่งหลักเสรีภาพแห่งการเดินเรือเนี่ยเป็นหลักดั้งเดิมเลยแต่เดียวกันเนี่ยถ้าทุกรัฐสามารถจะเข้ามาได้หมดเนี่ยโดยรัฐชายฝั่งได้แต่เขาเรียกว่ามองตาปริบๆเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันก็เลยพบกันครึ่งทางก็มีการขยายนาเขตเศรษฐกิจจำเพาะให้กับรัฐชายฝั่งได้ใช้ประโยชน์ได้ดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติม
1: ค่ะ
0: ครับผมครับผมก็เป็นภาพเดียวกันนะครับผมตรงนี้ก็เห็นในส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะขยายออกมาเราพูดถึงเฉลี่ยนาเขตแล้วเขตต่อเนื่องแล้วตอนนี้เรามาถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะก็คือไม่เกิน200ไมล์ทะเล
1: ค่ะ
0: นะครับผมคราวนี้ถามว่าแล้วรัฐไทยทำอะไรได้บ้างนะรัฐไทยฝั่งนั้นมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสำรวจการแสวงประโยชน์การอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลนะฮะกับใต้ดินกับดินใต้ผิวดินนะพูดง่ายก็คือว่าเราจะเรานึกภาพว่าบนน้ำไม่ใช่ใต้น้ำแล้วก็หลังจากมันก็มีพื้นดินอีกลงไปอีกครับ
1: เพราะในนั้นอาจจะมีแร่ธาต
0: ุมีแร่ธาต
1: ุมีอะไรที่จะเป็นของใคร
0: ใช่หรือที่เราจะคุ้นเคยจะมีแก๊สธรรมชาติ
1: ค่ะแก๊สธรรมชาติ
0: แล้วก็มีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อการแสวงประโยชน์และการสำรวจทางเศรษฐกิจในเขตอาทิเช่นการผลิตพลังงานจากน้ำเรื่องของกระแสน้ำเรื่องของลมนะครับผมคราวนี้รัฐไทยฝั่งเนี่ยมีสิทธิค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกน
1: ะ
0: มีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการสร้างหรืออนุญาตให้สร้างและควบคุมการสร้างเกาะเทีย
1: ม
0: สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเพื่อทำการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนะในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของรัฐชาวฝั่งของรัฐชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะโดยสิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นรัฐชายฝั่งจะต้องคำนึงตามควรถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐอื่นๆและจะต้องปฏิบัติการในลักษณะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเนื่องจากว่าในส่วนของสิทธิประโยชน์ก็ค่อนข้างเยอ
1: ะ
0: นะครับผมซึ่งด้วยระยะเวลาเราสามารถจะสรุปได้ง่ายถ้านักศึกษาเนี่ยมีเวลาก็อาจจะไปอ่านเพิ่มเติมน
1: ะ
0: ในส่วนของรายละเอียดในส่วนนี้นะครับผมคราวนี้ช่องแคบหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะช่องแคบใดจะเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้ช่องแคบนั้นจะต้องเชื่อม2ทะเลเปิดและ2ฝั่งของช่องแคบจะเป็นของรัฐเดียวกันหรืออาจจะเป็นของ2รัฐหรือมากกว่าล่ะ2รัฐหรือหลายรัฐก็ได้ช่องแคบที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลหลวงและทะเลอาณาเขตของรัฐแต่ที่สำคัญคือจะต้องใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศและสำหรับทุกชาติถึงจะมีความเป็นช่องแคบระหว่างประเทศเนี่ยก็คือว่าเชื่อมระหว่าง2ทะเลเนี่ยเป็นช่องแคบแน่นอนแต่จะเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นก็ต้องเพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศและสำหรับทุกกรณี
1: คร
0: ับผมอนุสัญญาปี1982เนี่ยจะมีผลใช้บังคับกับช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศโดยกำหนดไว้ในข้อที่37ว่าจะบังคับใช้กับช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศจากส่วนหนึ่งของทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะไปยังอีกส่วนหนึ่งของทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือหลายท่านอาจจะเคยไม่แน่ใจเคยได้ยินกับช่องแคบยิบรอต
1: าน
0: ะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คืออยู่ทางใต้ของสเปนแต่จริงๆประเทศอื่นก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเราจะถ้าหลายท่านเนี่ยนึกภาพออกเราจะรู้จักมาสุดแอตแลนติกอีกฝั่งหนึ่งคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะช่องแคบยิบราลตาร์ก็จะเป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็มีเรือผ่านเยอะมาก
1: นะ
0: เรือผ่านเยอะมากจริงๆล่าสุดเมื่อหลายเดือนที่แล้วล่าสุดคือหลายเดือนแล้วนะครับก็มีกรณีพิพาทอยู่เหมือนกันนะอันนี้อิหร่านเหมือนกันครับเป็นเคสนะฮะเป็นเคสที่ อังกฤษนะฮะอังกฤษก็คือกักเรือของอิหร่านไว
1: ้
0: เนื่องจากตรงยิบราต้าเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่หรือรัฐชายฝั่งคืออังกฤษด้วยนะฮะก็มีจริงๆมีคำถามมาถึงผมนะก็ได้มีการตอบอธิบายในเรื่องนี้ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็อิหร่านก็
1: ม
0: ีนะมีแล้วนะฮ
1: ะ
0: จริงๆก็ตรงกับวิชาของเราเลยนะฮ
1: ะ
0: ตรงกับวิชาของเราเลยนะครับผมสิทธิการผ่านชั่วคราวเมื่อกี้พูดถึงช่องแคบว่าแล้วจะผ่านได้ไหมผ่านได้ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการผ่านชั่วคราวคือถ้าผ่านแล้วจอดนิ่งก็คือจะไปปิดช่องแคบก็แล้วนะฮะการเดินเรือผ่านช่องแคบระหว่างประเทศนั้นเป็นไปตามหลักพื้นฐานของเสรีภาพแห่งท้องทะเลและหลักการผ่านโดยสุจริตเหมือนเดิมฮ
1: ะ
0: หากแต่ในปัจจุบันเนี่ยรัฐชายฝั่งช่องแคบมักจะออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมในการผ่านนั้นต่อมาในการบัญญัติอนุสัญญาด้วยกฎหมายทะเลจึงได้กำหนดแนวคิดที่เรียกว่าการผ่านทั่วคราวพูดง่ายคือโดยหลักเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับเสรีภาพในท้องทะเลก็คือผ่านได้แต่รัฐชายฝั่งก็ขอออกกฎเกณฑ์บ้างนะก็เพราะว่ามันก็เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศของรัฐชายฝั่งนะก็เลยพบกันครึ่งทางเกิดแนวคิดที่เรียกว่าการผ่านทั่วคราวนั้นเรือทุกรัฐนั้นก็มีสิทธิ์ในการผ่านชั่วคราวแล้วก็ไม่อาจถูกขัดขวางโดยรัฐชายฝั่งช่องแคบ
1: นะ
0: ทั้งนี้อนุสัญญาได้กำหนดหน้าที่ของรัฐไม่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเจ้าของช่องแคบหรือรัฐผู้ใช้สิทธิ์ผ่านให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่ายรัฐหมู่เกาะนะฮะนี่เป็นแนวคิดที่ได้รับการรับรองไว้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลปี1982อันนี้ถือเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ไม่ถึงว่าถ้าเทียบกับแนวคิดอื่นเร
1: ื่
0: องแนวคิดอื่นอาจจะมาจากศตวรรษที่2เลยแต่นี้เป็นแนวคิดที่มาในช่วงของการมีอนุสัญญาปี1982นะฮ
1: ะ
0: มาจากข้อเสนอของกลุ่มประเทศซึ่งเรียกว่ากลุ่มรัฐหมู่เกาะฟิจิอินโดนีเซียมอริเชียสและฟิลิปปินส
1: ์
0: นะโดยขอให้มีระบอบพิเศษสำหรับประเทศที่มีลักษณะของรัฐที่เป็นหมู่เกาะนะฮะต
1: ่
0: อมาทะเลหลวงนะครับตรงนี้เป็นทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ
1: ที่เราว่ามา
0: ไม่ได้อยู่ในทะเลนาเขตหรือใต้น้ำน่านน้ำภายในของรัฐหรือหมู่เกาะนั้นนะครับผมก็คือเป็นโซนที่สุดท้ายแล้วนะครับผมหลักเสรีภาพในทะเลหลวงทะเลหลวงนั้นเปิดให้แก่ชาติทั้งปวงก็คือทุกชาติเนี่ยไม่มีชาติใดอ้างสิทธิ์ที่ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของทะเลหลวงตกอยู่ในอธิปไตยของตนได้นะครับผมเสรีภาพแห่งทะเลหลวงเช่นในเรื่องของการเดินเรือการบินผ่านเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยเราก็จะผ่านทะเลหลวงทำประมงการวางสายเคเบิลในทะเลการก่อสร้างการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะครับผมนะฮะสิทธิ์หน้าที่ของรัฐทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับทะเลหลวงก็คือเรือของทุกรัฐมีสิทธิ์ที่จะเดินเรือซึ่งชักธงของตนในทะเลหลวงพูดง่ายก็คือเหมือนกับเป็นทะเลสากล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคอมมอนที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แต่มีสิทธิ์พิเศษอยู่2ข้อคือสิทธิ์ในการเยี่ยมตรวจเรือ
1: ค่ะ
0: เรือรบจะได้สิทธิพิเศษในการตรวจเรือสินค้ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือนั้นทำการโจรสลัดกระทำการค้าทาสหรือมิยินยอมที่จะแสดงตนของตนกับการไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก็คือถ้ามีเหตุสงสัยว่ามีเรือที่จะกระทำความผิดก็สามารถจะไล่ติดตามได้
1: ก็คือไล่กันไปเรื่อยๆจนไปถึงทะเลหลวง
0: ได้ครับไล่ได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งในการเยี่ยมตรวจเรือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรวจเป็นการป้องกันป้องปรามด้วย
1: เพราะว่าโจรสลัดก็ยังมีอยู่นะทุกวันนี้อ
0: ย
1: ่
0: างกรณีของโจรสลัดโซมาเลียเพื่อนผมเองฮะเป็น
1: โจรสลัดไม่ใช่
0: ไม่ใช่ฮะเป็นตอนนั้นเขายังเป็นเขาเรียกเป็นเบอร์สองตอนนี้เขาเป็นผู้การเรือไปแล้วเนี่ยก็คือเรือหลวงซิมิลันซึ่งไปเนี่ยไปดูแลในโซนของส่งไปเพื่อจะคุ้มครองไม่ใช่เรือของไทยอย่างเดียวเรือของหลายๆประเทศในโซมาเลียนะครับผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกัน
1: คร
0: ับผมเขตไหลทวีปนะฮะเขตไหลทวีปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อาจจะอยู่มองไม่เห็นหน่อยอาจจะอยู่ใต้น้ำหน่อยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะของมันเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะความคุ้นเคยอาจจะน้อยหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับผม
1: เนี่ยก็ดูเห็น
0: จะอยู่ทางตอนด้านล่างหน่อย
1: ด้านล่าง
0: ครับ
1: มีน่านน้ำภายในทะเลอนาเขตต่อเนื่องนะคะแล้วก็พวกอัน
0: น
1: ี
0: ้ข้อจำกัดสิทธิ์และพันธะของรัฐชายฝั่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันรัฐชายฝั่งเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการวางสายท่อใต้น้ำในการเดินเรือทั้งหลายนะฮ
1: ะ
0: ก็อันนี้ก็จะนักศึกษาสามารถจะไปดูเพิ่มเติมได้นะมันก็จะมีรายละเอียดนะแต่ว่า
1: หลักการ
0: ใช่ครับนะครับผมนะฮะมลพิษในทะเลนะฮะคราวนี้เราให้ความสำคัญกับทะเลในเรื่องคือเราใช้งานมัน
1: ค่ะ
0: นะแต่คราวนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะก่อมลพิษเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะก่อมลพิษกับทะเลหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีเรื่องของมลพิษในทะเลในส่วนของกฎหมายทะเลด้วยซึ่งมลพิษในทะเลนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะของทะเลในด้านคุณภาพจากที่เคยเป็นอยู่ตามปกติไปอยู่ในสภาพที่มีผลเสียต่อความเป็นอยู่ของระบบนิเวศวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ประการก็ได้แก่มลพิษที่เกิดจากการเจือปนของสารมีพิษซึ่งถูกย่อยสลายได
1: ้
0: นะครับผมมลพิษที่เกิดจากการเจือปนของเสียที่เป็นอินทรีย์สารซึ่งถูกย่อยสลายได
1: ้
0: นะครับผมและกรณีที่3คือมลพิษที่เกิดจากต้นเหตุทางกายภาพและน้ำมันซึ่งหลังๆเนี่ยกรณีนี้เราจะเจอบ่อยเช่นเรือน้ำมันล่มชนอับปางน
1: ะ
0: ครับเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ได้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศนะฮะคือ IMO นะฮะ Intergovernmental Maritime Organization นะครับผมที่ตรงเนี้ยมีหน้าที่รับผิดชอบกฎข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของรัฐบาลต่างๆที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีจริงๆหลักการของเขาคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรือเรื่องของพาณิชย์นาวีแต่เนื่องจากว่าก็มีแต่องค์กรนี้แหละหรือองค์การนี้แหละที่ไปเกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการควบคุมการป้องกันมลพิษในทะเลก็เลยถูกระบุไว้เช่นกันก
1: ็
0: คือถูกระบุโดยข้อบังคับของอนุสัญญาอื่น คือตัวเองนั้นมีภาระหน้าที่จริงๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์นาวีแต่ว่าเมื่อมีอนุสัญญาอื่นที่พูดถึงก็คิดว่าหน่วยงานนี้ช่วยดูให้หน่อยนะช่วยดูให้หน่อยในเรื่องของการควบคุมและป้องกันมลพิษในทะเลครับผมก็น่าจะทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเห็นภาพของกฎหมายทะเล
1: นะ
0: ซึ่งเราจะมีเรื่องใหญ่อยู่ 2-3 ประเด็นเนี่ยตั้งแต่เรื่องของว่ามีเรื่องของจารีตประเพณีเรื่องของอนาเข
1: ตต่าง
0: ๆใช่ครับผมนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายที่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันอย่างไรความสามารถคือเรื่องของมลพิษในทะเลนะครับผมเรื่องขยะนะหรือเรื่องถุงพลาสติกที
2: ่ประมง
1: ที่ประมง
2: เรื่องของไอ้เขตเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนใหญ่เป็นเรื่องของประมง
1: ประมง
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็แก๊สธรรมชาติเป็นเรื่องของ
1: ที่แบบไปตกปลาในเขตทะเลทางไหนแล้วโดนเขาจับไปก็มีนะคะชาวประมงก็มีหลายอย่าง
0: ทั้ง
1: ตัวสลัดก็มี
0: ทั้งในส่วนของปลาหรือที่เรียกที่จะหมดเขาเรียกนะแบบเราจับมันก็จนสูญพันธุ์นะครับผมก็นั้นในส่วนของกฎหมายทะเลก็ขอจบกัน
1: บรรยายเพ
0: ียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็พบกันในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยที่15ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะว่าครั้งที่5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับคดีบุคคลนะคะวันนี้เราก็จะมาจบที่คดีเมืองที่หน่วยที่15นะคะก็อาจารย์ก็เชิญบรรยายได้เลยค่ะ
2: ครับหน่วยที่15นี่เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับอาชญากรรมทั่วๆไปนะครับโทษทีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศถ้าหากว่าเราศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเราจะเห็นวิวัฒนาการของกฎหมายเดิมทีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมุ่งที่จะกำหนดหรือว่าจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐมีสิทธิ์และมีหน้าที่อย่างไรนะครับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยได้เราจะเห็นถึงวิวัฒนาการรูปแบบหนึ่งเรื่องของการที่กฎหมายระหว่างประเทศพยายามที่จะเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์ภายในของรัฐกำหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ประการใดประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับตัวบุคคลที่อยู่ในรัฐมันเป็นเรื่องของการที่กรอบกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งกับตัวบุคคลปัจเจกชนอันนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะชวนให้นักศึกษาคิดก่อนว่าทำไมเราต้องมีเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้นะมันเป็นเรื่องของความจำเป็นเนื่องจากว่าแต่ละรัฐนะมันมีอธิปไตยของตัวเองอธิปไตยในที่นี้หมายถึงอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินการถ้ามีบุคคลใดกระทำความผิดในรัฐไทยเรามีอำนาจในการที่จะควบคุมดำเนินคดีลงโทษได้และอธิปไตยตรงนี้มันมีจำกัดโดยพื้นที่นะที่เราเรียกว่าอธิปไตยเหนือดินแดนและอธิปไตยเหนือบุคคลถ้ามีคนมากระทำความผิดในประเทศไทยและเขาหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศปัญหาคือว่ารัฐอื่นเขาก็มีอธิปไตยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะ เอาตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

่เป็นอาชญากรรมหรือผู้กระทำความผิดมาลงโทษมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราจะส่งตำรวจไปจับตัวเขามาดำเนินคดีไม่ได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะไปตั้งศาลในประเทศที่ตัวบุคคลนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นในการที่จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำอย่างไรให้อาชญากรรมหรือบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษนะครับหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับประการที่สองก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุผลประการที่สองก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยหรือว่าความผาสุกของสังคมระหว่างประเทศโดยรวมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้กระทั่งบางเรื่องบางราวรัฐนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากการที่บุคคลที่อยู่ในรัฐกระทำความผิดเลยนะครับแต่อาชญากรรมหรือการกระทำความผิดนั้นอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยนะครับของรัฐเช่นความผิดฐานก่อการร้ายความผิดฐานโจรสลัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้บุคคลที่กระทำความผิดได้ถูกลงโทษตามกฎหมายมันโดยภาพรวมแล้วทำให้สังคมระหว่างประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนะครับประการที่3นะครับเหตุผลประการที่3ก็คือว่ารัฐมีความสัมพันธ์กับบุคคลบุคคลหรือว่าปัจเจกชนที่อยู่ในรัฐคนที่เป็นคนสัญชาติของรัฐเราในกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็น subject หรือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นเสมือนของทรัพย์สินของรัฐนั้นหลักของกฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่ประการหนึ่งก็คือว่ารัฐจะต้องไม่ให้บุคคลหรือทรัพย์สินของตัวเองไปก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐของเราบุคคลคนไทยนะครับไปทำความเสียหายเช่นไปก่อการร้ายในรัฐอื่นแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายแต่รัฐอื่นได้รับความเสียหายนะครับถ้าหากว่ารัฐไม่ดำเนินการบังคับดำเนินคดีเราก็ต้องส่งไปให้บุคลัฐที่ได้รับความเสียหายนะครับถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินการความรับผิดชอบอาจจะโอนมาสู่รัฐเราถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบรัฐเป็นองค์กรสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความรับผิดชอบระหว่างประเทศนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความร่วมมือนะครับความร่วมมือตรงนี้มันจะมีหลายๆรูปแบบนะครับประการแรกก็คืออาจจะเป็นร่วมมือกันอย่างหลวมๆแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ข้อมูลว่าอาชญากรรมอย่างไรเรื่องของการสอดส่องเรื่องของการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นพวกค้ายาเสพติดหรือเรื่องของterrorist ผู้ก่อการร้ายหรือเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งรูปแบบนี้เป็นการกระทำกันไม่ว่าจะเป็นรูปของทวิภาคีหรือในระดับภูมิภาคหรือระดับระหว่างประเทศระดับโลกนะครับมันมีความร่วมมือรวมอย่างนี้เป็นอยู่จำนวนมากนะครับรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองก็คือเป็นเรื่องของการที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนหมายถึงว่าเอาตัวบุคคลที่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดในดินแดนหนึ่งแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งมาเพื่อที่จะนำตัวไปสู่การพิจารณาคดีหรืออาจจะเป็นบุคคลที่กระทำความผิดแล้วนะครับศาลของรัฐหนึ่งได้พิพากษาจำลงโทษแล้วแต่บุคคลนั้นหลบหนีไปยังรัฐอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการแลกตัวการโทษครับการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับรูปแบบที่3ที่มีความร่วมมือกันก็คือเรื่องของการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศนะเราคงจะเห็นเรื่องของ Interpol อย่างนี้เป็นต้นหรือว่า Police International Police International Criminal Police Organization องค์การตำรวจสากลซึ่งองค์การตำรวจสากลเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใช้ในการติดตามตัวผู้ที่หลบหนีออกไปนอกประเทศเป็นอาชญากรรมที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Interpol นะส่งตัวไม่ว่าบุคคลนี้จะปรากฏตัวที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าประเทศนั้นเป็นสมาชิกของ Interpol ก็มีหน้าที่ในการสืบเสาะแล้วก็จับตัวบุคคลนั้นส่งไปยังรัฐที่ร้องขอนะครับรูปแบบที่4ซึ่งตรงนี้เป็นความร่วมมือที่มีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือเป็นการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศหรือศาลระดับภูมิภาคหรืออาจจะเป็นศาลชั่วคราวได้นะครับในการพิจารณาคดีบุคคลที่กระทำความผิดโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชาติทั้งปวงนะครับเราคงจะได้ยินศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือรูปแบบหนึ่งของการจัดตั้งการจะตั้งศาลขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เราถือว่า

0: กระทำความผิดอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดระหว่างประเทศน
1: ะ
0: เดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะพูดในตอนหลังนะครับเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญและเราถือว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากในทศวรรษใหม่ในศตวรรษใหม่นะครับรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของจัดตั้งศาลก็คือเขาเรียกว่าศาลชั่วคราวศาลพิเศษศาลเฉพาะกิจเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มีการล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาหรือในอดีตยูโกสลาเวียในโคโซโวในเซอร์เบียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็มีการจัดตั้งโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงให้พิจารณาเอาตัวบุคคลที่ต้องรับผิดในการกระทำล้างเผ่าพันธุ์หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามขึ้นพิจารณาในศาลนั้นน
1: ะ
0: นี่คือรูปแบบของความร่วมมือแต่อาจจะมีความร่วมมือรูปแบบอื่นๆอีกนะครับในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเรื่องของอินเตอร์โพลเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือได้มีการพยายามที่จะกำหนดความผิดร่วมกันในระหว่างประเทศให้เป็นความผิดสากล นะครับเดิมจริงๆแล้วแนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่เรื่องของการค้าทาสเดิมทีมีการค้าทาสต่อมาก็มีความเชื่อว่าทาสไม่ควรจะมีเพราะอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยไร้ศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นนานาประมีการรณรงค์ให้เลิกมีทาสแล้วก็กำหนดว่าการค้าทาสเนี่ยเป็นความผิดไม่ว่าประเทศใดก็ตามกระทำแล้วมันจะมีรูปแบบของท่าสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการบังคับผู้หญิงไปถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับผู้หญิงเป็นโสเภณีหรือว่าบังคับให้ทำงานรายงานบังคับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้กฎหมายเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนจากรูปแบบของที่เขาเรียกว่าเป็น legal cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องของ legal harmonization หรือว่าการทำให้กฎหมายภายในเนี่ยสอดคล้องกันมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายของความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายความผิดนะครับความผิดฐานสลัดความผิดฐานค้ามนุษย์ความผิดฐานterrorist ก่อการร้ายหรือความผิดฐานเมื่อก่อนนี้ความผิดฐานชายพอร์โนกราฟีหรือว่าไอ้ภาพอลามกภาพลามกอนาจารเด็กเนี่ยมีอยู่เกลือนเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการขึ้นมานะครับการที่มีการค้าหรือว่าการจัดทำภาพอนาจารเด็กก็กลายเป็นความผิดระหว่างประเทศขึ้นมานะครับหลายๆประเทศก็บัญญัติเป็นความผิดเมื่อบัญญัติเป็นความผิดแล้วก็มีการบังคับให้มีการถือว่าเป็นความผิดระหว่างประเทศส่งตัวผู้ร้ายคำแนนขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับของเราก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องของความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับที่จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับการกล่าวถึงมากนะครับเพราะเรามีสถานการณ์ที่เกี่ยวเรื่องของการค้ามนุษย์มากนะครับอาจารย์ขอพูดเรื่องสำคัญสองเรื่องก็คือเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับอันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นในการที่มีcooperation นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปแบบนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงแรกเราต้องเข้าใจการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันจะมี2ลักษณะก็คือ1ก็คือว่าการที่มีรัฐผู้ขอนะครับที่ว่า requesting state หรือว่ารัฐผู้ขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภาษาอังกฤษว่าใช่ extradition นะครับก็ขอให้รัฐที่บุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาชญากรรมนะครับปรากฏตัวอยู่ส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปเพื่อที่จะพิจารณานะครับสิ่งแรกที่สำคัญก็คือต้องมีตัวบุคคลที่เชื่อว่ากระทำความผิดนั้นปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของรัฐผู้ขอนะครับรัฐผู้ขอรูปแบบที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ร้ายข้ามแดนก็คือ เป็นกรณีที่มีการพิจารณาการทำความผิดโดยรัฐอื่นแล้วรัฐผู้ขอพิจารณาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดแล้วมีการลงโทษมีการตัดสินคดีแล้วแล้วต่อมามีการหลบหนีเข้ามาในรัฐที่เป็นผู้ที่ถูกร้องขออันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเหมือนกันนะครับอันนี้คือ2รูปแบ

0: ใหญ่
1: ๆนี่หลักการในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่ามันมีสนธิสัญญาต่อกันหรือไม่โดยหลักแล้วนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอธิปไตยของรัฐผู้รับหรือรัฐที่ถูกร้องขอจะส่งหรือไม่ส่งนะครับแต่โดยหลักแล้วนะครับถ้าหากว่ามีสนธิสัญญาเราก็เรียนกฎหมายสนธิสัญญาแล้วหลักมันมีอยู่ว่าปักตาสุนสรนาก็คือว่าเมื่อมี
2: สนธิสัญญา
1: แล้วก็ต้องสัญญาต้องเป็นสัญญาอันนี้ก็คือเมื่อเรามีสัญญาแล้วควรจะต้องมีการปฏิบัติตามแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้ออยู่ที่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นที่ปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนแม้ว่ามีสนธิสัญญาได้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีแรกก่อนกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญากรณีถ้าไม่มีสนธิสัญญานี้เป็นสิทธิเด็ดขาดของรัฐผู้ที่ถูกร้องขอนะครับว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอัธยาศัยไมตรีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ต้องคำนึงถึงหลักความร่วมมือระหว่างประเทศหลักเรื่องของหลักต่างตอบแทนที่เรียกว่าอัธยาศัยไมตรีต่อกันนะครับหลักเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมสมมุติว่ามีอาชญากรรมร้ายแรงค้าอาวุธเข้ามาในประเทศไทยนะครับอาศัยประเทศไทยเป็นที่ส่งผ่านอาวุธร้ายแรงนะครับเราไม่มีสนธิสัญญากับประเทศที่ขอและเราคิดว่าเราควรที่จะพิจารณาคดีเองไหมผมคิดว่าเราไม่ควรจะพิจารณาเองเพราะมันเสี่ยงกับการที่เราต้องถูกแก้แค้นนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีรัฐไทยอาจจะส่งตัวบุคคลนั้นไปให้รัฐที่เขาขออาจจะเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นหรือรัฐที่บุคคลนั้นไปก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่มีสนธิสัญญาเราก็สามารถจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีสนธิสัญญานะครับสนธิสัญญาโดยหลักแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะครับละปฏิบัติตามแต่มันจะมีข้อยกเว้นเดี๋ยวจะ อธิบายต่อไปนะครับว่าข้อยกเว้นในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีกรณีไหนบ้างมันจะมีหลักงานสำคัญอยู่ก็คือว่าเราจะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่ไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงความผิดร้ายแรงในที่นี้หมายถึงว่าความผิดที่ตามอนุสัญญามอนเตเวดิโอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโทษที่มีอัตราโทษต่ำสุดไม่เกินกว่า1ปีคือโทษร้ายแรงนะครับ
2: ค
1: ืออาชญากรรมร้ายแรงเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นจอดรถหรือความผิดพรบการพิมพ์
2: พวกละหุโทษทั้งหลาย
1: หรือกฎหมายเทคนิคพวกนี้นะครับอย่างเช่นพรบป่าไม้หรือความผิดฐานไม่เสียภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราพูดกันก็คือว่าถ้าเป็นความผิดมาลายอินเซความผิดที่ในตัวมันเองเป็นความผิดโดยปกติแล้วจะมีการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและก็ขณะเดียวกันไอ้มาลาอินเซเนี่ยต้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงด้วยความผิดร้ายแรงหมายถึงว่าอัตราโทษขั้นต่ำต้องเกินกว่า1ปีนะครับโทษจำคุกนะครับประการที่2ก็คือว่าต้องเป็นความผิดที่ประเทศผู้รับและประเทศผู้ถูกร้องขอนั้นบัญญัติไว้เป็นความผิดเหมือนกันในทางกฎหมายเรียกว่าเป็น double criminality ก็คือว่าการที่เราจะส่งความตัวบุคคลนั้นไปรัฐผู้ขอพิจารณาเห็นว่าเขากระทำความผิดตามกฎหมายของเขาขณะเดียวกันรัฐผู้ถูกร้องขอจะต้องมีบัญญัติความผิดอันนั้นไว้เช่นเดียวกันก็คือการกระทำดังกล่าวที่เขาขอมานั้นต้องเป็นความผิดด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งไปนะครับเราจะได้พิจารณาเองแต่ถ้าเกิดว่าเข้าขอมาแต่ปรากฏว่าในกฎหมายของเราไม่เป็นความผิดเช่นกฎหมายผมยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นศาสนาเนี่ยนะครับฐานหมิ่นศาสนาสมมติประเทศที่ร้องขอมีความผิดรุนแรงลงโทษจำคุก5ปีแต่ของเราไม่มีความผิดหลักกฎหมายมันก็มีอยู่ว่าไม่มีกฎหมายไม่เป็นความผิดอันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธได้ไม่ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับแต่การที่มีกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า double criminality เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องมีอัตราโทษเดียวกันนะครับบางอย่างอาจจะมีอัตราโทษที่สูง

0: บางอย่างอาจจะมีอัตราโทษที่ต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า1ปีอัตราโทษต่ำสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ประการที่3ก็คือคดีไม่ขาดอายุความอายุความตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าอายุความของแต่ละประเทศเนี่ยอาจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่บริบทของสังคมว่าคดีไหนเป็นคดีที่รุนแรงนะครับเรื่องของอายุความหรือว่า prescription เนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของมุมมองทางต้นทุนในการพิจารณาคดีนะครับว่าจะคุ้มไหมถ้าหากว่ารอไป10ปีหรือ20ปีแล้วนำมาพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับเรื่องของขาดอายุความแต่โดยหลักแล้วแนวปฏิบัติก็คือให้รัฐผู้ถูกขอรัฐที่ตัวบุคคลอาชญากรรมนั้นปรากฏอยู่นั่นแหละเป็นคนพิจารณาว่าขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศนั้นหรือไม
1: ่
0: ครับประการต่อมาก็คือว่าจะต้องไม่เป็นความผิดทางการเมืองนะความผิดทางการเมืองหรือว่าไม่มี political motivation ในการที่จะขอหรือว่าในการที่จะลงโทษบุคคลนั้น ความผิดทางการเมืองนั้นมีปัญหามากในทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าไม่มีคำนิยามเด็ดขาด แล้วก็มันคลุมเครือมันมีตั้งแต่เฉดสีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ๆจนถึงสีเทาอ่อนๆนะครับปัญหาที่ถกเถียงกันโดยปกติแล้วก็เป็นเรื่องของความผิดทางการเมืองนะครับอีกอันหนึ่งที่อ้างมากก็คือเรื่องของมนุษย์ขัดต่อมนุษยธรรมยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีประธานของบริษัทเอกชนหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับก็ถูกข้อหาช่อโกงภาษีแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในต่างประเทศโดยวิธีการนะครับถูกฟ้องในญี่ปุ่นนะขณะเดียวกันก็ถูกได้รับประกันตัวและหนีไปอยู่ที่ประเทศเลบานอนนะครับเขาก็อ้างว่ามี political motivation ก็คืออ้างว่ามันการฟ้องของญี่ปุ่นนั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและก็กระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่โปร่งใสนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ถูกหมายขอให้ส่งตัวเนี่ยจะอ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นข้อแก้ตัวของตัวเองนะครับ
1: ต้องพิจารณาด้วย
0: ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็คือรัฐผู้รับนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เลบานอนนั่นเองอาจจะต้องพิจารณาว่ามันมีมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่ประการต่อมาคือเรื่องของกรณีที่มีโทษประหารชีวิตมักจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็กรณีการส่งพลเมืองของตนเองเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับในหนังสือเนี่ยเขียนว่าของเราเนี่ยไม่มีการส่งผู้ร้ายที่เป็นพลเมืองหลายๆประเทศนะครับที่ไม่ยอมส่งบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติตัวเองให้กับรัฐอื่นพิจารณาแต่จะพิจารณาเองแต่ของเราเคยมีกรณีของคุณธนงศิริปีชาพงศ์หรือว่าปอเป็ดนะครับที่อเมริกาขอตัวไปเนื่องจากว่ามีข้อหาค้ายาเสพติดในอเมริกาและศาลไทยก็พิจารณาส่งตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรายละเอียดเป็นข้อยกเว้นแต่ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปตรงนี้ว่าเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นเรื่องของ1เป็นเรื่องของอธิปไตย2เป็นเรื่องของบางครั้งเป็นเรื่องของนโยบายนะครับเป็นเรื่องของนโยบายมากกว่ามีกฎหมายเป็นกรอบกว้างดีที่สุดบางครั้งเป็นเรื่องของการเมืองหมายถึงว่าอะไรที่ดีที่สุดเราจะส่งผู้ร้ายไปให้เขาเนี่ยมันอาจจะดีกว่ารักษาความสัมพันธ์อันดีไว้นะครับดูวิธีการส่งผู้ร้ายนะครับต้องกระทำผ่านทางพิธีทางการทูตรัฐผู้ร้องขอต้องส่งพยานหลักฐานเพื่อให้รัฐผู้ถูกร้องขอให้พิจารณาเชื่อว่ามีการกระทำผิดนะครับหรือบุคคลนั้นถูกพิพากษาแล้วว่าเป็นการกระทำความผิดและต้องมีพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่คือเป็นจำเลยเป็นอาญากรรมไม่ใช่ผิดตัวนะครับและก็ต้องส่งพยานหลักฐานเชื่อว่ามันมีมูลเหตุเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นการกระทำความผิดนะครับจริงไม่ใช่เป็นการแกล้งกัน เมื่อพิจารณาส่งแล้วส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ต้องให้รับตัวไปแล้วก็ถ้าหากรัฐที่ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนควรจะต้องพิจารณาดำเนินคดีบุคคลนั้นเสียเองนะครับอันนี้ก็คือหลักงานสำคัญของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับซึ่งอาจารย์ขอจบในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านใน ในเอกสารการสอนได้นะครับสำหรับเรื่องต่อไปที่อาจารย์อยากจะพูดเร็วๆในช่วงเวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเป็นศาลที่มีวัตถุประสงค์อันนี้สำคัญนะครับวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาบุคคลหรือว่าปัจเจกชนที่กระทำความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ4ประการนะครับศาลนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นโดย UN แต่เป็นการที่นานาประเทศคำนึงถึงผลร้ายนะครับเหตุการณ์ที่รวันดาก็ดีเหตุการณ์ที่บอสเนียอดีตยูโกสลาเวียที่มีการฆ่ากันล้มตายเป็นหลายๆ ล้านคนนะครับหรืออย่างกรณีของเขมรแดงนี้เป็นต้นคนกระทำความผิดก็หลุดพ้นลอยนวลไปไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่าควรจะต้องมีศาลที่จะต้องพิจารณาคดีกระทำความผิดบุคคลนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องรัฐกรณีของที่องซานซูจีไปให้การต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือล้างเผ่าพันธุ์นั้นไม่ใช่เป็นคดีของศาลนี้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่พิจารณาตามอนุสัญญาล้างเผ่าพันธุ์นะอนุสัญญาConvention Genocide Convention หรือว่าอนุสัญญาต่อต้านการล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่ขณะเดียวกันศาลเนี่ยโดยอัยการกำลังดำเนินการไต่สวนการกระทำของบุคคลที่เป็นผู้นำของทหารที่ทำการล้างเผ่าพันธุ์หรืออาจจะเป็นอัยการต่อมนุษยชาติที่กระทำลงในพม่านะแต่พม่าไม่ได้เป็นภาคีอันนี้น่าคิดนะครับทำไมถึงต้องมีการตั้งศาลนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างในช่วงปลายทศวรรษปลายศตวรรษที่2000นะครับปัจจุบันนะครับศาลนี้เดี๋ยวนะครับอาจารย์นี่คือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจัดตั้งนะครับต้องการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศโดยกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐทุกรัฐความร่วมมือนานาชาติเพื่อหยุดยั้งการลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายหลุดพ้นเงื้อมือของกฎหมายแล้วก็เป็นการสร้างสันติภาพที่มั่นคงนะแล้วก็ไม่ว่ารัฐเล็กรัฐใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะรัฐใหญ่ๆเฉพาะรัฐเล็กๆเท่านั้นที่ถูกตั้งศาลพิเศษนะครับรัฐใหญ่ๆดำเนินการนะครับก็จะไม่มีการตั้งศาลพิเศษเพราะว่าศาลพิเศษนั้นจะตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งประเทศมหาอำนาจเป็นมีสิทธิวีโต้นะครับมีอาชญากรรมอะไรบ้างนี่นักศึกษาต้องไปดูนะครับอันนี้เป็นโดยปกติแล้วเวลาจะออกข้อสอบจะถามถึงเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าoffense หรือว่าความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศศาล ICC นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีอยู่4ฐานความผิดเท่านั้นเองอันแรกก็ครับในหนังสือบอกล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาญาฆ่าล้างเผ่าไม่ใช่เป็นการฆ่าอย่างเดียวนะครับในตัวบทของกรมสนธิสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศใช้คำว่าอาญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์นะครับหรือว่าเจโนไซด์เจโนไซด์คือทำให้เผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
1: แล้ว
0: ต
1: ้อง
0: ม
1: ี
0: ใช่ครับรวันดาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนั้นฆ่าจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีการบังคับโยกย้ายในบางสถานการณ์บังคับโยกย้ายบุคคลให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตหรือบางกรณีก็บังคับข่มขืนโดยเผ่าพันธุ์หนึ่งให้ผู้หญิงมีเด็กที่ออกมาเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งหรือบางครั้งก็เป็นการบังคับผู้ชายอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งทำหมันเลย อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ถือว่ามีลักษณะของการกระทำอาจารย์แนะนำนิดหนึ่งนักศึกษาต้องไปดูฐานความผิด4อันนะครับและก็ในแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันจะมีอธิบายอยู่อย่างเช่นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ก็จะมีนิยามเรียกว่า องค์ประกอบความผิดหรือว่า element of crime เนี่ยอยู่ในบทบัญญัติข้อที่6หรือว่า article 6ข้อ6ของ ICC หรืออัญกรรมสงคราม War Crime อันนั้นเป็นชื่อฐานความผิดส่วน Element of Crime หรือว่าองค์ประกอบอะไรการกระทำอะไรที่เป็นอัญกรรมสงครามจะอยู่ในข้อที่7นะครับ อัยกรรมต่อมนุษยชาติCrime Against Humanity ก็จะ

อยู่ในข้อที่8เป็นต้นส่วนอาชญากรรมลุกรานนะฮะตอนที่จัดตั้งตอนที่เจรจากันตกลงกันไม่ได้ว่ามันจะเข้าลักษณะไหนเพราะว่าการลุกรานโดยลักษณะมักจะเป็นการทำสงครามกันระหว่างรัฐก็เลยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าศาลนี้ต้องการที่เอาตัวบุคคลมาทำความผิดก็เลยปล่อยเอาไว้ปัจจุบันเมื่อมีการประชุมของรัฐภาคีสมาชิกที่เมืองคัมบาราประเทศอูกันดาก็มีการได้มีการรับรองขึ้นมานะครับว่า

0: หรือเตรียมการหรือริเริ่มเพื่อการรุกรานซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาตินะครับการใช้กองกำลังเพื่อยึดครองเพื่อรุกรานเพื่อครอบงำเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอันนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการสู้รบทำสงครามที่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการครอบครองสงครามป้องกันตัวก็ไม่ถือว่าเป็นการรุกรานนะครับโครงสร้างของสถาบันนะครับอันนี้นักศึกษาไปดูในหนังสือนะครับมีที่ประชุมรัฐสมาชิกซึ่งเป็นภาคีสมาชิกอันนี้จะเป็นคนที่กำหนดกรอบเรื่องของการแก้ไขข้อบทรวมทั้งเรื่องของการให้เงินงบประมาณอะไรต่างๆนะครับอำนาจศาลนะครับด้านเวลาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ศาลมีอำนาจพิจารณาแล้วเท่านั้นก็คือว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2002มีเขาเรียกว่าเป็น enter into force ก็คือว่ามีอำนาจในการดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็ด้านสถานที่ก็คือต้องเป็นกรณีที่อาชญากรรมที่กระทำลงในรัฐภาคีหรืออาชญากรรมที่บุคคลที่เป็นรัฐภาคีกระทำต่อรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐภาคีหรือไม่เป็นรัฐภาคีถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นคนสัญชาติก็สามารถดำตัวมากระทำความผิดรับโทษได้นะอันนั้นคือลักษณะของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเราถือว่าเป็นศาลที่เป็นศาลระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ44คดีที่อยู่ในศาลบางคดีก็ตัดสินไปแล้วนะครับมีศาลลงโทษแล้วบางคดีก็มีการไต่สวนอยู่กำลังดำเนินคดีอยู่อีกหลายคดีนะครับนั่นเป็นความก้าวหน้าครับอาจารย์ก็คงจะจบในส่วนแค่นี้นะครับ
1: ส่วนด้านบุคคลก็ต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ
0: ต้อง
1: มี18ปีขึ้นไปค่ะนี่ก็จบการบรรยายในช่วงที่3นะคะเราพักสักครู่แล้วมาพบกันในช่วงที่4ค่ะค่ะพบกันในช่วงที่4นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบแต่เราก็ยังจะมีเนื้อหายังคงค้างอยู่เล็กน้อยนะคะเราก็จะมารวบรวมดูซิว่ายังจะมีอะไรที่คงเหลืออยู่บ้างแล้วก็จะมีคำถามคำตอบให้นักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วก็อาจารย์เชิญต่อในหน่วยที่15เลยค่ะ
0: ขอต่อนิดหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีเต็มสมบูรณ์นะครับเราลงนามเพราะเราไปร่วมเจรจาที่โรมด้วยนะครับเราลงนามในสมัยรัฐบาลชวนแล้วก็ตอนนั้นรัฐบาลชวนก็มีท่าทีสนับสนุนแต่ต่อมามันมีปัญหาบางประการนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นพหุภาคีเนี่ยจะสมบูรณ์หรือว่ามีผลเมื่อมีการให้สัตยาบันนะครับประเทศไทยลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีนะครับเอสติมอร์มองโกเลียพวกนี้นะครับเป็นหรือว่ากัมพูชานี่ก็เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับปัญหาของเราก็คือเรื่องของความรับผิดของประมุขตามข้อ17นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าในศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีการยกเว้นความผิดใดๆเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ความรับผิดของผู้บังคับบัญชานายทหารที่มีคำสั่งออกคำสั่งพวกนี้นะครับและปัญหาอีกประการหนึ่งที่เรายังไม่เป็นภาคียังพิจารณากันอยู่ก็ระบบกฎหมายไทยกับระบบศาลอาญาระหว่างประเทศเรื่องของการไต่สวนคดีไม่อาจจะไม่เหมือนกันฐานความผิดอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกอันนี้จะให้ดูคดีที่ได้ตัดสินดำเนินการตัดสินไปแล้วนะครับออสมาอ่านบาฮายนะครับผู้นำทางทหารของซูดานได้ไปความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมทหารนะครับเนื่องจากว่าไปทําลายล้างหมู่บ้านอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อันมาดีนะครับของมาลีนะครับปัจจุบันนี้มีการออกหมายเรียก44คดีนะครับก็ถือว่ามีความ effective พอสมควรแต่มีข้อสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่นะจะเป็น
1: แอฟริกา
0: คดีเป็นแอฟริกามีก็ต้องก็คําถามนะครับอย่างกรณีของอเมริการ
1: ่
0: วมก
1: ับ
0: ประเทศสัมพันธมิตรไปบุกที
1: ่
0: ซีเรียอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับ
1: ค่ะ

0: ก็อันนี้ก็เป็นการจบการบรรยายในหน่วยที่15นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในหน่วยที่10ที่เรายังคงค้างเนื้อหาของนักศึกษาอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนช่วงที่1เราได้พูดถึงเรื่องขอบเขตของเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันทางการทูตที่มีเอกสิทธิ์เกี่ยวกับค่าภาษีอากรนะคะค่าธรรมเนียมค่าภาระนะคะแล้วก็ผูกพันที่ได้จากรัฐผู้รับนะคะแล้วก็เสรีภาพในการคมนาคมสื่อสารนะคะส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของความคุ้มกันนะคะความคุ้มกันเนี่ยจะมีอยู่เป็นเรื่องของความคุ้มกันในสถานที่ความคุ้มกันในตัวบุคคลนะคะก็อาจจะจำแนกได้ออกเป็น3ประเภทก็คือความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลก็หมายถึงความละเมิดไม่ได้ในตัวแทนทางการทูตนั่นเองนะคะคือให้ตัวแทนทางการทูตจะปลอดจากการจับกุมนะคะหรือกักขังอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่ก็หมายความรวมถึงความละเมิดไม่ได้ในสถานที่ของทำการทางผู้แทนทางการทูตรวมถึงที่อยู่ส่วนตัวของผู้แทนทางการทูตด้วยนะคะรัฐผู้รับจำต้องงดเว้นกระทำการอันลักษณะมีลักษณะเป็นการบังคับนะคะเช่นการบุกรุกเข้าไปในสถานทูตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความคุ้มกันต่อไปก็เป็นความคุ้มกันทางการศาลก็หมายความรวมถึงการหลุดพ้นจากเขตอำนาจศาลของในรัฐผู้รับความคุ้มกันนี้นะคะมีได้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็คดีปกครองด้วยนะคะส่วนในรายละเอียดนะคะว่าใครจะได้รับความคุ้มครองแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะส่วนเรื่องของกงสุลนะคะเมื่อสักครู่เราก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะกงสุลเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะคะที่ถูกส่งไปประจำในดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตามเมืองท่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะมีหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความช่วยให้ความช่วยเหลือคนชาติของตนนะคะต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือว่ามีความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องก่อนอื่นเราต้องเข้าใจซะก่อนว่ากงสุลเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นตัวแทนทางการทูตนะคะตัวกงสุลเป็นตัวแทนทางการตัวแทนเราเรียก official agent นะคะเป็นตัวแทนทางการที่รัฐหนึ่งเนี่ยส่งออกไปเพื่อปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะอย่างนะคะก็อาจจะอย่างเช่นเวลาเราไปขอวีซ่าเราก็ต้องไปขอที่สถานกงสุลของประเทศนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่กงสุลเนี่ยโดยหลักๆแล้วหรือว่าทั่วๆไปเราจะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีอยู่3ประการคือเช่นออกรายการการตรวจตาหนังสือเดินทางนะคะอย่างเช่นไปขอวีซ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อ2ก็เป็นเรื่องของเป็นตัวแทนของคนชาติของรัฐผู้ส่งก็คอยดูแลนะคะในนั้นแล้วก็ข้อ3ก็คือพิทักษ์รักษาประโยชน์ของผู้เยาว์บุคคลไร้ความสามารถหรือว่าผลประโยชน์ของคนชาติของรัฐผู้ส่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกงสุลที่ถูกระบุไว้อยู่ในอนุสัญญากรุงเวียนนาคศ1963นะคะอันนี้เราก็มาดูเอกสิทธิ์และความคุ้มกันบ้างมันก็อาจจะแตกต่างจากเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างไรนะคะเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการกงสุลเนี่ยจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเกี่ยวกับสถานที่กงสุลและเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเกี่ยวกับตัวบุคคลของคณะเจ้าหน้าที่ทางการกงสุลนะคะสถานที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือความละเมิดไม่ได้ในสถานที่ทางกงสุลแล้วก็ความละเมิดไม่ได้ของบรรณสารแล้วก็เอกสารทางการกงสุลนะคะแล้วก็การยกเว้นการเก็บภาษีอากรสถานที่กงสุลนะคะแล้วก็เสรีภาพของกงสุลในการสื่อสารก็มีลักษณะคล้ายๆกับทางการทูตนะคะส่วนทางบุคคลนะคะคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเนี่ยอาจจะมีการความเอกสิทธิ์ได้รับความเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยแตกต่างตามลำดับของพนักงานแต่ละประเภทนะคะพนักงานฝ่ายกงสุลอาชีพเนี่ยขอบข่ายเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะคะจะออกมาในรูปของความละเมิดมิได้ในส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายกงสุลแล้วก็ความคุ้มกันจากการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีอากรและภาษีศุลกากรนะโดยหลักแล้วก็จะเริ่มต้นเมื่อกงสุลเนี่ยได้เริ่มเข้ามาในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้วก็สิ้นสุดเมื่อตำแหน่งได้สิ้นสุดลงแล้วออกไปนอกรัฐผู้รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการกงสุลนั่นเองส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็ศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะว่าความแตกต่างระหว่างเอกสิทธิ์ความคุ้มกันทางการทูตกับเอกสิทธิ์ของความคุ้มกันทางการกงสุลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีใครได้มากใครได้น้อยแล้วก็แต่ละลำดับเนี่ยได้รับความเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะจบการบรรยายของในการ กฎหมายการทูตที่เราได้ค้างนักศึกษาเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของช่วงถามตอบนะคะนี้เรามาดูถามตอบในหน่วยที่15ก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ที่ถามก็คือฐานความผิดของศาลอาญาระหว่างประเทศอาจจะถามว่าศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีการกระทำอาชญากรรมประเภทใดบ้างให้นักศึกษาอธิบายนั่นก็คือถามว่าประเภทความผิดมีอะไรบ้างนักศึกษาคงจะไม่ตอบเฉพาะความผิดฐานทำลายล้างเผ่าพันธุ์ฐานอาชญากรรมสงครามฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมลุกรานนักศึกษาต้องอธิบายลักษณะของมันนะครับนั่นก็คือต้องอธิบายว่าอาชญากรรมล้างทำลายล้างเผ่าพันธุ์มีลักษณะอย่างไรนะครับนั่นก็คือต้องไปดูรายละเอียดในมาตราที่ขยายคำว่าองค์ประกอบความผิดหรือว่า element of crime อย่างเช่นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์หมายถึงอาชญากรรมที่กระทำลงโดยเจตนาที่ต้องการที่จะทำให้กลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอย่างนี้คือการอธิบายแล้วก็อาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นรัฐกอบังคับให้ประชากรของรัฐขอที่ตัวเองรุกรานไปอยู่ในขั้วโลกนะซึ่งไม่มีอาหารหรืออาจจะบังคับทำลาบังคับอะไรบังคับทำหมันผู้ชายของกลุ่มนั้นหรือกรณีอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นใช้นโยบายพูดเพื่อให้ก่อเกลียดชังทำลายอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของรวันดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นกรณีของอาชญากรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทำความผิดที่ใช้ในขณะที่มีการขัดกันด้วยอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดกันระหว่างประเทศหรือภายในประเทศนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีลักษณะของการกระทำอย่างขนาดใหญ่มีการกระทำจำนวนมากนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวานะครับรายละเอียดเหล่านี้นักศึกษาจะมีอยู่ในหนังสือนะครับจะมีอยู่ในหนังสือให้กลับไปทบทวนส่วนถ้าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิชนธรรมดาถ้าเป็นการละเมิดสิทธิชนธรรมดาเช่นทอร์เชอร์หรือว่าการทรมานการละเมิดสิทธิเด็กอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิชนแต่การอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยมันต้องมีการกระทำที่บัญญัติไว้ก็ต้องเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐหรือว่ากลุ่มที่บังคับมีอำนาจบังคับเป็นนโยบายและต้องเป็นการโจมตีต่อประชากรนะครับต้องโจมตีต่อประชากรและไม่ใช่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นกรณีสองกรณีต้องเกิดขึ้นอย่าง widespread หรือว่าเกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของseriousness หรือความหนักหน่วงนะครับ gross violation of human rights แล้วก็ต้องเป็นลักษณะของเป็นการกระทำของผู้ที่มีอำนาจผู้บังคับบัญชาในการที่จะบังคับให้หรือว่ามีเป็นนโยบายมียกตัวอย่างเช่นกรณีของปัจจุบันเนี่ยในของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกำลังมีการสืบเสาะหาข้อมูลว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำต่อมนุษยชาติหรือไม่กรณีที่ดูเตเต้ประธานาธิบดีอเมริกาประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ใช้นโยบายใครค้ายาต้องตายนะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของนโยบายแล้วมีปรากฏว่ามีคนตายไปตั้ง 3-4 พันคนนะครับเนื่องจากนโยบายอันนี้เป็นผลโดยตรงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางอัยการนะครับอัยการคือผู้ที่มีอำนาจในการฟ้องนะข้อสอบอาจจะถามอีกประเภทหนึ่งก็คือใครบ้างที่มีอำนาจในการขึ้นนำคดีขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งการนำคดีขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศหรือว่าศาล ICC เนี่ยมีอยู่3องค์กรด้วยกันก็คือ1อัยการซึ่งมีหน้าที่โดยตรงอัยการนี่เป็นองค์กรหนึ่งในศาล ICC นะครับมีหน้าที่ตัวอัยการเป็นคนที่มีอำนาจไต่สวนสอบสวนรับเรื่องแล้วก็พิจารณาถ้าหากว่าเห็นว่ามีมูลก็นำไปฟ้องนะครับบุคคลประเภทที่2ที่มีสิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลก็คือรัฐภาคีนั่นเองรัฐภาคีที่เป็นภาคีด้วยนะครับ รัฐภาคีที่เป็นภาคีรัฐภาคีที่อาจจะฟ้องอาจจะนำตัวบุคคลนั้นขึ้นนะครับโดยที่บุคคลที่ถูกฟ้องอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลของรัฐภาคีก็ได้แต่อาจจะกระทำต่อรัฐภาคีนะครับถ้าไม่ใช่เป็นรัฐภาคีไม่สามารถที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลได้แต่อาจจะส่งข้อมูลให้กับอัยการได้ส่งข้อมูลนะครับที่3ก็คือบุคคลที่3ที่ฟ้องศาล ICC ได้ก็คือคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวเชื่อมโยงกับศาล ICC เลยแต่เนื่องจากคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีหน้าที่ในการตั้งศาลชั่วคราวศาลเฉพาะกิจอยู่แล้วมีหน้าที่ตามแชปเตอร์ที่7ของกฎบัตรสหประชาติในการที่จะตั้งศาลเช่นศาลที่รวันดาหรือศาลที่ยูโกสลาเวียเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ICC ก็เลยรับรองว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องตั้งศาลชั่วคราวศาลเฉพาะกิจแล้วมาใช้ฟ้องในศาลนี้ได้ซึ่งมันน่าจะเป็นธรรมมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ข้อสอบมักจะทำนองนี้ครับ
0: ค่ะนี้เราก็ลองมาดูนะคะว่ามีข้อสอบของหน่วยที่11นะคะ
2: ต้องเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับหน้าสุดท้ายเลยครับ
0: ค่ะก็มาลองดูนะคะ
2: ดูได้ครับ
0: ค่ะคำถามนะคะ
2: ครับผม
1: คำถาม
0: ขึ้นใน PowerPoint เลยค่ะ
2: ครับผม
1: จงอธิบาย
2: ครับผม
1: จงอธิบายสิทธิในการผ่านโดยสุจริตright of innocent passage โดยสังเขป
2: สังเขปครับผม
0: คลิกค่ะ
1: นี่คือคำตอบครับ
2: ครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็อาจารย์ช่วยดูครับ
1: สิทธิคำตอบก็คือสิทธิในการผ่านโดยสุจริตเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่กฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้รัฐชายฝั่งซึ่งมีอำนาจอธิปไตยในทะเลในเขตต้องยอมให้เรือต่างชาติผ่านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้หากเรือเหล่านั้นผ่านโดยสุจริตรัฐชายฝั่งต้องยอมรับสิทธิรัฐอื่นในการใช้พื้นน้ำบริเวณทะเลอาณาเขตซึ่งได้มีการรับรองไว้ในอนุสัญญากรุงเจนีวาค.ศ. 1958และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย1982การผ่านโดยสุจริตขณะผ่านจะต้องไม่พยายามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงรัฐชายฝั่งและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่รัฐชายฝั่งตราขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
0: อันนี้จะเป็นคำถามเรื่องกฎหมายทะเลนะคะ
1: จริงๆแล้วนักศึกษาอาจจะเสริมขึ้นไปได้นะครับว่าในเขต
0: ต่างๆ
1: ทะเลอาณาเขตเนี่ยนะครับรัฐมีสิทธิ์อย่างไรแล้วก็สิทธิการผ่านโดยสุจริตเป็นสิทธิของรัฐทุกรัฐซึ่งมันเป็นจารีตประเพณีมานานแล้วแล้วก็รับรองโดยกฎหมายอนุสัญญาฉบับมอนเตโกเบย
2: ์ครับแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆเนี่ยในตัวอนุสัญญาเนี่ยได้มีระบุไว้ถึงว่ากรณีไหนบ้างที่เป็นผ่านที่ไม่สุจริตก็มีน
0: ะ
2: ก็จะมีการอธิบายด้วย
1: หรือนักศึกษาอาจจะเพิ่มเติมว่าอันนักศึกษาต้องอธิบายว่าเนื่องจากเป็นการผ่านในเขตทะเลอาณาเขตนักศึกษาจะบอกว่าทะเลอาณาเขตหมายถึง
0: เขตไหน
1: มีความกว้างเท่าไหร่นะครับในเขตนี้รัฐชายฝั่งมีสิทธิโดยสมบูรณ์มีอธิปไตยขณะเดียวกันก็มีต้องยอมรับภาระนะอาจารย์เรียกว่าภาระใช่ไหมภาระตามกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเราดูให้ดีกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เป็นการสะท้อนกฎหมายภายในนี่แหละมันเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นทางจำเป็นนะเราเป็นเจ้าของทรัพย์เราใช้เฉาะสอยอะไรได้แต่ขณะเดียวกันเราต้องรับภาระบางอย่างภาระจำยอมนะในจริงๆแล้วกฎหมายระหว่างประเทศพัฒนามาจากกฎหมาย
2: ภายใน
1: ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรที่กฎหมายโรมันนะตกทอดมาปัจจุบันนี้นะครับ
0: ก็ลองมาดูในคำถามของหน่วยที่10ดูว่าจะออกมาในแนวไหนบ้างนะคะอย่างคำถามของหน่วยที่10ก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงคำจำกัดความของเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้อธิบายว่ามีทฤษฎีใดบ้างนะคะที่รองรับของเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นนะคะก็แนวตอบนะคะก็คือเอกสิทธิ์ทางความคุ้มกันทางการทูตนะคะหมายถึงอะไรเอกสิทธิ์และการคุ้มกันทางการทูตก็หมายถึงสิทธิของผู้ให้นะคะที่เกิดขึ้นในด้านของผู้ให้นะคะที่จะให้สิทธิพิเศษในรูป ของผลประโยชน์หรือผลปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องมีภาระอย่างใดอย่างหนึ่งนักศึกษาก็อาจจะอธิบายยกตัวอย่างนะคะว่าเอกสิทธิ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยหมายความถึงสิทธิของผู้รับนะคะที่เกิดขึ้นในด้านของผู้รับผู้ให้จำต้องให้ความคุ้มกันให้แก่ผู้ได้รับนะคะและผู้ได้รับมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มกันนั้นอยู่ในตัวเองนะคะก็ผู้ให้จะไม่ให้ไม่ได้ความคุ้มกันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของการยกเว้นให้ผู้ได้รับปลอดหรือหลุดพ้นจากอำนาจหรือภาระหรือภัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือ privilege กับ immunity นั่นเองแต่อย่าไปซ้ำกับพอพูดถึงเรื่องความคุ้มกันทางการทูตอย่าไปนึกถึง diplomatic protection
1: diplomatic protection คนละเรื่องเลยเป็นเรื่องของการคุ้มครองทางทูตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่คอยปกป้องมีหน้าที่ปกป้องพลเมืองของตัวเองที
0: ่
1: ตก
0: ระกำลำบากค่ะนั่นเองคนละเรื่อง
1: อาจารย์ขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของความคุ้มกันเนี่ยเราพยายามทำเป็นมิตินะว่าบุคคลใดบ้างที่ได้รับความคุ้มกันและคุ้มกันประเภทไหนซึ่งมีอยู่ประมาณ4ประการนะครับ1ก็คือตัวบุคคลก็2ก็คือสถานที่3ก็คือทรัพย์สิน
0: บรรณสาร
1: บรรณสารต่างๆนะครับพวกเนี้ยแล้วก็มันก็มาวาดภาพเหมือนกับขั้นบันไดนะครับตัวแทนเอกราชทูตได้รับการคุ้มครองสูงสุดรองลงมาก็คือคณะทูตเจ้าหน้าที่อย่างเช่น
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ
1: ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในคณะทูตแล้วต่อมาก็เป็นพวกผู้ติดตามอะไรพวกนี้จะลดหลั่นกันไป
0: ก็ลองดูรายละเอียดว่าใครอยู่ในจำพวกไหนนะคะในลักษณะไหนส่วนทฤษฎีที่สนับสนุนเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตก็จะมีอยู่ด้วย3ทฤษฎีนะคะที่สำคัญก็คือทฤษฎีลักษณะตัวแทนของผู้แทนทางการทูตซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยก่อนละนะคะว่าผู้แทนทางการทูตเนี่ยหมายถึงตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ผู้แทนทางการทูตจึงถือว่าเป็นตัวแทนใครละเมิดทูตก็ถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายทางเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขอยู่หลายๆในรัฐหลายรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทฤษฎีนี้ก็สนับสนุนว่าผู้แทนทางการทูตก็คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอีกทฤษฎีนึงก็คือทฤษฎีสภาพนอกอาณาเขตนะคะซึ่งผู้แทนทางการทูตเนี่ยก็ถือว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐที่ตนเนี่ยเข้ามารับหน้าที่นะคะรับตำแหน่งโดยที่มีเหตุผลว่าผู้แทนทางการทูตไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้ออกไปจากดินแดนของตัวเองเลยนะคะถือว่าสถานทูตเนี่ยเป็นดินแดนของรัฐผู้ส่งนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นภาพสมมุติอะที่ให้เห็นว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะเราอยู่ในดินแดนของตัวเองนะคะส่วนทฤษฎีที่3ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมากที่สุดนะคะก็คือทฤษฎีประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทฤษฎีการถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะซึ่งโดยถือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยมาจากความจำเป็นที่จะต้องทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยบรรลุผลนะคะโดยที่ปลอดโปร่งปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตโดยที่ทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากอนุสัญญากรุงเวียนนาค.ศ.1961ปรากฏอยู่ในอนุสัญญานะคะก็ปรากฏเอาไว้ว่าความมุ่งหมายของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้มิใช่เพื่อจะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวบุคคลแต่เพื่อที่จะประกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะผู้แทนทางการทูตในฐานะเป็นตัวแทนผู้แทนของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายเหตุและผลต่างๆได้เลยนะคะในการให้ว่าทำไมเราต้องให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยยังให้ความคุ้มกันแก่ครอบครัวของนักการทูตด้วยนะคะเพื่อให้นักการทูตเนี่ยปฏิบัติงานปฏิบัติราชการโดยอิสระครอบถ้าเกิดว่าครอบครัวเขาไม่ได้รับความคุ้มกันเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนตกอยู่ภายใต้อำนาจนะคะของรัฐผู้รับอยู่เสมอนะคะนักการทูตก็ทำให้นักการทูตเนี่ยอาจจะไม่มีอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะส่วนทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะเน้นถึงหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายระหว่างประเทศเลยถือเช่นว่าเราอยากให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไรก็เราก็ต้องปฏิบัติกับเขาเช่นนั้นนะคะอย่าว่าแต่เป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยระหว่าง คนเราเนี่ยก็เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยเราอยากให้เขาปฏิบัติกับเรายังไงเรา

0: ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่รองรับนะคะเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ3ทฤษฎีนั่นเองนะคะนะคะก็อย่างที่เราได้บอกกันแล้วนะคะเรื่องการตอ
1: บ
0: ก็อย่างที่อย่างเช่นคำถามอาจจะแบบง่ายๆอย่างสิทธิในการผ่านโดยสิทธินักศึกษาอยากได้คะแนนเยอะนักศึกษาต้องขยายความขยายความออกไป
2: เคยมีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทูตนะครับถามว่าตัวแทนแรงงานทูตคนหนึ่งนะครับไปเที่ยว
0: ค่ะไปเที่ยวผับบาร
2: ์ไปเที่ยวผับซึ่งเป็นงานส่วนตัวแท้ๆน
0: ะ
2: ไปเที่ยวครับผับแล้วก็ทะเลาะกับคนพื้นบ้านก็คือชาวบ้านของที่ตัวเองไปประจำอยู
0: ่
2: นะครับชกต่อยกันตำรวจเลยจับพอตำรวจจับบุคคลนั้นก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การทูตแต่ว่าทางตำรวจก็ไม่ยอมจับตรงนี้ถือว่าละเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม
0: ่ทีนี้เราก็ต้องมาดู
2: ถามต่อว่าถ้าหากว่ารัฐนั้นบอกว่าไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตมีปัญหาอ
0: ้
2: างได้หรือไม
0: ่
2: ตรงนี้มันก็จะเป็น2ขั้นตอนแรกเราต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายการทูตเนี่ยเป็นอย่างไรและคุ้มครองใครบ้างเจ้าหน้าที่ทางการทูตเนี่ยถือว่าเด็ดขาดนะต้องคุ้มครองเด็ดขาดไม่ว่าจะคือคุ้มครอง24ชั่วโมงต
0: ั้
2: งแต่เข้ารับหน้าที่จนถึงส่งตัวกลับ
0: รู้สึกว่าโจทย์จะบอกว่าเป็นผู้ช่วยทูตทหาร
2: ผู้ช่วยทูตทหารเราต้องตีความก่อนว่าผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะทูตเป็นเจ้าหน้าที่ทางการท
0: ู
2: ต
0: ชั้นไหนนะคะ
2: เพราะฉะนั้น
0: ได้รับความคุ้มครองอย่างไร
2: กันทางการทูตจากกฎหมายนั่นก็คือปลอดจากกฎหมายไม่สามารถจะตำรวจไม่สามารถจะจับกุม
0: ค
2: ุมขังไม่สามารถจะฟ้องได้ของเราเนี่ยเคยมีคดีนะครับที่ศาลรับเรื่องมาเราไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาความสัมพันธ์ทางการทูตนะอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยนะแต่ศาลรับมาแล้วก็ฟ้องบังคับเจ้าหน้าที่ประสานศาลจำหน่ายคดีเพราะว่าไม่สามารถบังคับได้จะเห็นได้ว่ากรณีนี้มันจะเป็นแสดงให้เห็นว่าศาลเองก็ยอมรับเอาหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้อันที่สองก็คือว่าไม่สามารถจะบังคับได้กลับมาที่กรณีนี้นะฮะกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เมื่อแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตเพราะฉะนั้นต้องได้รับความเคารพน
0: ั
2: ่นก็คือรัฐจะต้องปลอดไม่บังคับนะครับไม่บังคับปัญหาก็คือว่าเมื่อจับกุมแล้วเนี่ยทางรัฐนั้นบอกว่าไม่ได้เป็นภาคีอ้างได้ไหมครับกฎหมายความคุ้มกันทางการทูตหรือว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเนี่ยเป็นจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นจะต้องอธิบายว่ามันเป็นจารีตประเพณีเพราะหลักการอันหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีก็คือบังคับได้กับทุกรัฐเมื่อบังคับได้กับทุกรัฐไม่ว่ารัฐนั้นจะเป็นภาคีหรือไม่เป็นภาคีก็ตามไม่ว่ารัฐนั้นจะเกิดขึ้นมานานหรือเพิ่งประกาศอิสรภาพก็ตามจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณีบังคับได้กับทุกรัฐเพราะฉะนั้นรัฐที่รับทูตคนนั้นไม่สามารถจะอ้างได
0: ้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องยอมรับหมายถึงว่าต้องมีความรับผิดระหว่างประเทศในการที่จับกุมบุคคลนั้น
0: ค่ะก็มีนักศึกษาสอบถามมานะคะใน Facebook ของสาขาวิชานิติศาสตร์อยากได้เอกสารการสอนนะคะของหรือว่า PowerPoint ที่นั่นก็อดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็จะค่อยๆทยอยนะคะอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานักศึกษาก็รู้สึกว่าจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์สาขาแล้วก็คลิกไปตรงเอกสารดาวน์โหลดนะคะเอกสารดาวน์โหลดพอคลิกเข้าไปในนั้นนักศึกษาจะไปพบกับหน้าของจะมีชื่ออาจารย์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็ลองดูหลังจากชื่ออาจารย์ก็จะมีว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีเอกสารการสอนอะไรบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าเจออาจารย์กิติยดานะคะมีเอกสารการสอนหน่วยที่9อย่างเงี้ยถ้านักศึกษาอยากจะดูกฎหมายระหว่างประเทศหน่วยที่9ก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีชื่ออาจารย์ท่านต่าง
2: ๆ
0: เดี๋ยวพวกเราก็จะทยอยค่อยๆทยอยนะคะอัปโหลดเอกสารถ้าสนใจตรงไหนก็อ่านได้นี่นักศึกษาสนใจจริงๆถามมาเยอะหลายท่านเลยนะคะ
2: อาจารย์ห่วงใหญ่อยู่นิดเดียวครับตอนนี้ใกล้สอบแล้วนะครับนั่นหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราคงเห็นเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มใหญ่มากนะครับอ่านไม่หมดเราก็พยายามทบทวนว่าเราใช้วิธีการอ่านแบบสแกนนะครับก็คือดูใจความสำคัญมันนะครับดูคีย์เวิร์ดมันนะครับตรงนั้นกลับไปใช้ศึกษาวิธีการอ่านอีกที

0: ีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นอ่านไม่จบ
1: ค่ะ
0: ไม่ทัน
1: แล้วก็อย่ามัวเน้นแต่อัตไนยปรนัยก็สำคัญยากเช่นเดียวกัน
0: ปรนัยครับ
1: ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการครั้งสุดท้ายละนะคะก็คือเป็นครั้งที่5จะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะคะก็วันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะสามารถรับชมการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทาง www.stou.ac.th ค่ะเลือกอีทูทอเรียลเลือกชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะมีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมค่ะต้องการให้ท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดทำธุรกิจใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและการบัญชีต่อไปค่ะการสอนเสริมของชุดวิชานี้นะคะมีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วค่ะมีการสอนด้วยกัน3หน่วยคือหน่วยที่10เรื่องการงบประมาณหน่วยที่11เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินและหน่วยที่12เรื่องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจค่ะเมื่อคุณผู้ชมนะคะชมแล้วมีประเด็นหรือว่าข้อสงสัยต่างๆในเนื้อหานักศึกษาสามารถฝากคำถามไว้ที่กระดานสนทนา www.stou.ac.th ค่ะเลือก e-tutorial เลือกกระดานสนทนาและตอนนี้นะคะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่10เรื่องการงบประมาณค่ะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณภกรพรวิจิตรเจริญและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วไปรับชมกันค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านวันผมอาจารย์นพกรพรวิจิตรเจริญที่ปรึกษาระบบบัญชีเงินเดือนค่าแรงของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นอดีตกรรมการอิสระของบริษัทสตาร์แซนิทารีแวร์จำกัดมหาชนก็จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่10การงบประมาณนะซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในตำราเล่มที่2ชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการทีนี้ในการบรรยายครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะใช้นะตัวอย่างแบบประเมินตนเองก่อนเรียนโดยเลือกมา7ข้อเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเห็นถึงแนวทางในการเตรียมตัวสอบสำหรับวิชานี้โดยจะเริ่มจากการอธิบายถึงความหมายของการงบประมาณก่อนทีนี้นักศึกษามาดูเลยนะในสไลด์แรกนะความหมายของการงบประมาณนะการงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ รายงานเกี่ยวกับตัวเลขนะซึ่งเป็นการคาดการขึ้นไม่ใช่ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะโดยผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆของกิจการทั้งนี้

นี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในรูปของปริมาณหรือจำนวนเงินก็ได้นะตัวเลขพวกนี้นะมันจะต้องเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายของระดับกิจกรรมที่กิจการต้องการเสียก่อนนะอย่างเช่นเราอาจจะต้องกำหนดว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยกิจการของเราเนี่ยต้องการกำไรเท่าไหร่นะกำไรก็จะเป็นตัวตั้งในการกำหนดนะตัวยอดขายหรือรายได้ที่เราต้องการรวมทั้งเจ้าตัวต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายของกำไรที่เราวางแผนไว้นะพอเรากำหนดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจัดทำเป็นแผนงานอย่างมีรายลักษณ์อักษรนะมีการบันทึกในรูปของรายงานที่เรียกว่างบประมาณนะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแผนงานที่เรียกว่างบประมาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาแผนงานอันนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะโดยเอาตัวเลขยอดขายจริงเทียบกับยอดขายตามงบประมาณเอาตัวเลขต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณเกิดผลต่างเท่าไหร่เราก็มาจัดทำรายงานที่เรียกว่ารายงานผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราทำขึ้นนั้นเนี่ยถ้าเราทำขึ้นนะในรูปของงบประมาณนะวัตถุประสงค์ของมันก็คือใช้เพื่อการวางแผนนะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามนะเราทำในรูปของรายงานผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อใช้ควบคุมนะการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆนะของผู้บริหารกิจการนะทีนี้ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นการคาดการตัวเลขที่มากกว่าระยะเวลาเกิน1ปีขึ้นไปเราก็เรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณระยะยาวแต่ถ้าเราคาดการตัวเลขต่างๆเนี่ยโดยตามเป็นแผนงานเป็นระยะเวลาที่ไม่เกิน1ปีภายใน1ปีเนี่ยนะฮะเราเรียกว่างบประมาณระยะสั้นนะพอนักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะในเรื่องว่าการงบประมาณเนี่ยคืออะไรนะขั้นตอนต่อไปอาจารย์ก็จะอธิบายถึงตัวอย่างนะแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยที่10นะเราก็มาเริ่มที่คำถามที่1เลยนะคำถามข้อที่1เนี่ยเขาก็ถามเราบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้งบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมพอนักศึกษาเจอคำถามแบบนี้นะในแบบประเมินตนเองเนี่ยไม่ว่าจะก่อนเรียนหรือหลังเรียนหรือในข้อสอบก็แล้วแต่นักศึกษาก็ต้องบันทึกว่ามันตรงกับเนื้อหาในเรื่องใดของหน่วยที่10เราก็ไปดูที่หลักการและแนวตอบข้อที่1ก็ปรากฏว่ามันตรงกับเรื่องที่ 10.1.1 นะเขาก็บอกว่าการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นมาตรฐานในการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆนะโดยการวัดประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณนะเราจะบอกยังไงล่ะว่าเราควบคุมค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วมันมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อนะไอ้เจ้าตัวต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวเลขต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงบประมาณแล้วก็บอกว่าผู้บริหารของกิจการเนี้ยสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เราจะดูเรื่องของประสิทธิผลเราก็จะวัดที่เจ้าตัวกำไรยอดขายหรือรายได้โดยเทียบเจ้าตัวกำไรยอดขายหรือรายได้จริงกับกำไรยอดขายหรือรายได้ตามงบประมาณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้เจ้าตัวกำไรยอดขายหรือรายได้จริงเนี่ยมันเท่ากับหรือมากกว่าตัวเลขที่อยู่ในงบประมาณแล้วก็บอกว่าการบริหารงานของกิจการนี้มันมีประสิทธิผลนะเราก็ย้อนกลับไปที่ตัวเลือกนะเราก็จะเห็นว่านะตัวเลือกข้อคอควายเนี่ยที่พูดว่าการใช้งบประมาณเป็นมาตรฐานในการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง

อันนี้มันเป็นการใช้งบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่1ก็คือข้อคอควายทีนี้เราก็มาดูอ้าวแล้วตัวเลือกข้ออื่นๆมันหมายความว่าอย่างไรอย่างตัวเลือกข้อกอไก่เนี่ยนะการกำหนดแผนในรูปของตัวเลขนะถ้าเป็นพูดว่ามันเป็นการกำหนดแผนในรูปของตัวเลขเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแผนงานในอนาคตแต่เรายังไม่เอามันมาควบคุมเพราะเรายังไม่ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะส่วนตัวเลือกข้อขอไข่การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณคืออย่างนี้เวลาที่เราจัดทำงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้บริหารระดับสูงสุดของกิจการเนี่ยเป็นคนกำหนดตัวเลขลงมาเองนะเขาก็จะให้หน่วยงานต่างๆของกิจการอย่างเช่นฝ่ายขายฝ่ายจัดซื้อฝ่ายผลิตนะฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยเป็นคนวางแผนตัวเลขในหน่วยงานของตนแล้วก็ถึงจับมารวมเป็นตัวเลขของทั้งกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความร่วมมือความยินยอมที่จะปฏิบัติตามแผนงานในรูปตัวเลขที่จัดทำขึ้นนะส่วนข้ององูการตัดสินใจในการบริหารจัดการนะมันก็คือเกิดจากการที่เราใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมนี้ที่อาจารย์อธิบายไปแล้วก็คือว่าถ้าควบคุมแล้ววัดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายมันไม่มีประสิทธิภาพผู้บริหารก็ต้องไปติดตามสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตัดสินใจในการดำเนินการแก้ไขหรือในแง่ของประสิทธิผลที่เราไปดูตัวเลขกำไรยอดขายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจริงมันต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้มันก็จะต้องทำให้ผู้บริหารเกิดการตัดสินใจว่าคุณจะจัดการยังไงนะกับฝ่ายขายเนี่ยยอดขายมันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำตอบข้อนี้ถ้าเจาะเฉพาะในเรื่องของการควบคุมมันก็คือข้อขอควายนะต่อไปเรามาดูนะข้อที่2นะข้อใดไม่ใช่การจำแนกงบประมาณตามระยะเวลานะเราก็มาดูว่าหลักการและแนวตอบข้อที่2มันก็เอามาจากเรื่องที่ 10.1.2 นะเขาก็บอกว่าประเภทของงบประมาณนะจำแนกตามระยะเวลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทคืองบประมาณระยะยาวนะก็คืองบประมาณที่เกิดจากการประมาณการตัวเลขเนี่ยที่เกินกว่า1ปีขึ้นไปเราก็เรียกว่างบประมาณระยะยาวหรือประเภทที่2งบประมาณระยะสั้นก็คือเราประมาณการตัวเลขเนี่ยนะไม่เกิน1ปีเราก็เรียกว่าระยะสั้นนะบางครั้งไอ้เจ้าตัวงบประมาณระยะสั้นตรงนี้เราก็เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นงบประมาณหลักเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่ตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกตรงนี้ข้องงูงบประมาณหลักหรืองบประมาณระยะสั้นนะก็จะเป็นงบประมาณที่จำแนกตามระยะเวลาส่วนข้อกอไก่ขอไข่คอควายไม่ใช่งบประมาณที่จำแนกตามระยะเวลาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อของข้อ2เนี่ยก็คือจอจานนะทีนี้ทำไมล่ะถึงบอกว่ากอขอและคอไม่ใช่งบประมาณตามระยะเวลานักศึกษาก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่างบประมาณโครงการในข้อกอเนี่ยมันคืออะไรงบประมาณโครงการในข้อกอก็คือเป็นการวางแผนตัวเลขนะหรือทำงบประมาณของแต่ละโครงการนะอย่างเช่นถ้าเราเป็นกิจการที่พัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขายคอนโดมิเนียมก็จะถูกสร้างขึ้นตามแนวเส้นรถไฟฟ้าซึ่งมันก็จะเป็นโครงการของมันนะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเลขของแต่ละโครงการเนี่ยเพื่อดูว่าเราสร้างขึ้นมามันมีต้นทุนในการก่อสร้างเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่โครงการนี้มันจะมีกำไรสักกี่ร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการทำงบประมาณโครงการนะสำหรับข้อขอไข่งบประมาณตามความรับผิดชอบก็หมายความว่าเราเป็นการวางแผนตัวเลขนะโดยของแต่ละ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราทำงบประมาณของสาขาของธนาคารแต่ละแห่งเพื่อที่เราจะดูว่านะสาขาของธนาคารที่มีเต็มไปหมดเนี่ยสาขาไหนมีกำไรควรที่จะอยู่ต่อสาขาที่กำไรน้อยทำไปก็ไม่คุ้มก็ควรที่จะปิดสาขานั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นงบประมาณตามความรับผิดชอบนะส่วนข้อคอควายก็คืองบประมาณฐานศูนย์นะงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยก็เป็นการประมาณการตัวเลขโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลในอดีตนะเราจะดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่เราคาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์นะเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่3นะคำถามข้อที่3เนี่ยนะในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยงบประมาณใดต่อไปนี้จะทำเป็นลำดับสุดท้ายนะเนื่องจากว่ากิจการอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยจะเป็นกิจการที่ต้องทำงบประมาณเนี่ยมากที่สุดเลยนะนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าถ้าเราจะตอบคำถามข้อนี้มันตรงกับเรื่องที่เท่าไหร่นะของหน่วยที่10นะก็ปรากฏว่าจากหลักการและแนวตอบข้อที่3เนี่ยมันก็จะตรงกับเรื่องที่ 10.1.3 นะก็คือลำดับขั้นในการจัดทำงบประมาณหลักก็คืองบประมาณระยะสั้นนั่นแหละนะคือประมาณการตัวเลขไม่เกิน1ปีของกิจการอุตสาหกรรมการผลิตก็คือพวกโรงงานต่างๆที่ผลิตสินค้าเพื่อขายนะเขาจะต้องเริ่มจากการทำงบประมาณขายก่อนก็คือการประมาณการตัวเลขปริมาณขายแล้วก็ยอดขายนะพอเราได้ตัวเลขปริมาณขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาคำนวณปริมาณผลิตในงบประมาณผลิตซึ่งเราทำเป็นลำดับถัดไปนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะตัวเลขปริมาณขายเนี่ยยังมาใช้ทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะจากนั้นก็มาทำงบประมาณอันที่4ก็คืองบประมาณเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอันนี้ต้องใช้ตัวเลขปริมาณผลิตจากงบประมาณผลิตมาคำนวณต้นทุนการผลิตนะต้นทุนการผลิตได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่วัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำงบประมาณต้นทุนขายโดยอาศัยตัวเลขจากงบประมาณที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตมาปรับกับตัวเลขสินค้าคงเหลือต้นงวดแล้วก็ปลายงวดมันก็จะได้ต้นทุนขายออกมานะแล้วก็มาทำงบประมาณลงทุนนะว่าถ้าเราต้องการผลิตและขายสินค้าเท่านี้เราจะต้องมีการลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์อะไรบ้างนะแล้วก็มาทำลำดับที่7คืองบประมาณกำไรขาดทุนนะงบประมาณกำไรขาดทุนก็ต้องอาศัยตัวเลขยอดขายจากงบประมาณขายตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตัวเลขเกี่ยวกับต้นทุนขายนะในงบประมาณต้นทุนขายตัวเลขที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาพวกอาคารอุปกรณ์ที่ได้จากงบประมาณลงทุนมาคำนวณกำไรขาดทุนในงบประมาณกำไรขาดทุนนะพอเสร็จจากงบประมาณกำไรขาดทุนก็ต้องทำงบประมาณเงินสดเป็นลำดับต่อไปนะโดยอาศัยตัวเลขยอดขายที่เก็บได้เป็นเงินสดในงบประมาณขายนะตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปเป็นเงินสดในงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะตัวเลขพวกต้นทุนการผลิตต่างๆที่เรามีการจ่ายออกไปเป็นเงินสดในระหว่างงวดงบประมาณที่เราประมาณการตัวเลขเนี่ยนะในงบประมาณที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนะก็มาทำไอ้เจ้าตัวงบประมาณเงินสดนะจากนั้นลำดับสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คืองบประมาณแสดงฐานะการเงินซึ่งจะต้องอาศัยตัวเลขทั้งหมดนะใน8งบประมาณข้างต้นเนี่ยมาทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ย้อนไปที่ตัวเลือกนะเราเห็นว่างบประมาณที่จะต้องทำเป็นลำดับสุดท้ายก็คืองบประมาณแสดงฐานะการเงิน
พราะฉะนั้นคําตอบข้อ3ก็คือข้อคอควายต่อไปเราก็มาดูที่ข้อ4ถ้ากิจการประมาณการความต้องการสินค้าทั้งหมดต่อเดือนไว้ 10,000 หน่วยโดยสมมุติว่าเรามีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 10% นะมีกำลังการผลิตอยู่ 70% ของส่วนแบ่งตลาดคำถามก็คือปริมาณขายต่อเดือนโดยประมาณคือข้อใดเราก็มาดูว่าสูตรในการคำนวณนะสำหรับที่จะมาใช้คำนวณหาคำตอบในข้อที่4เนี่ยมันอยู่ในเรื่องที่เท่าไหร่ของหน่วยที่10ปรากฏว่ามันอยู่ในเรื่องที่ 10.2.1 นะก็คือปริมาณขายต่อเดือนนะจะหาได้จากเอาความต้องการสินค้าทั้งหมดต่อเดือนซึ่งจากโจทย์ความต้องการสินค้าทั้งหมดต่อเดือนคือ 10,000 หน่วยนะแล้วก็คูณด้วยส่วนแบ่งตลาดส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ไปย้อนไปดูที่โจทย์ส่วนแบ่งตลาดก็คือ 10% นะแล้วก็คูณด้วยกำลังการผลิต 70% ตามโจทย์นะเพราะฉะนั้นคูณกันออกมาปั๊บก็จะได้เท่ากับ700หน่วยคำตอบข้อนี้นะก็ต้องตอบข้อกอไก่ก็คือ700หน่วยต่อไปเรามาดูข้อ5นะข้อ5เนี่ยกิจการใช้วัตถุก3หน่วยในการผลิตสินค้า1หน่วยวัตถุกมีราคา10บาทต่อหน่วยถ้าปริมาณผลิตในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะเท่ากับ500หน่วยต้นทุนวัตถุกที่ใช้ในการผลิตสินค้าในเดือนมกราปีหน้ามีค่าเท่ากับข้อใดอันนี้เราก็ต้องไปนึกว่าแล้วมันสูตรในการคำนวณเนี่ยนะซึ่งจะมาหาแนวคำตอบข้อ5เนี่ยอยู่ในเรื่องที่เท่าไหร่ก็อยู่ในเรื่องที่ 10.2.2 ของหน่วยที่10นะก่อนที่เราจะคำนวณต้นทุนวัตถุทางตรงที่ใช้เนี่ยนะเราต้องหาปริมาณวัตถุทางตรงที่ใช้ก่อนนะทีนี้ไอ้เจ้าสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาณวัตถุทางตรงที่ใช้เนี่ยจะเท่ากับปริมาณผลิตคูณอัตราการใช้ปริมาณผลิตย้อนกลับไปที่โจทย์ปริมาณผลิตเนี่ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยคือ500หน่วยเราก็มาแทนค่าในสูตรเลยคือ500หน่วยจากนั้นก็ไปดูว่าอัตราการใช้วัตถุกต่อการผลิตสินค้า1หน่วยคือเท่าไหร่ก็ย้อนกลับไปที่โจทย์นะก็ปรากฏว่าในการผลิตสินค้า1หน่วยต้องใช้วัตถุกทั้งหมด3หน่วยก็เอาตรงนี้มาแทนค่าในสูตร500คูณกับ3ก็ได้ทั้งหมดเท่ากับ 1,500 หน่วยนะจาก 1,500 หน่วยคือปริมาณวัตถุทางตรงที่ใช้นักศึกษาก็เอามาคูณกับราคาวัตถุกต่อหน่วยนะจากโจทย์เนี่ยราคาวัตถุกต่อหน่วยก็คือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้น10บาทต่อหน่วยเนี่ยนะคูณกับ 1,500 หน่วยนักศึกษาก็จะได้ต้นทุนวัตถุทางตรงที่ใช้เท่ากับ 15,000 บาทคำตอบก็จะตรงกับข้อจอจานนะพอเสร็จจากข้อ5ปั๊บข้อต่อไปที่อาจารย์เอามายกเป็นตัวอย่างก็คือข้อ6กิจการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรสำหรับปีงบประมาณหน้าไว้ดังนี้ค่าในหน้านะ 3% ของยอดขายค่าโฆษณาเนี่ย 2% ของยอดขายนักศึกษาจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวค่าในหน้ากับค่าโฆษณาเนี่ยที่มันคิดเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่านะถ้าเราขายได้มากเราก็ต้องยิ่งต้องจ่ายค่าในหน้ามากเพื่อจูงใจให้เขาขายให้เราได้มากหรือถ้าเราอยากจะขายได้เยอะเราก็ต้องลงทุนค่าโฆษณาให้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวค่าในหน้ากับค่าโฆษณาเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรนะโดยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโจทย์อีกนะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยกิจการคาดว่าจะมียอดขายเท่ากับ 10,000 บาท
กิจการจะมีค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรในเดือนมกราปีหน้าเท่าใดนะนักศึกษาก็มาต้องมาดูซิว่าเราจะตอบคำตอบข้อนี้มันตรงกับเรื่องที่เท่าไหร่ในหน่วยที่10ปรากฏว่ามันก็ตรงกับเรื่องที่ 10.2.3 ก็คือเรื่องนี้ก็จะพูดถึงว่าค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรมันได้แก่อะไรบ้างก็เช่นค่าในหน้าค่าขนส่งค่าโฆษณาสินค้าตัวอย่างแจกฟรีนะพวกนี้มันสามารถที่จะประมาณการตัวเลขได้จากปริมาณขายตามงบประมาณขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะเราจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรในเดือนมกราคมปีหน้าเราก็ต้องเอาเปอร์เซ็นต์นะหรืออัตราค่าในหน้าซึ่งคิดเป็นเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูโจทย์คิดเป็น 3% ของยอดขายกับอัตราค่าโฆษณาซึ่งคิดเป็น 2% ของยอดขายเนี่ยมาบวกกันนะ 3% บวก 2% นะสาก็จะได้ 5% แล้วก็เอาไปคูณกับไอ้เจ้าตัว 10,000 บาทซึ่งเป็นอะไรนะ 10,000 บาทตรงเนี้ยนะ10,000 บาทตรงเนี้ยถ้านักศึกษาย้อนกลับไปที่โจทย์มันก็คือยอดขายที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรในเดือนมกราคมปีหน้าเท่ากับ500บาทมันก็ตรงกับตัวเลือกข้อกอไก่นะย้อนกลับไปที่ตัวเลือกนักศึกษาก็จะเห็นว่ากอไก่ก็คือ500บาทนะพอเสร็จจากข้อ6นะนักศึกษาไปดูข้อต่อไปก็คือข้อ10ข้อ10คำถามนะสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกในกระบวนการจัดทำงบประมาณยืดหยุ่นคือข้อใดอันนี้มันจะเป็นหัวเรื่องที่อยู่ในตอนสุดท้ายของหน่วยที่10ละนะนักศึกษาไปดูนะหลักการและแนวตอบข้อ10นะมันก็จะตรงกับหัวเรื่องนะที่ 10.4.1 นะซึ่งจะกล่าวถึงกระบวนการจัดทำงบประมาณยืดหยุ่นนะก็คือว่าอย่างนี้นะไอเรื่องของการจัดทำงบประมาณเนี่ยที่พูดถึงในหน่วย10ตั้งแต่ตอนที่ 10.1 ถึง 10.3 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณคงที่ก็คือเราจะกำหนดระดับกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายไว้เนี่ยนะในการจัดทำงบประมาณไว้ที่ระดับเดียวนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำงบประมาณยืดหยุ่นนะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องกำหนดขอบเขตของระดับกิจกรรมที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากระดับกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ในงบประมาณคงที่เพราะถ้าเรากำหนดไว้ที่ระดับกิจกรรมเดียวแล้วเราเอามาควบคุมมาวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมเพราะว่าเราวางแผนปีนี้แต่ปีหน้ามันอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเลขในงบประมาณคงที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเราก็อาจจะต้องเผื่อไว้อย่างเช่นเราอาจจะเคยวางแผนไว้ในงบประมาณคงที่นะว่าเราเนี่ยนะจะมีปริมาณขายอยู่ที่ปีละ 100,000 หน่วยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามาทำงบประมาณยืดหยุ่นแล้วก็บอกว่าอุ้ยปีหน้าเนี่ยนะเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงบประมาณที่เผื่อไว้กรณีที่ว่ามันอาจจะไม่ถึง 100,000 หน่วยอาจจะเป็น 70,000 80,000 90,000 อย่างเงี้ยนะก็คือการกำหนดขอบเขตของระดับกิจกรรมที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากระดับกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ในงบประมาณคงที่นะขั้นตอนที่2นะก็คือพิจารณาความเหมาะสมของฐานกิจกรรมที่ใช้ในงบประมาณคงที่จากการปฏิบัติงานจริงนะคำว่าฐานกิจกรรมตรงนี้หมายความว่าอะไรนะฐานกิจกรรมก็คือเป็นตัวที่มันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวที่มันก่อให้เกิดนะไอ้เจ้าตัวต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะหรือเป็นตัวที่ก่อให้เกิดรายได้กับกิจการนะ
อย่างเช่นฐานกิจกรรมอาจจะเป็นชั่วโมงแรงงานทางตรงก็ได้ถ้ากิจการส่วนใหญ่ของเราเนี่ยใช้คนลงมือผลิตสินค้าหรือให้บริการแต่ถ้ากิจการของเราเนี่ยใช้เครื่องจักรนะใช้คนน้อยเพราะฉะนั้นฐานกิจกรรมของเราอาจจะเป็นชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็

ยกตัวอย่างไปนะคือถ้าเราเป็นโรงงานที่ผลิตอะไหล่รถยนต์นะแล้วเราเป็นโรงงานที่มีขนาดไม่ใหญ่เลยเนี่ยนะไอ้เครื่องจักรที่เราใช้ปั๊มเจ้าตัวเหล็กให้มาเป็นอะไหล่รถยนต์เนี่ยเรายังชงใช้เครื่องจักรแบบเดิมเพราะฉะนั้นฐานกิจกรรมเราก็ควรจะเป็นชั่วโมงแรงงานแต่ถ้าเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเอาระบบนะควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติคือป้อนโปรแกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วให้คอมพิวเตอร์มันสั่งนะให้เครื่องมันทำงานแล้วก็ผลิตอะไหล่รถยนต์ออกมาเนี่ยตามที่เราโปรแกรมมันเข้าไว้เนี่ยฐานกิจกรรมของเราก็จะต้องเป็นชั่วโมงแรงชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรนะทีนี้ขั้นตอนที่4พอเรากำหนดขอบเขตของกิจกรรมได้แล้วนะเลือกฐานกิจกรรมที่มีความเหมาะสมได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดทำงบประมาณยืดหยุ่นภายใต้ขอบเขตของระดับกิจกรรมที่เรากำหนดเอาไว้นะแล้วก็ภายใต้ฐานกิจกรรมที่มีความที่สุดนะเราก็ย้อนกลับไปที่ตัวเลือกนะตัวเลือกของคำถามข้อที่10นะที่เขาบอกอะไรเป็นลำดับแรกที่เราจะต้องจัดทำในกระบวนการจัดทำงบประมาณยืดหยุ่นแน่นอนนะเราก็จะต้องกำหนดเลยฮะขอบเขตของระดับกิจกรรมที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากระดับกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ในงบประมาณคงที่เพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามข้อที่10ก็คือข้อคอควายนะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบการบรรยายครั้งนี้ก็อยากให้นักศึกษาเข้าไปดูสื่อการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะซึ่งใน1ชุดวิชาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะนักศึกษาก็จะสามารถมีความเข้าใจในแต่ละหน่วยของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอชมแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกทำนะในแบบฝึกปฏิบัติทั้งแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนะแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาทำแล้วนักศึกษาก็ไปเช็คกับคำตอบนะแล้วข้อไหนที่นักศึกษายังทำผิดอยู่นักศึกษาก็ไปดูในตำราเรียนว่ามันตรงกับเรื่องไหนนะของตอนไหนในหน่วยที่10นะแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่นะจนกว่าจะมีความเข้าใจดีแล้วก็มาลองทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนใหม่จนกว่านักศึกษาจะทำแบบฝึกปฏิบัติทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยไม่เกิดข้อผิดพลาดนะทีนี้ในตัวตำราเรียนเองเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งนักศึกษาก็ควรจะลองทำหลังจากที่ได้อ่านแต่ละเรื่องของแต่ละตอนจบแล้วนะแล้วก็เช็คกับคำตอบที่อยู่ในตำราเรียนนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะในหน่วยที่10เองเนี่ยมันก็จะมีแผนภาพมีตารางต่างๆนะที่สรุปสูตรสรุปเนื้อหาหลักการนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถเอามาเป็นช็อตโน้ตย่อๆนะในการเตรียมตัวสอบของนักศึกษาเองด้วยก็ได้นะอันนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะเนื่องจากว่านโยบายของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาควรที่จะฝึกนะคิดคำนวณในโจทย์ที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของการคำนวณโดยไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องมีความรู้ในเรื่องสูตรคูณในเรื่องการบวกลบคูณหารเป็นอย่างดีก็จะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้นะก็ขอให้นักศึกษาพยายามทำบ่อยๆฝึกคำนวณบ่อยๆนะอะไรที่เป็นหลักการเนื้อหาบรรยายก็อาศัยเจ้าตัวแผนภาพตารางต่างๆที่อาจารย์เขียนอยู่ในตำราเรียนเนี่ยนะทยอยอ่านไปวันละนิดวันละหน่อยนะก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมีความแม่นยำในการทำข้อสอบได้มากยิ่งขึ้นอย่า

0: ไปอ่านเอาใกล้ๆเวลาสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะสอบผ่านในรายวิชาบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการนะในครั้งแรกเลยที่มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะขอบคุณมากนะครับ
1: ที่นักศึกษาคุณผู้ชมฟังจบไปนะคะเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่10ค่ะตอนนี้นะคะไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่11เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินค่ะโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พันนิภา รอดวรรณะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมที่สนใจในวิชาบัญชีนะคะวันนี้เราจะมาสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่11คือการวิเคราะห์งบการเงินในชุดวิชาการบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการค่ะทั้งหมดจะมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันขอโทษ3ตอนด้วยกันคือตอนที่1การวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบเป็นร้อยละตอนที่2เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะในตอนที่1นี้จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับงบการเงินโดยเปรียบเทียบเป็นอัตราร้อยละความหมายและประโยชน์ของงบการเงินเราต้องเข้าใจอันนี้ซะก่อนว่าความหมายของงบการเงินคืออะไรงบการเงินก็คือเราจะต้องรู้จักว่างบการเงินคืองบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะต่างๆเกี่ยวกับสิ่งของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะวิเคราะห์งบการเงินเราก็ต้องรู้จักงบการเงินใช่ไหมคะความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินก็คือการวิเคราะห์คือกระบวนการที่เป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีตประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินก็คือ1ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา2ใช้ควบคุมผลของการดำเนินงานในปัจจุบันว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่3ใช้ในการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต4ใช้ในการวางแผนงานโดยใช้ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นแล้วมาประกอบกับการพิจารณาวางแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะวิเคราะห์งบการเงินมีหลายวิธีเอาแค่ที่สำคัญวิธีที่1คือการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า vertical analysis วิธีที่2คือการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอนหรือ horizontal analysisนะคะซึ่งอาจจะวิเคราะห์ในรูปของจำนวนเงินหรือเอาแสดงผลต่างมาเป็นจำนวนเงินการแสดงผลต่างเป็นร้อยละการแสดงอัตราส่วนการเปรียบเทียบแนวโน้มอัตราส่วนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและ3ก็คือการคำนวณอัตราส่วนของรายการในงบการเงินค่ะในเรื่องถัดมาคือเรื่องที่ 11.1.2การวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบงบการเงินของงวดเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะก็คือว่าเราจะวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบเป็นร้อยละของงวดเดียวกันตามแนวตั้งที่เมื่อกี้พูดว่า vertical analysis หรือ common size analysis การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบส่วนประกอบของแต่ละตัวเป็นองค์ประกอบจำนวนรวมโดยให้จำนวนรวมนั้นเป็นร้อยหรือร้อยละหรือ 100% และส่วนอื่นๆก็ตามสัดส่วนนะคะการวิเคราะห์ก็จะแสดงอันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงงบการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์ยอดรวมก็คือ100เพราะฉะนั้นวิเคราะห์นำแนวตั้งก็คือว่ายอดรวมของสินทรัพย์คือ100มีประกอบไปด้วยอะไรในงบแสดงฐานะการเงินนี้สินทรัพย์หมุนเวียนในที่นี้ก็คือ 35.94 ใช่ไหมคะก็เป็น 35.94% ของ100ทางด้านฝั่งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นยอดรวมก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นคือ100เหมือนกันเพราะฉะนั้นยอดรวม100มีส่วนประกอบก็คือหนี้สินหมุนเวียนเป็น 14.24 ป็นต้นแล้วก็จะมีรายละเอียดย่อยๆออกมาเราก็จะเห็นว่าส่วนประกอบของยอดรวม100ประกอบไปด้วยรายย่อยอะไรบ้างนี่คือการวิเคราะห์ลักษณะที่เราเรียกว่า common size analysis ในงบแสดงทางหน้าการเงินเมื่อกี้เรายอดรวมก็คือสินทรัพย์รวมแล้วก็หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมส่วนถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนยอดรวมใหญ่ทั้งหมดก็คือยอดขายกรณีนี้เราก็จะถือว่าขายคือ100ส่วนประกอบถัดจากขายก็คือต้นทุนขายเมื่อเอายอดขายหักต้นทุนขายก็จะเป็นกำไรขั้นต้นเพราะฉะนั้นต้นทุนขายสำหรับปี 25x4 ก็คือ 68.4% เห็นไหมคะหรือถ้าปี x5 ก็คือ 70.2% นั่นคือต้นทุนขายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายนั่นเองแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นหากได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเป็นกำไรสุทธิก่อนภาษีหากภาษีเงินได้จะเป็นกำไรสุทธิสุดท้ายเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิของปี X4 ก็คือ 5.94 นะฮะยอดรวมคือ100คือยอดขายถือเป็นยอดที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นค่าที่เป็นยอดใหญ่ที่สุดค่ะมาถึงหัวข้อ 11.1.3 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบงบการเงินหลายๆงวดลักษณะนี้คือการวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือ horizontal analysis เป็นการเปรียบเทียบวิธีที่1คือการเปรียบเทียบกับข้อมูลของงวดก่อน1งวดนะคะอย่างกรณีอย่างนี้ในรูปตัวอย่างของบริษัทสุริยันเนี่ยนะคะเอาปี 25x3 25x4 25x5 มาเรียงลำดับกันเราก็จะมาเปรียบเทียบว่า x3 กับ x4 แตกต่างอย่างไรใช่ไหมแล้วอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือ x4 กับ x5 มียอดแตกต่างกันเลยเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่า x3 x4 มียอดเป็นอย่างไรนะคะก็เปรียบเทียบว่าอ๋อ x3 กับ x4 มียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ x4 x5 มี x4 x5 มียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นคือ x5 เพิ่มขึ้นงั้นการเปรียบเทียบตามแนวนอนคือเอางบ2งบมาเปรียบเทียบกันนะคะกรณีนี้ใช้3งบการเงินมาเปรียบเทียบกันทีละคู่ทีละคู่เพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะก็จะต้องมีถ้ากรณีที่เราจะเปรียบเทียบกับข้อมูลงวดที่ใช้เป็นฐานก็คือที่เราจะถือว่าฐานก็คือ100แล้วก็จะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลงมาข้างล่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบจากข้อมูลในงวดก่อน1งวดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เป็นเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบงวดที่เป็นฐานในการวิเคราะห์เราจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็สามารถเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ในสูตรที่แสดงในกล่องเล็กๆนี้นะคะมาถึงตอนที่2คือการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์งบการเงินก็จะมี5ตัวอย่างด้วยกันคือการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ของกิจการแล้วก็อัตราส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการหากำไรและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์ที่สำคัญเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องอัตราส่วนแรกก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมาจากสูตรสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมคะสินทรัพย์เป็นตัวตั้งหนี้สินเป็นตัวหารถ้าเราดูอันไหนจะดีกว่าถ้ามากก็ดีใช่ไหมคะนั่นคือสินทรัพย์เยอะๆก็ดีส่วนหนี้สินหมุนเวียนน้อยๆก็ดีเพราะฉะนั้นอัตรานี้ยิ่งมากก็ยิ่งดีแต่ต้องระวังว่าอย่ามากจนเกินไปค่ะอัตราส่วนที่2คืออัตราเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็วอัตราเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็วอันนี้เมื่อกี้เราบอกสินทรัพย์หมุนเวียนธรรมดามันบางอย่างมันก็หมุนไม่เร็ว แล้วก็บอกสินค้าคงเหลืออาจจะหมุนไม่เร็วเอาออกไปซะแล้วก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยสินค้าคงเหลือนะคะตอนนี้หมุนเร็วละแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเราก็จะเห็นว่าอัตราการหมุนเวียนถ้าหมุนเวียนเร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งดีและยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีก็เหมือนกับกรณีเมื่อกี้นี้นะคะอัตราต่อมาก็คืออัตราส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินโครงสร้างทางการเงินก็คือว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เป็นโครงสร้างสมมุติว่าอัตราแรกก็คืออัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมสูตรก็คือหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมถ้าบอกว่าหนี้สินรวมเยอะๆดีไหมตอบไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัตรานี้ก็คำว่าหนี้สินรวมนั้นก็คือหนี้สินระยะสั้นบวกหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินหมุนเวียนบวกหนี้สินระยะยาวหารด้วยสินทรัพย์รวมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าหนี้สินเยอะๆเทียบกับสินทรัพย์มันไม่น่าจะมีมากใช่ไหมคะแต่ก็อย่างก็ดูโครงสร้างโดยทั่วๆไปของธุรกิจที่พอจะอยู่รอดได้อันที่สองคือหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูตรของการคำนวณก็คือหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของเจ้าของก็เหมือนกันหนี้สินส่วนของเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นที่เราระดมทุนมาใช่ไหมคะเป็นสัดส่วนของหนี้สินเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของนะคะหรือทุนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีหรือยิ่งน้อยยิ่งดีอันนี้แล้วแต่ธุรกิจถ้าบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีคงไม่ดีนะคะเพราะว่าหนี้สินจะเยอะบอกถ้ายิ่งน้อยยิ่งดีก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่าเราอาจจะไม่มีเครดิตที่จะไปกู้ยืมชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆด้านประกอบกันอัตราส่วนที่3คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของกิจการเพื่อชำระดอกเบี้ยสูตรก็คือว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของการชำระดอกเบี้ยเท่ากับกำไรก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยนะคะแล้วก็หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายว่าเราเป็นกี่เท่าในการจ่ายดอกเบี้ยก็แน่นอนยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเจ้าหนี้ก็ชอบที่จะให้กู้ยืมเงินเพราะว่ามีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้โดยเฉพาะดอกเบี้ยอัตราที่4คืออัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์ของกิจการอันแรกก็คือการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเราก็จะเอายอดขายหารด้วยสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยสินค้าโดยคงเหลือโดยเฉลี่ยก็คือสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกปลายงวดหาร2นั่นคือตัวเฉลี่ยแล้วเราก็เอามาหารยอดขายเพราะฉะนั้นยิ่งจำนวนครั้งคือการหมุนเวียนของยอดขายโดยเอาสินค้าคงเหลือเนี่ยยิ่งหมุนเร็วก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นยิ่งมากครั้งก็ยิ่งดีก็คือขายมากสินค้าคงเหลือน้อยนั่นเองใช่ไหมคะอัตราอันที่สองคืออัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้สูตรก็คือยอดขายหักด้วยลูกหนี้ขอโทษยอดขายหารด้วยลูกหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยอดขายยิ่งมากก็ยิ่งดีลูกหนี้ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีเพราะว่าลูกหนี้เราเก็บเงินได้เร็วลูกหนี้คงเหลือน้อยก็ดีเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าเป็นจำนวนครั้งมากครั้งดีไหมคำตอบก็คือดีเพราะว่าขายเยอะลูกหนี้น้อยแล้วก็ถ้าหากจะเทียบบอกระยะเวลาเราก็เอาปีก็คือสมมติเรา365วันตั้งแล้วก็หารอัตราก็จะได้จำนวนวันเพราะฉะนั้นถ้าวันนะฮะวันหมุนเวียนระยะเวลาการเก็บหนี้นะคะถ้าเก็บหนี้เร็วก็ดีเพราะฉะนั้นนี่คืออัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้อัตราที่3คืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเราเอายอดขายหารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิแน่นอนยอดขายยิ่งขายเยอะๆยิ่งดีส่วนหารด้วยสินทรัพย์ถาวรถ้าเราเอาสินทรัพย์ถาวรไปลงทุนแล้วทำให้เกิดยอดขายเยอะๆมันก็ยิ่งดีเพราะอัตรานี้ยิ่งจำนวนครั้งที่คำนวณได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะคะนั่นคือสามารถเอาสินทรัพย์ถาวรไปลงทุนเพื่อให้ได้ยอดขายมากๆใช่ไหมคะอัตราที่4คืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมได้จากเอายอดขายหารด้วยสินทรัพย์รวมก็คล้ายๆกับอ อัตราเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าเราเอาสินทรัพย์รวมมาเป็นตัวหารก็เหมือนกับว่าเราเอาสินทรัพย์มาหารายได้มาให้เป็นยอดขายยิ่งได้มากก็ยิ่งดีใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอัตราส่วนที่5ใหญ่ๆก็คืออัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการหากำไรอันแรกก็คืออัตรากำไรสุทธิอัตรากำไรสุทธิได้มาจากกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายนั่นคือเป็นเท่าหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากำไรสุทธิหารยอดขายก็คือยอดขายนำมาซึ่งกำไรมากหรือน้อยเท่าไหร่แน่นอนยิ่งได้มากก็ยิ่งดีแต่อย่าติดลบเพราะติดลบคือขาดทุนนะคะอันที่สองคืออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมก็เหมือนกันเราเอากำไรสุทธิตั้งหารด้วยสินทรัพย์รวมเพราะฉะนั้นเหมือนกับการที่เอาสินทรัพย์มาลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรสุทธิยิ่งมากก็ยิ่งดีเหมือนกันจะเทียบเป็นจำนวนเท่าหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอัตราที่3คืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของก็คือกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของก็เหมือนกันเราลงทุนผู้ส่วนของเจ้าของมาลงทุนได้กำไรเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ถ้าได้มากก็ยิ่งดีเพราะกำไรเราต้องการให้มีกำไรมากค่ะต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นกำไรต่อหุ้นก็คือเอากำไรสุทธิหารด้วยหุ้นจำนวนหุ้นสามัญก็แน่นอนกำไรยิ่งดีจำนวนหุ้นต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่ก็ยิ่งก็เป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ว่าความสามารถในการทำกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่ต่อมาเรื่องที่6คือ 11.2.6 คืออัตราส่วนที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเราจะต้องเข้าใจว่างบกระแสเงินสดคืองบที่แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานจากเกณฑ์เงินค้างมาเป็นเกณฑ์เงินสดซึ่งมีแหล่งที่มาของเงินสด3แหล่งคือ1แหล่งการจากกิจกรรมการดำเนินงานจากกิจกรรมการลงทุนและก็จากกิจกรรมการหาเงินเพราะฉะนั้นการจากกิจกรรมการดำเนินงานก็คือเอามาจากงบกำไรขาดทุนว่าเรามีกำไรขาดทุนที่เป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะคะก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเพราะฉะนั้นอัตราแรกที่เราใช้ในการวิเคราะห์ก็คืออัตราส่วนประเมินคุณภาพกำไรเราจะเห็นว่ากำไรสุทธิใช้เกณฑ์เงินค้างเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าคุณภาพเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่าเกณฑ์เงินค้างอันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเงินสดเท่าไหร่เพราะอัตรานี้ก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหารด้วยกำไรสุทธิเพราะฉะนั้นจะเป็นกี่เท่าของกำไรสุทธินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะว่าตัวเงินสดที่เป็นผลจากการดำเนินงานนั่นแหละใช่ไหมคะได้มาจากเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นการประเมินกำไรสุทธิว่าในกำไรสุทธิเกณฑ์เงินค้างทำมาหาได้ที่เป็นเม็ดเงินสดจากการดำเนินงานกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เท่าคะอัตราที่สองคือการอัตราส่วนประเมินคุณภาพของค่าขายเราก็จะเอาเงินสดรับจากค่าขายหารด้วยยอดขายถ้าเป็นกี่เท่าเงินสดรับจากค่าขายก็คือยอดขายที่เป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นเงินขายสดหรือรับเงินชำระหนี้จากการขายเชื่อมันก็เป็นเงินสดรับจากการขายเหมือนกันแล้วก็หารด้วยยอดขายก็คือค่าขายค่าขายตัวหารข้างล่างนี้เป็นเกณฑ์เงินค้างเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าขายเงินสดเป็นเท่าไหร่ของขายเงินค้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาจากการขายยิ่งเยอะก็ยิ่งดีอัตราที่3คือวัดผลตอบแทนหรือประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเงินสดอัตราส่วนเงินสดต่อค่าขายแล้วก็เอากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหารด้วยยอดขายใช่ไหมคะวันกิจกรรมดำเนินงานคล้ายๆกับเงินสดเงินสดที่เป็นกำไรสุทธิที่เป็นเงินสดหารด้วยยอดขายคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเม็ดเงินก็จะเป็นยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยยอดขายนะคะอัตราที่ถัดมาก็คืออัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์นะคะ อันนี้คล้ายๆกับ ROA คืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แต่ผลตอบแทนนั้นเป็นเงินสดเราก็จะได้สูตรก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายก่อนและภาษีเงินได้หารด้วยสินทรัพย์รวมวันนี้คือผลตอบแทนที่ได้ที่เป็นเงินสดต่อสินทรัพย
1: ์นักศึกษาและคุณผู้ชมคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
4: โอเคผ่านครับ
5: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
7: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
8: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
9: จะเรียนมสทได้หรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปฟังหน่วยที่11กันต่อค่ะ
2: อัตราที่ถัดมาก็คืออัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์นะคะอันนี้คล้ายๆกับ ROA คืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แต่ผลตอบแทนนั้นเป็นเงินสดเราก็จะได้สูตรก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายก่อนและภาษีเงินได้หารด้วยสินทรัพย์รวมวันนี้คือผลตอบแทนที่ได้ที่เป็นเงินสดต่อสินทรัพย์อัตราที่3คืออัตราผลตอบแทนที่เป็นเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะก็เอากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ผลตอบแทนเดิมที่เราคำนวณเราเอากำไรสุทธิแต่นี้เราเอากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยเราก็จะได้ว่าเม็ดเงินที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานเนี่ยนะคะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆพอมาถึงตอนที่3คือการวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะก็คือการเปรียบเทียบหลายๆปีวิธีการเปรียบเทียบก็คืออาจจะเปรียบเทียบเป็นตัวเงินหรืออาจจะเปรียบเทียบเป็นอัตราร้อยละอย่างในตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราเอายอดของกำไรก่อนเสียภาษีเนี่ยกำไรก่อนภาษีปี 25x1 ถึง 25x5 มาเรียงเป็นตัวเงินแล้วเราลองไปเขียนกราฟดูก็จะเห็นว่ามียอดเพิ่มขึ้นลดลงตามแต่ละปีอย่างไรอันนี้ก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มว่ามีลักษณะของกำไรสุทธิเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวเงินการเห็นเป็นตัวเงินก็ให้ความหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างตัวอย่างอันนี้คือยอดขาย5ปีx1 x2 x3 x4 x5 เรียงลำดับไปเป็นจำนวนเงินบาทแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โดยให้ปีฐานคือปี x1 เป็นปีฐานคือ100ดูซิว่ามีแนวโน้มอย่างไรในปี x2 x3 x4 x5 เราก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะจากปีฐานคือ x1 100ก็เพิ่มขึ้นเป็น125 185 210และ250นี่คือแนวโน้มจะเห็นว่าระหว่างเป็นตัวเลขกับเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นภาพชัดกว่านะคะในกรณีแนวโน้มที่เราจะใช้อย่างเมื่อกี้เราคำนวณว่าอัตราส่วนเราก็สามารถเอามาวิเคราะห์แนวโน้มได้ในกรณีนี้นะคะเราอาจจะเอาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อกี้จำได้ไหมว่าเงินทุนหมุนเวียนได้มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมคะถ้าอัตราของบริษัทสุริยันซึ่งเป็นบริษัทตัวอย่างเนี่ยมีอัตราส่วนของอัตราเงินทุนหมุนเวียน5ปีมาเนี่ยตั้งแต่ปี x1 x2 x3 x4 x5 เนี่ยเรียงลำดับไป 2.91 2.82 ไปเรื่อยๆแล้วมาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสมมติว่าสุริยันอยู่ในอุตสาหกรรมทำธุรกิจที่เขาทำอยู่นี่แหละคะแล้วก็อาจจะเอาอัตราทั่วเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบจะเห็นว่าเราก็ดูว่าสุริยันกับในอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างกันยังไงเราก็ไปดูจากกราฟในกราฟนี้จะเห็นว่าส่วนที่เป็นของบริษัทสุริยันคือข้างบนเนี่ยนะคะคือสีน้ำเงินส่วนของอุตสาหกรรมนี่เป็นสีชมพูเห็นไหมคะเราดูแนวโน้มเปรียบเทียบกันว่าบริษัท ็นอย่างไรและในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรในอุตสาหกรรมในปี X5 เพิ่มขึ้นแต่ในปี

x5 ของสุริยันลดลงนี่คือการเปรียบเทียบแนวโน้มโดยใช้อัตราส่วนและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมนะคะทำนองเดียวกันกับหนี้สินเมื่อกี้อัตราส่วนทุนทุนหมุนเวียนอันนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนะคะก็เหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบว่าของบริษัทเป็นเท่าไหร่แล้วก็ของอัตราส่วนของอุตสาหกรรมเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นภาพว่ามียอดที่น่าสนใจว่าบริษัทในสีน้ำเงินนี้ในกรณีนี้พอปี X5 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมลดลงแต่ของสุริยันเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ดูแนวโน้มแล้วก็ดูเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์งบการเงินไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามผู้วิเคราะห์งบการเงินหรือผู้อ่านงบการเงินอันดับที่หนึ่งจะต้องรู้จักว่างบการเงินหน้าตาเป็นยังไงมีความหมายอย่างไรเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่างบการเงินเขาแสดงอะไรเมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ของการแสดงงบการเงินเข้าใจความหมายของงบการเงินแล้วต่อไปก็คือเอาตัวเลขหรือเอาข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์แล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเราเรียกว่า benchmark ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับธุรกิจเราเองเราก็อาจจะปีนี้กับปีที่แล้วเพราะข้อมูลปีที่แล้วก็จะเป็น benchmark ของการเปรียบเทียบแต่เราจะเปรียบเทียบกับข้อมูลถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมข้อมูลถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็เป็น benchmark ที่เอาไปเปรียบเทียบหรือเราจะไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้งบประมาณที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นเบนช์มาร์กในการวิเคราะห์งบการเงินนะคะนั่นคือการวิเคราะห์งบการเงินต้องเข้าใจงบการเงินอ่านงบการเงินเป็นแต่ที่น่าจะต้องระวังก็คือว่างบการเงินมีเงื่อนไขมีทางเลือกในการแสดงงบการเงินหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างอย่างเช่นการคำนวณสินค้าคงเหลือหลักการบัญชีต้นทุนของสินค้าคงเหลือเขามีหลายวิธีใช่ไหมคะให้เลือกได้เช่นวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเข้าก่อนออกก่อนวิธีถัวเฉลี่ยอันนี้ก็คือแตกต่างกันแต่ละแห่งหรือในแต่ละกิจการเพราะฉะนั้นจะต้องดูหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยว่ามีความแตกต่างอะไรอันนี้ต้องระวังอันที่สองคือการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้นก็มีหลายวิธีให้เลือกเหมือนกันเช่นวิธีการคำนวณ นะฮะค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงวิธียอดที่ลดลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ทำให้วิธีการบัญชีแตกต่างกันตัวอย่างที่3คือการประมาณหนี้สงสัยจะศูนย์ก็บอกว่าอ้าวถ้าหากจะประมาณอัตราหนี้สินหรือหนี้สงสัยจะศูนย์ก็ให้ประมาณจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายนั่นคือทางเลือกที่1ทางเลือกถัดมาคืออาจจะประมาณจากยอดคงเหลือของลูกหนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขในการเปรียบเทียบงบการเงินแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในการวิเคราะห์งบการเงินนะคะผู้ที่จะอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินได้เราจะวิเคราะห์เขาได้เราต้องรู้จักเขาเราต้องเข้าใจเขาว่างบการเงินแสดงอะไรจากนั้นเราก็เอาตัวเลขมาวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบคำนวณก็ต้องชอบซะหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าแม้ตัวเลขมาจากไหนล่ะก็คือจะต้องคำนวณมาเปรียบเทียบกันนะเพราะการวิเคราะห์งบการเงินจะมีการวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบเป็นร้อยละเพราะฉะนั้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราร้อยละก็ต้องเข้าใจการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้เปรียบเทียบในงวดเดียวกันนะคะเอายอดรวมเป็นเกณฑ์นั่นคือการวิเคราะห์เคราะห์ยอดรวมนะการวิเคราะห์อัตราส่วนนะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนอันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปเพราะจะต้องจำสูตรให้ได้และความหมายของสูตรของมันว่าคำนวณจากอะไรและจากอัตรานี้เราชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับสูตรของการ

0: คำนวณเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องสอบจำสูตรให้ได้ซะก่อนด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าห้องสอบว่าแต่ละอัตราส่วนมีความหมายว่าอย่างไรและที่สำคัญคำนวณจากสูตรอะไรสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือสูตรในการคำนวณนะคะจากนั้นในการวิเคราะห์แนวโน้มเราจะเปรียบเทียบระยะยาวหลายๆปีมาเปรียบเทียบแนวโน้มเป็นอย่างไรเพราะอาจจะเปรียบเทียบเป็นจำนวนเงินหรือเป็นอัตราร้อยละนั่นคือแนวโน้มในแต่ละปีหรือเอาอัตราส่วนของการวิเคราะห์งบการเงินแต่ละปีมาเปรียบเทียบแนวโน้มในแต่ละปีได้เหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่างบการเงินของแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่างบการเงินจะทำขึ้นจากวิธีการหรือนโยบายบัญชีที่อาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นการตีราคาต้นทุนสินค้าคงเหลืออาจจะใช้วิธี FIFO หรือเข้าก่อนออกก่อนอีกแห่งเนี่ยจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยอันนี้ก็แตกต่างกันหรือการคิดค่าเสื่อมราคาก็ไม่เหมือนกันนะบางแห่งใช้วิธีเส้นตรงอีกแห่งหนึ่งอาจจะใช้ตามยอดที่ลดลงตามลำดับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อระวังในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นผู้ใช้งบการเงินจะต้องเข้าใจ 1. งบการเงินแสดงอะไรข้อมูลมาจากไหนและมีความหมายอย่างไรและเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เมื่อมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับกิจการเองเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วก็เปรียบเทียบกับหน่วยงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์งบการเงินที่นักธุรกิจจะต้องทราบและนำไปใช้ค่ะ
1: และทั้งหมดนะคะเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่11เพื่อความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะขอให้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของชั้นวิชาค่ะและตอนนี้นะคะไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่12เรื่องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีสุดาอาชวานันทกุลติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะในวันนี้เราจะได้มาพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจหน่วยที่12นะคะของชุดวิชานะคะโดยพูดถึงการตัดสินใจเองนั้นเนี่ยผู้บริหารมักจะต้องเจอปัญหาในเรื่องการตัดสินใจอยู่แล้วในการบริหารงานประจำวันนะคะทั้งการตัดสินใจเองเราก็สามารถที่จะแบ่งได้ว่าเป็นการตัดสินใจระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะซึ่งการตัดสินใจเองทั้งระยะสั้นระยะยาวเองเนี่ยก็จะมีหลักของการพิจารณาที่คล้ายคลึงกันนะคะการตัดสินใจระยะสั้นของเราเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่จะมีผลเกิดขึ้นต่อตัวกิจการได้เนี่ยไม่เกิน1ปีนะคะหรือการตัดสินใจนั้นจะมีผลเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะการตัดสินใจในลักษณะนี้ก็จะมีได้หลายกรณีนะคะเช่นการตัดสินใจที่จะผิดเองหรือซื้อนะคะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการผิดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบนะคะบางส่วนที่อยู่ในสินค้าสำเร็จรูปของกิจการการตัดสินใจประเภทนี้เองเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกทางเลือกที่ทำให้เรามีต้นทุนถูกที่สุดนะคะส่วนการตัดสินใจจะผิดต่อหรือขายนั้นเนี่ยกระบวนการผิดสินค้าเนี่ยเราจะมาจนถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถตัดสินใจว่าเราจะนำสินค้านั้นไปขายเลยหรืออาจจะไปผลิตต่อเป็นสินค้าชนิดอื่นซึ่งอาจจะเพิ่มมูลค่าในการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ว่าต้องมีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะการตัดสินใจจะรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่เนี่ยคำสั่งซื้อพิเศษน่ะมักจะเป็นคำสั่งซื้อที่มีราคาขายที่ถูกกว่าปกติของเรานะคะและแต่เป็นการสั่งซื้อปริมาณมากๆแล้วก็เป็นการสั่งซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวสำหรับลูกค้ารายนั้นนะคะเกณฑ์การตัดสินใจเราก็จะดูว่าคำสั่งซื้อนั้นเนี่ยสามารถทำกำไรให้กับกิจการได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะการตัดสินใจประเภทถัดไปเนี่ยก็คือการตัดสินใจว่าเราจะผลิตเองนะคะหรือจะยกเลิกการผลิตสินค้าตัวนั้นไปเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะการตัดสินใจนี้ก็เป็นกรณีที่เรามีประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ในช่วงระยะเวลาชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปค่ะเราก็จะพิจารณาดูว่าระหว่างที่เราจะผลิตสินค้าต่อไปหรือจะยกเลิกการผลิตชั่วคราวนั้นเนี่ยทางเลือกไหนที่จะทำให้กิจการ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนที่น้อยกว่านะคะกรณีสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเพื่อจะเลือกผลิตสินค้านะคะว่าตัวไหนที่จะสามารถทำกำไรให้เรากรณีที่เรามีทรัพยากรในการผลิตจำกัดนะเช่นการมีฝีมือแรงงานจำกัดการมีกำลังเครื่องจักรจำกัดนะคะเพราะนั้นการพิจารณาเองเราไม่สามารถดูกำไรต่อหน่วยของสินค้าชนิดแต่ละชนิดได้นะคะเราอาจจะต้องพิจารณากำไรนะคะที่สินค้าแต่ละอย่างสามารถทำได้ต่อหน่วยของทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นๆนะคะการตัดสินใจเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างที่เราอธิบายมาเมื่อสักครู่นั้นนะคะส่วนการตัดสินใจระยะยาวนะคะจะมีผลต่อกิจการเนี่ยมีผลต่อการในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกำลังการผลิตนะคะในเรื่องของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะการสร้างโรงงานใหม่ของกิจการนะคะซึ่งลงทุนค่อนข้างมากแล้วก็จะมีผลต่อตัวกิจการนี้ไปนานหลายปีทีเดียวนะคะตัวอย่างของการตัดสินใจระยะยาวของเราเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเราอาจจะไปสร้างสาขาแห่งใหม่หรือพิจารณาซื้อเครื่องจักรรุ่นใหม่มานะคะซึ่งพอการตัดสินใจในแต่ละครั้งไปเนี่ยก็จะผูกพันกับตัวกิจการเป็นเวลานานนะคะไม่ว่าการตัดสินใจระยะสั้นหรือระยะยาวบางทีเราก็จะพิจารณาถึงข้อมูลนะคะทางการบัญชีที่เราจะนำมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่จะมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยเราบอกว่ามันต้องเข้าข่ายคุณสมบัติ2ข้อด้วยกันนะคะคือเป็นต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะเกิดในอนาคตหลังจากที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะอันที่2เองเนี่ยก็คือต้นทุนหรือผลประโยชน์นั้นเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างระหว่างทางเลือกนะคะการแตกต่างระหว่างทางเลือกเองนั้นเนี่ยเป็นหลักสำคัญอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าต้นทุนรายการนั้นแม้ว่าจะเกิดในอนาคตก็ตามแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นต้นข้อมูลต้นทุนที่เราอาจจะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดเองก็จะเกิดรายการนั้นๆเสมอนะคะขออนุญาตว่าเราจะแบ่งนะคะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะแบ่งได้ว่าเป็นลักษณะของต้นทุนการลักษณะของต้นทุนส่วนต่างนะคะอะไรการแรกเองเนี่ยเพราะนั้นบีคาดว่าจะเกิดในอนาคตและแตกต่างระหว่างทางเลือกเนี่ยเรายังสามารถแบ่งต้นทุนได้นะคะว่าเราเรียกว่าต้นทุนที่เป็นต้นทุนส่วนต่างนะคะคือต้นทุนที่เปรียบเทียบระหว่างแต่ละทางเลือกนั้นแล้วแตกต่างกันนะคะส่วนต้นทุนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าจะเลือกอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าเราตัดสินใจไปนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นลักษณะของต้นทุนจงนะคะต้นทุนประเภทที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยเราจะเรียกว่าต้นทุนเสียโอกาสนะคะซึ่งต้นทุนเสียโอกาสนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีการบันทึกอยู่ในบัญชีแต่เราสูญเสียโอกาสจะได้กำไรนะคะจากทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกนะคะเพราะเราไปเลือกทางเลือกอื่นนะคะต้นทุนเสียโอกาสนะคะก็จะเป็นต้นทุนที่มีผลที่เราต้องนำมาคำนึงถึงด้วยนะคะมันเนื่องจากว่าต้นทุนชนิดนี้ไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีนั้นผู้ทำการตัดสินใจเนี่ยจะต้องไปแสวงหาข้อมูลประเภทนี้มาว่ามันมีโอกาสไหมที่เราจะนำทรัพยากรเหล่านั้นไปหาประโยชน์ในทางอื่นเข้ามาด้วยนะคะขอยกตัวอย่างนะคะว่าลักษณะของข้อมูลต้นทุนเนี่ยที่เราถ้าข้อมูลทางการบัญชีที่จะนำมาใช้การตัดสินใจเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างนี้นะคะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะมีการผลิตแบบเดิมต่อไปนะคะหรือเราจะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่มานะคะช่วยเพิ่มนะคะเข้ามาช่วยในการกระบวนการผลิตด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีผลที่ทำให้เราสามารถลดเวลาทำงานนะคะการลดเวลาทำงานก็จะทำให้ค่าแรงงานทางตรงเราลดลงได้ด้วยนะคะเปรียบเทียบระหว่าง2วิธีนี้นะคะเราจะเห็นว่าวัตถุทางตรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใช้การผลิตแบบใดก็ตามนะคะส่วนค่าแรงงานทางตรงก็จะลดลงถ้าเราเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะคะก็จะเกิดส่วนต่างขึ้นมานะคะอีก 40,000 บาทที่สามารถประหยัดได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนอีกรายการถัดมาคือค่าเสื่อมราคาโรงงานเองเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วต้นทุนของค่าเสื่อมราคาโรงงานเนี่ยจะเข้าขายของต้นทุนจงเนื่องจากว่าเราสร้างโรงงานมาแล้วไม่ว่าเราจะผลิตสินค้าแบบใดก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องมีค่าเสื่อมราคาโรงงานอยู่แบบนั้นนะคะก็จะเป็นต้นทุนที่ไม่มีผลที่จะนำเข้ามาตัดสินใจด้วยนะคะส่วนค่าเสื่อมราคาตัวอุปกรณ์นะคะถ้าการผลิตแบบเดิมเราจะมีค่าเสื่อมราคาอยู่หนึ่งหมื่น นะคะซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนะคะแต่ถ้ามีการซื้ออุปกรณ์ใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยราคาเราโดยรวมจะเพิ่มขึ้นนะคะ 25,000 นะคะนั่นก็แปลว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยราคาอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาอีก 15,000 นะคะเพราะนั้นตัว 15,000 ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วยนะคะส่วนต้นทุนการผลิตอื่นๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างไประหว่าง2ทางเลือกนี้นะคะถ้าเราดูในช่องสุดท้ายเราจะเห็นว่าส่วนต่างที่เราเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกทั้ง2ทางเลือกนี้นะคะว่าจะผลิตแบบเดิมต่อไปหรือเราจะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อมูลเพียงแค่2รายการเท่านั้นเองที่เราต้องพิจารณานะคะนั่นก็คือว่าค่าแรงงานที่ลดลงนะคะอันนั้นเป็นผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเข้ามาอีก 40,000 บาทนะคะแต่เราก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์นะคะที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกงวดละ 15,000 นะคะโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าการซื้ออุปกรณ์เข้ามาเพิ่มนั้นเนี่ยนะคะมีต้นทุนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องพิจารณาในการตัดสินใจอยู่2รายการด้วยกันคือค่าแรงงานทางตรงที่ลดลงนะคะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนะคะระหว่าง2รายการนี้เราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการนำอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเพิ่มในการผลิตเองเนี่ยช่วยให้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้นะอีก 25,000 นะคะต่องวดนะคะการตัดสินใจเองเนี่ยอาจารย์อยากยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะคะว่าเวลาเราตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ย เราอาจจะมีขั้นตอนต่างๆที่มาพิจารณานะคะ อย่างแรกที่สุดเองเนี่ยสำหรับคนที่ทำการตัดสินใจต้องระบุให้ได้นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องแก้ไขทบทวนนะคะถ้าจากการระบุปัญหาได้เนี่ยเราก็ต้องหาทางเลือกละที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานั้นๆ นะคะทางขั้นตอนถัดมาเองเนี่ยเราต้องพิจารณาทางเลือกบางทีเราอาจจะได้หลากหลายทางเลือกมากนะคะแต่บางทางเลือกเองนั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราอาจจะต้องตัดออกไปนะคะเราก็จะคงเหลือไว้เฉพาะทางเลือกที่เป็นไปได้ขึ้นมานะคะพอได้ทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วเนี่ยแต่ละทางเลือกเราจะมาวิเคราะห์หาประโยชน์หรือผลตอบแทนนะคะหรือต้นทุนก็แล้วแต่ในกรณีที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องไปว่าทางเลือกไหนเนี่ยมีตัวเลขที่สามารถทำให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดมีกำไรมากที่สุดหรือมีต้นทุนต่ำที่สุดเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะสุดท้ายแล้วนะคะผู้ทำการตัดสินใจเองก็จะมาพิจารณาทางเลือกนั้นนะคะนอกจากปัจจัยเชิงปริมาณที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นตัวเลขกำไรนะคะหรือตัวเลขผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วเนี่ย เราอาจจะต้องตัดสินใจโดยใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะปัจจัยเชิงคุณภาพเองนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเนี่ยมากกว่าปัจจัยเชิงปริมาณด้วยซ้ำไปนะคะปัจจัยเชิงคุณภาพเองอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้เป็นตัวเงินนะคะมีได้หลากหลายนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้ตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะคะ อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นชื่อเสียงของตัวกิจการเองนะคะการได้มีการส่วนช่วยเหลือในสังคมต่างๆเป็นต้นนะคะจากขั้นตอนที่พูดผ่านมานั้นเนี่ยอาจารย์จะขอใช้ตัวอย่างเข้ามานะคะของเจ้าของสวนอย่างหนึ่งนะคะเจ้าของสวนเนี่ยเขามีการปลูกฝรั่งเองนะคะแล้วก็ส่งขายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะการส่งขายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงรายเดียวเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถซื้อผลผลิตจากสวนเจ้าของสวนได้หมดนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีข้อต่อรองนะคะว่าให้คัดเลือกผลฝรั่งนะคะที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลางและผลอาจจะต้องสวยงามมากนะคะไม่มีรอยแทะไม่มีข้อเสียไม่ถูกแมลงกัดนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็จะต้องคัดขนาดรูปอย่างดีนะคะคุณภาพดีสดใหม่นะคะเพื่อจะส่งให้กับลูกค้ารายนี้นะคะทางเจ้าของสวนเองก็ดำเนินการในธุรกิจอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็สักวันหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าของสวนอาจจะพบว่าการคัดเลือกผลฝรั่งที่ดีๆนั้นส่งให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตบางส่วนที่เหลือตกค้างอยู่ด้วยนะคะคือผลฝรั่งที่อาจจะลูกเล็กนะคะไม่ได้รูปทรงบิดเบี้ยวไปหรือโดนแมลงแทะบ้างนะคะซึ่งผลผลิตเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้ในสวนเมื่อมาประเมินดูปริมาณแล้วเนี่ยเจ้าของสวนจะพบว่ามันประมาณตั้ง 25% ของผลผลิตทั้งหมด นะคะเพราะนั้นการที่มีผลผลิตที่ตกค้างอยู่เนี่ยไม่สามารถหาประโยชน์ได้เนี่ยเป็นจำนวนค่อนข้างมากเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาที่เกิดขึ้นว่าเจ้าของสวนต้องทำการตัดสินใจละนะคะว่าเขาจะแก้ไขปัญหาของผลฝรั่งที่เหลืออยู่ใน 25% นี้อย่างไรนะคะอันนั้นคือการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะแก้ไขนะคะขั้นตอนถัดไปเองเจ้าของสวนเองก็ต้องวิเคราะห์หาทางเลือกต่างๆนะคะเขาก็อาจจะไปมองดูว่ามีทางเลือกไหนบ้างนะคะที่สามารถจะทำได้นะคะสำหรับผลผลิตที่มีอยู่สิ 25% นี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เจ้าของสวนเองเนี่ยก็ไปค้นหามานะคะก็อาจจะได้มาประมาณ4ทางเลือกด้วยกันนะคะเช่นก็คืออ่ะปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้ทำอะไรกับเขาก็ปล่อยไว้เป็นปุ๋ยนะคะที่อยู่ในสวนนะคะทางลักที่2ที่ไปเสาะแสวงหามาได้เนี่ยก็คือถ้าสามารถนำไปเสนอขายนะคะให้กับฟาร์มปศุสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะเขาก็จะนำไปทำเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้นะคะอันที่3นะคะที่เจ้าของสวนคิดได้เนี่ยก็คือบรรจุถุงนะคะขนาดสัก1กิโลกรัมนะคะแล้วก็นำไปเสนอขายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าขายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษนะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าเกรดบีต่อไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าราคาประหยัดให้กับลูกค้าใหม่นะคะส่วนทางเลือกที่4ทางเลือกสุดท้ายที่เจ้าของสวนทำได้เนี่ยก็คืออาจจะทำเป็นน้ำฝรั่งกระป๋องส่งขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตามร้านอาหารทั่วๆไปนะคะอันนั้นก็เป็น4ทางเลือกนะคะที่เจ้าของสวนค้นหามาได้นะคะเจ้าของสวนก็จะมาพิจารณาต่อแล้วว่าทางเลือกไหนที่เป็นไปได้ทางเลือกไหนที่ต้องตัดออกนะคะการพิจารณาลงในรายละเอียดทางเจ้าของสวนจะพบว่าการที่จะปล่อยทิ้งไว้ในสวนนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วว่าผลผลิตเองเนี่ยก็ยังใช้ได้สามารถนำไปรับประทานได้นะคะแล้วปริมาณที่ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเป็นปริมาณค่อนข้างมากน่าจะมีโอกาสที่จะหาผลประโยชน์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นทางเลือกนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของสวนอาจจะไม่อยากจะเลือกเลยนะคะส่วนทางเลือกถัดไปเนี่ยก็คือถ้านำไปขายให้กับฟาร์มปศุสัตว์เองเนี่ยไปสำรวจความต้องการมาแล้วนะคะฟาร์มปศุสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงเองเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อผลผลิตจากทางเจ้าของสวนเองเนี่ยไม่มากพอเพราะยังไงก็ตามทางเลือกนี้ก็จะต้องมีผลผลิตบางส่วนที่ทิ้งค้างอยู่ในสวนนะคะก็จะไม่ได้แก้ปัญหากับที่เจ้าของสวนต้องการแก้ไขได้นะคะทางเลือกที่สามนะคะทางเจ้าของสวนเองก็จะนำไปบรรจุถุงสหกัดถุงละประมาณ1กิโลนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี่ยนะคะไปเสนอขายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งพอไปติดต่อทางซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นลูกค้าอยู่เดิมแล้วเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยินดีที่จะรับนะคะราคานี้มานะคะอาจจะเป็นลักษณะของช่องทางใหม่นะคะที่จะเอาไปเสนอขายให้ลูกค้าในราคาประหยัดนะคะซึ่งทางเจ้าของสวนมาพิจารณาแล้วเนี่ยการที่จะนำผลฝรั่งเองมาบรรจุนะคะถุงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะทำนะคะดังนั้นเจ้าของสวนเองก็สามารถที่จะให้คนงานที่มีอยู่เดิมนั้นเนี่ยมาทำงานเพิ่มเติมได้นะคะใช้บริเวณพื้นที่ในสวนนะคะคัดเลือกผลไม้เหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาบรรจุถุงนะคะก็จะไปไว้ที่ง่ายๆได้ไม่ได้ซับซ้อนนะคะกับเวลาที่ในการทำงานเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเจ้าของสวนก็สามารถจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับคนงานด้วยแล้วก็คนงานก็มีความยินดีที่จะทำงานในส่วนนี้เพิ่มเติมได้นะคะส่วนทางเลือกที่4ทางเลือกสุดท้ายนั้นเนี่ยนะคะทำน้ำฝรั่งกระป๋องนะคะจำหน่ายเนี่ยนะคะมันก็เป็นธุรกิจแบบใหม่ละที่เจ้าของจะต้องไปศึกษามาละซึ่งการทำโรงงานน้ำฝรั่งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยพื้นที่อาจจะต้องไปเช่าพื้นที่ข้างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะไปจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาด้วยความที่จะต้องใช้กับเครื่องมือบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องหาคนงานชุดใหม่เข้ามาทั้งฝ่ายผลิตนะคะซึ่งคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องของคุณภาพในระดับอาหารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากทำการผลิตแล้วเนี่ยทางเจ้าของสวนก็จะประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทางด้านการขายด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะไปหาพนักงานขายที่จะขายน้ำฝรั่งกระป๋องนะคะก็เป็นตลาดใหม่ที่เจ้าของสวนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะการลงทุนไม่ว่าที่จะลงทุนในตัวโรงงานใหม่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของสวนอาจจะไม่มีเงินทุนพออาจจะต้องไปกู้ยืมเงิน ินจากสถาบันการเงินเข้ามาใช้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำธุรกิจตัวนี้ด้วยนะคะเมื่อสรุปทางเลือกทั้ง4ทางเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเหตุผลต่างๆกันนะคะที่เจ้าของสวนจะมานั่งพิจารณาเจ้าของสวนเองเนี่ยก็คงจะตัดทางเลือกที่1ออกเพราะไม่อยากปล่อยให้ทิ้งเปล่าประโยชน์ไว้ในนั้นนะคะส่วนทางเลือกที่2เนี่ยหากอาจจะต้องตัดออกเนื่องจากความต้องการไม่มากพอนะก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายผลผลิตที่เหลือได้จำนวนทั้งหมดนะคะส่วนทางเลือกที่3เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้นะคะที่ว่าสามารถไปติดต่อลูกค้ารายเดิมนะคะตลาดเดิมนะคะใช้ทุนงานชุด

เติมได้นะคะเจ้าของสวนก็จะเลือกทางนี้หลักเลือกนี้เอาไว้นะคะทางเลือกที่4ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่สามารถจะทําได้นะคะเจ้าของสวนอาจจะต้องเลือกทางเลือกที่4นั้นไว้เพื่อพิจารณาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกที่3กับทางเลือกที่4นะคะ

และสามารถทำกำไรให้กับกิจการได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะคะที่เราบอกว่าเราจะบรรจุถุงขายนะคะบรรจุถุงขายเราก็ประมาณการได้ว่าผลผลิตเอง 25% นั้นน่าจะเหลือสักประมาณตัวเลขสมมุติเอาตัวเลขง่ายๆเข้ามานะคะว่าประมาณ500กิโลกรัมเราจะขายได้ในราคาสัก6บาทต่อกิโลกรัมนะคะเพราะนั้นรายได้รวมที่จะเกิดขึ้นก็จะอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะมาพิจารณาด้านของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายในการบรรจุถุงนะคะเราก็คำนวณต้นทุนในการไปซื้อมานะคะการมัดหีบห่อต่างๆนะคะก็อาจตกประมาณว่าใน500กิโลกรัมนั้นเนี่ยเราอาจจะเสียค่าจ่าย ประมาณสัก350นะคะค่าแรงงานที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะคำนวณดูคร่าวๆก็จะประมาณ650นะคะเพราะนั้นเมื่อหักรายได้ที่เกิดขึ้นประมาณ 3,000 และค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 แล้วเนี่ยนะคะทางเลือกนี้น่าจะทำกำไรให้กับทางเจ้าของกิจการได้ประมาณ 2,000 บาทนะคะทางเลือกที่4เองนะคะพิจารณาในแง่ของรายได้กับต้นทุนที่เกิดแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของประมาณการว่าอาจจะได้กลับมาผลไม้น้ำฝรั่งกระป๋องที่เกิดขึ้นอาจจะประมาณสัก800นะคะเอาไปขายส่งต่างๆเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ8บาทนะต่อกระป๋องเองนะรวมรายได้ก็มากกว่าทางเลือกแรกนะคะก็คือออกมาที่ 6,400 นะคะขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเยอะด้วยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีค่าวัตถุดิบตัวอื่นด้วยนะคะเข้าไปนะคะนอกจากที่จะใช้ผลฝรั่งของเราที่มีอยู่เดิมนะคะค่าจ้างพนักงานอาจจะแพงขึ้นมากเพราะต้องมาทำงานในโรงงานทำงานกับเครื่องจักรต่างๆบ้างนะคะอาจจะมีค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกสักประมาณ500นะคะโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 4,300 นะคะเมื่อเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 2,100 นะคะถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆทางเลือกในการทำเป็นน้ำฝรั่งกระป๋องจำหน่ายนะคะจะมีกำไรให้กับกิจการได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่นั่นคือปัจจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งเราดูตัวเลขของกำไรขาดทุนรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะคะที่ผู้เจ้าของสวนเองจะต้องนำมาพิจารณาด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะปัจจัยเชิงคุณภาพนี้นะคะอาจจะเป็นไม่มีตัวเลขเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแต่มันจะมีอิทธิพลต่อเจ้าของด้วยนะคะถ้าเรามองดูในกรณีของเจ้าของสวนฝรั่งเนี้ยระบบปัจจัยเชิงคุณภาพที่เจ้าของสวนอาจจะต้องคิดถึงมากเนี่ยก็คือความชำนาญงานนะคะความคุ้นเคยกับตลาดที่มีอยู่เนี่ยนะคะว่าเขาสามารถไปหาตลาดใหม่ได้ไหมนะคะต้องไปกู้ยืมเงินพอใจที่จะกู้ยืมเงินหรือไม่นะคะเพราะนั้นถ้าอาจารย์สรุปมาเนี่ยนะคะระหว่างปัจจัยทั้งสองทางเลือกเองเนี่ยนะคะ เราจะเห็นว่าปัจจัยเชิงปริมาณเองเนี่ยทางเลือกในการบรรจุถุงขายเนี่ยอาจจะแค่กำไร 2,000 บาทนะคะแต่ปัจจัยเชิงปริมาณก็บอกมีความง่ายมีความสะดวกคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะทั้งคนงานที่มีอยู่เดิมสามารถทำตัวนี้ต่อได้เลยลูกค้าก็สามารถรับไปจำหน่ายต่อได้หมดแล้วก็เป็นลูกค้าที่เราคุ้นเคยตลาดที่เราคุ้นเคยอยู่นะคะถ้าไปเทียบอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทำน้ำฝรั่งกระป๋องขายเนี่ยมีกำไรมากขึ้นก็จริงนะคะมีกำไรมากกว่าอยู่นิดหน่อยนะคะแต่เจ้าของสวนต้องไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินซึ่งอาจจะของสวนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับสถาบันการเงินนะคะอาจจะมีภาระของหนี้สินที่การชำระคืนนะคะอาจจะต้องไปจ้างพนักงานชุดใหม่เข้ามาอีกซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของแรงงานต่อไปในอนาคตนะคะต้องไปเรียนรู้กับวิธีการผลิตใหม่นะคะและยังต้องไปเรียนรู้กับตลาดใหม่ด้วยนะคะซึ่งเจ้าของสวนไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนเลยนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาที่เจ้าของสวนอาจจะไม่ถนัดนะคะมีปัญหาตามมาแล้วอาจจะไม่สบายใจนะคะเพราะนั้นในตอนสุดท้ายเองด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวทั้งเจ้าของสวนฝรั่งเองก็จึงตัดสินใจที่จะเลือกเป็นการบรรจุถุงขายเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตที่ติดทิ้งค้างอยู่จำนวนนี้อยู่นะคะ
ค่ะจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของขั้นตอนตัวอย่างของขั้นตอนในการตัดสินใจในการระบุปัญหาแล้วก็เราก็หาทางเลือกต่างๆมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วนั้นนะคะอาจารย์ก็อยากย้อนมายกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการตัดสินใจในกรณีต่างๆเองที่

ผู้หามักจะประสบอยู่นะคะถ้าเราย้อนมาดูที่อาจารย์พูดตอนตั้งแต่ตอนต้นว่าการตัดสินใจนั้นเราแบ่งเป็น2ระยะคือการตัดสินใจระยะสั้นและการตัดสินใจระยะยาวนะคะเอาดูเฉพาะการตัดสินใจระยะสั้นก่อนนะคะก็ยังมีเรื่องหลายกรณีนะคะคือการตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อต่างๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะในเรื่องของตัวอย่างการตัดสินใจนะคะทั้งปัจจัยเชิงปริมาณปัจจัยเชิงคุณภาพที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างกรณีแรกเองการตัดสินใจจะผลิตเองหรือซื้อนะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะผลิตสินค้านะคะซึ่งเราสามารถที่จะสร้างส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันเองขึ้นมานะคะหรือเราอาจจะไปซื้อส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนบางอย่างนะคะจากภายนอกเข้ามาเสริมของเรานะคะแค่อย่างง่ายๆอย่างเช่นแม้แต่เราทำเบเกอรี่ก็ตามเนี่ยเราก็จะมีไส้ของขนมปังหลากหลายอย่างนะคะอาจจะมีไส้หมูยองบ้างนะคะขนมปังไส้สังขยาบ้างนะคะไส้หมูแดงหมูสับนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำไส้ของขนมปังเพื่อไปอบขนมปังขายได้นะคะบางไส้บางอย่างอาจจะง่ายในการทำเองบางอย่างอาจจะยากหน่อยนะคะสมมติตัวอย่างเราพูดถึงขนมปังไส้หมูหยองเนี่ยนะคะหมูหยองเองเนี่ยเราอาจจะผลิตเองนะคะหรือเราอาจจะไปซื้อจากผู้ขายภายนอกนะคะซื้อเข้ามาซึ่งอาจจะช่วยเราในการลดเวลาในการผลิตลงลดความยุ่งยากในการผลิตนะคะไส้สังขยาอาจจะทำง่ายไส้หมูสับเนี่ยเราอาจจะทำได้ง่ายกว่านะคะเพราะนั้นในการตัดสินใจของผู้บริหารเองเราก็จะเลือกแล้วว่าถ้าเราผลิตนะคะหมูหยองเองเนี่ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้นทุนที่เกี่ยวนะคะในการนำหมูมาส่วนประกอบต่างๆแล้วก็แรงงานของคนที่จะต้องทำขึ้นมานะคะเปรียบเทียบกับการไปซื้อมาเนี่ยนะคะการไปซื้อมานั้นโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะดูว่ามีต้นทุนถูกกว่าได้นะคะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้แค่เปรียบเทียบว่าในการซื้อมาราคาทุนสักเท่าไหร่เพราะต้นทุนบางอย่างในการผลิตเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของค่าเสริมราคาเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารวมค่าเสริมราคาเครื่องจักรรวมเรื่องของค่าเช่าอาคารโรงงานเข้าไปในการผลิตหมูหยองเนี่ยอาจจะมองว่าการผลิตเองนั้นมีต้นทุนที่แพงกว่าการไปซื้อมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะเช่นค่าเสริมราคาของอุปกรณ์เราจะผลิตเองหรือเราจะซื้อมาเนี่ยค่าเสริมอุปกรณ์นั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะซึ่งเราจัดว่าเป็นต้นทุนจมนะคะค่าเช่าอาคารนะคะก็ถือว่าต้นทุนไม่แตกต่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อไส้หมูหยองมาทำเองหรือจะไปซื้อมาใส่เข้าไปก็ตามนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ตัดต้นทุนจมออกตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเนี่ยนะคะเราอาจจะพบว่าการไปซื้อมานั้นอาจจะแพงกว่าได้นะคะเพราะนั้นในการนำเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆมาพิจารณาเนี่ยเราต้องพยายามเลือกข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจจริงๆไม่มีต้นทุนจมไม่มีต้นทุนที่ไม่แตกต่างระหว่างทางเลือกนะคะแล้วถึงสามารถจะได้คำตอบที่ดีออกมานะคะการตัดสินใจด้วยเชิงปริมาณนะคะในกรณีของการที่เราจะผลิตเองหรือซื้อนั้นเนี่ยนะคะเราจะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะทีนี้คำว่าต้นทุนที่ต่ำกว่าเองนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะบางทีมันจะมีปัจจัยเชิงคุณภาพเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะคุณภาพรสชาติของอาหารนะคะอย่างเช่นหมูยองที่เราซื้อมาเนี่ยใหม่สดอย่างที่เราทำเองหรือเปล่านะคะการจัดส่งสินค้ามาให้เราทันเวลาหรือเปล่านะคะบางครั้งเข้ามาไม่ทันเนี่ยก็เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตของเราได้นะคะเพราะนั้นถ้ามีปัจจัยอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเราอาจจะทำให้กิจการนั้นยอมตัดสินใจที่จะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนแพงกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะอย่างเช่นในการผลิตเองนะคะหรือเราจะแพงกว่าเราก็จะยอมเพราะว่าเราตัดปัญหาเรื่องของมาไม่ทันคุณภาพรสชาติไม่ดีนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะการตัดสินใจว่าเราจะผลิตต่อหรือขายเองนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของว่าทำกำไรให้เรามากหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยในการผลิตต่อเนี่ยเราจะมีกำไรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยหรือบางทีเรามีรายได้เพิ่มเข้ามาอีก10บาทแต่มีต้นทุนไป12บาทอย่างเงี้ยนะคะถ้าการตัดสินใจด้วยเชิงปริมาณก็คือเราขัด
ทุนละในการผลิตต่อตัวนั้นนะคะเรามีรายได้เข้ามาแค่10แต่ต้องจ่ายต้นทุนส่วนเพิ่มไปอีก2บาทเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีขาดทุนเกิดขึ้นนะคะจากการผลิตต่อตัวนั้นนะคะแต่ปัจจัยถึงเชิงคุณภาพจะเข้าไปเกี่ยวแล้วว่าการที่เราไปผลิตต่อนั้นจะทำให้เราได้สินค้าตัวใหม่เกิดขึ้นเราอาจจะมีโอกาสขยาย

นะขยายโอกาสต่อไปอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่กลุ่มใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสินค้าตัวใหม่ที่มีกำไรให้กับบริษัทได้นะคะและถ้าเราจำสินค้าเฉพาะสินค้าเดิมๆเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขันละที่เขาจะมีการผลิตสินค้าตัวใหม่เข้ามาเพื่อตอบสนองต่อลูกค้ารายใหม่ๆหรือความต้องการของลูกค้ารายใหม่ๆเข้าไปด้วยนะคะอย่างหรือในกรณีของการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่เนี่ยนะคะคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ยบางครั้งเป็นการสั่งซื้อครั้งเดียวนะคะซึ่งสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราผลิตอาหารกระป๋องอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีหน่วยงานรัฐบาลหรืององค์การการกุศลเองเนี่ยต้องการอาหารกระป๋องเพื่อไปแจกให้กับผู้ที่ขาดแคลนนะคะหรืออาจจะเป็นการไปช่วยบรรเทาทุกข์ในบางจุดก็ตามเนี่ยนะคะเพราะนั้นในการสั่งซื้อครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนมากแต่ก็จะขอราคาพิเศษนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเอาไปช่วยบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะกิจการเองอาจจะไม่ได้กำไรเลยนะคะหรืออาจจะเป็นขาดทุนด้วยซ้ำนะคะถ้าจะรับออเดอร์นี้นะคะแต่กิจการอาจจะสินใจด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพนะคะแม้ไม่ได้กำไรกิจการอาจจะยอมนะคะว่ารายได้ที่ได้มานะคะกับต้นทุนนั้นน่ะไม่ได้คุ้มกันแต่เรายอมทำให้กับลูกค้ารายนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้ช่วยเหลือต่อสังคมนะคะเราอาจจะได้โอกาสถัดไปนะคะองค์การหน่วยงานอื่นๆน่ะอาจจะมองเห็นของธุรกิจเราแล้วอาจจะเข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคตต่อไปข้างหน้าได้นะคะเราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราคืนกำไรให้กับสังคมนะคะเป็นการช่วยเหลือกันและกันนะคะหรือเป็นการนำไปบริจาคให้ในส่วนหนึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของภาพพจน์ของตัวกิจการนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้นะคะการยกเลิกสายผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยนะคะในบางช่วงเวลาเองเนี่ยสินค้าบางตัวเราอาจจะไม่ได้กำไรเลยแล้วก็หมดความนิยมไปนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจต้องมานั่งพิจารณาแล้วว่าถ้าเราหยุดผลิตชั่วคราวเนี่ยนะคะโรงงานเราอาจจะหยุดชั่วคราวเราอาจจะไม่มีรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเลยนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาที่เราหยุดการผลิตเองเนี่ย เรามีต้นทุนอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีรปภ.ที่ต้องดูแลโรงงานดูแลเครื่องจักรนะคะอาจจะดูในเรื่องของการรักษาบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อไม่ให้เสียไปถ้าเราไม่ได้ใช้งานไปเวลานานนะคะเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีต้นทุนจำนวนหนึ่งที่อยู่ถึงต่อแม้ให้เราจะมีการยกเลิกหรือเลิกปิดโรงงานไปชั่วคราวกันนั้นก็ตามนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราคำนึงถึงเองเนี่ยทางเลือกนี้เราจะพยายามเลือกทางเลือกที่มีขาดทุนน้อยที่สุดเพราะยังไงก็ตามก็เกิดผลขาดทุนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นนอกจากต้นทุนที่เราดูแลรักษาบงรักษาไว้ในช่วงที่เราปิดแล้วเนี่ยนะคะเราลดเลิกการผลิตสินค้าไปเนี่ยเวลาที่เราจะกลับมาเริ่มหากว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเราจะกลับมาเริ่มทำการผลิตใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นมีการสตาร์ทอัพคอร์สเกิดขึ้นด้วยนะคะที่จะมาเริ่มธุรกิจนะคะเข้ามาบำรุงรักษาจ้างวิศวกรมาดูละกำลังการผลิตเรายังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะเราต้องอาจจะมีการไปสั่งซื้อวัตถุดิบไปหาจ้างคนงานเข้ามาอีกชุดหนึ่งเพื่อจะเข้ามาทำงานต่อนะคะเพราะนั้นตัวสตาร์ทอัพคอร์สที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยนะคะถ้าเราจะหยุดยกเลิกการผลิตไปเลยนี่นะคะเราอาจจะไม่มีรายได้หายไปเลยหมดทั้งจำนวนนะคะมีในการดำเนินงานหายไปบางส่วนนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะนั้นเวลาถ้าจัดสินใจอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในทางเลือกนี้เราจะบอกว่าเรามักจะประสบปัญหาการขาดทุนอยู่แล้วนะคะแต่เลือกทางเลือกยังไงว่าถ้ายังทำต่ออาจจะขาดทุน10,000นะคะแต่ถ้าเราปิดโรงงานไปแล้วเนี่ยขาดทุนเป็น12,000นะคะเราอาจจะต้องยอมทำงานต่อไปนะคะเพราะเราจะขาดทุนน้อยกว่าที่เราปิดโรงงานนะคะหรือถ้าเราปิดโรงงานซะนะคะเราขาดทุน12,000แต่ถ้าเรายังดำเนินงานต่อเนี่ยบางทีเราค่าใช้จ่ายหลายตัวจะเข้ามาเกี่ยวนะคะในเรื่องของเงินเดือนพนักงานสวัสดิการต่างๆอาจจะกลายเป็นว่าถ้าดำเนินการต่อเองยังต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะขาดทุนถึง20,000ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะพยายามตัดสินใจว่าปิดโรงงานชั่วคราวดีกว่ารอภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นรอให้เรายอดขายเรามานะคะเราค่อยมาดำเนินงานต่อไปนะคะส่วนทางเลือกการตัดสินใจสุดท้ายนะคะที่เราใช้กันเนี่ยก็คือการตัดสินใจว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์นะคะที่มีทรัพยากรจำกัดนะคะทรัพยากรในการผลิตนี่มีหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะคะในเรื่องของค่าแรงงานในเรื่องของกำลังเครื่องจักรนะคะที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะสินค้าบาง

0: อย่างนี้ต้องใช้ฝีมือแรงงานในการทำนะคะซึ่งเราอาจจะบอกว่าในบางช่วงเวลาฝีมือดีๆเนี่ยเราอาจจะหายากนะคะสินค้าหลายตัวเนี่ยค่ะทำกำไรให้เราไม่เท่ากันนะคะเราอาจจะต้องเลือกแล้วว่าสินค้าชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองนะคะใครสามารถทำกำไรต่อฝีมือแรงงานนะคะต่อนาทีต่อชั่วโมงได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เลือกนะคะสินค้าที่ทำกำไรให้เรามากที่สุดตัวนั้นขึ้นมาก่อนนะคะนักศึกษาเองก็จะสามารถศึกษาตัวอย่างนะคะที่อยู่ในชุดวิชาได้นะคะสำหรับการตัดสินใจระยะยาวเองเนี่ยนะคะมันคำนึงถึงค่าของเงินตามเวลานะคะนักศึกษาต้องไปศึกษานะคะว่าค่าของเงินตามเวลาเนี่ยหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่เราต้องเอามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะยาวเนี่ยนะคะมันมีคำนวณการวิธีการคำนวณอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าการตัดสินใจระยะสั้นระยะยาวเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะคะถ้าตัดสินใจระยะสั้นเมื่อไหร่เราถือว่าค่าของเงินไม่เปลี่ยนแปลงแต่การตัดสินใจระยะยาวเมื่อไหร่เนี่ยเงินที่เราลงทุนในวันนี้กับเงินที่เราจะได้รับตอบแทนมาใน5ปี10ปีต่อไปในข้างหน้านั้นเนี่ยเราถือว่าค่าของเงินไม่เท่ากันละด้วยอำนาจซื้อของเงินที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจระยะยาวเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถคำนวณเรื่องของค่าของเงินตามเวลาได้นะคะ
1: ค่ะที่ฟังไปนะคะเป็นการสรุปการบรรยายของหน่วยที่10จนถึงหน่วยที่12ค่ะในการสอนเสริมครั้งที่4ของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการหวังว่านักศึกษาทางบ้านนะคะและคุณผู้ชมนั้นคงจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้ขอขอบคุณอาจารย์ณภกรพรวิจิตรเจริญรองศาสตราจารย์ดร.พันนิภารอดวรรณะและรองศาสตราจารย์ศรีสุดาอาชวานันทกุลที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครั้งที่5หน่วยที่13ถึงหน่วยที่15ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่

ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า500,000 คน

0: 4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะคะในส่วนของเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติแล้วก็ปัญหาอุปสรรครวมถึงสิ่งท้าทายสำหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์การภาครัฐนะคะในส่วนของคุณธรรมนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีแน่นอนต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะแล้วก็เป็นมโนธรรมนะคะในใจของเราแต่ถ้าจริยธรรมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเป็นแนวปฏิบัตินะคะทั้งสองส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วจะมีการนำมาวิเคราะห์หรือเป็นประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมได้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีความตั้งใจเกิดขึ้นก่อนเนาะในการกระทําของบุคคลนะคะแล้วก็มีการลงมือกระทํามีผลของการกระทําถึงเกิดการวิเคราะห์ในประเด็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในองค์การได้ปกติแล้วเนี่ยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็จะเจอหลายคําที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความขัดแย้งเชิงจริยธรรมนะคะเหมือนกับเกิดสภาวะที่เรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้นะคะบางทีเราแบบต้องเลือกอ่ะนะหรือว่าในเชิงของเราต้องรับผิดชอบสังคมด้วยในขณะเดียวกันเราอาจต้องมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะได้รับค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเรานำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นในเชิงของคุณธรรมจริยธรรมที่เรานำมาแก้ไขปัญหาหรือมันนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์การของเราได้นะอาจจะทำเป็น mind map ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในเชิงจริยธรรมนะคะว่าส่งผลต่อคนในการเลือกในสิ่งต่างๆอยู่เสมอเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องเลือกระหว่างการรับผิดชอบต่อสังคมในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงจริยธรรมได้ก็เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นความเครียดนะคะตัวผู้บริหารระดับสูงเองก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะคะไม่ว่าจะผ่านเรื่องของการให้ความสําคัญกับค่านิยมนะคะรวมถึงการวางกลยุทธ์นะคะในการที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้การฝึกอบรมคนให้คนเข้าใจนะคะเกี่ยวกับค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมนะคะหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องการติดตามตรวจสอบทางจริยธรรมนะคะก็มีหลายองค์กรที่ให้ความสําคัญนะคะถือได้ว่าเป็นองค์กรที่อาจจะประกาศตัวเลยแหละนะบางองค์กรก็ประกาศตัวเป็นองค์กรคุณธรรมนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องมาเข้าใจถึงแนวคิดนะคำที่สำคัญที่เรามักจะเจอบ่อยๆในเรื่องของการทำงานในเชิงของการบริหารภาครัฐเนี่ยนะคะคือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้ก็จะพิจารณาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาถึงหน้าที่ขององค์การที่มีต่อสังคมอ่ะอาจจะต้องกลับไปดูพันธกิจของเขานะคะว่าแต่ละองค์การเนี่ยเขามีภารกิจรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมอะไรยังไงบ้างนะคะรวมถึงผู้มีส่วนเสียขององค์การเขาเนี่ยมีใครบ้างนะคะมีผู้รับบริการประชาชนชุมชนภาคธุรกิจเอกชนไหมหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรัฐบาลหรือว่าประชาสังคมอะไรต่างๆนะคะภาคส่วนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับแต่ละองค์กรต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอีกคำหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆเนาะในการที่เราจะพูดในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันจริงๆคำนี้จะตรงข้ามเลยถ้าองค์การไหนเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าจริงในเชิงแนวคิดเนี่ยมันเป็นแนวที่ตรงข้ามกันนะคะอย่างสิ้นเชิงอ่ะคือถ้าองค์การไหนมีการเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใสนะคะแล้วก็สามารถให้คนเข้ามาเข้าถึงเรื่องของการตรวจสอบได้นะคะจริงๆไม่ต้องรอใหองค์กรกลางนะคะตามกฎหมายก็ได้เนาะภาคประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยน้อยลงแล้วก็หลายๆประเทศหรือว่าระดับสากลเองเนี่ยเขาก็จะมีการวัดดัชนีเรื่องของความโปร่งใสนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะตรงข้ามกับคําว่าทุจริตคอร์รัปชันนะคะสําหรับอีกคํานึงนะคะที่เราควรต้องทราบคือคําว่าหลักธรรมาภิบาลนะคะอันนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันเนาะแต่ว่าในส่วนนี้เราจะพูดถึงรัฐบาลนะคะในการบริหารบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของประสิทธิผลนะคะเรื่องของประสิทธิภาพนะสองคำนี้ก็มักจะมาคู่กันแต่ว่าจุดเน้นก็อาจจะต่างกันในเชิงของประสิทธิผลนะคะก็จะมุ่งเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์นะคะที่ตั้งเอาไว้นะคะส่วนประสิทธิภาพก็เน้นเรื่องความคุ้มค่าในการบริหารบ้านเมืองที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะ

โดยเฉพาะประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็หลายครั้งที่มันเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยเพราะว่ามันเกิดความไม่คุ้มค่าเรื่องของการใช้จ่ายทรัพยากรที่รั่วไหลไปกับการคอร์รัปชันนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเวลาเองก็ตามวัสดุอุปกรณ์นะคะหลักการตอบสนองนะอันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการสนองความต้องการของประชาชนเพราะว่าเราเป็นภาครัฐแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะคะก็ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อในเรื่องของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะ accountability นะคะหรือความรับผิดชอบต่างๆความโปร่งใสนี่ก็มาคู่กันนะคะถ้าเรามีความเปิดเผยเนาะในเรื่องของข้อมูลต่างๆมีความโปร่งใสเนี่ยมันก็ทําให้เกิด account ได้ง่ายนะคะในการที่จะเข้ามาตรวจสอบนะคะรวมถึงหลักการมีส่วนร่วมนะคะทั้งจากส่วนของภาคประชาชนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นๆนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เขาอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะรวมถึงปัจเจกบุคคลนะคะที่เขาสามารถเข้ามีส่วนร่วมกับการทํางานของภาครัฐได้นะคะก็มีหลักการกระจายอํานาจนะคะที่อาจจะต้องให้โอกาสเนาะกับส่วนอื่นๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็ไม่ได้กระจายแค่เรื่องของงานเนาะเรากระจายเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะรวมถึงทรัพยากรต่างๆหลักในเรื่องของนิติธรรมมันก็สําคัญเพราะหลายครั้งพอไปตรวจสอบหรือว่ามีการวัดผลเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเรื่องของหลักนิติธรรมเนาะในการที่อาจจะไม่ได้เคารพกฎหมายหรือกติกานะคะของสังคมอย่างแท้จริงเนาะก็เลยทําให้อาจจะเกิดปัญหาในส่วนนี้บ่อยครั้งหลักความเสมอภาคนะคะรวมถึงการมุ่งเน้นฉันทามติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะเขาก็อยากให้เกิดขึ้นในการบริหารที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของระบบโหวตนะเสียงข้างมากแต่ว่ามุ่งเน้นให้เกิดฉันทามติแท้จริงอ่ะต้องมีการพูดคุยหารือกันนะคะร่วมกันให้เกิดข้อสรุปร่วมกันให้เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มันเอื้อที่ทําให้เกิดการเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมจริยธรรมในต่างๆเนี่ยก็เกิดจากหลักธรรมาภิบาลเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยในแต่ละองค์การเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของวัฒนธรรมนะคะขององค์การเพราะอาจจะคุ้นชินกับว่าทําแบบเดิมที่มันไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันได้ง่ายนะคะเช่นวัฒนธรรมที่เน้นระบบอุปถัมภ์หรือรูปแบบของพวกพ้องมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ก่อนนะคะที่จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมองค์การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นที่ค่านิยมนะคะหรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานน่ะต้องเป็นความเชื่อที่มันแบบพึงประสงค์ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเป็นแผนที่ให้ได้ในการที่จะทําให้องค์การเนี่ยขับเคลื่อนไปสู่องค์การที่มีการทำในเชิงของสนับสนุนนะคะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เราต้องปรับเรื่องของค่านิยมด้วยต้องมีค่านิยมที่ส่งที่มันชัดเจนนะคะขององค์การเลยว่าประกาศเลยอ่ะนะเช่นเรื่องความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยในการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มันเอื้อต่อการที่จะทําให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นได้แล้วก็มีความจุดมุ่งเน้นที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะหลายครั้งเขาก็ต้องมีการทําร่วมกันตั้งแต่แรกเป็นแชร์แวลูนะคะร่วมกันนะคะเป็นค่านิยมร่วมแล้วก็มีการประกาศนะทิศทางให้มันชัดเจนนะคะในส่วนของแนวปฏิบัตินะคะอย่างแรกก็ต้องมีการทําความเข้าใจหรือว่าเสริมทักษะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งเชิงจริยธรรมหรือเกิดปัญหาในประเด็นนี้ขึ้นบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะจึงต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมองค์การนะคะหรือสิ่งที่มันอาจจะมีความหมิ่นเหม่อะที่เราจะละเมิดจริยธรรมคุณธรรมต่างๆนะคะในกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง PDPA อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องให้คนในองค์การได้ศึกษาหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยให้มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะรวมถึงมีการปรับในเรื่องของทัศนคติความตั้งใจต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะในการจะขับเคลื่อนเรื่องนี้การสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ใช่แค่ผู้บริหารนะคะหรือว่าฝ่ายด้าน HR ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องมีการตระหนักรู้ในปัญหาบางคนมองว่าเอ๊ะไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่าเนาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรเรานะคะการต่อสู้กับปัญหานั้นการร่วมมันแก้ไขในส่วนของข้อกําหนดนะคะในเชิงของจรรยาบรรณนะคะข้อบังคับทางจริยธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยแหละนะคะในการที่จะทําให้เกิด

0: การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประมวลทางจริยธรรมนะคะหรือว่าหลักปฏิบัติต่างๆที่มันมีการเขียนนะคะแบ่งเป็นหลักสอนนะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทําให้เกิดการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาในส่วนนี้ได้นะคะอย่างเช่นข้าราชการเนี่ยหลายๆองค์กรก็จะมีการทําในส่วนของประมวลจริยธรรมเฉพาะขององค์กรเขาหรือว่าเฉพาะข้าราชการประเภทนั้นนะคะซึ่งแน่นอนเขาต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่ทําให้เกิดประมวลจริยธรรมเหล่านี้เนาะแล้วก็มีการรวมความเห็นนะคะมีการทําความเข้าใจถึงอดีตที่ผ่านมาของประมวลจริยธรรมก่อนหน้านะคะหรือสิ่งที่เรามีอยู่เดิมรวมถึงการที่เราต้องระบุที่ชัดเจนว่าค่านิยมที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยนะรวมถึงการสื่อสารนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบสองทางในส่วนของการติดตามนะคะตรวจสอบจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่สําคัญเราอาจจะทําแบบเป็นทางการก็ได้หรือไม่เป็นทางการก็ได้นะคะแบบไม่เป็นทางการจริงเราก็มักจะมีพวกตําแหน่งผู้ตรวจหรือแม้กระทั่งอย่างที่ปรึกษาหรือคนที่เป็นอดีตผู้บริหารนะคะที่อาจจะใกล้เกษียณอายุแล้วเนาะก็อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีตําแหน่งโดยตรงนะคะในหน่วยงานแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยในการติดตามตรวจสอบเพราะว่าเป็นผู้มีบารมีเนาะเป็นคนที่คนเคารพยอมรับนะคะในองค์การอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบที่เป็นทางการเลยก็อาจต้องมีการระบุชัดเจนถึงค่านิยมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะคะมีการทําแบบ EBA นะคะซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่มันเป็นทางการนะคะรวมถึงการยึดถือร่วมกันถึงค่านิยมนั้นๆก็แน่นอนแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนมีคนเข้าใจร่วมกันนะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแหละที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้เป็นทางการนะคะสำหรับการเสริมสร้างพวกผู้นำทางจริยธรรมนะคะก็การเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีของการนี่ถือว่าสำคัญว่าในส่วนของพวกผู้นำทางจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นต้นแบบเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ตามจะเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้นำด้วยว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่กล้าตัดสินใจไหมเวลาต้องเจอสถานการณ์ที่มันขัดแย้งนะคะในเชิงจริยธรรมต้องเลือกนะคะซึ่งเราต้องสะท้อนถึงค่านิยมขององค์การที่ประกาศมาด้วยเช่นองค์การเราในเรื่องความซื่อสัตย์และเป็นค่านิยมตัวหนึ่งเลยอ่ะนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะในขององค์การเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามีการทําพวกยุทธศาสตร์หรือแผนขององค์การก็จะมีค่านิยมเกิดขึ้นอยู่ในแผนด้วยเนาะหลายองค์การก็มีการใช้ค่านิยมเหล่านี้เช่นค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ก็ต้องเลือกอ่ะนะเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงผู้นำเนี่ยได้มีการเลือกแบบนี้อย่างใดนะคะในการจัดการปัญหาที่อาจจะมีลักษณะของความหมิ่นเหม่เรื่องของการละเมิดเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยเราตัดสินใจแก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่จะทําให้ผู้ตามเนี่ยเขาอยากทําตามด้วยรวมถึงการเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องแน่นอนมีความชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ค่านิยมขององค์การรวมถึงการประเมินชื่อเสียงที่เกิดขึ้นเนาะว่าที่ผ่านมาเรามีชื่อเสียงเป็นอย่างไรเป็นที่โจทย์จันหรือว่าเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกนะคะหรือว่าภาคส่วนอื่นอย่างไรหรือแม้กระทั่งประชาชนผู้รับบริการอย่างไรนะคะก็นํามาซึ่งการกําหนดเป้าหมายแล้วก็การกําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงชื่อเสียงขององค์การได้นะคะเช่นเรายังขาดในส่วนไหนก็จะนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นอาจจะต้องมีโครงการมีกิจกรรมต่างๆที่สื่อเนาะว่าเราเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็ค่านิยมเหล่านี้นะคะแสดงให้ถึงการที่เรามีค่านิยมในลักษณะนี้นะเช่นค่านิยมในเรื่องของความมีจิตอาสามีความเอื้ออาทรหรือว่ามีคําเหล่านี้เป็นค่านิยมของเรานะคะนี่เรามีโครงการในการช่วยเหลือคนที่เขาเป็นกลุ่มเสียเปรียบทางสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคํานึงถึงในการกําหนดเป็นกิจกรรมต่อไปนะคะให้มันสอดคล้องกับค่านิยมที่เราประกาศเอาไว้เนาะในส่วนการกําหนดนโยบายจริยธรรมขององค์การนะคะก็แน่นอนต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าตัว stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเราเนี่ยมีใครบ้างนะเราต้องรับผิดชอบต่อใครบ้างแล้วก็ต้องมีการประเมินทั้งเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็การทบทวนในส่วนของค่านิยมองค์การซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีมาก่อนแล้วเนาะก็อาจต้องมีการทบทวนแล้วก็กําหนดนโยบายที่มันชัดเจนในเชิงของการบริหารจัดการนะคะก็ต้องมีการสร้างทักษะทางจริยธรรม นะก็กิจกรรมก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในส่วนนี้ในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งในสื่อออนไลน์หรือว่าในสื่อที่เป็นแบบการฝึกอบรมสัมมนานะคะการพัฒนาประมวลจริยธรรมที่ยังไม่มีก็ต้องมีการสร้างขึ้นมานะถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีการทบทวนได้นะให้มันสอดรับกับนโยบายที่เราประกาศไว้รวมถึงการติดตามตรวจสอบจะเป็นแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการนะคะหรือว่าการสร้างเพราะว่าผู้นําจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงนะคะรวมไปถึงผู้บริหารระดับต่างๆด้วยเนาะแล้วก็การเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีขององค์การรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อด้วยนะคะแล้วก็การบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตได้นะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในเชิงจริยธรรมจากสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะไม่เอื้อนะคะให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยเนี่ยในการนําไปสู่ความเป็นองค์การที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้นะคะก็คงต้องมีผู้บริหารที่มีพระผู้นําทางจริยธรรมแล้วก็มีการสื่อสารแล้วก็การมีส่วนร่วมในองค์การอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องสำหรับการมักจะเจอเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่องค์การภาครัฐประสบบ่อยๆในเชิงของคุณธรรมจริยธรรมก็มักจะมีปัญหานะคะในประเด็นเรื่องของความเครียดแล้วก็การแข่งขันถึงแม้ว่าเราดูเหมือนว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันที่เข้มข้นเหมือนภาคเอกชนเนี่ยนะคะแต่มันก็มีบ้างเหมือนกันเนาะแล้วก็มันก็มีความเครียดในการทํางานงานทุกงานก็อาจต้องมีเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็นํามาซึ่งความเครียดแล้วก็หลายครั้งมันก็มีความแบบขัดแย้งอ่ะนะเช่นขัดแย้งระหว่างผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะกับสิ่งที่ควรทําหรือว่าสิ่งที่เป็นค่านิยมขององค์การเช่นความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงการที่แบบบางคนก็จะมีความมุ่งมั่นมากเกินไปนะคะมุ่งมั่นเกินขอบเขตนะอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดเอื้อทําให้เขาทําในสิ่งที่ผิดได้เพราะเขาอยากจะทําให้มันสําเร็จมากๆนะคะหรือองค์การขาดผู้นําอันนี้ก็เป็นจุดเน้นจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็นําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือทําให้ไม่มีตัวอย่างที่ดีในองค์การนะคะที่ทําให้แบบน้องรุ่นหลังๆหรือว่าผู้ที่เข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นตัวอย่างที่มันเหมาะสมบุคลากรบางส่วนเองก็อาจจะขาดในเรื่องของศีลธรรมนะคะซึ่งก็ถ้าในลักษณะพุทธเองก็เป็นพื้นฐานเลยเนาะในการที่จะทําให้คนเป็นคนดีนะคะรวมถึงว่าทําการทํางานที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมนะอันนี้ก็ไม่ว่าจะระดับองค์การระดับทีมระดับหน่วยงานภายในหรือส่วนงานภายในเองเนี่ยถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจนถึงขั้นเป็นวัฒนธรรมอ่ะคือไม่ใช่แค่ค่านิยมด้วยซ้ำนะคะมันมีการกล่อมเกลากันจากรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แบบไร้คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ยากอ่ะในการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์การที่เกิดขึ้นได้นะคะจึงเป็นสิ่งท้าทายเนาะสําหรับคนที่ทําหน้าที่ในการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่อาจต้องเข้ามามีบทบาทนะคะทั้งในเชิงของการคิดเชิงวิพากษ์ต้องกล้านะคะที่จะมีความคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็อาจจะต้องแนะนํากับผู้บริหารระดับต่างๆด้วยแหละนะคะในการที่จะบริหารจัดการคุณธรรมจริยธรรมในองค์การของตัวเองหรือในระดับส่วนงานนะคะฝ่ายต่างๆสํานักต่างๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยทางฝ่าย HR หรือทางนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยรวมถึงองค์การทั้งหมดนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องมองว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคือการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติเนี่ยที่ต้องเน้นน่ะเป็นศูนย์กลางนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆเท่านั้นนะคะต้องเน้นในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยจริงๆเขาก็มีการนําเสนอเนาะถึงจรรยาบรรณของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิและก็ศักดิ์ศรีของมนุษย์นะปัจจุบันเขาก็มีความมุ่งเน้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กระแสที่ทุกคนเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าเขาเน้นในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมของคนเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็การจัดให้เกิดการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาที่คุณภาพสูงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องทำอย่างเต็มที่เนาะในหน้าที่ของตัวเองการเคารพกติกากฎหมายก็คือหลักนิติธรรมแหละนะคะที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะหลายครั้งมันอาจจะมีเรื่องของความลับเรื่องของข้อมูลที่เราอาจจะรับทราบเนาะจากการที่เราได้เข้ามีส่วนในการ พัฒนาคนนะคะอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยนะคะอันนี้สาระสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ต้องมีความรอบรู้เนาะที่ทันสมัยทั้งหลักวิชาการแล้วก็สมรรถนะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงการสนับสนุนเพื่อร่วมในสายอาชีพเดียวกันนะคะการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนหรือว่าการพยายามที่จะสร้างความถูกต้องเนาะในแง่ของภารกิจของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและอาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกับคนทั่วไปด้วยนะคะเพราะหลายครั้งก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในยุคของปัญญาประดิษฐ์บางทีก็มีการใช้ AI เนาะในการทำงานแล้วก็รวมถึงการเข้ามารับการพัฒนาด้วยเช่นมาเขียน assignment นะตอบกิจกรรมต่างๆใช้ AI เขียนหมดเลยนะไม่ได้วิเคราะห์เองเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่นำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของคนอย่างที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรต้องทำให้เกิดการพัฒนาในส่วนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้รอบรู้ในหลายเรื่องนะคะแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติตนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นได้นะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
9: คร
8: ับท่านโทรมาพอดี
9: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกลๆๆ
11: เอ
12: า
11: อะไร
12: เอาเหมือนเดิมอันนึง
13: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
17: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
19: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สำหรับหัวข้อ ข้อแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นการปูพื้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนนะคะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งจริงแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดต่างๆนะคะที่เป็นหลักการสำคัญสำคัญนะคะที่คนที่จะมาเรียนทางด้านการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะรู้ก่อนนะในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยว่ามีความหมายยังไงนะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงนะคะรวมถึงมีพัฒนาการหรือความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็

จริงแล้วความเป็นมานะคะหรือพัฒนาการของมันเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ยุคนะคะคือช่วงที่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการฝึกอบรมเป็นหลักเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการให้สานประกอบการหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยมีแรงงานที่มีคุณภาพเขาก็เลยมีการมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงยุค1800นะคะแต่ว่าตอนช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่1969เป็นต้นมาเนี่ยยุคที่2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องของการฝึกอบรมที่เป็นทางการละนะคะแต่มองไปถึงเรื่องของการพัฒนาในด้านอื่นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการจัดการความรู้นะคะการพัฒนาอาชีพหรือว่าการพัฒนาที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องอบรมนะคะหรือในห้องเรียนนะคะเช่นการเอาติ้งนะคะหรือว่าการเล่นเกมต่างๆค่ะที่เป็นการพัฒนาคนหรือว่าเพิ่มคุณภาพของคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคต่อมาในช่วงปี1969นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิธีการเทคนิคที่มันแตกต่างไปจากเดิมที่ในแต่เรื่องของการฝึกอบรมอยู่ในห้องเรียนนะคะในช่วงปี1800ถึง1968นะคะแล้วก็ในเชิงของปรัชญานะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่องค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะเราจะทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์หรือว่าคนในองค์กรนะคะจึงมีการพยายามพัฒนาด้วยกระบวนการเทคนิคต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทําให้คนในองค์กรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวคนแต่ละคนเองสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายนะคะที่เขาได้รับการหมายมาแล้วก็องค์การหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะในส่วนของความหมายว่านิยามนะคะของคําว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกล่าวได้ว่ามันคือกระบวนการนะคะหรือกลุ่มของกิจกรรมนั่นแหละนะคะที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลนะคะพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะซึ่งทําให้เกิดผลในเรื่องของการเรียนรู้ของคนนะคะกลุ่มแล้วก็องค์การเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเกิดการสร้างผลปฏิบัติงานนะคะทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับที่เป็นระดับกลุ่มหรือว่าทีมระดับองค์การแล้วก็ระดับประเทศแล้วอาจจะมองภาพใหญ่ไปถึงระดับโลกด้วยซ้ำนะคะตัวเชิงของมุมมองเนี่ยอาจจะมองเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองแบบแคบก็ได้ก็คือการพัฒนาในองค์การแต่ละองค์การนะคะในระดับจุลภาคนะคะคือมองแค่ว่าเอ้ยเราจะพัฒนาคนในองค์การของเราเนี่ยให้มีการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดผลการทํางานที่ดีได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นมุมมองแบบกว้างนะคะอันนี้คือจะมองไปถึงระดับมหาภาคก็คือระดับประเทศนะคะอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะหรือว่าระดับภูมิภาคนะในโซนอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าระดับโลกในปัจจุบันเนี่ยพลเมืองโลกเนี่ยเขามีการทําข้อตกลงกันนะคะกับสหประชาชาติเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะดังนั้นเขาพยายามพัฒนาพลเมืองของโลกเนี่ยให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองในเชิงที่เป็นแบบกว้างหรือว่าระดับมหาภาคองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันหลักๆก็คือการพัฒนาตัวบุคคลพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์การนะคะในตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทํากิจกรรมทํากระบวนการทํางานอ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการพัฒนาอาชีพอันนี้จะเน้นเรื่องความก้าวหน้าเป็นหลักนะคะจะมีการทําแผนพัฒนาอาชีพนะคะเป็น career path นะคะให้เขาเห็นความก้าวหน้าของเขาในเชิงของอาชีพด้วยนะคะส่วนการพัฒนาองค์การนะคะอันนี้เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะอาจจะสร้างทําให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะหรือองค์การนวัตกรรมอันนี้ก็ดูด้วยว่ามันตอบรับกับวิสัยทัศน์หรือว่ากลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งเน้นแบบไหนนะคะบางองค์การเขามุ่งเน้นว่าต้องเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะอันนี้เขาอาจจะเน้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเขาเนี่ยให้เป็นองค์การนวัตกรรมให้ได้นะคะโดยการพัฒนาคนนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในด้านการเรียนรู้แล้วก็ด้านการสร้างผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของด้านการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าในระดับมหาภาคเนี่ยจะมองในเชิงของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลหรือว่าในทีมงานนะคะเพราะว่าบางทีเราทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นทีมเนี่ยนะคะก็ต้องให้ทุกคนมีการเรียนรู้ในเรื่องที่เราเห็นว่าสําคัญหรือจําเป็นต่อเนื้องานเนี่ยร่วมกันนะคะให้เขาเรียนรู้ในระดับจุลภาคในองค์การของตัวเองก่อนนะคะซึ่งถ้าสามารถทําได้ทั้งองค์การเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้นะคะในระดับจุลภาคคือในระดับองค์การอย่างน้อยก็ไม่เกิดความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันแล้วก็ผลงานในเชิงขององค์การเนี่ยดีขึ้นนะคะเกิดขวัญกำลังใจในการทํางานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นระดับมหาภาคอันนี้จะมองจุดมุ่งหมายนะคะ
ที่จะเกิดขึ้นในเชิงของการเรียนรู้เนี่ย

ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเป็นฮอตอิชชูนะคะที่ควรต้องรู้ทั้งในเรื่องของความสมดุลในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลังหรือว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าสหประชาชาติเลยเนี่ยระดับที่เขาทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงเราก็เป็นประเทศสมาชิกด้วยประเทศไทยนะคะก็จะพยายามให้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มในการประเมินความรู้ด้วยนะคะเพื่อดูว่าเรามีการรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ UN เขาทำแพลตฟอร์มที่สถาบันต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปปรับให้เข้ากับตัวหน่วยงานหรือว่าสถาบันของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นศึกษาอย่างมสทเองก็สามารถจะเอาไปปรับใช้อ่ะค่ะนะกับการประเมินนักศึกษาของมสทก่อนจบก็ได้นะคะว่ามีความรู้ในเชิงของการเป็นพลเมืองโลกอ่ะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ด้านการสร้างผลงานก็คือถ้าเกิดการพัฒนาหรือการเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลน่ะนะต่อการที่เขาจะทําอะไรต่างๆไม่ว่าทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าในแง่ของนวัตกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีการมองระดับมหาภาคเนี่ยการที่คนแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมีดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่ามีการคิดในเชิงออกแบบการสร้างนวัตกรรมในระดับจุลภาคเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ระดับมหาภาคนะคะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับโลกได้นะคะเราก็เห็นได้ว่าช่วงหลังนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้นวัตกรรมนะผ่านเทคโนโลยีอะค่ะหรือ AI เนี่ยเข้ามาทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็มีการเปลี่ยนโลกเลยแหละนะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่ในเซกเตอร์ขององค์กรเขาหรือว่าในงานของเขาหรือว่าในประเทศเขานะคะมันไปทั่วโลกเลยแล้วก็รวมถึงประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามันนําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนะคะอย่างยั่งยืนนะคะในอนาคตของประเทศเขาเองนะคะในส่วนของระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเรามองในเชิงระดับก็จะมีระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคนะคะอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะคะระดับที่เป็นระดับมหาภาคเนี่ยหรือเอาง่ายๆคือมองระดับประเทศนะคะมองไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเรานะคะนี่จะเห็นภาพได้ชัดเพราะว่าทุกแผนของเราตั้งแต่แผนฉบับแรกนะคะจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอดนะคะเพียงแต่จุดเน้นของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมหาภาคหรือระดับประเทศเนี่ยก็จะพยายามนะให้อุปทานอุปสงค์ให้มันสมดุลนะคะคือได้คนที่มีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพในเชิงความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติเนี่ยที่มันสอดรับกับการพัฒนาประเทศของเขาถ้าย้อนไปในอดีตนะคะนี่ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงพัฒนาการนิดนึงเนาะเนื่องจากเราจะได้ทราบที่มาที่ไปนะคะหรือว่าความแตกต่างในอดีตจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคนของเรานะคะในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะมีการเขียนไว้ในแผนเลยนะคะว่าเราเน้นเรื่องของการควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนฉบับที่1-6นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีการเติมเติบโตของประชากรเนี่ยสูงนะคะหรือว่าคนก็จะมีบุตรกันเยอะนะคะไม่ได้มีการคุมกําเนิดอะไรกันโดยเฉพาะแผน1-6เนี่ยชัดเจนมากต้องพยายามควบคุมเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะคะต้องมีการควบคุมในส่วนนี้ในแผนอันนี้เป็นในเชิงปริมาณแต่ว่าถ้าสังเกตระยะหลังๆนะคะจะเปลี่ยนไปเลยนะคะในแผนฉบับที่11เนี่ยจะเขียนว่าเราต้องส่งเสริมให้คู่สมรสนะคะที่มีความพร้อมนะคะให้มีบุตรเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาอัตราการเจริญพันธุ์ไม่ต่ำกว่าจํานวนที่อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณละแต่เขาพยายามที่จะเขาไม่เน้นเรื่องของการลดปริมาณนะคะแต่เขาเน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มเข้าสู่โครงสร้างประชากรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะคือแทนที่จะมีบุตรตามปกติเนี่ยคนก็เริ่มมีบุตรน้อยลงอาจจะโสดมากขึ้นนะคะหรือว่าสมรสแต่ว่าไม่มีบุตรนะคะแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเนี่ยก็มีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีบุตรน้อยหรือว่าไม่มีการสมรสเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในระยะยาวต่อมานะคะดังนั้นเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เนี่ยเขาเลยพยายามที่จะพัฒนาในเชิงปริมาณก็คือขอให้มีการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์หน่อยนะนะคะอย่าแบบปล่อยให้มันต่ำไปกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าแผนหลังๆเนี่ยนะก็จะเริ่มมองเห็นแล้วนี่ละต้องมีการวางทิศทางแล้วนะคะในเชิงปริมาณส่วนในเชิงคุณภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าแผนในช่วงแรกของประเทศไทยเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะเขาพูดถึงการพัฒนาคนไว้เหมือนกันว่า

ในเชิงคุณภาพคนเนี่ยเขาก็อยากให้มีการฝึกอบรมนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแผน1-7เนี่ยจะไปเน้นในทางนี้หมดเลยนะคะแต่พอระยะหลังๆนะคะก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการฝึกอบรมแล้วแหละนะคะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเขาใช้คํานี้เลยนะคะโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าเรามุ่งเน้นนะคะการพัฒนาที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมละนะคะแล้วก็มองในเรื่องของทิศทางที่ต้องอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะในการพัฒนาหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะในระยะหลังๆตั้งแต่แผน9 10 11เลยต้นมานะคะนอกจากใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการมุ่งเน้นว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะแผนที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแผนฉบับที่11นะคะก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเป็นการพัฒนาซึ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนะมีคําว่ายั่งยืนด้วยเพราะว่าเป็นทิศทางของโลกนะคะอันนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างในเชิงคุณภาพนะคะของแผนระยะหลังๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสําหรับเมืองไทยนะคะการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือคุณภาพคนเนี่ยในเชิงมหาภาคนะคะเราก็จะยึดโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอประมาณมีเหตุมีผลนะคะมีภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้แล้วก็คุณธรรมเพราะว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่ฉบับที่9เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มแบบเน้นในเรื่องนี้นะคะในการพัฒนาคนด้วยนะคะให้เกิดความยั่งยืนด้วยอันนี้ก็เป็นจุดต่อนะคะเพราะจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะนี่เป็นที่ยอมรับในระดับทั่วโลกเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาในระดับชลภาคนะคะจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะระดับองค์การหรือระดับชลภาคเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะถึงหลักการที่เรียกว่า KSA นะคะคือความรู้ knowledge นะคะ K นะคะ knowledge นะคะแล้วก็ S นะคะ skill ทักษะนะคะแล้วก็ attitude นะคะ A อันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างน้อยต้องพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ระยะหลังก็มีการพัฒนามุ่งเน้นไปที่เรื่องของสมรรถนะด้วยนะคะการพัฒนาระดับชลภาคขององค์การเนี่ยก็เน้นให้คนมีความรู้นะคะมีทักษะมีสกิลที่ดีนะคะหรือว่ามี KSA นั่นเองนะคะซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การก็เลยมีขั้นตอนหลักๆว่าจะต้องค้นหาความต้องการนะในการพัฒนาคนเนี่ยว่าคนในองค์การเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรนะคะหรือต้องวิเคราะห์องค์การว่าองค์การมีสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงภายในภายนอกยังไงนะคะจะได้จัดหลักสูตรได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งความต้องการขององค์การแล้วก็ความต้องการของบุคคลแต่ละคนนะคะอาจจะมีการทําเทรนนิ่งนิดนะคะหรือหาความต้องการฝึกอบรมนะคะนี่เป็นพื้นฐานที่เขาไม่จะทํากันในทางปฏิบัตินะคะการออกแบบอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละหัวข้อที่เราอบรมเนี่ยหรือเราพัฒนาเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพราะจริงเทคนิคมีเยอะนะไม่ได้มีแค่การบรรยายในห้องเรียนนะคะมีการสาธิตนะคะมีการไปดูงานมีการเวิร์กช็อปนะคะมีการใช้เกมต่างๆอันนี้มีเยอะแยะนะคะแล้วก็ไปนอกพื้นที่นอกออฟฟิศก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะดีไซน์นะเกมนี่ก็เดี๋ยวนี้เป็นบทบาทเยอะเพราะว่าอยู่ในสังคมที่เป็นค่อนข้างเป็นสังคมออนไลน์นะคะเขาก็จะใช้เกมเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาคนได้นะคะหรือการนำไปปฏิบัตินะคะการประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลักๆนะให้เอ่ยถึงในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะมีการพูดถึงต่อไปนะคะในส่วนของการค้นหาความต้องการนะคะตัวอย่างนะอย่างเช่นที่เราจะพบบ่อยๆเนื่องจากว่าในบริบทของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นงานบริการเราจะจ้างให้คนขาดจิตสำนึกในการบริการหรือว่า service mind นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อองค์กรนะคะหรือองค์การต่างๆนะคะว่าทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพึงพอใจนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องหาก่อนว่าจะต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะถ้าเราเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาของคนในองค์การเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความต้องการพัฒนาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรที่มันเน้นในเรื่องของการสร้างเซอร์วิสมายนะคะให้เขารู้ถึงประโยชน์นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อองค์การบ้างนะคะบางทีเขาไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะที่จะให้บริการที่ไม่ค่อยดีนะคะให้กับประชาชนทีนี้ก็ต้องอาจต้องมีการให้ความรู้เขาหรือว่ามีกิจกรรมที่ทําให้เขาทําแล้วก็อาจจะสร้างจิตสํานึกในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นนะคะทําให้เขาบริการได้ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนอกจากมีการดูความต้องการแล้วองค์การเราคนของเราเนี่ยต้องการการพัฒนาในหลักสูตรแบบไหนนะคะหรือว่าเรื่องอะไรแน่นอนปัจจุบันมีความเป็นพลวัตหรือว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยก็มีบทบาทค่อนข้างมากนะคะ
ต่อทุกองค์การเลยแหละนะคะไม่ใช่เฉพาะองค์การภาคธุรกิจนะคะหรือองค์การใดองค์การหนึ่งนะคะจริงภาครัฐเองก็กระทบเยอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันด้วยนโยบายซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งขององค์การภาครัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือว่าการที่จะพัฒนาให้การบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อ่ะนะคะให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดการวิเคราะห์งานคราวนี้ต้องกลับมาดูเนื้องานด้วยว่างานของแต่ละคนเนี่ยนะคะหรือว่าแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของความรู้ทักษะอะไรบ้างนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยปัจจุบันด้วยเราเปิดนะมีการไปรวมกลุ่มกับประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเปิดเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมากขึ้นนะคะ AEC อะไรต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ทําให้เรื่องของภาษาอังกฤษก็สําคัญนะคะในการที่จะทํางานในองค์การดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาษาเนี่ยไม่ได้เลยรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะมีบทบาทมากขึ้นในเนื้องานต่างๆส่วนการวิเคราะห์แต่ละบุคคลอันนี้ก็เห็นนะคะหลายองค์การก็ทําแล้วคือทําเป็นแบบการประเมินสมรรถนะหรือประเมินความรู้อ่ะนะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยต้องประเมินก่อนเพราะว่าถ้าเราจัดหลักสูตรไปเลยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะกับเขาอะค่ะคือเขาอาจจะมีความรู้มากกว่านั้นแล้วอย่างเงี้ยเราไปให้เขาเรียนรู้พื้นฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนนะคะหรือว่าเข้ารับการอบรมหรือการพัฒนาในส่วนนี้ก็ต้องอาจต้องมีการวัดความรู้ก่อนเพื่อให้แบบจัดหลักสูตรแล้วก็จะทําให้มันเหมาะสมอ่ะกับความต้องการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะงั้นการออกแบบนะก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาพอเรารู้แล้วเราองค์การเรานะคะตัวงานตัวบุคคลเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนนะเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การออกแบบนะคะเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมงานกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเรื่องที่เรากําลังพัฒนาเขาอยู่รวมถึงระดับของเขาด้วยนะเขาแอดวานซ์มากๆเนี่ยนะเขามีความรู้สูงแล้วนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเทคนิคให้เหมาะสมบางทีไปบรรยายเหมือนเดิมเขาอาจจะไม่อยากฟังนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์นะคะใช้เทคนิคแบบไหนเป็นเวิร์กช็อปดีไหมนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นด้วยมีการอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดสรรงบประมาณก็สําคัญคือการ allocate ตัวทรัพยากรนะคะงบประมาณปัจจุบันถ้าใช้การเรียนรู้หรือการพัฒนาผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเตรียมในเรื่องของสถานที่น้อยลงนะคะแต่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีนะคะในส่วนของการนำไปปฏิบัตินะคะอันนี้ก็นำกิจกรรมการพัฒนานะคะต่างๆไปลงมือปฏิบัติแหละนะอย่างเช่นถ้ามีหลักสูตรฝึกอบรมนะคะก็จัดฝึกอบรมให้เรียบร้อยตามกำหนดการนะคะแล้วก็การประเมินผลนะคะหรือการวัดดูว่าไอ้สิ่งที่เราจัดไปเนี่ยมันสำเร็จล้มเหลวยังไงมันพัฒนาคนได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่แบบไปเซ็นชื่อเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้หวังแบบนั้นนะคะตัวแสดงหลักๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีทั้งระดับมหาภาคแล้วก็จุลภาคนะคะระดับมหาภาคนะคะถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างระดับประเทศเนี่ยจะชัดเจนเลยคือยังไงไม่พ้นนโยบายรัฐบาลนะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นการเป็นรูปแบบศึกษานะคะหรือหน่วยงานที่จะดูแลทางด้านการพัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางหน่วยงานก็ยังอาจจะยังมีปัญหาขุกขักอยู่นะในเชิงของการทํางานนะคะถ้าในระดับภาคต้องมองตั้งแต่เด็กๆเลยอะนะคะเพราะว่าจะอยู่จะเขาโตมาแล้วอะจะมาพัฒนาเขาที่หลังเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่นะคะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกนะคะหน่วยงานอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะสํานักงานในส่วนของราชการพลเรือนนะคะกพ.หรือว่ากระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานนะคะแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเองอย่างมสทเองก็เป็นตัวแสดงหนึ่งนะคะเป็น key actor หนึ่งอะในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะของภาครัฐส่วนภาคส่วนอื่นนะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนนะคะทั้งระดับที่เป็นประถมจนถึงอุดมศึกษานะคะหรือสื่อมวลชนในปัจจุบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทมากทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะเช่นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องที่มันเป็น hot issue อะนะบางทีพลเมืองในบ้านเรานะคะในประเทศเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติเนี่ยแต่เขาได้ความรู้ผ่านสื่อเหล่านี้แหละนะคะสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อหลักเนี่ยให้ความรู้เขานะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นก็ตามนะคะหรืออย่างพวกเครือข่ายอะค่ะอย่างเช่นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนะคะเขามีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะของตามชุมชนนะคะ
อันนี้ก็เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยแล้วก็รวมถึงพัฒนาด้านสุขภาพนะด้านร่างกายจิตใจให้กับประชากรที่เป็นวัยสูงอายุด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถมาเล่นบทบาทหรือว่าเป็นตัวแสดงในส่วนของภาคส่วนอื่นได้นะคะรวมถึงพวกองค์กรอื่นๆนะคะองค์กรประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแสดงที่อยู่ภายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชลภาคหรือว่าในองค์การต่างๆนะคะโดยเฉพาะองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือว่าคนที่จะเป็นเชนเอเจนต์แหละนะคะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเป็นตัวนําเลยนะคะโดยตําแหน่งก็มักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเบอร์หนึ่งขององค์การเนี่ยให้ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเขาให้ความสําคัญเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณให้มากนะคะรวมถึงผู้บริหารสายงานต่างๆนะคะบุคลากรในองค์การผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นระดับต้นหรือระดับกลางที่อยู่ตามสายงานเนี่ยเขาก็มีบทบาทนะในทางอ้อมอย่างเช่นบางทีเนี่ยจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาขึ้นมาถ้าเขาไม่ให้ลูกน้องไปหรือว่าไม่ให้บุคลากรในทีมของตัวเองไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาให้การสนับสนุนนะคะหรือว่ามีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็ทําให้นําไปสู่การพัฒนาที่มันแบบเกิดขึ้นกับคนในองค์การได้อย่างทั่วถึงรวมถึงทางด้านนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะคะอย่างกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าศูนย์ e-learning นะคะศูนย์ทางด้านเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะค่ะที่ก็สามารถจะเข้ามาบทบาทในส่วนของการเป็นตัวแสดงหลักๆได้ในการพัฒนาคนองค์การนะคะใจแวดล้อมนะคะที่มีผลนะคะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภายนอกเนี่ยจะมีเยอะแยะเลยนะคะทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นเฉพาะองค์ในแต่ละองค์การนะคะสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยอย่างนโยบายรัฐบาลนะคะการเมืองนะคะการเข้าสู่ประชาชนอาเซียนตามนโยบายรัฐบาลหรือว่าการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากก็คือมีผลหมดนะคะต่อการที่จะพัฒนาคนนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะคะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีนะการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจากภาครัฐเนี่ยก็มาจากได้รับน้อยในแต่ละองค์การนะคะทําให้มีงบในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจํากัดหรือว่าสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็จะมีผลปัจจุบันคนอาจจะไม่ได้ต้องการใบปริญญานะคะในเชิงของการพัฒนารูปแบบของการศึกษาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอาจจะต้องการเป็นยูทูบเบอร์นะต้องการที่จะทํางานอิสระนะเสรีอยู่กับบ้าน work from home นะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีผลต่อการจะจัดหลักสูตรอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะรวมถึงในภาคของการศึกษาเองเนี่ยบางทีเขาก็มีการปรับหลักสูตรนะคะให้มันเหมาะสมกับไอ้ความต้องการของคนเปลี่ยนไปแล้วแล้วทำเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะอย่างที่บอกไปว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมากนะคะทั้งระดับมหภาคแล้วก็ชลภาคนะรวมถึงส่งผลต่อเรื่องของอาจต้องมองในมุมของจริยธรรมด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมากๆแล้วไม่รู้เอ้เราไปใช้โดยที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือเปล่านะคะอันนี้อาจต้องสอดแทรกเข้ามาในการให้ความรู้นอกจากเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วนะคะส่วนปัจจัยแวดล้อมเฉพาะองค์การนะคะถ้าเป็นองค์การอย่างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่อาจจะมีความมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหัวใจสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษานะคะแต่ละองค์การเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นอุดมศึกษาอย่างมหาลัยเปิดอย่างมสทนะคะการที่จะจ้างอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาสอนเนี่ยจะง่ายขึ้นก็ได้เพราะว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เปิด AC นะคะดังนั้นเนี่ยการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเรื่องของนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีภัยคุกคามนะจากภายนอกอย่างเช่นสถาบันการศึกษาที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคู่แข่งกับเราก็ได้นะคะหรือว่ารูปแบบการเรียนที่เป็นออนไลน์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะหรือสถาบันอุดมศึกษาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละองค์การต้องมีการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าเฉพาะองค์การเราเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัวนะคะรวมถึงภายในองค์การเราเองเช่นถ้าองค์การเรามุ่งเน้นมากเลยต้องการเป็นองค์การนวัตกรรมเนี่ยเราก็อาจต้องมีหลักสูตรพวกดีไซน์ทิงกิ้งหลักสูตรการออกแบบในเชิงการคิดเชิงออกแบบนะคะหรือว่าอะไรที่มันส่งเสริมการวิเคราะห์เชิงระบบนะการริเริ่มสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้า
องค์กรเรามุ่งเน้นในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในแง่ของค่านิยมว่าทำที่มุ่งเน้นเรื่องความเอมพัตตีนะคะ

0: สำคัญเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหลักสูตรหรือว่าการพัฒนาคนให้มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเห็นใจคนอื่นมีเมตตาต่อคนอื่นนะคะแต่ถ้าองค์กรเราผู้บริหารเนี่ยในเรื่องของการทํางานแบบมีส่วนร่วมนะคะทำงานเป็นทีมอันนี้ก็แน่นอนเลยต้องมีองค์เอาต้องเอาติ้งมีกีฬาสงกีฬาสีนะคะกิจกรรมอะไรที่มันสื่อถึงการที่จะพยายามให้เกิดคนเนี่ยได้ทํางานร่วมกันได้หรือว่ามีส่วนร่วมกับองค์การมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่องค์การจะวิเคราะห์ดูว่าเออองค์การเราภายในเนี่ยค่านิยมสไตล์การบริหารผู้บริหารนะกลยุทธ์องค์การจะไปทางทิศทางไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหลายท่านจะเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วมันคือหน้าที่หนึ่งนะคะ HRD หรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะหลายคนก็ใช้ศัพท์กันไปมานะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนบ้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนเนี่ยง่ายๆนะคะมันมีผลในส่วนของหน้าที่อื่นๆในการบริหารคนนะคะก็คือเรื่องของด้านกําลังคนนะด้านค่าตอบแทนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแล้วก็ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านกําลังคนนะคะการพัฒนาคนเนี่ยก็ส่งผลในส่วนของการทำให้เราได้คนอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะเวลาที่เราจะทําฟังก์ชันหรือทําหน้าที่ด้านกําลังคนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะมีการทําแผนกําลังคนหรือแผนอัตรากําลังนะคะซึ่งเราจะมีการคาดหวังไว้ว่าเนี่ยเราต้องการคนแบบนู้นแบบนี้จํานวนเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาคนเนี่ยจะเข้าไปช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ลดภาระในส่วนของการสรรหาคัดเลือกด้วยอ่ะถ้าเราได้คนที่มีคุณภาพอยู่ในองค์การแล้วนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนกําลังคนนะมากนักนะคะด้านค่าตอบแทนนะคะแน่นอนถ้าเรามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีอ่ะนะคะก็ทําให้คนเนี่ยมีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแบบที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะเช่นคําชมหรือว่าได้รับการยกย่องในรูปแบบต่างๆการให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านความปลอดภัยและก็สุขอนามัยนะคะนะการบริหารคนในหน้าที่เนี้ยนะคะเราอาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าเราสามารถจัดฝึกอบรมนะคะหรือการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายหลักสูตรที่เขาจะพยายามสอดแทรกเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเชิญพระมานะคะหรือว่าเชิญนักบวชมาเดี๋ยวนี้ก็จะมีการหลายรูปแบบเลยนะคะบางทีก็เชิญนักจิตวิทยาเข้ามานะคะเพื่อพัฒนาคนทางด้านจิตใจนะคะหรือว่ามีหลักสูตรอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้คนมีสุขอนามัยที่ดีนะคะจะได้ทำงานได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งแต่ตัวบุคคลเองแล้วก็ตัวองค์การด้วยนะคะในส่วนของแรงงานสัมพันธ์นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะเนื่องจากว่าเขาช่วยเรื่องของการปรับทัศนคติได้นะคะหรือเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้บางอย่างที่มันจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะคะลดการเกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อกันอ่ะผ่านรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็องค์การก็จะประสบความสําเร็จด้วยสวัสดีค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์นะคะและก็การจัดการทุนมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิชา33410นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะคะรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดนะคะตามสไตล์ของมสท.เนาะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายและก็แนวคิดของมันก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์วางโครงสร้างนะคะทุนมนุษย์อย่างไรทุนมนุษย์แตกต่างกับทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนะคะและในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการลงทุนและผลตอบแทนในทุนมนุษย์นั่นเอง ทุนมนุษย์นะคะคำนี้เนี่ยนะคะตามความหมายของมันเนี่ยแปลว่ารู้ทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะนักศึกษาต้องอย่าลืมนะมันไม่ได้หมายความถึงแค่การลงทุนในคนเท่านั้นนะคะประเด็นหนึ่งที่คนมักจะลืมเนี่ยสุขภาพพลานามัยความแข็งแรงทั้งกายและใจของคนเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของทุนมนุษย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจำไว้เลยทักษะความสามารถประสบการณ์และสุขภาพพลานามัยนะคะที่ได้สร้างและพัฒนาสั่งสมไว้ในตัวมนุษย์เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและพัฒนาประเทศตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าองค์การและประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าทุนมนุษย์มันไม่ได้หยุดแค่ในระดับขององค์การเท่านั้นทุนมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ได้ในสเกลใหญ่สุดเลยนะคือสเกลของประเทศเรานะคะเหมือนที่เห็นหลายครั้งนะนักศึกษาอาจจะจำได้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทยเนี่ยด้านหนึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะนะคะของทุนมนุษย์ในประเทศเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจะกว้างนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่องค์กรนะไปถึงในระดับของประเทศก็ได้เช่นกันนะต่อมานะคะเราจะมาดูนะคะว่าคำว่า human capital นะซึ่งในชุดวิชานะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้ให้ความหมายของมันเอาไว้แต่คำนี้เนี่ยริเริ่มขึ้นมาครั้งแรกนะคะในปีค.ศ.ของฝรั่งนะ1961นะคะโดยทีโอดอร์ W. ซูสนะคะ Human Capital หรือว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยในความหมายของมันนะคะจำแนกได้เป็น2 ส่วนนะคือส่วนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยสามารถพัฒนาเสริมสร้างและสั่งสมขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะในความหมายของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เนี่ยเป็น2 ส่วนเหมือนที่ได้แยกเอาไว้ให้เห็นในสไลด์นะคะติดตัวเรามาแต่เกิดและสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทุนในตัวบุคคลเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยนะสักครู่นะคะมันสไลด์ซ้ำค่ะเดี๋ยวข้ามไปเมื่อกี้ได้เลยค่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะการที่เราจะพูดถึงเรื่องทุนมนุษย์หรือว่า human capital เนี่ยเราต้องทราบนะคะว่ามันมีความแตกต่างจากทุนประเภทอื่นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะทุนมนุษย์ไม่อาจขายลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมายทุนประเภทอื่นเช่นทุนในการลงทุนทุนขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนวัตกรรมเนี่ยอาจจะขายลิขสิทธิ์ได้นะแต่คำว่าทุนมนุษย์ซึ่งเป็นประสบการณ์องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะขายทอดลิขสิทธิ์กันได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถความชำนาญเนี่ยมีลักษณะที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้นะมันฟังเหมือนจะเป็นนามธรรมนะคะแต่ก็นับเป็นทุนประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เนี่ยนะเป็นความแตกต่างของทุนมนุษย์กับทุนประเภทอื่นที่นักศึกษาต้องจำให้ดีนะคะต่อมาเราจะมาดูนะคะความแตกต่างของทุนมนุษย์นะกับทุนประเภทอื่นในข้อที่3นะคะทุนมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแยกออกต่างหากเด็ดขาดจากเจ้าของทุนได้ถามว่าใครเป็นเจ้าของทุนมนุษย์ก็คือปัจเจกบุคคลนั่นเองแต่ละคนใช่ไหมมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีทักษะในการที่จะเย็บผ้าสามารถเย็บผ้าได้สวยมากทำงานฝีมือได้สวยมากทุนตรงนี้เนี่ยเมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตหรือตายไปทุนก็จะหายไปกับเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าเราไม่สามารถแยกทุนมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ความสามารถเนี่ยออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทุนนั้นได้นะต่อมานะคะการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยเป็นการลงทุนโดยการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาซึ่งมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ให้สูงขึ้นจะถือเป็นการลงทุนในหลายครั้งนะคะเวลาเราทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยจะมีการส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการนะคะที่เราสามารถที่จะเพิ่มพูน

พัฒนาทุนมนุษย์ได้โดยเชื่อว่าถ้าเราลงทุนพัฒนาเขาเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมีผลผลิตและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นในระดับประเทศก็เช่นกันนะคะการลงทุนในทุนมนุษย์ระดับประเทศคือการศึกษาถ้าเราพัฒนาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยจนถึงวัยโตเนี่ยให้มีคุณภาพคำว่าการศึกษาที่มีคุณภาพแปลว่าอะไรการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนสูงนะการศึกษาที่ดีที่สร้างเสริมทุนมนุษย์เนี่ยเราต้องให้คนคนนั้นเรียนในสิ่งที่ทันกับโลกทำให้เขาพัฒนาตัวเองเป็นแรงงานที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยนั้นๆเช่นทักษะดิจิตอลทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะถ้าเราสร้างฐานการศึกษาที่เข้มแข็งเนี่ยทุนมนุษย์ของประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะต่อมาเรามาดูนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์นะมีหลายระดับเลยเริ่มไปตั้งแต่ตัวบุคคลนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปเล็กน้อยในส่วนต้นทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่ในระดับขององค์กรนะไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนแน่นอนมีการพัฒนาทุนมนุษย์แน่นอนนะคะแต่ทุนตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า human capital เนี่ยเป็นแก่นที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่บรรจุมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเรานะประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไรนะคะถ้าคนไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์แบ่งเป็นความสำคัญได้3ระดับด้วยกันต่อตัวบุคคลเองนะคะต่อองค์การและต่อประเทศชาติต่อมานะคะเรามาลงรายละเอียดกันนะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคลนะคะทุนมนุษย์ได้สร้างพัฒนาและสั่งสมไว้ในตัวบุคคลเนี่ยผู้เป็นเจ้าของทุนนะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานถ้าเราเก่งมีความสามารถเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆได้เลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้จะขยายเส้นทางอาชีพของเรามากขึ้นนะคะ 2. การเพิ่มพูนความสามารถและเสริมทุนมนุษย์ในตัวบุคคลเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้คนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนะก็คือว่าถ้าเราเก่งเรามีทักษะที่เป็นทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเนี่ยแน่นอนเรามีโอกาสเติบโตไปได้ไกลในสายงานที่เราทำจริงไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญต่อตัวบุคคลต่อนะผลตอบแทนก็จะดีขึ้นด้วยเก่งมีความสามารถมีทักษะประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเงินเดือนก็อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นนะคะต่อไปนะคะการมีทุนมนุษย์ที่ดีเนี่ยจะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขใจในการทำงานอย่างแท้จริงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบุคคลนะต่อไปมาดูในส่วนขององค์การกันบ้างข้อที่1 นะคะทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทุนมนุษย์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยนะนอกจากนั้นนะคะในข้อต่อมานะทุนมนุษย์นะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การและนะคะทำให้มีการพัฒนาเมื่อองค์การมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพนะคะในทุกระดับเนี่ยทำให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตได้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าความสำคัญของทุนที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับความสำเร็จกับการบรรลุเป้าหมายกับความยั่งยืนกับประสิทธิภาพนะคะขององค์กรเชื่อมกันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะต่อมานะคะมาดูในระดับสเกลใหญ่สุดนะเรามาดูในระดับของสเกลประเทศชาติกันบ้างนะคะความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อประเทศชาตินั้นหนึ่งนะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าประเทศเรามีคนที่อยู่ในวัยแรงงานที่ไม่ได้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกเนี่ยแน่นอนเราไปสู้ใครไม่ได้นะทุนมนุษย์ในระดับประเทศจึงสำคัญมากๆเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วการศึกษาต้องสอนในสิ่งที่เท่าทันกับโลกสร้างแรงงานนะคะสร้างคนที่พร้อมจะพัฒนาประเทศให้ไกลตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่มีทุนมนุษย์ในระดับประเทศที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มีคนที่มีคุณภาพ
ทุกวันนี้เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะและใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าทุนมนุษย์สำคัญยังไงให้ไปดูงานของสิงคโปร์ได้นะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศแน่นอน GDP ที่เราได้ยินน่ะ GDP ประเทศจะสูงจะต่ำจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับคนนะเช่นประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีทุนมนุษย์ที่เก่งนะ GDP เขาโต7โต6โต5เนี่ยเพราะเขามีแรงงานมีคนที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตได้นะคะต่อมานะคะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะแน่นอนนะทีนี้นะคะเราก็มาถึงในหัวข้อที่เราจะสรุปกันแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เหมือนที่อาจารย์บอกไปนะมีความสำคัญมากๆกับประเทศชาติกับองค์กรและตัวบุคคลนะคะเป็นเรื่องที่เป็นทรัพย์สินนะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินได้นะคะทรัพย์สินที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากตัวบุคคลนั้นๆนะคะพัฒนาไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลยนะเหมือนที่เราได้พูดไปนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาและเข้าใจมันนะไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองแต่เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรของเราและที่สำคัญที่สุดนะคะคือการช่วยพัฒนาประเทศชาติด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูถึงในเรื่องของหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์แน่นอนนะคะใช้การจัดการทุนมนุษย์เป็นพื้นฐานในการจัดการกลยุทธ์ขององค์กรสองนะคะบูรณาการหน้าที่ของทุนมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งกับทีมผู้บริหารระดับสูงสามนะคะใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเสริมความรู้ทักษะนะคะของผู้ทำงานด้านทุนมนุษย์และกำหนดลักษณะของผู้นำที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะคะในการจัดการทุนมนุษย์ที่สำคัญต้องมีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธ์นะคะขององค์กรเข้ากับการจัดการทุนมนุษย์ด้วยนะคะผู้บริหารเองนะคะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างทุนมนุษย์ให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยทราบโดยทั่วกันนะคะว่าองค์กรของเรากำลังจะมุ่งไปทางไหนอะไรคือทักษะนะคะและประสบการณ์ที่องค์กรต้องการเขาจะได้ไปพัฒนาถูกนะต่อมานะคะเรามาดูหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์กันบ้างสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุผลงานระดับสูงนะต่อมานะคะคือการจัดระบบจูงใจนะคะพนักงานสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างทุนที่มีคุณภาพในตัวเรานะคะคือองค์ความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างๆนะส่งเสริมอันนี้สำคัญมากนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้โดยปราศจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรจริงๆมีหลายแนวคิดนะเช่นนะคะแนวคิด learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ดีนะคะหรือการเสริมสร้างบรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ชื่นชมนะคะการพัฒนาความรู้ของคนในองค์กรชื่นชมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมันก็จะขับเคลื่อนและเป็นการสร้างแรงจูงใจนะให้คนในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะต่อมานะคะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดในการพัฒนาหรือว่ากำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนมนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการจัดการได้ให้มีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านทุนมนุษย์นะคะกล่าวโดยสรุปนะผู้บริหารก็ดีคนที่อยู่ในเป็นหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายก็ดีบุคลากรทุกประเภทนะคะตั้งแต่ระดับบนกลางและก็ระดับปฏิบัติการเนี่ยมีส่วนสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการจัดการทุนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์กันบ้างนะคะอันแรกนะมาดูกรอบแนวคิดก่อนนะคะมันก็จะมีกรอบที่เราคิดสามารถเรียนรู้ได้นะและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางกลยุทธ์นะความสามารถเชิงกลยุทธ์นะคะการเรียนรู้

และภาวะผู้นำคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุนมนุษย์นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องจัดการนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการจัดวางกลยุทธ์นะคะความสามารถเชิงกลยุทธ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำหรือพนักงานสัมพันธ์นะแรงงานสัมพันธ์บางเล่มจะเรียกว่าแรงงานสัมพันธ์แต่ในเล่มนี้เรียกว่าพนักงานสัมพันธ์มันก็คืออันเดียวกันนะคะแบบใหม่องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะคะจะสามารถช่วยนะคะในการเสริมสร้างกรอบแนวคิดนะคะของการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ได้นะการจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยก็เช่นกันนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์กันบ้างนะอย่างที่บอกตอนแรกสุดเลยนะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่าการทุนมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมทุนที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเลยนะทักษะโดยกำเนิดพรสวรรค์น่ะเรียกง่ายๆนะหรืออย่างนึงก็คือทุนที่เราพัฒนาขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือส่วนที่เราสร้างและพัฒนาขึ้นมาทีหลังเนี่ยก็นับว่าเป็นทุนทั้งสิ้นทีนี้มาดูกันค่ะการพัฒนาทุนมนุษย์โดยครอบครัวพันธุกรรมนะการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์นะการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถนะคะต่อมานะโดยบุคคลนะคะเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไหมนะในการศึกษาการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถและที่ขีดตัวแดงไว้นะคะการพัฒนาสุขภาพพลานามัยก็สำคัญเช่นกันดังนั้นทุนมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบที่จะต้องสร้างจากตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลี้ยงดูในวัยเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเราเองนะคะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ว่าสังคมรอบข้างเนี่ยนะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากน้อยแค่ไหนก็เป็นปัจจัยเช่นกันนะโดยองค์การล่ะมีอะไรบ้างนะคะการศึกษาการฝึกอบรมนะการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแนนนี่นะไม่ใช่นะพี่เลี้ยงคือการเป็นพี่เลี้ยงในงานเป็นเมนเทอร์นะคะในการดูแลให้คำปรึกษาในการทำงานก็ถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ได้เช่นกันนะการจัดการคนเก่งนะคะ talent management เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถทำได้นะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรนักศึกษาจะเห็นว่าการพัฒนาด้านสาธารณสุขเกี่ยวอะไรกับทุนมนุษย์เกี่ยวแน่นอนนะคะคนจะเก่งได้ยังไงถ้าไม่แข็งแรงเด็กจะโตมาเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ยังไงถ้าไม่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะดังนั้นนะคะทุนมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะรัฐเองก็ต้องช่วยในการพัฒนาด้วยนะคะเช่นนะจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการศึกษาเริ่มตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.6ที่ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องสอดแทรกนะคะทักษะความสามารถและประสบการณ์เพื่อที่จะผลิตคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพกับประเทศได้นะดังนั้นนะไม่ว่าจะโดยครอบครัวด้วยตัวเองโดยบุคคลนะคะโดยองค์การหรือว่าจะโดยรัฐเนี่ยล้วนมีส่วนสำคัญนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าในส่วนของปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลนะคะกับการพัฒนาทุนมนุษย์ล่ะมีเรื่องอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการทำนะคะเวลานะผลตอบสนองข้อผิดพลาดและก็ปริมาณเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะเขาก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับด้านนี้นะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะการจัดการทุนมนุษย์นะคะก็มาสรุปกันเล็กน้อยนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการทุนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลองค์กรหรือประเทศก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อผลักดันให้ทุนมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาแม้แต่ในระดับขององค์กรเองนะคะผู้บริหารบุคลากรทุกคนก็ต้องช่วยกันนะองค์กรก็ต้องมีนโยบายมีวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่สนับสนุนกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยมันจึงเป็นเขาเรียกว่างานที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำถึงจะได้ผลออกมาเป็นการจัดการทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต่อไปนะ

นะคะเรามาดูการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยครอบครัวนะรายได้นะสำคัญมากนะปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะ2นะคะอาชีพของบิดามารดานะการศึกษาของบิดามารดาที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จำนวนบุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาทุนที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องเงินนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะกำหนดว่าคนคนนี้จะมีทุนมนุษย์ที่สั่งสมมาในตัวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเองหรือว่ามีมาโดยกำเนิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะค่านิยมก็สำคัญนะค่านิยมของพ่อแม่หรือค่านิยมของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กคนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนปัจจัยเหล่านี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยครอบครัวไม่อย่างนั้นเด็กทุกคนก็เหมือนกันเนาะคนเราโตมาต่างกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุนมนุษย์ในตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะคะทีนี้มาดูการตัดสินใจในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเองรายได้ปัจจัยทางความพร้อมของเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะคะผลตอบแทนทางการเงินนะโอกาสในการทำงานนะความก้าวหน้านะคะความพึงพอใจส่วนตัวนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะจะมีผลอย่างยิ่งนะคะกับการลงทุนในทุนมนุษย์โดยบุคคลข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคือผลตอบแทนทางการเงินถ้าเราเป็นบุคลากรขององค์กรหรือเราเป็นคนของประเทศก็ได้มองงี้นะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาทักษะความสามารถเรามีโอกาสได้ทำงานดีๆเมื่อเราได้ทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยเงินตอบแทนมันก็จะมากขึ้นด้วยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จูงใจนะคะให้คนคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือว่าลงทุนในทุนมนุษย์ของตัวเองมีต่อนะนะคะสำหรับในส่วนของการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยตัวบุคคลเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการก็ได้นะคะลดความสูญเสียจากการทำงานนะเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะแล้วก็เพื่อให้บริการแก่สังคมด้วยต่อมามาดูนะคะการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์โดยรัฐข้อแรกนะคะเป็นบริการสาธารณะถือว่าเป็นนโยบายนะเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐที่นี้คือประเทศนะคะประเทศในที่นี้คือรัฐที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรัฐเนี่ยนะถือว่าเป็นบริการสาธารณะที่เราต้องทำนะต่อมานะคะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้นทำไมให้เกิดการกระจายรายได้ถ้าเราให้โอกาสคนในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะสามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนกำลังคนนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็เช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศข้อที่สำคัญคือที่เขาทำตัวแดงนะเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำนะและ2นะคะสังคมจะเท่าเทียมรายได้จะกระจายอย่างเสมอภาคถ้าคนทุกคนมีทรัพยากรในตัวเองหรือทุนมนุษย์ที่เท่ากันนะอันนี้สำคัญนะนะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์มีอะไรบ้างนะจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะมีหลายวิธีมากๆที่จะสามารถวิเคราะห์นะคะผลตอบแทนของการลงทุนในทุนมนุษย์ได้เช่นเดียวกับทุนประเภทอื่นๆเมื่อลงทุนไปแล้วก็วัดผลตอบแทนได้แม้ทุนมนุษย์เนี่ยจะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันสามารถวัดได้เป็นตัวเลขนะเช่นใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธินะหรือการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน IR เนี่ยอันนี้ก็วัดได้นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะนะคะ ROI คืออะไรนะคะ ROI คือการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนของทุนมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใจความสำคัญเนี่ยของเรื่องนี้ก็คือทุนที่ลงทุนในคนเนี่ยมันเหมือนกับทุนประเภทอื่นๆเช่นองค์กรไปลงทุนในธุรกิจประเภทหนึ่งเนี่ยก็สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทุนมนุษย์ก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะวัดผ่าน

0: NPV Net Present Value วัดผ่าน ROI นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งสามารถวัดคุณค่าที่เกิดจากการลงทุนในคนหรือสร้างทุนมนุษย์เนี่ยได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่จับต้องได้นะแม้ทุนมนุษย์จะจับต้องไม่ได้แต่ผลของมันเนี่ยจับต้องได้นะคะต่อนะอันนี้นักศึกษาไปดูเองได้นะ BC นะคะ Benefit Cost Ratio นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนั่นแหละที่เขาจะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนนะคะ IRR Internal Rate of Return ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเวลาเขาสอบถามเขาจะถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในคนก็ไปจำนะมีอะไรบ้างล่ะ ROI NPV ใช่ไหม IRR นะคะ Benefit Cost Ratio ต่างๆเนี่ยนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะมีหลายอันเลยนะคะนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการจัดการทุนมนุษย์และเรื่องของ Human Capital ที่เราต้องทราบนะก็นักศึกษาต้องจำเอาไว้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504 8181ถึง6โทรสาร02503 3612
4: ภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

0: าดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะวิชาไหนนะโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารหรือวิชารปศของเรานี่แหละถ้ามีคำว่ากลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโดยมากมันมักจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ไหมเพื่อหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไปเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งหัวข้อออกเป็นอันแรกนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และการพัฒนาอันที่2นะคะแนวทางการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาข้อต่อมานะคะการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นๆนะอันสุดท้ายนะคะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนาทีนี้เรามาดูกันใน

ที่เหมาะสมในการรับมือไว้เสมอนะต่อมานะคะเรามาดูความสำคัญของแผนกลยุทธ์กันบ้างความสำคัญของแผนกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยองค์กรนะพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นอิสระสามารถรับผิดชอบตนระบบงบประมาณเนี่ยมีหลายประเภทแต่ถ้าจะเป็นระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมันต้องมีการวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะใช้เงินเพื่ออะไรนะคะใช้งบประมาณเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเราจะให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยต้องกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาก่อนนะตรงนี้ก็จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะท้าทายความสามารถนะคะแล้วก็เกิดความคิดริเริ่มสร้างทางเลือกได้เองนะคะมีแผนพัฒนาที่ยั่งยืนนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อันนี้ต้องจำนะคะถ้าข้อสอบสมมุตินะเขาถามว่าขั้นตอนใดนะเป็นขั้นตอนแรกเราต้องตอบเลยนะคะว่าการวางแผนแน่นอนมันเป็นขั้นตอนแรกนะคะ ขอโทษค่ะไอ้นิดนึงการวางแผนนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นงานนะคะแล้วก็มีเพื่ออะไรล่ะเพื่อความอยู่รอดขององค์การนะคะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยนะคะ ขออภัยค่ะไอ้นะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อไปนะคะหลักสำคัญนะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรความเข้มแข็งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดแข็งก็ได้นะการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มมาจากจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบขององค์กรนะคะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเขาเรียกว่าอะไรขับจุดเด่นปกปิดจุดด้อยนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะแล้วก็แสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบขององค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็คำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะคะจริงๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราเนี่ยมันมีด้านนึงนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะคะดังนั้นแน่นอนนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับประเทศเนี่ยต้องนำมาเชื่อมโยงกับองค์การและเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาคีนะภาคีแปลว่าร่วมมือกันทำช่วยกันทำหลายหน่วยหลายฝ่ายนะคะปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารทฤษฎีทางการบริหารของรปศเนี่ยเราจะได้เรียนใช่ไหมNPG นะNew Public Governance อะไรพวกนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายนะดังนั้นนะคะการสร้างภาคีเครือข่ายที่สำคัญเนี่ยมันก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมไปถึงการพัฒนานะคะทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะคะภาคีอันนี้มีเรื่องมีด้านไหนบ้างครอบครัวใช่ไหมชุมชนนะคะแล้วก็ภาครัฐสร้างอะไรบ้างนะคะช่วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะสื่อมวลชนนะคะอปทคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต อบจเทศบาลเมืองเทศบาลนครพวกนั้นนะสถาบันการศึกษาต่างๆเริ่มมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยนะคะสถาบันศาสนาก็สำคัญนะคะแล้วก็ประชาคมทุกคนด้วยทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันทำนะคะถึงได้เรียกว่าเป็นภาคีนะต่อมานะคะเรามาดูภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีอะไรบ้างนะวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจนะเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์นโยบายกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการมีกิจกรรมนะคะเหล่านี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ภาคีซึ่งประกอบไปด้วยตัวแสดงในสไลด์ที่แล้วเนี่ยต้องช่วยกันสร้างช่วยกันกำหนดช่วยกันวางวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายเพื่อให้ได้มานะคะซึ่งแผนปฏิบัติการและกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่เกิดจากความร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำของภาคีเครือข่ายนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของความรู้

ทั่วไปนะคะแนวทางและก็การดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยพูดอันแรกไปแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เนี่ยคืออะไรต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนากันบ้างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือว่า HRD เนี่ยอันแรกคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายเทคโนโลยีนะคะพวกเพสเทลน่ะมันมีหลักจำนะมีหลายหลักมากนะคะแต่ให้จำไว้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกคือสภาพแวดล้อมที่องค์กรเนี่ยควบคุมอะไรมันไม่ได้มากนะสภาพแวดล้อมภายในก็เช่นนโยบายขององค์กรนะโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะหลังเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะจึงจะมากำหนดและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากแผนภาพอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ได้คิดขึ้นเองนะไม่ใช่ว่าผู้บริหารไปนั่งประชุมกันแล้วก็ออกกลยุทธ์ไม่ได้นะมันต้องเกิดจากการสกัดให้ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการวางแผนปฏิบัติการนะคะและต้องมีการควบคุมและประเมินผลด้วยเช่นกันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าอะไรคือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกตรงนี้เนี่ย external environment แปลว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะต้องดูนะคะว่ามันมี strength คือจุดแข็งนะคะ weakness คือจุดอ่อน opportunity คือโอกาสและ threat คืออุปสรรคคุ้นๆไหมว่ามันคืออะไรมันคือ SWOT analysis นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากแต่ส่วนมากนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยจะใช้ SWOT analysis เพราะมันทำง่ายนั่นคือข้อที่1 2เลยนะคะ SWOT analysis เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกนะและภายในด้วยนะถึงแม้ว่านะคะ strength weakness opportunity and threat เนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันสามารถได้ผลที่ครอบคลุมนะคะ strength คืออะไรคือจุดแข็งนะองค์กรเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจุดแข็งขององค์กรเนี่ยคืออะไรนะคะ weakness คือจุดอ่อนองค์กรมีจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะ opportunity คือโอกาสนะโอกาสในการที่จะดำเนินธุรกิจดำเนินกิจการตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมีอะไรบ้าง threat คืออุปสรรคนะคะนักศึกษาสังเกต4ช่องนะไอ้ตัว strength and weakness เนี่ยมันคือสภาพแวดล้อมภายในนะ opportunity and threat เนี่ยคือสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นเอา4ตัวมาบวกกันเราก็จะรู้เลยว่าทั้งภายนอกภายในเนี่ยองค์กรเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะคะอันนี้เขาเรียก SWOT นะหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปจับคู่เช่นองค์กรของเรามีโอกาสแต่ก็มีอุปสรรคควรดำเนินกลยุทธ์แบบนี้ดังนั้นนะคะโดยสรุป SWOT analysis คือเครื่องมือผลิตกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองนะต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสำคัญนะคะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์กรนะแก้ไขข้อบกพร่องนะคะแสวงหาประโยชน์จากความได้เปรียบนะคะคำนึงถึงข้อจำกัดและปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหม SWOT analysis เหมือนที่อาจารย์บอกคือเครื่องมือในการผลิตกลยุทธ์ขององค์กรคำถามต่อมาคือมันจะผลิตยังไงล่ะวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคไปแล้วขั้นต่อมาคือเอามันมาจับคู่กันเช่นถ้าเรามี SO แปลว่ามีจุดแข็งและมีโอกาสด้วยมีทั้ง strength แล้วก็ opportunity เนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกอันนี้ข้อสอบชอบออกนะเวลาข้อสอบจะออกข้อสอบจะถามว่าถ้ามีลักษณะของ SWOT แบบนี้ควรดำเนินกลยุทธ์แบบไหนเราจำไว้เลยถ้ามีทั้ง SO จุดแข็งโอกาสให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกนะคะถ้ามี WO แปลว่ามี weakness แปลว่ามีจุดอ่อนแต่ก็มีโอกาสด้วยเนี่ยให้ดำเนินกลยุทธ์แบบแก้ไขถ้ามี ST คือมีจุดแข็งแต่ก็มี threat คือภัยคุกคามอุปสรรคนะให้ดำเนินกลยุทธ์แบบป้องกัน
สุดท้ายเลยถ้ามีทั้ง weakness และ threat คืออยู่ในค่อนข้างแย่น่ะให้ดำเนินกลยุทธ์เชิงรับนะคะดังนั้นกลยุทธ์ที่สามารถผลิตออกมาจาก SWOT เนี่ยมี4แนวทางรุกแก้ไขป้องกันแล้วก็รับนะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ว่าเราจะได้สภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทีนี้นะคะมาถึงในหัวข้อที่3กันแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าความรู้ทั่วไปคืออะไรแนวทางคืออะไรหัวข้อต่อมานะคะเราจะมาดูการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนานะแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ how to ทำอย่างไรหลังจากที่เรามีกลยุทธ์แล้วได้กลยุทธ์ออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้การดำเนินงานตามกลยุทธ์นั้นอะเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะผู้บริหารต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหาและต้องมีความใกล้ชิดนะกับผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องนะคะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมีนโยบายพัฒนาทักษะของ HR ในที่นี้คือหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะปัจจัยต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารเองก็ต้องมีความใส่ใจไม่ใช่แค่วางกลยุทธ์จบแล้วไม่สนใจแล้วนะคะไม่ได้นะผู้บริหารต้องติดตามงานในทุกๆขั้นตอนทำไมถึงบอกว่าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความคิดอิสระในการทำงานนะเพราะไอ้ความคิดอิสระเนี่ยมันจะตอบสนองทำให้การแก้ไขปัญหาและการดำเนินตามเป้าหมายขององค์กรเนี่ยง่ายขึ้นดังนั้นทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองเชิงนโยบายนะในด้านของการพัฒนาหน่วยงาน HR ให้มีศักยภาพเนี่ยทุกองค์ประกอบมันจะโอบอุ้มซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันนะทำให้การดำเนินแนวทางตามกลยุทธ์เนี่ยประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีคำพูดที่เอามาจากหนังสือนะจัดการแบบเท้าแตะดินเท้าแตะดินคือผู้บริหารต้องลงสัมผัสทุกสิ่งในองค์กรนะเข้าถึงและสัมผัสความเป็นจริงนะคะดำเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพและทำสิ่งที่ถนัดนะจัดโครงสร้างในที่นี้คือโครงสร้างองค์กรโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยแปลว่าเรามีสายบังคับบัญชาน้อยมีกฎระเบียบที่ควรจะมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับระบบราชการนะโครงสร้างสายบังคับบัญชาโละมันออกบ้างไม่จะเป็นเอาไว้เยอะกฎระเบียบเอาเท่าที่มีเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยคืออะไรมันคือการจัดโครงสร้างองค์กรนะที่เน้นความยืดหยุ่นสายบังคับบัญชาน้อยๆกฎระเบียบเอาที่จำเป็นนะเพื่อเน้นความสร้างสรรค์และยืดหยุ่นในการปรับตัวนะคะมีการกระจายอำนาจตัดสินใจและมีการตัดสินใจร่วมกันข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งเสริมข้อที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทำงานด้วยนะคะและเมื่อมีโครงสร้างแบบเรียบง่ายเนี่ยโดยมากมันก็จะเกิดการกระจายอำนาจโดยอัตโนมัตินึกภาพสายบังคับบัญชานะสายบังคับบัญชาที่ดิ่งลงมาเป็นแนวตั้งเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าไม่เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูต่อนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์นะของการพัฒนา HRD เนี่ยมีอะไรบ้าง HRD คือ Human Resource Development นะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะใช้เวลาในการดำเนินกลยุทธ์นานเกินไปนะเกิดปัญหาที่อาจจะไม่ได้คาดคะเนไว้ล่วงหน้านะคะไม่มีประสิทธิภาพในการประสานขาดความสนใจในการดำเนินกลยุทธ์นะคะหรือ HR มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอนะ HR ในระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในเชิงนโยบายหรือมีทักษะในการประสานงานติดตามงานที่มากพอนะเกิดผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะขาดความเป็นผู้นำนะการกำหนดกิจกรรมไม่ชัดเจนนะคะและขาดข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินการปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะมีทั้งแฟกเตอร์นะที่มาจากภายในองค์กรซึ่งควบคุมได้เช่นถ้า HR เราไม่เก่งเราส่งไปฝึกใหม่หรือนะคะเขาเรียกว่ามีเวลาในการดำเนินกลยุทธ์มากหรือน้อยไปปรับอันนี้เขาเรียกปัจจัยภายในและเช่นเดียวกันมันก็จะมีปัจจัยภายนอกเช่นปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า
หรือปัญหาที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้นะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD นะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน HRD กันบ้างว่าทำยังไงนะอันแรกนะคะการใช้อำนาจนะการใช้การเมืองในองค์การนะคะการเจรจาต่อรองนะการสื่อสารบทบาทของผู้นำเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องประนีประนอมนะและอาจจะต้องใช้หลายกลยุทธ์ผสมผสานกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะหลายๆครั้งเวลานโยบายขององค์กรเนี่ยถูกปล่อยออกไปเนี่ยมันจะมีการต่อต้านเป็นธรรมดานะคะเพราะความไม่เข้าใจก็ดีเพราะการสื่อสารสำคัญนะเจรจาต่อรองก็สำคัญใช้อำนาจก็สำคัญจะต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ขององค์กรที่เป็นทีนี้นะคะมาดูความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD กันบ้างนะ Structure คือด้านของโครงสร้างนะคะ Strategy คือกลยุทธ์นะ System คือระบบนะ Staff คือบุคลากรนะคะ Style คือแนวทางการบริหาร Skill คือทักษะนะคะแล้วก็Share Value นะคือค่านิยมร่วมนะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอีกนะเขาเรียกว่า 7S Framework McKinsey นะข้อสอบชอบออกจริงๆ 7S McKinsey เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีการนะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรก็ได้แต่ในบริบทนี้เนี่ยเราจะนำมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ HRD นะคะถ้าได้ศึกษาไปเรียนวิชาอื่นแล้วเห็น 7S McKinsey Framework เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่า S ทุกตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมภายในเน้นนะภายในองค์การเท่านั้นนะไม่มีภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและสามารถใช้ในการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ด้วย structure strategy system staff นะคะ style skill แล้วก็ share value นะทั้งหมดนี้นะข้อสอบออกนะนักศึกษาไปดูตรงนี้พิเศษนะคะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นแผนภาพแยกแมงมุมตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือทุกองค์ประกอบของ 7S McKinsey เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะคะต่อมานะคะมาดูการจัดระบบการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะเราเรียนไปแล้วนะว่ามีหลายขั้นตอนนะคะเช่นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการแยกแยะกิจกรรมนะการกำหนดตารางเวลาสำคัญนะคะในแต่ละขั้นตอนให้ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมนะคะกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้นะทรัพยากรในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงทรัพยากรทางการบริหารแน่นอนเงินคนวัสดุอุปกรณ์พวก 4M นะทั้งหลายนะคะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะเงินคนวัสดุอุปกรณ์กระบวนการเหล่านี้เรียกว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่อาจจะต้องใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อมานะคะเรามาดูการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันบ้างนะเราเรียนไปแล้วนะคะในหัวข้อที่ผ่านมานะว่าความรู้ทั่วไปเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงการดำเนินการเป็นยังไงมาถึงหัวข้อที่4นะการควบคุมแผนกลยุทธ์การพัฒนานะคะหลังจากทำทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนานะเพราะฉะนั้นในหัวข้อต่อไปที่จะพูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมแผนกลยุทธ์ HRD นะว่าทำยังไงนะคะการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะประเภทก่อนอันแรกเลยนะคะจำแนกตามช่วงเวลาควบคุมก่อนขณะหลังอันนี้หลักการมันก็คล้ายๆกับการประเมินผลโครงการนั่นแหละเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องอยากจะตรวจสอบใช่ไหมว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้วิธีการจะดูว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ว่าสามารถบรรลุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าจะจำแนกประเภท
ของการติดตามประเมินผลหรือการควบคุมเนี่ยตามช่วงเวลาก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะคะต่อมานะคะมีการจำแนกแบบอื่นๆอีกนะเช่นการควบคุมด้านคุณภาพนะการควบคุมด้านปริมาณการควบคุมด้านเวลาและการควบคุมด้านต้นทุนนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการควบคุมและการดำเนินกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยตัวชี้วัดเวลาเราประเมินผลมันก็จะไม่ชัดเจนด้วยนะมีการสร้างการติดตามตรวจสอบนะคะการวัดผลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับอะไรกับมาตรฐานเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานไม่ชัดเจนเนี่ยเช่นเราอยากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราต้องมีเป้าหมายเลยในอีก5ปีบุคลากร 80% จะต้องมีทักษะด้านดิจิทัลเกินเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะคะอันนี้คือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะไม่ใช่ไปลมๆแรงๆไปเรื่อยไปเปื่อยนี้ไม่ได้นะคะต้องมีการกำหนดกรอบทักษะที่ต้องการพัฒนานะว่าอีกกี่ปีบุคลากรกี่เปอร์เซ็นต์ขององค์กรจะพัฒนาไปทางไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่การกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายเนี่ยสำคัญนะไม่งั้นเราก็จะติดตามและประเมินผลไม่ได้นะคะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคืออะไรนะจำไว้นะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกอาจารย์ย้ำให้อีกรอบเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะคะภายในก็คือสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ประเมินผลแก้ไขถ้าจำเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อะไรที่มันต้องแก้ถ้าการประเมินเที่ยงตรงเราก็จะแก้ได้ตรงจุดนะคะมาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยนะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาดีเนี่ยอันแรกนะคะก็จะมีเรื่องของการวัดผลด้านการเงินนะสองนะคะการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการวัดการดำเนินการภายในองค์กรนะการวัดความพึงพอใจของ HR เองนะแล้วก็การวัดความพึงพอใจของ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยข้อสอบชอบถามว่าเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยมีการวัดด้านไหนบ้างแล้วก็ท่องไปเลยอันนี้นะคะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำนะและสำคัญมากๆการวางแผนที่ดีจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไปที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นในส่วนแรกในขั้นตอนแรกในเรื่องของการวางแผนเนี่ยนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือในหน่วยการเรียนค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
4: จัดแถว1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
2: มสท.ได
3: ้
2: เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอชนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอดีตวิศวกรบริษัท IBM ประเทศไทยบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกและอดีตนักบินที่พาผู้โดยสารกว่า400คนต่อเที่ยวเดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบิน Boeing 747ซึ่งในอดีตนะครับเครื่องบิน Boeing 747ลำมหึมานี้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าท่านจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปพบกันในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ
1: กับผมหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลแล้วก็ปู่ผมก็คือกรมหลวงสัมภสิทธิประสงค์ชื่อของท่านก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชซึ่งผมก็ได้รับเกียรติมาใช้เป็นหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมอยู่คนเดียวในแฟมิลี่เลยครับภูมิใจมากนะครับอันนี
2: ้ท่านเป็นหนึ่งในหลานปู่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่วัยเยาว์หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านป้าคือหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุฑาทุตพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โดยพำนักอยู่กับท่านป้าในวังเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อถึงวัยเรียนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลเข้าศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนเฉลิมโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวังเพชรบูรณ์เข้าศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนปานพันธ์วิทยาจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่ Bestone School และที่ Aeronautical College ในสาขาด้านการบินจนจบการศึกษาก็เดินทางกลับมาประเทศไทย
1: เรียนที่อังกฤษครับ Aeronautical Engineering คือเป็นเรียกว่าเป็นช่างเครื่องบินนั่นแหละสนใจในเรื่องการบินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับกลับมาก็เลยเข้าการบินไทยแล้วก็ได้เป็นนักบิน
2: หลังจากนั้นท่านก็มาทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะอายุในวัย82ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะเชิงช่างที่ติดตัวมาทุกวันนี้ท่านก็ยังคงประกอบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองซ่อมแซมบำรุงรักษาติดตั้งโปรแกรมและประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆภายในบ้านของท่านมากมาย
1: ถ้าถามชาวบ้านเขาว่าเคยเห็นไหมแบบนี้ชาวบ้านเขาคงตกใจคงไม่มีใครมีเมมโมรี่การ์ดได้มากขนาดนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยราคาค่างวดซื้อใหม่ๆก็เกือบแสนก็ไปแล้วเป็นพวกแรมพวกแรมทั้งหลายหน่วยความจำมีเยอะสเปร์มีเยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอันแรกที่ใช้อันใช้ได้อยู่บางทีไอ้พวกดิจิทัลนี่เราก็เรียกว่าถ้าเจออย่างเข็มนี่จะดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเรารู้ว่ามันทำงานคาดว่าผมหาไม่ได้อีกแล้วนี่เนี่ยมีติดตัวไว้แค่นั้นนะฮะเผื่อจำเป็นต้องใช้ถ้าเขาเรียกใช้ขึ้นมาเราก็จะใช้ได้เลยเวลามีพระมาสวดที่บ้านหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ใช้อันนี้ได้คู่มือสวดมนต์ได้ประโยชน์เยอะพวกนี้ทุกอันจะมีแม่เหล็กติดหมด เป็น system operator อยู่4ปีแล้วก็เลื่อนเป็น co-pilot คือรองจากกัปตันอีก4ปีคือ co-pilot นี่มีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับทางภาคพื้นดินแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าฟังคำสั่งกัปตันจะสั่งอะไรมาให้ทำอะไรต่ออะไรตันเขาจะอยากจะพักขึ้นมาเขาก็ให้นักบินที่2คือ co-pilot บินแทนเราก็บินแทนได้บินอย่างกรุงเทพลอนดอนอย่างเงี้ยถ้าขืนนั่งบินไปนี่ก็ตายก่อนสู้ไม่ไหวก็กดออโต้ไพลอตเขาก็ทำงานไปตามเวย์พอยต์ที่เราเซตเอาไว้แต่ว่าโคไพลอตก็มีหน้าที่จะต้องรีพอร์ตว่าขณะนี้เราถึงจุดไหนแล้วภาคพื้นดินอยู่ตรงไหนก็ต้องแจ้งเขาตลอดเวลาคือโคไพลอตนี่ห้ามนอนเด็ดขาดต้องทำงานตลอดไฟลท์อินจิเนียร์ก็มีไว้ดูแลพวกเครื่องวัดถ้าเครื่องวัดเสียหรืออะไรนี่เขาก็โอกาสที่จะแก้ไขได้เขาก็มีได้อยู่แล้วแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับส่วนใหญ่เรียบร้อยตลอด
3: เรามาทำความรู้จักกับเครื่องบินจัมโบ้4เครื่องยนต์ที่ท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลกล่าวถึงนั่นคือเครื่องบินโบอิ้ง747กันสักหน่อยก่อนนะครับเครื่องบินโบอิ้ง747กำเนิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1960ในช่วงที่โลกของการบินกำลังก้าวสู่ยุคใหม่หลายสายการบินยักษ์ใหญ่ได้มองหาเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้นเพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดอัตราค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งในการเดินทางลงนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทีมวิศวกรบริษัทโบอิ้งจนเมื่อโบอิ้ง747ถูกเผยโฉมออกมาในปี1968และเริ่มให้บริการครั้งแรกกับสายการบินแพนแอมโลกก็ต้องตะลึงกับขนาดที่ยิ่งใหญ่จนเครื่องบินโบอิ้ง747ได้รับฉายาว่าจัมโบ7อีกทั้งเป็นเครื่องบินที่มีพิสัยบินระยะไกลมากสามารถบินเดินทางเชื่อมต่อทวีปต่างๆได้โดยไม่ต้องหยุดพักซึ่งในยุคนั้นยังไม่เคยมีเครื่องบินโดยสารรุ่นใดสามารถทำได้มาก่อนสำหรับประเทศไทยเครื่องบินโบอิ้ง747ได้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและศักยภาพของการบินไทยโดยเข้าประจำการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับเที่ยวบินพิสัยไกลทำให้การบินไทยสามารถบินตรงไปยังจุดหมายสำคัญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยครั้งและเป็นกำลังหลักในเส้นทางบินข้ามทวีปที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า30ปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าของการบินไทยในปัจจุบันการบินไทยได้ปลดระวางฝูงบินโบอิ้ง747ทั้งหมดแล้วโดยปลดเครื่องลำสุดท้ายในปีพุทธศักราช2567เป็นการปิดฉากตำนานของราชินีแห่งท้องฟ้าในการบริการเชิงพาณิชย์ของการบินไทยอย่างเป็นทางการ
1: เรียกว่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะว่างั้นเถอะที่ว่าได้บังคับเครื่องบินลำผู้โดยสารเกือบ400คนแล้วเวลาเราบินเองกับตันไปพักผ่อนเราบินเองก็ต้องระวังทุกอย่างเหมือนกับที่กับตันก็ระวังก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับพูดง่ายๆไม่ทราบว่าพวกนักบินF16 หรืออะไรพวกนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบผมไหมเขาคงไม่มีเพราะเขาบินคนเดียวเขาบินคนเดียวเขาต้องระวังตัวเองตลอดแต่เราต้องระวังทั้ง400คนเพราะรับผิดชอบต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังฟังทุกอย่างว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าทางภาคพื้นดินเขาจะมอนิเตอร์เราด้วยเรดาร์ตลอดแล้วก็ฟังทุกอย่างเขาจะรู้ว่าอะไรมันใกล้เราไว้หรืออะไรเขาจะเตือนเราตลอดต้องคอยตื่นตลอดนะฮะหลับไม่ได้เลยรับผิดชอบชีวิต400คนนี่ก็น่าภูมิใจอยู่เหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมครับ อดีตนักบินในตำแหน่งโคไพลอตคนเก่งของเราท่านก็มีช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันโดยผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาติดตามกันนะครับว่าท่านดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรให้มีความสุขครับ

0: เช้านี่ก็ตื่น 5:30 ทุกวันเวลานอนก็ไม่เกิน 2:00 ก็หลับแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็เข้าห้องน้ำทุก3ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่อารมณ์เรานะฮะก็ตื่นขึ้นมาก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เข้าห้องทำงานก็ส่วนใหญ่ก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละเดินดูตามของเก่าๆหยิบมาดูบ้างอะไรบ้างเปิดดูรูปเก่าๆอะไรพวกนั้นประจำแล้วก็ดูหนังดูละครมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องเลยน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงผสมกันแล้วก็แต่ตอนหลังนี่ภรรยาแนะนำว่าควรจะกินน้ำเปล่าเยอะๆหน่อยก็เลยหันมาทานน้ำเปล่าเยอะหน่อย
1: การเอาชนะใจตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลท่านก็ทำให้เราเห็นว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นรักตัวเองจากที่เคยติดรสชาติหวานๆหอมๆก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าแถมยังบอกกับตัวเองอีกว่าต้องพยายามจิบน้ำบ่อยๆแม้จะไม่กระหายก็ตามเรื่องดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆอะไรพวกนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราทำกันทุกวันแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ง่ายดายอย่างเราคิดนะคะเพราะอะไรนั้นเรามาทำความเข้าใจในผู้สูงอายุเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดูนะคะ
2: วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องที่ใกล้ตัวแต่หลายคนมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนั่นเองท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะขาดน้ำได้ง่ายกว่าในคนกลุ่มวัยหนุ่มสาวนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วก็มาจาก3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกของการกระหายน้ำลดลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับกลไกที่จะคอยแจ้งเตือนสมองว่ากำลังจะขาดน้ำแล้วนะควรที่จะดื่มน้ำเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของความอยากน้ำหรือความกระหายน้ำก็จะลดน้อยลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประการที่2เลยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เรียกว่าไตนั่นเองนะครับไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการกักเก็บน้ำในร่างกายของเราแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไตก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่เดิมดังนั้นในเรื่องของการสูญเสียน้ำก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและประเด็นสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดผู้สูงอายุบางคนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งยาบางชนิดนั้นก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการสูญเสียน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาขับปัสสาวะนั่นเองนะครับแล้วในเรื่องของการขาดน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดน้ำไม่ว่าจะมากเกินไปหรือเล็กน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราแทบทั้งสิ้นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อในเรื่องของระดับพลังงานด้วยอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการขาดน้ำในปริมาณที่เยอะๆนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดในเรื่องของการสับสนมึนงงหรือในเรื่องของการทรงตัวนั้นแย่ลงได้ซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งในเรื่องของความแทรกซ้อนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้คุณปู่คุณย่านั้นได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันเคล็ดลับข้อที่1ก็คือเราจำเป็นต้องดื่มน้ำให้สม่ำเสมอไม่ควรที่จะรอให้รู้สึกกระหายน้ำก่อนแต่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณน้อยแต่ควรจิบบ่อยๆตลอดทั้งวันนั่นเองดังนั้นการมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำวางไว้ใกล้ตัวอยู่เสมอนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้เรานั้นไม่ลืมในเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับ เคล็ดลับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างตารางเวลาการกำหนดเวลาที่ต้องดื่มน้ำอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นดื่มน้ำ1แก้วทันทีหลังจากตื่นนอนหรือดื่มน้ำ1แก้วทันทีนะครับเมื่อมีการรับประทานยาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรานั้นได้รับในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่3ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากถ้าสมมติว่าในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเดียวอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเราอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณเยอะๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของซุปผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะอย่างเช่นแตงโมนะครับหรือแตงกวาเป็นต้นแล้วก็เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องมอนิเตอร์ดูแลในเรื่องของสัญญาณการขาดน้ำของร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราดูสีของปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะนั้นมีสีเข้มก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นกำลังขาดน้ำนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่มากกว่าในเรื่องของการดับกระหายแต่คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนะครับควรที่จะลงทุนดื่มน้ำเพื่อที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับดังนั้นขอให้ทุกคนจิบน้ำบ่อยๆเป็นประจำตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็คอยหมั่นสังเกตในเรื่องของสีปัสสาวะก็จะช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ครับ
1: ถ้าเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินนั้นสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยท่านจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตลอดเรื่อยมานะคะจวบจนเมื่อท่านอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆอย่างเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายค่ะ
0: ที่ผ่านมาก็มีหัวใจนี่แหละครับความรู้สึกก็คือมันเหนื่อยฮะเหนื่อยแบบเหมือนกับเราไปวิ่งนานๆในแดดร้อนๆเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งหายใจหายคอไม่ทันก็เลยต้องไปตรวจก็ปรากฏว่าลิ้นหัวใจรั่วก็เปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจหมูผ่าหน้าอกเปิดเข้าไปแล้วก็ผ่าหัวใจเอาลิ้นหัวใจที่เสียเนี่ยออกเอาลิ้นหัวใจหมูใส่ก็ไปแทนครั้งที่สองนี่ก็แบบเดียวกันไทเทเนียมเข้าไปแทน
3: เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมพออายุมากขึ้นแล้วมันเหนื่อยง่ายจังอ่อนเพลียตลอดเวลาหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละตามวัยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้
4: ใช่แล้วครับบางทีอาการที่เราคิดว่าธรรมดาพวกนั้นแหละครับมันคือสัญญาณเงียบๆของภาวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งกันเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันว่าสัญญาณเตือนของภาวะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงถูกมองข้ามไปได้ง่ายขนาดนั้นอาการยอดฮิตเลยทั้งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั่วไปหรือบางทีก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมฟังดูเผินๆก็เหมือนกับอาการของคนอายุเยอะทั่วไปใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของมันเพราะมันดูธรรมดาซะจนเราอาจจะไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วทีนี้อะไรล่ะคือต้นตอที่แท้จริงของอาการพวกนี้คำตอบมันอยู่ที่การทำงานของอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากๆในร่างกายเรานั่นก็คือลิ้นหัวใจครับลองจินตนาการตามกันง่ายๆแบบนี้นะครับลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับประตูเลยคอยเปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องทีนี้ภาวะลิ้นหัวใจรั่วก็คือประตูบานนี้มันปิดไม่สนิทครับมันมีรอยแง้มๆอยู่ตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บปัญหามันก็เริ่มเกิดตามมาทันทีผลที่ตามมามันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์เลยครับพอลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทก็จะทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องหัวใจเดิมทำให้หัวใจของเราต้องออกแรงบีบตัวมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับเพราะเมื่อหัวใจต้องทำงานหนักสะสมเป็นเวลานานๆเข้าสุดท้ายมันก็จะเริ่มอ่อนแรงและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับฟังดูน่ากังวลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในความน่ากังวลก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยการรักษาภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วคือพอได้ยินคำว่าผ่าตัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในยุคนี้เนี่ยทั้งปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยครับ
3: หลักการของมันก็ง่ายมากๆเลยครับก็คือคุณหมอจะเข้าไปเอาลิ้นหัวใจอันเดิมที่มันเสื่อมสภาพหรือที่มันรั่วออกแล้วก็ใส่ลิ้นหัวใจอันใหม่ที่ดีเข้าไปแทนที่แค่นี้เองครับประตูบานนั้นก็จะกลับมาปิดสนิทเหมือนเดิมทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติหัวใจก็ต้องไม่ต้องทำงานหนักต่อไปทีนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำความเข้าใจทางเลือกที่เรามีครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่สำคัญมากๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราโดยทั่วไปแล้วนะครับลิ้นหัวใจเทียมที่จะนำมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2ชนิดหลักๆซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกันไปมาดู

0: ที่แบบแรกก่อนนะครับคือลิ้นหัวใจชีวภาพตัวนี้จะทำมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์ครับข้อดีที่สำคัญมากๆเลยก็คือคนไข้ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตก็เลยจะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุมากๆส่วนแบบที่2เรียกว่าลิ้นหัวใจกลไกครับทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างพวกไทเทเนียมข้อดีก็คือมันทนทานมากๆอายุการใช้งานยาวนานสุดๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าคนไข้จะต้องทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเลยครับ
1: แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับเป้าปลายทางของการรักษาก็เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
2: แม้ว่าในวันนี้ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าแล้วแต่ว่างานอดิเรกก็ยังวนเวียนอยู่กับเครื่องบินเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลชื่นชอบและมีความเชี่ยวชาญท่านได้อาสานำความเชี่ยวชาญนี้มาถ่ายทอดแก่เด็กๆและเยาวชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในห้วงฟ้าที่ระดับความสูง 30,000 ฟุตเพื่อนำพาคู่โดยสารเดินทางไปมาข้ามทวีปนั้นวันนี้ภาระหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างรันเวย์แห่งโอกาสให้กับเด็กไทยภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจจิตปัญญากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะ
4: ที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับซึ่งจัดมาหลายปีแล้วกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแข่งขันงานเดินวิ่งนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้นะครับก็จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ
5: ที่นี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันนะคะแต่เป็นห้องเรียนวิศวกรรมที่เด็กๆได้มาเรียนรู้อย่างการหาจุด CG Center of Gravity การปรับมุมปีกสังเกตทิศทางลมและที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยผ่านการจดบันทึกลงใน Pilot's Logbook ซึ่ง Logbook เล่มเล็กๆนี้จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวตั้งแต่เครื่องบินบินได้ราบรื่นไปจนถึงวันที่มันค้างอยู่บนกิ่งไม้หรือตกลงมาเละหมดสภาพทุกบรรทัดคือประสบการณ์และการเรียนรู้ค่ะ
4: ทีมงานที่มาทำนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่เป็นผู้ที่มีจิตใจรักแต่ด้านการบินนะแล้วก็อาสาเข้ามาทำงานคล้ายๆในรูปจิตอาสาก็คือไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทำด้วยใจที่จะให้เยาวชนของประเทศเรานั้นได้มีเวทีที่จะคิดที่จะทำที่จะเข้ามาแข่งขันร่วมกันทั้งนี้ผู้ที่นำจิตอาสาของเราในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าผมขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งนะก็คือท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลนะฮะอดีตท่านเป็นนักบินการบินไทยและท่านก็มีความรักในเรื่องของเครื่องบินบังคับวิทยุนะฮะด้วยความรักเครื่องบินเหมือนกันก็ได้พบเจอท่านนะท่านก็อาสาที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมให้กับพวกเรา
5: จากประสบการณ์เล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุสู่การเป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมแก่เยาวชนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลและคณะทำงานจิตอาสาทีมนี้กำลังเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นวิชาชีพทักษะงานช่างและความรู้ในหลักอากาศพลศาสตร์หากจะใช้คำเก๋ๆเรียกคณะทำงานทุกท่านว่าเป็นดั่งลมใต้ปีกก็คงไม่ผิดนะคะเพราะลมใต้ปีกนี้ได้ช่วยยกช่วยส่งอนาคตของชาติสู่การศึกษาและอาชีพที่เยาวชนวาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
4: ก็จริงๆสิ่งที่คิดไม่ถึงนะก็คือเรื่องของหนึ่งเลยคื ด้านการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็การที่นักเรียนต้องเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับก็ทางยังความปราบปลื้มมาสู่นักเรียนเองแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะบางทีก็ถึงระดับจังหวัดที่เราเห็นในทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างนี้อยู่24คนนะครับก็จะกระจัดกระจายกันไปทั่วภูมิภาคนะครับภูมิภาคอันที่2ที่เห็นก็คือนักเรียนที่มาร่วมกันแข่งขันเนี่ยก็จะเอาใบเกียรติบัตรอันนี้นะไปทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ที่ผ่านมามีนักเรียนที่สามารถเข้ารับการศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบินการบริหารการบินรวมทั้งวิศวกรรมการบินอะไรต่างๆแล้วก็มีน้องบางคนมาที่นี่ก็ได้มารู้จักว่าอ๋อมันมีโรงเรียนในร้อยหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็หลายคนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นผ่านมา
2: ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านที่มาเยือนรายการสุขใจไฮเอจนะครับในทุกความสำเร็จของสังคมล้วนมีร่องรอยของการทำงานหนักและการอุทิศตนของผู้สูงอายุซ่อนอยู่เสมอท่านคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาที่พร้อมจะส่งต่อให้รุ่นต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่14นะคะเป็นเรื่องอารยธรรมร่วมสมัยค่ะโดยโมดูลนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ตอน1เลยนะคะโลกในคริสต์ศตวรรษที่21 2นะคะสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่21และ3นะคะเทคโนโลยีร่วมสมัยค่ะโดยทั้ง3ตอนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องให้นักศึกษาศึกษาดังนี้นะคะ1ค่ะเชื่อมโยงบริบทของโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นะคะ2วิเคราะห์ปรัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมได้นะคะและ3นะคะก็คือให้สามารถวิเคราะห์ปรัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในบริบทร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรการแพทย์หรือว่าการคมนาคมการติดต่อสื่อสารได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกนะคะตอนที่1นะคะคือโลกในคริสต์ศตวรรษที่21ซึ่งในตอนที่1นี้นะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะ

คะเรื่องแรกเลยก็คือโลกาภิวัตน์และแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้1เลยนะคะนักศึกษาต้องสามารถอธิ

โลกาภิวัตน์ได้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์แนวคิดนะคะที่เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคำว่าโลกาภิวัตน์คืออะไรนะคะโลกาภิวัตน์เนี่ยก็มีคนนิยามความหมายไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหลากหลายมากๆนะคะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือการเชื่อมโยงนะคะโลกเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านโลกนะคะมันเกิดกระแสที่โลกเชื่อมโยงเป็น globalization นะคะเป็น global เลยนะคะเกิดการรวมกันนะคะกลุ่มโลกาภิวัตน์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เรียกว่าเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าตั้งแต่เดินเรือออกไปแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่มีชาติที่พยายามจะเดินเรือออกไปที่อื่นเนี่ยก็คือพยายามจะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันแล้วนะคะหรือบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมีรถไฟหรืออะไรต่างๆก็คือแต่ละทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ก็มีคนมองเอาไว้2มุมเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามุมนึงเนี่ยการที่โลกมันเชื่อมโยงกันอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะส่งผลให้อนาคตเนี่ยจะเกิดการจัดระเบียบโลกใหม่ทำให้โลกเนี่ยกลายเป็นเหมือนกันนะคะคนเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกันกินอาหารเหมือนกันนะคะเอามาประยุกต์คือทุกอย่างมันจะเริ่มกลืนกันเป็นโลกเดียวนะคะแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่มองว่าไม่มีทางนะคะโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ได้ทำให้โลกนี้มันเหมือนกันหรือคนมันเหมือนกันในทุกประเทศอย่างไรก็ตามความหลากหลายนะคะของวัฒนธรรมของสังคมของระบบเศรษฐกิจมันก็จะอยู่ไปแบบนั้นเช่นคนไทยนะคะต่อให้ปัจจุบันเรากินแฮมเบอร์เกอร์เราก็ยังกินส้มตำอยู่คงไม่เลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มที่มองว่าอีกกลุ่มนึงมองว่าโลกาภิวัตน์ในอนาคตน่าจะทำให้โลกเนี่ยเป็นโลกเดียวกันนะคะเหมือนกันทุกคนเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่ายังไงมันก็ยังมีความแตกต่างหลักนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของโลกาภิวัตน์นะคะต่อมานะคะในเรื่องที่สองนะคะเราจะมาดูกันเรื่องของท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์นะคะพอเราพูดถึงโลกนะคะระบบใหญ่ๆที่เป็นโลกาภิวัตน์เราก็อย่าลืมคำว่าท้องถิ่นด้วยมันมี local นะคะไม่ได้มีแต่ global ที่เป็นโลกมีคำว่า local ด้วยหรือว่าความเป็นท้องถิ่นนะคะกระบวนการปรับตัวของท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยังไงบ้างคะเขาทำยังไงเขาก็มีการปรับตัวนะคะกระบวนการปรับตัวของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดท้องถิ่นนิยมนะคะเกิดการปรับตัวกันเช่นนะคะยกตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดอย่างในประเทศไทยเองเนี่ย KFC มันไปทั่วโลกใช่ไหมคะด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์เป็น globalization แต่พอมันเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือในท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนะมันต้องมีไก่แซ่บมันต้องมีลาบใช่ไหมคะมันต้องมีข้าวเหนียวไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นนะคะหรือถ้าไปขายในประเทศที่เป็นมุสลิมนะคะแมคโดนัลด์ก็จะไม่มีเมนูหมูแต่มีเมนูแพะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะแนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยมเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่า เป็นแนวคิดที่เพิ่งมาใหม่นะคะในโลกประมาณคริสต์ศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเริ่มมีการตระหนักถึงการให้ความสำคัญของชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องของท้องถิ่นนิยมนะคะทำให้แนวคิดนี้เนี่ยนะคะมันในปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มแพร่หลายแล้วเขาก็ต้องมีการเอามาปรับกับโลกาภิวัตน์เพราะว่าจะเน้นแต่ความเป็นท้องถิ่นไม่เชื่อมโยงกับกระแสโลกเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าจะเน้นแต่กระแสโลกแต่ลืมความหลากหลายของท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันเขาก็เลยให้ความสำคัญกับทั้งสองสิ่งนะคะนโยบายของหลายๆรัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะเริ่มให้ความสำคัญกับโลเคอลมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีทรัพยากรหรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถเอามาต่อยอดแล้วก็เอามาขายได้นะคะในความเป็นท้องถิ่นนะคะแต่ก็ต้องเอามาปรับด้วยนะคะบางทีอะไรที่มันเป็นไทยเนสแบบไทยจ๋ามากๆบางทีฝรั่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่า
เหมือนกับมันไม่เข้ากับจริตเขานะก็เลยต้องมีกระบวนการปรับตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของอาหารเนี่ยจะชัดนะคะถ้าเรากินอาหารไทยในรสของคนไทยเองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ถ้าเราไปต่างประเทศเข้าร้านอาหารไทยเขาก็จะมีการปรับ

นะคะรสชาตินะคะให้เข้ากับของลิ้นของแต่ละประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของท้องถิ่นนิยมเองเนี่ยนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของแนวคิดนะคะในปัจจุบันเนี่ยน่ารักมากๆเลยมีหลายประเพณีหรือพิธีกรรมนะคะที่พยายามแนวคิดของโลกาภิวัตน์มันคืออย่างเช่นนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นบางอย่างนะคะที่อาจจะสูญหายไปหรือว่าคนในยุคหนึ่งที่มองเรื่องความทันสมัยความโมเดิร์นเนี่ยไม่ให้ความสำคัญนะคะเช่นพิธีการบวชป่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มสนใจความเป็นท้องถิ่นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอ๋อการทำพิธีบวชป่านอกจากมันจะสนุกแล้วมันอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆแล้วเนี่ยมันยังมีคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ของความเป็นกรีนความเป็นอีโคความรักโลกมันตอบโจทย์กับกระแสโลกาภิวัตน์มันไปด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็นการที่ท้องถิ่นนิยมก็พยายามปรับตัวเหมือนกันนะคะเข้าสู่กระบวนการโลกาภิวัตน์แล้วก็ดำเนินคู่กันไปคงอยู่ร่วมกันได้

สู่ตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกในคริสตศตวรรษที่21นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะเรื่องที่1คือสถานการณ์ด้านการเมืองค่ะ2นะคะคือสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ3คือสถานการณ์ด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะคือสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านการเมืองแต่ละสถานการณ์และอธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้นะคะ 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแต่ละสถานการณ์แล้วก็อธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้และ 3. นะคะสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมแต่ละสถานการณ์และอธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้นะคะโดยเรามาดูกันที่เรื่องแรกนะคะก็คือสถานการณ์ทางด้านการเมืองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะในโลกคริสต์ศตวรรษที่21นะคะในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะ1เลยนะคะคือเกิดการครอบครองแล้วก็พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยนะคะยุโรปเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางทางอำนาจของโลกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเขาก็เกิดการอย่างที่บอกสั่งสมอาวุธนะคะสั่งสมความมั่งคั่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่กระจายอำนาจตัวเองนะคะว่ามีความยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจของโลกทีนี้พอเกิดความขัดแข้งขัดขากันนะคะก็มีการทำสงครามกันขึ้นนะคะพอมันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยนะคะประเทศที่บอบช้ำก็คือประเทศที่ทำสงครามกันนะคะพอหลังสงครามโลกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าขั้วอำนาจเริ่มเปลี่ยนนะคะมหาอำนาจเนี่ยก็เปลี่ยนมาทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาเลยนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการพัฒนาอาวุธมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะคะในการที่จะยุติสงครามโลกครั้งที่2นะคะอาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้นะคะอย่างเช่นที่เอาไปบอมบ์ประเทศญี่ปุ่นนะคะฮิโรชิมานางาซากิเงี้ยนะคะโลกตอนนั้นก็ตกตะลึงว่าโอ้มันมีอาวุธนิวเคลียร์ชนิดนี้ด้วยนะคะทีนี้การสั่งสมอาวุธนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะในปัจจุบันก็พยายามไม่ให้แต่ละประเทศสั่งสมเพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่ถูกกันนิดหน่อยเดี๋ยวก็ใช้อาวุธเลยนะชั่ววูบนะคะมันส่งผลต่อประชากรนะคะต่อคนที่อยู่ในแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าไออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนอกจากมันจะฆ่าเราแล้วในเจเนเรชันนั้นเนี่ยมันส่งผลไปอีกหลายเจเนเรชันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของสารตกค้างอะไรต่างๆนะคะต่อมานะคะสถานการณ์ทางด้านการเมืองข้อต่อมาก็คือทางด้านการก่อการร้ายแล้วก็เครือข่ายการก่อการร้ายสากลนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเช่นกรณีนายวันนะคะที่ตึกเวอร์เทดถล่มนะคะจากการก่อการร้ายนะคะ

และหลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเมืองด้านการก่อการร้ายเนี่ยนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะเรามาดูกันว่าในโลกคริสต์ศตวรรษที่21เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมากมายเลยนะคะขอยกประเด็นใหญ่ๆหลักๆมานะคะ1เลยนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในยุโรปเองก็จะเกิดEU นะคะสหภาพยุโรปที่เขารวมตัวกันรวมกลุ่มกันนะคะทางเศรษฐกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนะคะบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีการพยายามรวมกลุ่มกันนะคะที่เรียกว่าอาเซียนนะคะรวมกันปัจจุบันก็คือ10ประเทศแต่ว่าเบื้องต้นอาเซียนตอนแรกเนี่ยวัตถุประสงค์จะแตกต่างนิดนึงคือเรารวมกลุ่มกันเนี่ยทางด้านเป็นเหมือนกับการเมืองต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะ5ประเทศแรกที่มารวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแล้วพอรวมไปรวมมาก็มันไม่ได้สนใจทางด้านการเมืองและโลกนี้มันแข่งขันกันด้วยเงินด้วยเศรษฐกิจนะคะเราก็เลยมันเน้นนะคะประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะในปัจจุบันอาเซียนก็มีทั้งหมด10ประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะนอกจากนี้ในภูมิภาคอื่นๆเองเขาก็มีการจับกลุ่มร่วมมือความร่วมมือกันนะคะต่อมานะคะปัญหาเศรษฐกิจกับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสถานการณ์เศรษฐกิจที่โด่งดังนะคะออกข่าวออกสื่อค่อนข้างเยอะนะคะว่าอังกฤษเนี่ยก็ออกจากสหภาพยุโรปนะคะออกจาก EU ไปเลยนะคะเนื่องจากประเทศหลายๆประเทศนะคะที่รวมกลุ่มกันมีบางประเทศนะคะก็คืออย่างเช่นกรีซเองเนี่ยนะคะที่มีหนี้สินมีภาระหนี้สินเยอะแล้วประเทศอื่นๆในยุโรปต้องช่วยพยุงนะคะมันทำให้ฉุดเศรษฐกิจตกต่ำอังกฤษก็ตัดสินใจนะคะที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะคะอันนี้ก็มีความสั่นคลอนนิดหน่อยนะคะมีผลอะไรต่างๆต่อระบบเศรษฐกิจเขานะคะต่อมานะคะเกิดความเหลื่อมล้ำนะคะสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยความเหลื่อมล้ำมีหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางเพศใช่ไหมคะความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ระยะที่2ที่เราพูดกันมานะคะว่ามันเกิดชนชั้นที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพกับชนชั้นนายทุนที่มีความรวยความจนต่างกันปัจจุบันเองหรือในโลกคริสต์ศตวรรษที่21เองปัญหานี้ก็ยังมีอยู่นะคะยังแก้ไม่ได้ปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะหลายๆประเทศก็พยายามที่จะมีนโยบายออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเช่นเรื่องของภาษีมรดกใช่ไหมคะว่ารุ่นพ่อแม่รวยไม่ใช่ว่ามอบให้ลูกไปเลย 100% บางประเทศตัดไปตั้ง 30% 40% นะคะเพื่อให้ตระกูลนั้นเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรแบบลดความเหลื่อมล้ำของตระวงตระกูลไปเรื่อยๆนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยก็พยายามมีการพูดถึงเรื่องภาษีมรดกขึ้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะยังไม่ได้ถูกเอามาใช้จริงนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ออกกฎอาจจะเป็นกลุ่มชนที่มีมรดกหรือมีอะไรทรัพย์สินต่างๆก็อยากจะมอบให้ลูกหลานอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยยังพบเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะคะในสังคมปัจจุบันค่ะต่อมาเรามาดูสถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกันนะคะว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกคริสต์ศตวรรษที่21นะคะสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะข้อแรกเลยนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ประสบทั่วโลกนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มนะคะที่ถูกกดขี่หรือว่าที่มีสถานะไม่เท่าเทียมนะคะปัจจุบันเนี่ยในโลกคริสต์ศตวรรษที่21เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีแนวคิดที่เป็นสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนนะหรือว่าเป็นแนวคิดประชาธิปไตยหรือแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเหล่านี้มันเป็นแนวคิดแบบสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางด้านสังคมกับวัฒนธรรมนะมันก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดเหล่านี้ซึ่งในอดีตเรามีทาสใช่ไหมคะเรามองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ต่ำกว่าอีกกลุ่มนึงเขาจะมีการมองแบบนี้แต่ในปัจจุบันมันเริ่มไม่ใช่ละสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยถูกกดขี่เนี่ยนะคะจากสถานการณ์โลกเวทีโลกมองเขาก็พยายามที่จะปรับให้เหมือนกับเป็นคนเท่ากันหรืออะไรต่างๆแต่ด้วยความที่บางประเทศนะคะมีเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกับกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่อยู่มันก็เกิดความขัดแย้งหรือปะทะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นชาวอบอริจินนะคะในออสเตรเลียจริงๆเขาเป็นชนพื้นเมืองนะคะมีผิวคล้ำแต่ว่าพอคนผิว

ขาวเดินทางเข้ามาที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วมากับเทคโนโลยีมากับความเจริญมากับความร่ำรวยคนกลุ่มนี้ก็ไปเป็นคนงานบ้างไปปัจจุบันก็มีไปเล่นดนตรีไปเป็นขอทานไปอะไรต่างๆซึ่งจริงเขาเป็นคนเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะแต่ว่าด้วยความที่กลุ่มชาติพันธุ์มันต่างกันมากมันผสมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดความขัดแย้งขึ้นปัจจุบันก็มีเยอะนะคะหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญาเห็นไหมคะที่ออกสื่อออกข่าวต่างๆกลุ่มอุยกูนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของจริงๆเป็นระดับโลกเลยที่ต้องช่วยกันดูช่วยกันแก้ปัญหานะคะซึ่งปัจจุบันก็พยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนและรุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆเพราะประเทศเราเนี่ยนะคะจะมีการเหยียดเรื่องเชื้อชาติเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะเนื่องจากเรามีความผสมผสานแต่งงานข้ามกลุ่มข้ามวัฒนธรรมข้ามเชื้อชาติกันก็ค่อนข้างเยอะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะในสถานการณ์เรื่องสังคมวัฒนธรรมก็คือเรื่องความหลากหลายทางเพศอันนี้เป็นประเด็นที่ฮอตมากๆเลยนะคะในคริสต์ศตวรรษที่21นะคะในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ถูกตั้งแต่ในยุคแบบยุคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากนักว่าเรื่องอย่างเช่นเพศหญิงในอดีตก็ไม่ได้ถูกยอมรับว่ามีความเท่าเทียมนะคะในบางสังคมหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกนะคะเพศที่3อะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมแต่ปัจจุบันมีกลุ่มพวก LGBT หรือจะมี Q มีอะไรต่างๆก็คือตอนนี้เยอะนะคะเราเริ่มเปิดกว้างนะคะยอมรับความหลากหลายเหล่านี้มากขึ้นนะคะเพราะถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เองเนี่ยนะหรือว่าเป็นสิทธิสตรีผู้หญิงก็ได้เรียนได้ทำงานได้เงินเดือนเท่ากับผู้ชายในตำแหน่งเดียวกันในหลายๆประเทศนะคะหรือในบางประเทศเองที่ยังได้ไม่เท่าเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในแนวคิดนี้

าสู่ตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีร่วมสมัยค่ะตอนนี้นะคะประกอบด้วยเรื่องที่1ค่ะเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเรื่องที่2นะคะเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และ3นะคะเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในคริสต์ศตวรรษที่21ได้นะคะ2นะคะวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในโลกคริสต์ศตวรรษที่21ได้และ3นะคะวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษ11ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องแรกนะคะเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรค่ะว่าในโลกคริสต์ศตวรรษที่21เนี่ยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมันพัฒนาไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะฉายภาพให้เห็นนิดนึงนะคะจากในอดีตเกษตรนะคะทั่วโลกเลยยุคแรกๆก็เป็นเกษตรแบบพอยังชีพหรือว่าพอเพียงใช่ไหมคะแต่ต่อมาที่มีแนวคิดแบบเป็นการค้าหรือว่าทุนนิยมเสรีนิยมเข้ามาเนี่ยนะคะคนก็เริ่มที่จะเพาะปลูกเพื่อส่งออกหรือเพื่อค้าขายมากกว่าพอยังชีพนะคะทำให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อเอามารองรับนะคะการค้าขายเหล่านี้นะคะบวกกับเกิดข้อจำกัดหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติประชากรจำนวนมากขึ้นต้องการอาหารมากขึ้นนะคะต้องการความหลากหลายของอาหารมากขึ้นนะคะทำให้เทคโนโลยีต้องถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่21ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะเช่นนะการปลูกพืชในเรือนกระจกนะคะการใช้เคมีพันธุ์ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะในอดีตก็อาจจะเป็นปลูกแบบธรรมชาตินะคะได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พอในยุคสงครามโลกเนี่ยนะคะเนื่องจากข้าวยากหมากแพงเพราะว่าทุกคนไม่กล้าออกไปเพาะปลูกเพราะมันเป็นพื้นที่ของการทำสงครามอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีการต้องการผลผลิตทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นก็มีการ

คมีคิดสารเคมีขึ้นมาทำยังไงให้ต่อไร่ต่อพื้นที่เนี่ยมันได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะส่งไปให้ทหารหรือในภาวะสงครามได้รับประทานกันนะคะก็เกิดการใช้สารเคมีนะคะแต่ปัจจุบันก็อาจจะพลิกกลับเนาะกระแสเราก็จะเริ่มมาเป็นแบบอินทรีย์หรือเป็นที่แบบปลอดสารพิษมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสารเคมีก็ยังถูกเอามาใช้อยู่ดีนะคะหรือว่าการตัดต่อพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า GMO นะคะเมื่อก่อนองุ่นมีเมล็ดเดี๋ยวนี้ก็ต้องตัดแต่งให้มันไร้เมล็ดนะคะจะได้กินอร่อยแตงโมเมล็ดน้อยผลิตภัณฑ์ของเมลอนทำยังไงจากเมลอนบ้านที่มันหวานบ้างไม่หวานบ้านบางลูกตัดแต่งพันธุกรรมให้มันหวานได้ทุกลูกนะคะทำอย่างไรหรือว่าปลานิลปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะทำยังไงให้มันโตไวกินน้อยได้ผลผลิตคุ้มเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของมนุษย์ในโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินนะคะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรนะคะในปัจจุบันที่มันค่อนข้างก้าวหน้าล้ำหน้าไปนะคะต่อมานะคะเรามาดูทางด้านที่2นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะทางด้านการแพทย์เองเนี่ยนะคะมีการแพทย์ในปัจจุบันในคริสต์ศตวรรษที่21นะคะมีทั้งการแพทย์กระแสหลักแล้วก็การแพทย์แบบทางเลือกนะคะในอดีตถ้ายกตัวอย่างของสังคมไทยเลยเนี่ยนะคะเราจะใช้การแพทย์แบบที่เรียกว่าเป็นการแพทย์แบบทางเลือกเนาะเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือกินยาปฏิชีวนะเนาะนะคะในการรักษาแพทย์แผนไทยนะคะเราจะมีการนวดประคบดมยาอบตัวนะคะหรือนวดแบบเขาเรียกว่าใช้ดมสูตรเข้าไปยานัดหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้แบบนั้นนะคะหรือจะไปฝังเข็มแบบจีนหรืออะไรต่างๆแต่พอเทคโนโลยีต่อมาเนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มันก็ถูกพัฒนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนะคะโดยไม่ใช้มีดใช้เลเซอร์เป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นการ เรื่องของยีนเรื่องของโครโมโซมอย่างเงี้ยนะคะการตัดแต่งการคัดเลือกนะอันนี้จริงๆก็สามารถทำได้นะคะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะคะปัจจุบันก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีสเต็มเซลเนี่ยเป็นต้นนะคะก็เป็นการพัฒนาทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเป็นแพทย์กระแสหลักนะคะรักษาได้เกือบทุกโรคอย่างในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดใช่ไหมคะ19ก็มีการพัฒนาวัคซีนหรืออนาคตอาจจะเป็นยากินยาดมที่ป้องกันไวรัสนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาการแพทย์ค่ะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารค่ะจะเห็นได้ว่าในโลกคริสต์ศตวรรษที่21นี้นะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเลยนะคะที่สำคัญในสังคมที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกไหนนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะสามารถเซิร์ชหาทุกสิ่งทุกอย่างได้จากในเครือข่ายระบบสารสนเทศทำให้สังคมในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรียกว่าเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็นยุคที่ข้อมูลมันเยอะนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายอย่างเขาบอกว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยอาจจะฉลาดกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารเขาเข้าสู่ยุคข้อมูลสารสนเทศนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้มากกว่าเรานะคะวิธีการเลี้ยงสัตว์นะคะวิธีการทำอาหารวิธีการอะไรคือสามารถค้นคว้าข้อมูลได้นะคะเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นแบบโลกโซเชียลด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะจากเครือข่ายระบบทางด้านสารสนเทศที่มันแพร่หลายที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเครือข่ายโลกโซเชียลนะคะที่เป็นโลกเหมือนเสมือนจริงแต่ไม่ได้เป็นโลกที่ อยู่ในที่เราเผชิญหน้ากันเนี่ยนะคะโลกโซเชียลก็อย่างเช่นมี Facebook ใช่ไหมคะมี Instagram มี Twitter มีอะไรต่างๆอันนี้ก็ทำให้สังคมเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและสารสนเทศเนี่ยส่งผลขับเคลื่อนนะคะก่อให้เกิดโซเชียลมูฟเมนต์ในประเทศไทยเองแล้วก็ในระดับทั่วโลกเองเนี่ยเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นอะไรที่เป็นกระแสนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะเอาเข้ามาสู่การ

บางทีก็เป็นนโยบายของการพัฒนาประเทศนะคะอย่างเช่นในกระแสโซเชียลที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะวัยรุ่นเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนโยบายก็ต้องตอบสนองนะคะสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของโซเชียลที่ได้รับความนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่อมาเป็นเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่เองเนี่ยนะคะมีการพัฒนาไปในแต่ละยุคที่ค่อนข้างเยอะมากๆจากในยุคแรกๆนะคะของประเทศไทยเองนะคะเริ่มจากที่บอกว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลใช่ไหมคะที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านเนี่ยนะคะต่อมาเรามีการพัฒนาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเอาไปใช้อาจจะเอาไปใช้ในยุคแรกๆเนี่ยสำหรับทหารก่อนนะคะเป็นการทหารเป็นวิทยุเคลื่อนที่แต่ว่าตอนหลังๆก็สู่เอาเข้าแพร่หลายเข้ามาสู่ประชาชนคนทั่วไปนะคะโดยในยุคแรกๆก็จะถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องใหญ่ๆนะคะปัจจุบันก็เป็นเครื่องเล็กลงนะคะแล้วก็มีปุ่มจากมีปุ่มกดก็ปัจจุบันก็เป็นแบบทัชสกรีนหรือสไลด์หน้าจอเงี้ยนะคะแล้วก็ระบบเครือข่ายที่รองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถูกพัฒนานะคะจาก 2G เป็น 3G 4G พัฒนาไปเรื่อยๆความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เป็นการตอบสนองสังคมในยุคคมแห่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไวไปหมดนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในโลกคริสต์ศตวรรษที่21ด้วยค่ะสำหรับในโมดูลที่14นี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาจากเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสื่ออื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกในคริสตศตวรรษที่21ได้มากขึ้นค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับหน่วยที่14ความท้าทายทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่2ตอนหลักๆนะครับก็คือความท้าทายทางด้านสังคมของอาเซียนและก็ความท้าทายทางวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับถ้าเกิดสมมุติเราลองดูแนวคิดของตอนที่1นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนะครับก็เกิดความร่วมมือในหลากหลายด้านเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆนะครับในภูมิภาคนะครับซึ่งก็ปัญหาทางด้านสังคมก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับในภูมิภาคอาเซียนนะครับ2ความท้าทายทางด้านวัฒนธรรมของอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีหลักๆก็คือความท้าทายด้านเกี่ยวกับการเป็นอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันส่งผลใหเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเนื่องจากในเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนมีความผูกติดกันอยู่มากนะครับความท้าทายนะครับการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้หลากหลายนะครับเพราะว่าทางด้านสังคมเนี่ยมันจะมีประเด็นแยกย่อยที่สามารถพูดถึงเนี่ยอยู่หลายส่วนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมพอสังเขปที่สามารถที่จะจับประเด็นขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คืออันดับแรก